0: มันเดเบเล่เจ้าของรางวัลบอลลงดอกครั้งที่แล้วจองพื้นที่ในแดนหน้าตามความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม B เดนมาร์ก U17 เสมออิตาลี U17 3-3ฝรั่งเศส U17 ชนะมอนเตเนโกร U17 5-0ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แอฟริกาใต้ CAF U17 Cup of Nations 2026รอบชิงชนะเลิศโมร็อกโก U17 เจ้าภาพแพ้อียิปต์ U17 0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจบัลแกเรียแพ้มอนเตเนโกร0-1นอร์เวย์ชนะสวีเดน3-1ออสเตรียที่เหลือ10คนชนะตุนิเซีย1-0และทูเคียชนะมาซิโดเนียเหนือ4-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 7:08 น.นะคะกลับมาดูเรื่องของการจราจรกับจอสร้อยกันต่อนะคะมีสายจากทางพันตำรวจโทปริวัฒน์สมสะอาดสารจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้โรงเรียนในพื้นที่เปิดปกติไหมคะสารวัตรคะ
1: ครับของอนุบาลนนท์ของพี่ๆรัตนาธิเบศก็เปิดปกตินะครับชั้นในนะครับแต่มาดูที่ถนนพิบูลสงครามนะครับช่วงเช้านี้ก็คล่องตัวนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับในส่วนของถนนนครอินทร์ที่จะไปแยกสิวนนท์นะครับก็ชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับจ
0: ะ
1: มาจากแคร์ไลน์ก็ท้ายแถวไม่ยาวนะครับท้ายแถวอยู่แค่ใกล้ๆหน้าศรีธัญญานะครับทั้งสองฝั่งส่วนถนนกรุงเทพนนท์ที่จะไปวงสว่างก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับวันนี้รถน้อยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ฝั่งขาออกก็คล่องตัวครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของชั้นในถนนเลี่ยงเมืองนนท์แล้วก็ประชาราษฎร์นะครับแล้วก็ลงมาจากสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ก็คล่องตัวครับตอนนี้ยังดีอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าจะตื่นสายด้วยหรือเปล่าไม่รู้คน
0: บางคนอาจจะหยุดแบบวันอีกวันนึงนะคะ
1: ใช่ใช่ครับหยุดเช้าเลยก็ได้ครับ
0: เลยทำให้รถค่อนข้างน้อยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับรวมก็ดูดีครับยังไม่มีอุบัติเหตุหรือรถเสียรถชนในพื้นที่ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็มีข้อมูลนะคะที่ถนนลำลูกกาในฝั่งขาออกนะคะช่วงของปากทางเลียบคลอง3นะคะจังว่ามีรถแบ็คโฮเนี่ยจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้รถที่มาจากเลียบคลอง3เนี่ยในขณะนี้การจราจรนั้นติดขัดทีเดียวเลยนะคะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะรวมทั้งก่อนหน้านี้ค่ะรับแจ้งว่ามีช่วงของปากซอยประชาสงเคราะห์29นะคะมีรถเนี่ยไปชนป้ายบอกทางทำให้ป้ายเนี่ยมันห้อยลงมาขวางการจราจรค่ะนะคะทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเริ่มชะลอตัวนะคะในจุดของปากซอยประชาสงเคราะห์29ค่ะแล้วตำรวจโทสุพจน์ช่วยในเขารองสารจราจรสน.หัวหมากสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีแฟนชาวครับคุณวีนาและสมาชิกสอดรายที่ร้านทุกท่านครับ
0: ค่ะเช้านี้ในพื้นที่เป็นไงกันบ้างอะคะ
2: ช่วงนี้นะครับเริ่มต้นจากแยกพระรามกันแห่งนะครับมุ่งหน้าพระรามมุ่งหน้าคลองการฝาพระรามเก้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสะพานข้ามแยกพระรามเก้ารถเริ่มมีปริมาณแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะ
2: ในส่วนยกระดับรางคำแหงนะครับก็เริ่มมีปริมาณขายแถวสะสมเหนือเทพวิทยานะครับพื้นราบยังไม่มีปัญหานะครับในส่วนบ้านม้าที่โดนส่วนลับสาลีช่วงนี้ก็รถก็เริ่มมีปริมาณแต่ยังเคลื่อนตัวตามมาได้โดยตลอด
0: นะ
2: ครับผมช่วงนี้เรื่องระบายช่วงหน้ารอพอรามนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเช้าวันอังคารนี้นะครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: ภาพรวมยังใช้การได้ดีเลยนะคะ
2: ครับผมยังใช้การได้ดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสด
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณสิทธิศักดิ์เนี่ยแจ้งเข้ามาว่าทำกระเป๋าสตางค์หล่นบนรถแท็กซี่นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายสีดำค่ะข้างในก็จะมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตเงินประมาณ 2,000 บาทนะคะหล่นบนรถแท็กซี่สีทะเบียนเนี่ยจำไม่ได้นะคะนั่งจากซอยวัดกำแพงถนนพระราม2มาลงที่โรงพยาบาลจุฬานะคะเมื่อตอนก่อน 7:00 นค่ะ 6:40 นะคะทีนี้เนี่ยมาโรงพยาบาลมาหาหมอเนี่ยต้องใช้บัตรประชาชนนะคะทำกระเป๋าสตางค์หล่นเอาไว้นะคะฝากพี่แท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะผู้โดยสารนั่งจากซอยวัดกำแพงถนนพระราม2มาลงที่โรงพยาบาลจุฬานะคะเมื่อตอน 6:40 ของเช้านี้ที่ผ่านมาฝากด้วยก็ยังไงประสานมาได้นะคะที่จอสร้อยค่ะดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะคะคุณมาลบอยู่ถนนราชวิถีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะ
5: วันนี้คนหาหมอเยอะครับ
0: ค่ะ
5: หมอนัดก็ตั้งแต่แยกตึกไทยเข้าแยกตึกไทยนะครับ
0: ค่ะ
5: เข้าอนุสาวรีย์แน่น
0: ค่ะ
5: แน่นมากว่า ก็ยังดีที่รถไฟยังไม่ถึงเวลามาเพราะว่าตรงนี้จะมีรถไฟมาช่วงประมาณ 7:20 ถึง 7:30
0: ค่ะค่ะ
5: แล้วก็อีกอย่างนะครับแดดแรงแล้ว
0: ใช่ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแดดเปรี้ยงมาก
5: ไม่รู้ว่าหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อน
0: ค่ะเดี๋ยวมีฝนช่วงบ่ายๆค่ะอุตุว่าไว้อย่างนั้นพยากรณ์เอาไว
5: ้แต่ช่วงเช้าเนี่ยน้องๆ นักเรียนมาเรียนค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
5: ฝากนิดนึงท่านผู้ปกครองที่นำน้องๆนั่งมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนนะครับ
0: ค่ะ
5: ใส่หมวกกันหน่อย
0: หมวกกันน็อกนะ
5: ใช่ครับไม่อยากเตือนเพราะเตือนแล้วผมเคยโดนแล้วคุณภรรยาผมเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับอยากไปเตือนเขาเลยเขาต่อยเอาบอกต่อยก็ต่อยแต่มันเป็นความปลอดภัย
0: เนาะต้องฝากไว้ค่ะ
5: ครับแล้วก็ขับรถดูสัญญาณนิดนึง
0: ค่ะ
5: แตกเกินเป็นว่าเล่นเลย
0: ค่ะ
5: ไฟแดงเขาไว้ให้หยุดครับเป็นเหลืองเขาไว้ให้จอดด้านหลังเส้น
0: นะเคารพกฎจราจรกันวินัยจราจรนี่สำคัญมาก
5: ใช่ครับ
0: ค่ะ
5: กฎระเบียบวินัยน้ำใจมันจะลดอุบัติเหตุจริงๆนะครับ
0: ใช่เลยค่ะ
5: ผมก็เป็นกู้ภัยมา33ปีนะครับปีนี้34
0: ค่ะ
5: ไม่ค่อยอยากเห็นเหตุแบบเกิดตอนเช้าหนึ่งก็คือความสูญเสีย
0: ค่ะ
5: สองก็คือทำให้การจราจรมันติดขัด
0: ค่ะเน
5: า
0: ะ
5: ครับ
0: ค่ะ
5: ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณมาลบสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณมากครับคุณวีนา
0: ค่ะต่อกันที่สภาพการจราจรบนทางด่วนกันนะคะจากศูนย์มาตรฐานการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณปีนาและผู้ฟังจอสอยท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
6: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงหน้าเข้าทางหลับท่าเรือตอนนี้ก็ยังรถน้อยคล่องตัวนะครับส่วนมีรถจอดตรงช่วงทางออกพระราม4ครับคุณวีนาแล้วก็ทำให้รถชะลอตัวตรงช่วงนั้นเล็กน้อยครับใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับตรงช่วงนั้นแล้วก็มุ่งหน้าออกบางนาก็ยังคล่องตัวครับจากบางนาชำระค่าผ่านทางแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลอแค่ช่วงบริเวณมอกรุงเทพจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลงท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงก็ยังคล่องตัวครับทางด้านดาวคณองมุ่งหน้าเข้าตลาดเสลยตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางออกถนนพระราม2เลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นด่านดาวคณองแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับจนเข้าตลาดท่าเรือฝั่งกับการออกพระราม2ฝั่งกับการออกพระราม2อย่างคล่องตัวครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่อกับพญาไทปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแล้วก็ฝั่งกับกันยังคล่องตัวจนออกแจ้งวัฒนะครับทางด้านฝั่งบางโก้เข้าออกอย่างคล่องตัวแล้วก็ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงปิยเวสครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าด่านอโศกรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมุ่งหน้าเข้าพญาไทก็ยังคล่องตัวครับฝั่งกับกันออกมอเตอร์เวย์ก็ยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งจตุโชตมุ่งหน้าเข้าพระราม9ตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินครับต่อเนื่องเงินถึงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้าอ่างนงก็ยังคล่องตัวฝั่งกับกันออกจตุโชตยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเวียนก่อนลงเมืองใหม่บางพีครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกชลบุรีคล่องตัวฝั่งกับการเข้าบางนาอย่างใช้การได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าขาออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณสะพานกาญจนาครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางหลวงปู่เจ้ามุ่งหน้าเข้าบางแก้วยังคล่องตัวครับแล้วก็ทางด้านด่วนอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัชยายังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
6: การทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์การทางพิเศษขอยกเว้นค่าผ่านทางครับ3สายทางมีสายทางพิเศษเฉลิมนครสายทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็สายทางพิเศษอุดรธานีครับอันนี้วิ่งฟรีได้เลยครับคุณวีนาครับ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณเอมิเตอร์ค่ะแจ้งว่าราชพฤกษ์มีอุบัติเหตุสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุอยู่ฝั่งไหนคะคุณเอ
7: ครับอุบัติเหตุขาออกครับ
0: ค่ะ
7: ตรงทางขึ้นต้อนอุโมงค์พระราม5
0: อ๋อค่ะ
7: 6ล้อรถเก๋งมอไซค์แต่มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง อยู่เลนกลาง1คน
0: ค่ะ
7: เป็นมอไซค์อ่ะครับ
0: ค่ะ
7: มีวิ่งได้เลนซ้ายเลนเดียวเลน2เลน3เลน2เลน3ไปไม่ได้ครับเลน2ก็คือผู้หญิงนั่งบาดเจ็บอยู่แล้วก็เลน3ก็มีรถบรรทุกรถเก๋งจอดอยู่ครับ
0: อันนี้เป็น
7: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ค่ะ
7: มีแต่รถพยาบาลคันเดียว
0: อ๋อรถพยาบาลไปแล้วนะคะค่อนชั่วหน่อยค่ะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี้เนี่ยคือเป็นเหมือนกับเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ายังไงอะคะ
7: เป็นผู้หญิงครับแต่งตัวนุ่งเกงขาสั้นใส่เสื้อคลุม
0: อ๋อเป็นคนขับเองที่บาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนขับเอง
7: คิดว่าใช่ฮะเพราะเห็นมีบาดเจ็บอยู่คนเดียวอ๋
0: ออ๋อเป็นเหมือนกับเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ายังไงอะคะ
7: เป็นผู้หญิงครับแต่งตัวนุ่งเกงขาสั้นใส่เสื้อคลุม
0: อ๋อเป็นคนขับเองที่บาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะคะเป็นคนขับเอง

0: ได
1: ้ค่ะ
0: เข้ามาแต่ละตัวตรงทางรถไฟนี่นะครับยังไม่เป็นปัญหานะครับที่จะเยอะนิดนึงก็รถครับ375ที่จะกำลังเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาจากสุพรรณบุรีนะครับ
1: ค่ะ
0: รถขับเข้าเยอะกว่าเอาออกไม่ติดนะครับรอบๆผมก็ประสมจะดีวันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับที่ผ่านมานะครับยิงเป้าที่จะเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรก็ยังเข้าได้ดีต่อเนื่องครับบางทีทุกวันที่จะท้ายแถวโดนออกระยาววันนี้เข้าได้ดีนะครับเข
1: ้
0: าออกอย่างได้รอบๆผมว่าก็ใช้ได้นะครับ
1: โด
0: ยเฉพาะก็ไม่เป็นปัญหาก็วันนี้ค่อนข้างลดค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่แต่จ้าเหมือนกันนะครับถ้าใช้ขาเข้าทางกรุงเทพก็ใช้บางแดดนิดนึงนะครับตัวกันที่ใจเย็นตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอโต99สวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณยศพลนะคะคุณยศพลเนี่ยแจ้งว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้สวัสดีค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะคุณยศพลไปเก็บได้ที่ไหนอะคะ
3: อ๋อบนรถอะครับเขาลืมไว้บนรถ
1: ค่ะ
3: ทำหล่นไว้บนรถ
1: ค่ะแล้วก็มันเป็นกระเป๋าของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะคะ
3: เอาผมให้ข้อมูลไปแล้วนี
1: ่
3: ผู้ชายครับ
1: เป็นของผู้ชายนะคะแล้วก็เก็บได้บนรถแล้วจำได้ไหมคะว่าเป็นผู้โดยสารที่นั่งจากไหนมา
3: จำได้ละพอจำได้แหละ
1: อ๋อค่ะค่ะ
3: ตามไปเที่ยว20มิถุนายน
1: ค่ะ
3: รัชดาตอน18
1: อืมค่ะเมื่อตอนกี่โมงครับคุณยศพล
3: ประมาณ5ครับ
1: 5เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ข้างในก็จะมีพวกบัตรพวกเอกสารสำคัญหลายๆอย่างเลยนะคะเยอะเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นบัตรของคุณอะไรอะคะที่ในนั้น
3: คุณเจนชาติครับ
1: คุณเจนชาตินะคะอ๋อตอนนี้จะสละติดต่อได้แล้วเดี๋ยวคุยพร้อมๆกันเลยนะคะคุณเจนชาติเป็นเจ้าของกระเป๋าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: คุณเจนชาติจำได้ไหมทราบไหมคะว่าทำกระเป๋าสตางค์หล่นเอาไว
4: ้อ๋อตอนแรกไม่ทราบเลยครับเพราะว่าที่เห็นครั้งสุดท้ายคือตอนหยิบจ่ายค่าแท็กซี่ครับ
1: ค่ะตอนนั้นกี่โมงอะคะ
3: ตี4
4: ตอนนั้นประมาณ3ทุ่มนิดๆนะครับเพราะว่าผมนั่งจากทางรามแถวๆตรงบิ๊กซีรามเก่าอะครับ
1: ค่ะ
4: มาที่แฮปปี้คอนโดครับ
1: มาลงที่พักคอนโด
3: อ๋อ3ทุ่ม
1: ค่ะเมื่อคืนนี้นะไม่ใช่เมื่อเช้า
3: ครับผมครับผม
1: อ๋อคุณยศพลนี่คิดว่าเป็นผู้โดยสาร
4: จะจำผมได้เหรอครับเพราะว่าคงไม่มีใครถือดอกบัวมาด้วย2ดอกหรอครับ
1: ถือ
3: ซอยป่ะซอย
1: ค่ะ
4: ใช่ครับที่วิ่งผ่านที่วิ่งมาทางวัดเทพทาง
1: ค่ะ
4: ไม่ใช่ที่วิ่งมาทางวัดเทพผ่านจันทร์สินนะครับ
1: มาทาง
3: วัดเมนบาร์ฮะใช่อพาร์ตเมนต์ไหม
1: คอนโดค่ะ
4: แฮปปี้คอนโดครับ
3: ที่ตรงไปแต่ผมจำไม่ได้แล้ว
4: แต่ถือถ้าบอกว่าถือดอกบัว2ดอกที่มันเหี่ยวมาได้เนี่ยน่าจะจำได
3: ้ซอยจำไม่ได
1: ้อ๋อค่ะแต่ว่าคุณยศพลเนี่ยพอนึกออกว่าเป็นผู้โดยสารท่านนี้ใช่ไหมคะตอนแรกคิดว่าเป็นคนที่ลงเมื่อตอนเช้ามืดไม่ใช่
3: บอกกับรถกับ
1: อ๋
3: อมันคนละคนครับมันคนละคน
1: ค่ะ
3: กันก็ผิดถ้าดอกบัวจำได้ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณเจนชาติเนี่ยมารู้ว่าลืมกระเป๋าไว้เมื่อไหร่คะ
4: แต่เพิ่งทราบตอนที่ทางกสิกรโทรมาเลยครับ
1: อ้าวเหรอคะเอาถึงคอนโดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำกระเป๋าสตางค์
4: คืนกลับมาก็ค่อนข้างเพลียครับไปต่างจังหวัดมา
1: ใช่ค่ะไอเนี้ยคนขับรถแท็กซี่ก็คือคุณยศพลเนี่ยเก็บได้แจ้งเข้ามาที่จสร.จสร.ก็เลยประสานทางธนาคารไปนะคะเพื่อติดต่อคุณเจนชาติทีนี้จะไปคืนกันยังไงดีคะคุณยศพลง่วงหรือยังเนี่ย
3: ง่วงแล้วผมจะหลับแล้วเดี๋ยวผมจะไปรับแฟนตอน4โมง
1: เหรอคะ
3: ผมจะขับรถทีก็เย็นนะครับ
1: คือเป็นคนขับกะเย็น
3: กลางคืน
1: ค่ะเอาอย่างนี้
4: ได้ครับคือไม่ต้องรีบก็ได้ครับ
1: ค่ะ
4: แต่ว่าตอนเย็นวิ่งแถวไหนนะครับคุณยศพลครับ
3: เข้าหมอชิดอย่างเดียวหรอครับพี่เอาอย่างนี้ประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะพี่เข้าหมอชิดเสร็จพี่โทรอ่ะมีเบอร์ผมใช่ไหม
1: เอาอย่างนี้คุณยศพลเดี๋ยวจสร้อยให้เบอร์ไว้ให้ประสานกันให้เบอร์คุณเจนชาติให้เบอร์ให้คุณ

0: เบอร์ผมให้เขาไว้ก็ได้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาโทรมาแล้วเดี๋ยวค่อยติดต่อกันคร
1: ับ แล้วเวลาคุณยศคุณเจนชาติโทรคุณยศพรรับด้วยนะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นมิจฉาชีพนะ
0: รับครับรับหมด
1: นะคะเดี๋ยวเราให้เบอร์กันเอาไว้จะได้นัดคืนกันนะคะคุณยศพรจะได้พักผ่อนเพราะว่าเป็นคนขับรถกะเย็นกะกลางคืนนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ใช่ครับผมก็อยู่โซนนี้แหละครับก็เดี๋ยวอาจจะแวะไปหาทางคุณยศพรได้หรือถ้าคุณยศพรมีเรียกรถผ่านมาทางนี้พอดีก็เดี๋ยวนัดรับ
2: ไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้พี่ถ้าทางที่ดีน
1: ะ
2: ถ้าประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะพี่เข้ามาทางหมอชิดอ่ะแล้วไอ้ตรงที่พี่เข้ามาหมอชิดแล้วมันจะมีอาสาหน้าร้านจอดอ่ะมันจะมีอาสาอยู่พี่ไปบอกอาสาก็ได้หรือเพื่อนพี่ก็รออยู่ตรงอาสาตรงทางขึ้นรถแท็กซี่อ่ะ
1: เดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีดีกว่าคุณยศพลนะคะเดี๋ยวแบบนะคะเดี๋ยวให้เบอร์กันเอาไว้นะคะก็ยังไงขอบคุณมากคุณยศพลนะคะที่เก็บได้แล้วก็แจ้งมาจสร้อยนะคะ
0: ดีใจครับดีใจ
1: ค่ะค่ะจสร้อยก็ดีใจนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะคุณเจนชาติด้วยสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวให้เบอร์ทั้งสองคนนะคะจะได้นัดกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากตอนแรกคุณยศพลที่แจ้งจสร้อยมาเนี่ยช่วงประมาณตี5คิดว่าเป็นผู้โดยสารที่เพิ่งลงรถเมื่อตอนเช้ามืดนะคะแต่ไม่ใช่คุณเจนชาติเนี่ยนั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้3ทุ่มนะคะขอบคุณมากของทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบถ้วนค่ะมีทั้งบัตรสารพัดบัตรเลยค่ะทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM บัตรเครดิตเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เงินสดพันกว่าบาทด้วยนะคะขอบคุณมากที่คุณยศพลเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่ทะเบียนเขียวเหลืองนะคะ1มม.ขอไข่8567ทะเบียนก็จำง่ายด้วยนะคะ1มม.ขอไข่8567ค่ะนะคะที่เก็บกระเป๋าตังค์นี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวพอนัดหมายคืนกันยังไงจสร้อยก็จะนำมาให้รายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรากลับไปดูเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้กันต่อนะคะก่อนหน้าที่คุณเอมิเตอร์ได้แจ้งอุบัติเหตุมาถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสวนผักมุ่งหน้ามาที่บางขุนกองจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองนะคะชนกัน3คันเลยค่ะ6ล้อ1คันเก๋ง1คันจักรยานยนต์1คันนะคะชนกันทําให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุนั้นขวางช่องกลางกับขวาของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกก่อนที่จะตรงช่วงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองนะคะในจุดตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพกำลังให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ค่ะการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะสภาพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มาดูกันต่อค่ะนะคะสำหรับการจราจรนะคะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ค่ะเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่ทางรัชดาท่าพระทั้งอุโมงค์ท่าพระนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระค่ะวันนี้เนี่ยรถก็จะน้อยกว่าวันธรรมดาของทุกๆวันเลยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะจะมาเริ่มเยอะนะคะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ค่ะผ่านกลางสะพานพระราม3มานะคะมุ่งหน้าลงมาถนนพระราม3นะคะไปทางเจริญกรุงเนี่ยรถก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ติดนะคะลงพระราม3มาค่ะมุ่งหน้าในฝั่งขาเข้านะคะต่อเนื่องมาทางสาธุประดิษฐ์ค่ะการจราจรนั้นรถไม่เยอะค่ะยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็ในช่องทาง X ของ JSLOT Radio นะคะคุณติงลี่ค่ะนะคะแจ้งว่าคุณติงลี่2468นะคะโพสต์มาบอกว่ามีรถเก๋งจอดเสียนะคะเป็นเก๋งโตโยต้าสีบรอนเงินนะคะถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าก่อนถึงโบสถ์แม่พระในช่องขวาค่ะนะคะที่จอดเสียอยู่นะคะก็ทำให้รถชะลอตัวค่ะยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะต้องขอบคุณมากสำหรับคุณติงลี่2468ค่ะที่โพสต์มาใน X ของ JS Radio นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะนะคะที่สามารถแจ้งกันได้ทั้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆอันนี้แหละค่ะนี่เป็นถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะที่ก่อนถึง โบสถ์แม่พระนะคะช่องขวาค่ะนะคะรถเก๋งคันนี้สีบรอนเงินนะคะที่จอดเสียอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวจอสล็อตประสานทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะถ้าเลยมาแล้วดินแดงในฝั่งขาเข้ารถเยอะนะคะเพราะว่ารถที่เข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็จะมีเป็นจำนวนมากที่มาโรงพยาบาลกันนะคะยังไงเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงสวามิตรค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในส่วนของอิหร่านอิสราเอลแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะหาทางเคลียร์ปัญหากันคงยากแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็มีรายงานข่าวโดยสื่อที่อ้างอิงสหรัฐแล้วก็รังเกียจระบอบการปกครองของอิหร่านเนี่ยออกมาปล่อยข่าวว่าประธานาธิบดีมาซูดเปซัสเคียนลาออกจากตำแหน่งนะคะก็ส่งผลทำให้ทางด้านของนายมาเมดีทาบาตาบาอีรองหัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชนของทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวนะคะโดยทาบาตาบาอีบอกว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ายุทธการสื่อสารมวลชนที่ออกมาออกแบบมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อ่อนไหวนะคะโดยเขาย้ำว่าเปซัสเคียนยังคงมุ่งมั่นนะคะในหน้าที่ของตัวเองและไม่มีเจตนาที่จะลาออกพร้อมกับระบุว่าจะเดินหน้ารับใช้ชาวอิหร่านต่อไปนะคะโดยเอกราชเอกภาพความมั่นคงของชาตินะคะเป็นที่ตั้งและปฏิเสธข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับความยุ่งเหยิงทางการเมืองในตำแหน่งระดับสูงของรัฐบาลด้วยนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคก็ถูกกลับมาอยู่ในความสนใจเพราะว่าอิหร่านก็ยื่นข้อเสนอและก็บอกว่าจะหยุดเจรจากับสหรัฐนะคะหากอิสราเอลยังโจมตีฉนวนกาซาและก็เลบานอนค่ะโดยสื่อทางการของอิหร่านนะคะก็รายงานบอกว่าได้ระงับการแลกเปลี่ยนข้อความกับสหรัฐผ่านทางช่องทางคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นการประท้วงการโจมตีอิสราเอลในเลบานอนนะคะโดยสำนักข่าวทาซินนะคะก็บอกว่าอิหร่านและพันธมิตรได้ตกลงที่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์และเปิดแนวรบเพิ่มเติมรวมถึงบริเวณช่องแคบบาบเอามันเดฟด้วยนะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนตันยาฮูก็บอกว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพอิสราเอลเพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่ในฉนวนกาซาจาก 60% เป็น 70% ของดินแดนทั้งหมดนะคะแล้วก็แสดงความยินดีต่อการที่อิสราเอลสามารถยึดปราสาทโบฟอร์สทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นจุดพลิกผันของปฏิบัติการภาคพื้นดินในการต่อสู้กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีในส่วนของเนทันยาฮูเองก็บอกว่าในเนทันยาฮูอ่ะฟังทำให้น้อยๆหน่อย ให้อาปฏิบัติการของตัวเองจริงๆเอาซะละเอาซะละพันธมิตรหนึ่งเดียวต่อของกันและกัน
1: ค่ะ
5: เล่นกันซะแล้วนะคะก็ทำให้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะทำให้การเจรจานั้นดูแสงสว่างไปอุโมงค์อย่างลิบหลี่ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็กลับมาพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น 4.80 เหรียญ 80 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะอยู่ที่92.16 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือส่งมอบในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น3.86 เหรียญปิดที่ระดับ94.98 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าการเจรจากับอิหร่านจะหยุดชะงักแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้คุยกับฮิซบอลเลาะห์นะผ่านคนกลางก็ได้รับคำประกันว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลแต่อยากบอกทรัมป์ว่าทรัมป์ต้องไปคุยกับอิสราเอลค่ะว่าอย่าโจมตีเขาไม่ใช่ไปเจรจากับฮิซบอลเลาะห์ดูย้อนแย้งยังไงไม่รู้นะคะ
1: แล้วก็เขาก็ได้ประโยชน์นะพอราคาพอแบบมีอะไรขึ้นมาเนี่ยพูดทีนึงแล้วมันก็ขึ้นมาทีนึง
5: ใช่คือมันเป็นผลประโยชน์อยู่ที่ริมฝีปากเลยหรือว่าน้ำลายอะค่
1: ะ
5: ผลประโยชน์อยู่ที่น้ำลายจริงๆนะคะขณะสถานการณ์ความตึงเครียดที่กระพือขึ้นอีกรอบนึงในตะวันออกกลางก็ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ทำให้ธนาคารต่างๆอาจจะคงดอกเบี้ยในระดับสูงไว้ตามเดิมเลยทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกนะคะ ส่งมอบในเดือนสิงหาคมลดลง86เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์กลับมาอยู่ที่ระดับ 4,506 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์นะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐค่ะปิดตลาดเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 46.42 จุดปิดที่ระดับ 5,078.88 จุดS&P 500เพิ่มขึ้น 19.90 จุดปิดที่ระดับ 7,599.96 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 114.19 จุดค่ะปิดที่ระดับ 27,086.81 จุดนะคะก็เป็นผลต่อเนื่องจากสถานการณ์เจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลนะคะก็เป็นประเด็นโลกล้อมทุกคนเอาไว้หมดเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยเศรษฐกิจสำคัญที่มันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปทั่วโลกเลยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
5: ขนาดเดียวกันบ้านเรานี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเหนื่อยกันบ้างไหมทั้งปล่อยข่าวปลอมทั้งยั่วยุต่างๆนะคะมันก็เกิดการเผยแพร่ข่าวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตั้งข้อสังเกตบริเวณช่องชะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งก็เลยทำให้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมายืนยันนะคะว่ากองทัพได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านนะคะทั้งหน่วยงานด้านข่าวกรองหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์ตามชายแดนอย่างต่อเนื่องได้บอกว่าพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับช่องสะงำในช่วงที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้มีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติการต่อเป้าหมายเนื่องจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังของฝ่ายไทยทำให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปนะคะโดยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหาวัตถุยุทโธปกรณ์เสริมสร้างขีดความสามารถของฝ่ายกัมพูชานั้นในการข่าวเป็นไปได้ทุกกรณีค่ะแต่มันยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนโดยไทยขอให้มั่นใจว่าทุกๆความเคลื่อนไหวอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนซึ่งอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดนะคะ
1: ค่ะ
5: โฆษกทางด้านของพลตรีวินไทยก็บอกว่าแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมมันอาจจะดูเรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลานะคะรวมถึงการเสริมสร้างฐานที่มั่นการพัฒนาเส้นทางเพื่อลาดตระเวนส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะคะซึ่งฝ่ายการข่าวก็ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดูแลความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ภารกิจการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนมีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับที่เรายกเลิก MOU 44ด้วยไหมนะคะที
5: ่ก็จริงๆแล้วเขาไม่สามารถแสวงหาหวังจะหาผลประโยชน์ในทะเลกับไทย
1: อ
5: ันนี้มันก็เลยจริงๆแล้วถ้าย้อนไปก่อนที่จะเกิดปัญหาที่เขาโจมตีเรามันก็มาจาก MOU อันนี้แหละ44ที่แหละที่คือไม่เป็นมาตัวเปล่าแต่จะเอากำไรด้วยการผ่านนักการเมืองที่สนิทสนมแล้วก็กลายเป็นว่ารีเด็กอังเคิลนะคะจะให้ช่วยอะไรอะไรเงี้ยจนจะทำให้ต้องเสียข้อเสียตำแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยไปหลุดจากตำแหน่งนายกการเมืองไทยก็พลิกผันทางด้านของกัมพูชาก็พลิกผันเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
5: ได้ใช้สิทธิ์แล้วหรือยังคะ
1: ใช้แล้วเรียบร้อยดีดีเลยนะเดี๋ยวว่าระบบเนี่ยมันลื่นดีนะไวมาก
5: ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไหลได้เยอะเลยก็ทางด้านของกระทรวงการคลังก็บอกว่ายอดใช้จ่ายวันแรกประชาชนแห่ใช้สิทธิ์เนี่ย5ล้านคนนะคะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยณเวลา 17:00 น.ของเมื่อวานนี้นะคะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ 1,084 ล้านบาทนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ประชาชนจ่ายเอง454ล้านบาทรัฐบาลร่วมสนับสนุน629ล้านบาทแล้วก็คนออกมาใช้สิทธิ์ถึง5ล้านคนผ่านการใช้ทำธุรกรรมทั้งสิ้นนะ6ล้าน9แสน30,000ครั้งนะคะซึ่งก็คาดว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้รับอนิสงส์ในมาตรการรอบนี้เนี่ยเกิดการใช้จ่ายจริงแล้วกว่า 566,000 ร้านค้านะคะก็ใช้กันได้อะใช้กันต่อไปใครหมดพันนึงแล้วมาคุยหน่อยนะ ไม่น่าจะหมดใช่ไหมเพราะวันหนึ่งว่าให้ใช้ได้ไม่เกินรวมกันแล้วไม่เกิน333บาท ก็อาจจะได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้สักอาทิตย์นึงอะเต็มที่
1: ค่ะแต่พูดถึงว่าใช้แบบเฉลี่ยมันก็พอได้อยู่เงินนะ ที่ซื้ออาทิตย์หนึ่ง
5: ก็ซื้อเรียกว่าซื้ออาหารการกินกับข้องกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้อยู
1: ่
5: ของใช้ส่วนเรียนก็เอาไปซื้อแพมเพิร์สได้นะ
1: ของผู้ใหญ่
5: ไปใช้ซื้อแพมเพิร์สได้แล้วก็ของที่บ้านก็มีก้อนหนึ่งต่างหากไงหมายถึงว่าที่ไปซื้อร้านค้าของรัฐได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนมันไม่ใช่เป็นการแจกเงินเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจเขาเป็นการช่วยเหลือประชาชนอ
1: ัน
5: นี้ทางด้านของเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที
1: ่
5: ไปที่ตลาดธนบุรีมีจับจ่ายใช้สอยนะคะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: อ๋อก็ซื้อน้ำมะพร้าวด้วยนะ60บาทจ่ายแค่24บาทนี่เห็นแล้วก็น่ากินจากน้ำมะพร้าวจากอัมพวาน
1: ะคะ
5: ก็อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะปากท้องของประชาชนเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: แล้วก็ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
6: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มอภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
11: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2

0: SMEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณวันลบเนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้นะคะว่าตอนนี้ที่จอดรถของอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้นเต็มแล้วนะคะก็แนะนำว่าต้องไปจอดกันที่ลานจอดรถซอยสวนเงินนะคะหรือว่าไม่ก็ต้องไปนู่นเลยนะคะไปที่ตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะแล้วก็จะมีเป็นฟีดเดอร์ค่ะเป็นชัตเทิลบัสนะคะที่รับจากตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแสนจะสะดวกสบายนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมให้นะคะส่วนกรณีบัติเหตุที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะจากสวนผักมุ่งหน้ามาที่อุโมงค์บางขุนกองตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์ที่มี6ล้อรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะคะขวางกลางกับขวาในจุดนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะช่วงของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของบนสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุนะคะมีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วยค่ะนะคะชนแรงทีเดียวค่ะบาดเจ็บสาหัส1รายค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทำให้อุบัติเหตุในจุดนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นสะสมไปทางใต้ด่วนพัฒนาการแล้วนะคะสำหรับทางด้านถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าบนสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนะคะในฝั่งขาเข้าที่มีประเทศแล้วก็ทำให้รถนั้นติดมากค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณบันนิสานะคะแจ้งว่ามีเป็นผู้สูงอายุค่ะไปเดิน อยู่เส้นทางไหนบนถนนสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะถนนอันนี้นะคะพอดีดิฉันขับรถมาตัดจากบางนาตราดนะคะแล้วก็เป็นถนนเรียบรันเวย์นะคะ
0: ค่ะ
2: น่าจะเลยบางกอกแอร์เวย์สค่ะมันจะเป็นสะพานสูงๆนะคะแล้วเป็นผู้ชายแก่นะคะเสื้อผ้ารุงรังค่ะแล้วก็เดินเหมือนจะหมดแรงไม่มีรองเท้านะคะแล้วตรงสะพานมันค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่ามันเป็น2เลนแล้วก็รถค่อนข้างวิ่งเร็วอะค่ะ
0: ค่ะคือตอนนี้เนี่ยขึ้นสะพานไปแล้วเหรอคะ
2: ใช่ค่ะอยู่บนสะพานเลยค่ะใช่ค่ะ
0: อยู่ฝั่งเดียวกับบางกอกแอร์เวย
2: ์อ๋อดิฉันก็จำไม่ค่อยได้คือถนนเนี้ยค่ะมันจะผ่านเหมือนเป็นเส้นที่มันเป็นเรียบรันเวย์นะคะแล้วตรงเนี้ยมันน่าจะเลยบางกอกแอร์เวย์สค่ะแล้วมันเป็นสะพานสูงสูงขึ้นมาเห็นผู้ชายท่านเนี้ยค่ะเดินอยู่บนสะพานค่ะ
0: ค่ะลักษณะเหมือนกับเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าเป็นคนหลงลืมยังไง
2: คือเสื้อผ้าเขารุงรังนะคะแต่ว่าเขาดูจะหมดแรงแล้วดูไม่น่าเพราะว่าเขาไม่มีของแบบอะไรไม่แน่คือบางทีไม่แน่ใจว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าแต่ว่าท่าทางจะแบบหมดแรงนะคะเพราะเขาเดินแบบตัวงอแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็เหมือนลักษณะหิวน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีวิ่งเลนขวาสุดแล้วเบรกไม่ทันจะมากลับรถช่วยมันก็ไม่มีทางกลับรถเลยอะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อได้ๆเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณมณีสารนะคะที่แจ้งมา
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ก็
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นถนนสุวรรณภูมินะคะที่จุดที่คุณบัณฑิสาแจ้งมานะคะเข้ามาจากถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะแล้วก็ตรงสะพานที่เป็นสะพานสูงๆที่ข้างซ้ายเป็นเหมือนกับเป็นคลังอะไรของทางบางกอกแอร์เวย์นะคะน่าจะเป็นจุดนี้ค่ะนะคะที่เป็นผู้สูงอายุเดินอยู่แล้วก็แต่งตัวมอมแมมนะคะแต่ว่าเดินอยู่บนสะพานนี้ค่ะนะคะก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ารถก็วิ่งเร็วนะคะยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะคะส่วนคุณลุงใจดีนะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio ค่ะแจ้งอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุที่เชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองนะคะเขาจะว่าเป็นจุดเดียวกับที่ทางคุณเอมิเตอร์ได้แจ้งไว้เป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองนะคะที่แจ้งไปว่ามี6ล้อมีรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์ชนกันอยู่นะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายนะคะซึ่งทางกู้ชีพเนี่ยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่นะคะจุดนี้ต้องขอบคุณมากคุณลุงใจดีนะคะที่ได้ โพสต์มาในเอสของ JS Radio นะคะสำหรับจุดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกอกนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมการจราจรกันได้ค่ะสำหรับท่านที่สะดวกทาง S ก็ได้เลยนะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะรวมทั้งเรื่องของสภาพการจราจรกันด้วยนะคะที่ในตอนนี้นะคะจุดไหนที่มีปัญหาติดขัดนะคะก็เพิ่มเติมกันได้ทั้งดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าใน S ของ JS Radio ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ด้วยความที่วันนี้บางโรงเรียนก็หยุดต่อเนื่องให้เลยนะคะแล้วก็มาเปิดอีกทีหนึ่งวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะคะก็เลยทำให้ภาพรวมของเช้านี้เนี่ยการจราจรก็จะไม่แน่นมากนะในบางเส้นทางที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่นะคะในตอนนี้นะคะการจราจรค่ะมาดูกันนะคะทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะก็ในช่วงเวลานี้ค่ะยาวๆกันเลยนะคะจากทางด้านฐานทัพอากาศเข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามาค่ะนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะยังไม่มีติดขัดนะคะถึงแม้ว่ารถจะเยอะนะคะแต่ว่าการจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะต่อเนื่องนะคะเข้ามานะคะทางด้านของหลักสี่นะคะทางบางเขนค่ะนะคะที่การจราจรนั้นรถเริ่มเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงของบางเขนเข้ามาค่ะนะคะตั้งแต่ทางโรงแรมรามาการ์เด้นเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ารถจะหนาแน่นกันมากขึ้นนะคะผ่านทางด้านบางเขนเข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามาทางห้าแยกลาดพร้าวนะคะรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะนะคะจากทางละ5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางสุทธิสารนะคะการจราจรนั้นรถก็จะเริ่มเยอะมากขึ้นค่ะช่วงของสุทธิสารค่ะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านดินแดงนะคะเพราะว่ารถบนถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะที่มีเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าจะมุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่ทำให้การจราจรของดินแดงในฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเยอะแล้วก็ต่อเนื่องออกไปบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะส่วนทางด้านของถนนพหลโยธินค่ะนะคะในช่วงตอนนี้นะคะตั้งแต่ทางราบ11เข้ามาเลยค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็มาเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะช่วงของแยกเกษตรนะคะที่รถใช้เส้นทางกันเยอะค่ะผ่านทางแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินค่ะพอผ่านทางรัชโยธินมาเนี่ยรถก็จะใช้การได้ดีกันมากขึ้นนะคะรัชโยธินค่ะมุ่งหน้ามาทาง5แยกลาดพร้าวค่ะการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ5แยกลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานควายค่ะรถก็เคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะจากสะพานควายเข้ามาค่ะนะคะผ่านทางซอยสายลมหนโยธิน8นะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะจากทางซอยสายลมค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางสนามเป้ารถก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะจะมีมาหนาแน่นมากขึ้นช่วงของใต้ด่วนศรีรัฐที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งพอเลยมาแล้วนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องนะคะจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะนะคะเป็นถนนพญาไทค่ะจากซอยรางน้ำนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีนะคะการจราจรนั้นก็เรียกว่าอย่างเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมแจ้งข้อมูลกันนะคะกับจสร้อยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะก็สำหรับในเส้นทางต่างๆของเช้านี้นะคะวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะที่ภาพรวมการจราจรนั้น ถือว่ายังคงใช้การกันได้ไม่ติดมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนก็หยุดนะคะแล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนนั้นปิดนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปกันได้นะคะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็บาดเหตุที่เป็นรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะนะคะที่เกิดเหตุค่ะส่งผลทำให้ทางด้านของถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะที่การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะค่อนข้างช้านะคะสำหรับพัฒนาการในฝั่งขาเข้าจากซอย20เข้ามาที่จะมุ่งหน้าสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนะคะร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เมืองอินรองสารวัตรจราจรสภ.บางกลวยค่ะจะเพิ่มเติมอุบัติเหตุตรงราชพฤกษ์ให้สวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อุบัติเหตุตรงขาออกที่เชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองเห็นบอกว่าคนบาดเจ็บนี่อาการอันนี้เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
3: ถูกต้องครับเป็นพวกคือสาเหตุเป็นแบบนี้ครับรถยนต์นั่งนะรถเก่งนะครับไปชนท้ายรถ6ล้อซึ่งอยู่ช่องทางด้านขวาสุดนะครับขวาสุดแล้วก็ทำให้รถยนต์เก่งเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพราะช่วงหน้านี่ที่ทางครับพังหมดครับแล้วมาต่อมาก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับมอเตอร์ไซค์เข้าไปชนรถยนต์เก่งอีกครั้งนึงครับทำให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บครับแบบนี้ครับ
0: คือชนกันขวาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มาขวา
3: ด้วยน่าจะประมาณนั้นครับเพราะจริงๆยังต้องดูอีกทีนึงครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ช่วยเหลือคนเจ็บออกจากพื้นที่หรือยังอะคะ
3: ยังครับยังครับรอผู้ภัยอยู่ครับช่วงนี้ครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ครับ
0: แล้วก็รถก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายทั้ง3คัน
3: กำลังจะเริ่มครับรถตอนนี้รถยกอยู่ที่เกิดเหตุแล้วครับพร้อมที่ยกแล้วครับรออย
0: ่
3: างเดียวคือรถหน่วยงานของผู้ภัยนั้นมาช่วยเหลือครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วใกล้อยู่ประมาณสัก100เมตรใกล้ถึงแล้วครับ
0: ค่ะตอนนี้ท้ายแถวมันไปประมาณไหนแล้วคะรองคะ
3: เท่าที่ผมคาดเดานะตอนนี้ท้ายแถวจะมี2ฝั่งนะครับ2ฝั่งคือฝั่งขาเข้าพวกขี่รถเนี่ยจะชะลอดูครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะขาเข้านะ
0: ค่ะ
3: ขาเข้าซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขาออกในอุโมงค์นั่นแหละครับ
0: ค่ะ
3: ทีนี้ขาออกก็จะยาวคาดเดาได้ว่าน่าอยู่ประมาณสักคลองมหาสวัสดิ์แล้วครับป่านนี้ครับขาอ่อนครับขาออกนะครับ
0: ค่ะก็เรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่ารถยกกำลังดำเนินการอยู่นะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับยินดีครับ
0: นะคะท่านใดที่ติดอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้รถยกใกล้ถึงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ย้ายรถที่เกิดเหตุเพราะว่ารถที่ชนกันรถเก่งเนี่ยสภาพเสียหายมากไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้ก็เลยต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายนะคะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองค่ะที่อุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ช่องกลางกับช่องขวานะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปรอเคารพธงชาติกันค่ะแล้วก็หลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประกาศปิดการท่องเที่ยวภูกระดึงตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: การประชุมครม.วันนี้มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เข้าสู่ที่ประชุมทั้งโครงการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั๋วร่วมนั่งรถไฟฟ้าทุกสายต้องลุ้นจ่ายเท่าใดและศาลนัดสืบพยานปากแรกกรณีตึกสตง.ถล่มติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงการคลังเสนอเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะมีการปรับเงื่อนไขต่างๆเพื่อคัดกรองให้ได้ผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆซึ่งคาดว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้วจะสามารถเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ได้ภายใน2เดือนนอกจากนี้ติดตามคณะรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีโอนรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.บริหารจัดการดันนโยบายตั๋วร่วมลุ้นค่าโดยสารอัตราเท่าไรและวันนี้ศาลนัดสืบพยานปากแรกกรณีตึกสตง.ถล่มที่อัยการส่งฟ้องบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างและบริษัทจ้างควบคุมงานรวม23รายเวลา 9:30 นที่สำนักงานประกันสังคมนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจะไปติดตามเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและเวลา 8:30 นมูลนิธิร่วมกตัญญูจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครยานพาหนะรถกู้ภัยพร้อมหีบใส่ข้างจำนวน100ใบเข้าสนับสนุนภารกิจของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่จำนวน100ร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้เสียสละอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ซึ่งจะจัดขึ้นต่อไปในช่วงเดือนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประจำปี2569ส่วนการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาชำแฮกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกฮาดฮ้องและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์ที่ภูกระดึง3นาน้อยยังเปิดให้บริการตามปกติโดยกำหนดการฤดูท่องเที่ยวหน้าจะเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
10: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากวางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยการช่วยกันทำซังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:13 นะคะในเช้าวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะที่ในช่วงตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ารถเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วนะคะการจราจรเริ่มหนาแน่นมากขึ้นค่ะคุณเวทินเนี่ยแจ้งว่ารัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้าไปที่แครายแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแล้วก็สัญญาณไฟจราจรตรงแยกแครายคุณเวทินบอกว่าดูแล้วไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถในฝั่งขาเข้าที่ตอนนี้มีจำนวนค่อนข้างมากนะคะโดยสัญญาณไฟจราจรเนี่ยตั้งเป็นแบบอัตโนมัติไฟเขียว18 วินาทีนะคะทีนี้รถเนี่ยมันเยอะนะคะก็เลยผ่านได้น้อยตอนนี้ท้ายนั้นสะสมยาวทีเดียวเลยนะคะสำหรับรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะส่วนทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะบนสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกคลองตันในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะทีนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1 รายค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นทำ CPR ช่วยเหลือกันอยู่นะคะส่งผลต่อเรื่องของการจราจรในขณะนี้เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวช้านะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะอันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดสกลนครนะคะถนนรัฐพัฒนาตรงใกล้กับประตูเมืองสกลนครนะคะแจ้งว่ามีรถเก๋งเสียหลักชนทางเท้าค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 รายนะคะเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะซึ่งทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าคือตัวรถเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนทางเท้าเลยทางเท้าเข้าไปเป็นสนามหญ้าด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเป็นเศษของรถนะคะพวกล้อพวกกันชนพวกนี้ค่ะนะคะมันยังเกะกะอยู่บนถนนนะคะก็เลยทำให้จุดนี้ในการจราจรชะลอตัวนะคะเป็นเหตุที่จังหวัดสกลนครนะคะถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะช่วงใกล้กับประตูเมืองสกลนครค่ะนะคะที่จสร้อยได้รับแจ้งเหตุเข้ามานะคะมาที่สน.คลองตันกันค่ะกับ10 ตำรวจเอกรัฐทีคุณสิริทัชพงศ์จราจรสน.คลองตันจะเพิ่มเติมบาดเหตุตรงบนสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะผู้หมู่สวัสดีค่ะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะอยู่ไหมเอ่ยสัญญาณไม่อยู่นะคะเดี๋ยวติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของบนสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะที่เป็นจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะกับไปเพิ่มเติมกับ10 ตำรวจเอกรัฐทีกุลสิริทัชพงศ์จราจรสน.คลองตันสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะจุดนี้ผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างอะคะ
3: เบื้องต้นที่ประจรกลับมาแล้วครับตอนนี้ผู้ภัยและทีมพยาบาลกำลังประถมพยาบาลอยู่บนรถแอมบูเลนส์ครับผม
2: อ๋อค่ะเกิดเหตุนี่คือเสียหลักล้มเองไม่ได้ไปชนอะไรกับใคร
3: ใช่ครับเบื้องต้นคือเป็นผู้หญิงครับทีนี้ขับรถมาคนเดียวข
2: ับ
3: รถชนขอบข้างทางล้มเองครับ
2: อ๋อล้มเองแล้วก็เหมือนกับตัวไปฟาดกับถนน
3: ใช่ครับมีขาที่ลูกมีคนเลี้ยงศีรษะก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ครับ
2: ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเหรอคะ
3: ใส่เขาจะเป็นหมวกครึ่งใบครับหมวกหลุดออกจากศีรษะครับ
2: โอ้
3: เป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็คนเจ็บเนี่ยเป็นลักษณะคนไปทำงานหรือว่ายังไงอะคะ
3: ใช่ครับคาดว่าเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งกำลังจะไปทำงานครับผม
2: ค่ะโอ้ตอนนี้อาการสาหัสเลย
3: ใช่ครับเพิ่งโดนสาหัสเลยครับ
2: ค่ะอายุเยอะไหมคะคนเจ็บอะค่ะ
3: อายุประมาณ30 ต้นๆถึง 40ครับ
2: อืมก็ไม่เยอะมากคือตอนนี้เนี่ยขึ้นรถพยาบาลไปแล้วนะคะ
3: ใช่ครับตอนนี้ผู้ภัยกำลังประถมพยาบาลอยู่รถแอมบูเลนส์ครับ
2: อ๋อค่ะแล้วทีนี้รถของผู้บาดเจ็บล่ะคะตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
3: จอดอยู่บนสะพานครับเดี๋ยวให้ร้อยเวรมายกครับ
2: อ๋อค่ะมันขวางอยู่ช่องไหนคะ
3: ช่วงสะพานข้ามแยกคลองตันเลยครับผมก่อนขาเข้าไปถนนเพชรบุรีครับ
2: หมายถึงว่ารถในขวางอยู่ช่องซ้าย
3: ใช่ครับช่องซ้ายสุดครับผม
2: ค่ะสามารถผ่านได้ขวานะคะ
3: ช่ครับถูกต้องครับ
2: ค
3: ิดว่าไม่น่าเกิน10นาทีน่าจะเคลื่อนย้ายสำเร็จครับ
2: อ๋อค่ะอีกแป๊บหนึ่งนะคะไม่เกิน10นาที
3: ครับ
2: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะผู้หมู่ค่ะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะยังไงท่านใดที่ใช้ทางด้านของถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะจากช่วงของซอย20เข้ามาที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคือต้องช่วยเหลือคนเจ็บก่อนว่าอาการค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ตอนนี้นำขึ้นรถพยาบาลไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือรถคันที่เกิดเหตุที่ยังคงขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะรถผ่านได้1ขวานะคะพอเลยไปแล้วเนี่ยก็กลับมาไปได้2ช่องทางนะคะก็เลยส่งผลต่อเรื่องของการจราจรบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าที่ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะอันนี้บาดเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณ7โมงกว่าที่คุณเอมิเตอร์ได้แจ้งไปรวมทั้งคุณสิริวิมลด้วยนะคะที่อุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงราชพฤกษ์ขาออกค่ะเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองนะคะ6ล้อกับรถเก๋งชนกันคือรถเก๋งเนี่ยขับมาแล้วก็ไปชน6ล้อนะคะซึ่งรถเก๋งเนี่ยด้านหน้าเสียหายค่อนข้างมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีจักรยานยนต์ขับมาแล้วก็มาชนอุบัติเหตุค่ะนะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ถึงจะเคลื่อนย้ายซึ่งรถเก๋งเนี่ยด้านหน้าเสียหายค่อนข้างมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีจักรยานยนต์ขับมาแล้วก็มาชนอุบัติเหตุค่ะนะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้อง

0: เลื่อนย้ายกันนะคะทีนี้ก็ส่งผลต่อสภาพการจราจรนะคะเพราะว่าการจราจรเนี่ยท้ายแถวนั้นยาวมากสำหรับในอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ค่ะคุณสุปรัชญานะคะอยู่ในซอยตีวานนท์ปากเกร็ด56นะคะแล้วก็แจ้งมาว่ามีคนปั่นจักรยานมาแล้วก็หมดสติไปเดี๋ยวอาการเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณสุปรัชญาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะตอนนี้คนผู้ป่วยเนี่ยอาการเป็นยังไงแล้วอะคะ
1: เพื่อนผมขับรถออกจากซอยพอดีครับกำลังจะไปทำงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นอยู่ยังเยื้องซอยอยู่ยังเยื้องโรงเรียนท่าไทยนนท์พอดีครับ
0: ค่ะ
1: เป็นซอยในติวันเดนปากเกร็ดนะครับผู้ป่วยน่าจะขี่จักรยานแล้วก็หมดสติไหมครับเพื่อนผมขับรถผ่านพอดีครับ
0: หมายถึงว่าขณะที่ยังอยู่บนรถเนี่ยนะคะแล้วก็วูบไปเลย
1: น่าจะวูบไปเลยครับผม
0: โอ้โหแล้วพอวูบไปเนี่ยรถล้มไหมแล้วตัว
1: เป็นจักรยานครับล้มอยู่ฝั่งมีคนออกมาดูนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจมีใครโทรเรียกแอมบูแลนซ์หรือยังครับก็เลยผมเลยประสานทางนี้ช่วยเหลือเพิ่มเติม
0: ไม่ถึงว่าศีรษะนี่แบบไปฟาดอะไรด้วยหรือเปล่าคะ
1: น่าจะระดับไม่น่าฟาดครับน่าจะล้มแล้วก็เปิดคนเห็นเขามาโอ้พอดี
0: โอ้โหค่อยช่วยหน่อยค่ะเป็น
1: ตอนนี้หมดสติอยู่ครับเพราะว่าผมมองผ่านกระจกหลัง
0: ค่ะ
1: การปวดการคือไม่มีสติเลยตอนนี
0: ้ค่ะ
1: มีเขาก็เอายาดมมาให้ดมอยู่ครับตอนนี้
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายคะอายุเยอะไหมคะ
1: เบื้องอายุกลางๆหน่อยครับแต่ว่าเบื้องผู้หญิงผู้ชายมองไม่ชัดนะครับตอนนี้
0: ค่ะเป็นช่วง
1: ขับรถผ่านพอดี
0: วัยกลางคนนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วก็ถ้าขี่จักรยานก็น่าจะเป็นคนบ้านอยู่ละแวกนั้น
1: ใช่ครับเป็นขี่มุ่งหน้าเข้าไปทางซอยพระแม่กรุณนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวจะ
1: ตอนนี้เขาล้มอยู่ประมาณร้านค้าพอดีร้านของชำอะไรเงี้ยเหมือนร้านของชำก็เลยออกมาช่วยดูเมื่อกี
0: ้ค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุปรัชญาผ่านมาคือเหมือนกับยังไม่รู้สึกตัว
1: ใช่ครับหมดสติเลยครับเมื่อสักครู
0: ่ได้ๆเดี๋ยวเราสอบถามต่อนะคะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะที่แจ้งมานะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ในซอยติวานนท์ปากเกร็ด56หรือว่าซอยพระแม่มหาการุณนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนพระฤทัยนนทบุรีนะคะที่คุณสุปรัชญาขับรถผ่านมาแล้วก็เห็นเหตุการณ์นะคะยังไม่ทราบว่าผู้ที่หมดสติไปเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะแต่คาดว่าคงจะเป็นคนแถวนั้นเพราะว่าขี่จักรยานมาค่ะนะคะเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แจ้งประสานกับเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่รู้สึกตัวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอากาศด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าในช่วง 2-3 วันมานี้เนี่ยอากาศมันร้อนมากนะคะแล้วก็แดดก็แรงทีเดียวด้วยนะคะยิ่งถ้าหากว่าถ้าคนที่มีพวกโรคประจำตัวเนี่ยโอกาสที่แบบจะเป็นอะไรมันก็ง่ายกว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าอากาศที่ไม่ค่อยดีมากนะคะยังไงเดี๋ยวเราติดตามต่อว่าจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะที่ทำให้เกิดอาการตรงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรค่ะนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสรอยค่ะนะคะจะได้แจ้งการจราจรในช่วงหลัง8โมงค่ะนะคะที่รถนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ละเส้นทางนั้นติดมากน้อยขนาดไหนนะคะก็เพิ่มเติมกับจสรอยกันที่ดอกจัน1808ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็มาที่เรื่องของการทำงานนะคะของทางกรมทางหลวงนะคะซึ่งทางด้านของแขวงทางหลวงสระบุรีนะคะมีการทำงานกันค่ะบนทางหลวงหมายเลข1หรือว่าถนนพหลโยธินค่ะติดตามกันค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แขวงทางหลวงสระบุรีกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งว่าปิดช่องการจราจร1ช่องจราจรค่ะบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติในฝั่งขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข1ค่ะหรือว่าถนนพหลโยธินตรงช่วงกิโลเมตรที่112+100ถึงกิโลเมตรที่112+300นะคะก็ทำงานกันค่ะในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่11มิถุนายนค่ะนะคะซึ่งทางบริษัทผู้รับจ้างค่ะก็จะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM นะคะ

0: ที่การทำงานนะคะในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่11มิถุนายนค่ะบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะกิโลเมตรที่112+100ถึงกิโลเมตรที่112+300ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะปิดไป1ช่องจราจรนะคะในช่วงที่มีการเข้าดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานีตรวจสอบน้ำหนักแห่งนี้นะคะดังนั้นค่ะในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันนะคะก็อาจจะทำให้ท่านที่ใช้เส้นทางเนี่ยต้องเสียช่องทางการจราจรไป1ช่องค่ะนะคะต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะไปที่ทางแขวงทางหลวงสระบุรีนะคะหมายเลขโทรศัพท์036-211-105 036-211-105 ค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศนี่คือแดดเนี่ยร้อนจริงๆนะคะในชั่วโมงนี้ดูซิอุณหภูมินั้นไปที่เท่าไหร่กันแล้วนะคะเมื่อตอนเช้าเนี่ยประมาณเกือบ30องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวข้อมูลยังไม่อัปเดตอ่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมมารายงานให้ทราบฝนอะไรเนี่ยไม่มีนะคะในช่วงตอนเช้าค่ะนะคะโอกาสเกิดฝนจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยให้ไว้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสนะคะมาที่การจราจรกันต่อนะคะในเส้นทางในตอนนี้นะคะสำหรับข้อมูลก็ฝากเพิ่มเติมกันด้วยนะคะที่คุณเวทินผ่านมาทางด้านรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าจากเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้ามาที่แครายการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรที่แยกแครายเนี่ยไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถในฝั่งขาเข้าที่ค่อนข้างมากค่ะนะคะแล้วก็คุณเวทินบอกว่าสัญญาณไฟเนี่ยมันเป็นแบบอัตโนมัตินะคะไฟเขียวแค่18วินาทีไม่พอนะคะไม่พอเนื่องจากว่ารถในฝั่งขาเข้านั้นมีเป็นจำนวนมากค่ะนะคะก็อยากจะให้ปรับให้สัมพันธ์กับรถหน่อยนะคะเพราะว่าพอเริ่มสายนะคะรถก็จะมีจำนวนมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะไปติดตามในเส้นทางด้านอื่นกันต่อนะคะมาดูทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะถนนลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของเริ่มมาตั้งแต่ทางบางกะปิเลยนะคะในตอนนี้ลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวเลยนะคะรถจำนวนไม่มากค่ะนะคะเคลื่อนตัวกันต่อเนื่องเลยค่ะจากทางบางกะปินะคะมุ่งหน้ามาที่ลาดพร้าวซอย130นะคะต่อเนื่องมาทางรัชดาลาดพร้าวค่ะการจราจรก็เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะจากทางรัชดาลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของโชคชัย4นะคะการจราจรก็เรียกว่าใช้การได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ปากทางของถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้าพหลโยธินค่ะในช่วงเวลานี้การจราจรเคลื่อนตัวตามได้ต่อเนื่องเลยนะคะช่วงของลาดพร้าวเข้าพหลโยธินจากพหลโยธินในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาที่ทางด้านของทางกำแพงเพชรนะคะช่วงกำแพงเพชรค่ะการจราจรก็ยังไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะจากทางแยกกำแพงเพชรค่ะมาที่ทางสะพานควายนะคะช่วงสะพานควายนี่รถจะเยอะสักนิดนึงนะคะตรง BTS สะพานควายค่ะนะคะเพราะว่าอาจจะมีเหมือนกับรถเมล์เข้าป้ายนะคะพอเลยมาแล้วค่ะการจราจรจากสะพานควายนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่ซอยอารีนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะนะคะต่อเนื่องมาที่ทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะการจราจรนั้นก็รถมากแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อช่วงก่อน7โมงนะคะรับแจ้งว่ามีเป็นอุบัติเหตุนะคะเรือสปีดโบ๊ทค่ะชนกับเรือใหญ่นะคะมีผู้บาดเจ็บ 2คนค่ะซึ่งทางศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาค่ะได้รับแจ้งอุบัติเหตุในจุดนี้นะคะซึ่งเป็นเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือใหญ่บริเวณร่องน้ำระหว่างเกาะลอยกับเกาะสีชังนะคะจุดนั้นห่างจากเกาะลอยประมาณ1ไมล์ทะเลค่ะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจน้ำศรีราชากองกำกับการ5กองบังคับการตรวจน้ำนะคะทีนี้ทางด้านของหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานะคะได้นำทีมปฏิบัติการฉุกเฉินค่ะพร้อมกับรถพยาบาลที่ไปสนับสนุนตรงปลายท่าเรือเกาะลอยศรีราชานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทราบว่ามีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะนะคะซึ่งเรือเนี่ยลำเลียงจากจุดที่เรือนั้นชนกันนะคะเข้ามาที่ปลายท่านะคะทราบว่าผู้บาดเจ็บนะคะ2คนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ชายรายที่1ค่ะมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะนะคะแล้วก็มีอาการปวดเจ็บปวดที่ต้นคอที่แผ่นหลังค่ะรู้สึกตัวดีนะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานั้นได้ปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกันต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชานะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะคะที่เป็นผู้บาดเจ็บค่ะคนนี้นี่มีอาการปวดต้นคอฟกช้ำตามร่างกายรู้สึกตัวดีค่ะนะคะทางหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็ให้ความช่วยเหลือนะคะนำส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชานะคะเหตุเกิดในช่วงเวลา6:55 น.นะคะที่เกิดเหตุตรงช่วงเกาะลอยกับเกาะสีชังค่ะเป็นเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือใหญ่นะคะซึ่งรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเดี๋ยวจดร้อยก็จะมาติดตามรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้นะคะกับหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสรอยนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะที่ใช้แจ้งเรื่องของทั้งการจราจรทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของสภาพการจราจรนะคะจุดที่ยังคงมีรถสะสมกันอยู่นะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะจุดนั้นก็คือตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองอันนี้เป็นเหตุตั้งแต่ช่วง7 โมงกว่าที่แจ้งมาค่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในการเคลื่อนย้ายต้องใช้เวลาต้องใช้รถยกเพราะว่ารถชนกันค่อนข้างรุนแรงนะคะมีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็สภาพรถที่เสียหายนะคะมี6ล้อรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์ซึ่งตอนแรกในเก๋งกับจักรยานยนต์กับ6ล้อเนี่ยชนกันนะคะสภาพรถเก๋งด้านหน้าเนี่ยเสียหายเยอะเลยต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะตอนนี้เข้าใจว่ารถยกเคลื่อนย้ายอยู่นะคะก็อุบัติเหตุนั้นกีดขวางกลางกับขวานะคะส่งผลทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันก็เหมือนกันในฝั่งกลับกันที่เกิดในฝั่งกลับกันรถที่ผ่านมาก็ชะลอดูอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายด้วยค่ะนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่ามีจุดไหนที่รถติดแบบเยอะมากรถติดหนักมากนะคะอันนี้ก็แจ้งประสานเข้ามาได้ที่จสร้อยนะคะเราจะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อไปดำเนินการไปเคลื่อนย้ายแล้วก็อำนวยการจราจรกันต่อในจุดต่างๆตรงที่แจ้งเข้ามานะคะกรณีอุบัติเหตุเมื่อช่วงก่อน7 โมงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองใกล้กับประตูเมืองนะคะที่มีรถเก๋งค่ะเกิดเสียหลักพุ่งขึ้นไปบนทางเท้านะคะไปหยุดอยู่ตรงสวนหย่อมที่อยู่ด้านข้างของทางเท้าจุดนั้นอยู่ใกล้กับประตูเมืองสกลนครนะคะโดยสภาพรถนั้นเสียหายนะคะเสียหายมากแหละนะคะล้อนี่หลุดมานะคะรู้สึกว่ากันชนอะไรข้างหน้านี่ก็ไปหมดเลยเหมือนกันนะคะเป็นรถเสียหลักเองค่ะนะคะทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สภ.เมืองสกลนครนะคะได้เข้าอำนวยการจราจรนะคะในจุดที่เกิดเหตุเรียบร้อยเพราะว่าคือสภาพเสียหายหนักมากเพราะว่าล้อนี่หลุดมาล้อนึงเลยนะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าห้องเครื่องข้างหน้ากระโปรงหน้าอะไรเนี่ยก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากค่ะจะขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าไปที่พันตำรวจโทสิริศักดิ์อินทิบาลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสกลนครค่ะสารวัตรแจ้งว่าคือคนขับนั้นบอกว่าขับมาแล้วก็เสียหลักพอเสียหลักก็เลย เหมือนกับหักไปอ่ะมันก็เลยพุ่งขึ้นไปบนทางเท้าเลยทางเท้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตามปกตินะคะที่ตามกฎหมายนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงมีผู้บาดเจ็บมีความเสียหายเยอะเนี่ยต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะแต่บอกว่าคนขับไม่ยอมเป่านะคะไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์นะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องส่งไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกรณีที่อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะในจุดนี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือตามกฎหมายนะคะเวลาที่มีอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บมีอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยนะคะทางร้อยเวรเนี่ยต้องให้พี่เราเรียกกันว่าต้องเป่าแอลกอฮอล์นะคะมีเครื่องที่จะตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นแบบเป่าค่ะนะคะต้องเป่านะคะถ้าไม่ยอมก็ส่งตรวจเลือดกันต่อไปนะคะเพื่อให้มีความชัดเจนว่าไม่ได้เกิดจากการเมานะอะไรนะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องฝากเอาไว้นะคะที่เรื่องของการขับรถนะคะเมาไม่ขับค่ะนะคะซึ่งในปัจจุบันนะแล้วก็จากข่าวในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็นกันนะคะว่ากรณีเมามาแล้วก็ไปขับรถนะคะซึ่งทำให้อุบัติเหตุนั้นถึงกับมีผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือในปัจจุบันนี้ในยุคนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปสังสรรค์การเดินทางไปเดินทางกลับนี่มันแสนจะสะดวกมากคือมีทั้งรถเรียกผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าบางที่อย่างอะไรนะ Yodeling iDrive แบบเนี้ยนะคะเขาก็มีถ้าเราไม่อยากจะขับแต่ว่ายังอยากนั่งรถของเราเองเนี่ยเราก็โทรไปนะคะให้เขามาขับรถให้คือก็ไม่มีค่าบริการอะไรซึ่งนี่ว่ามันคุ้มมากกว่าเราจะได้สนุกแบบเต็มที่จะสุดเหวี่ยงยังไงก็ได้นะคะให้คนเนี่ยขับแทนมีบริการให้เราได้เลือกใช้มากมายนะคะดีกว่าที่เราจะฝืนไปเพราะว่ามันไม่คุ้มจริงๆเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมานะคะนอกเหนือจากความเสียหายบางครั้งถึงกับชีวิตนะคะแล้วไหนเวลาที่จะต้องสูญเสียไปคือเวลาที่เกิดเป็นคดีเนี่ยมันปวดหัวจริงนะคะดูหน้าตาแต่ละคนที่เวลาที่เกิดเหตุเห็นไหมคะที่เป็นข่าวเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยนะคะเพราะว่ามันเครียดอ่ะหลังจากนั้นพอเป็นคดีความเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายมากกับชีวิตการทำงานบางครั้งเนี่ยเสียงานเสียการกันไปอะไรจากเรื่องที่มันไม่ควรเกิดนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันได้เยอะแยะมากมายถ้าหากว่าจะไปสังสรรค์กันอะไรกันก็ฝากไว้สำหรับทุกคนนะคะคุณสมพงษ์ค่ะแจ้งว่าตรงหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบางขุนนนท์ถนนบางขุนนนท์ค่ะคือบอกมาว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขึงเชือกกั้นเอาไว้กั้นเป็นพื้นที่กั้นบริเวณเอาไว้แล้วก็มีคนเนี่ยมามุงดูกันเยอะทีเดียวค่ะไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะซึ่งจสร.ได้ตรวจสอบไปที่ทางสน.บางขุนนนท์นะคะเบื้องต้นแจ้งว่าพบเป็นวัตถุระเบิดนะคะอยู่บนถนนตรงหน้าธนาคารกรุงไทยค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างรอหน่วย EOD เพื่อมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะในจุดตรงนี้ที่ถนนบางขุนนนท์นะคะข้อมูลที่คุณสมพงษ์ได้แจ้งเข้ามาแล้วก็จะสอดนั้นตรวจสอบให้ทราบค่ะยังไงก็คงจะได้ติดตามกันเพิ่มเติมค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะค่ะก่อนที่จะไปพักกันนะคะคุณธันวรินแจ้งอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุบัติเหตุอยู่ฝั่งไหนคะ
3: อยู่ในช่องทางด่วนเลนซ้าย
0: ค่ะ
3: ตรงบนสะพานเลยสะพานอ้อมนนท์กลางสะพานเลยอะค่ะ
0: สะพานอ้อมนนท์ฝั่งที่ขาเข้า
3: ได
0: ้ค่ะรถอะไรบ้างคะคุณธันวรินคะ
3: เป็นรถเก๋ง2คันนะคะแต่ก็คนขับน่าจะนั่งอยู่ข้างในก็ไม่ได้เปิดไฟกระพริบอะไรกันเลย
0: อ้าวรถที่มาข้างหลังก็เลยไม่ทราบว่าเขาจอดอยู
3: ่ทีแรกเขาก็จะรอกัน
0: ค่ะ
3: แล้วพอสักพักนึงก็เขาคงมองว่าเอ๊ะน่าจะเฉี่ยวชนกันเขาก็เลยเบี่ยงขวาออก
0: ค่ะ
3: พอผ่านจุดนั้นมาก็รถคล่องตัวแล้วค่ะ
0: ค่ะ ป็น
3: ตอนนี้มาถึงแยกตัดบรมแล้ว
0: ค่ะใช้การได้ดีไหมคะ
3: ใช่ๆวันนี้แดดโอ้โหจ้าเลย
0: แดดแรงตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
3: แล้วก็เมื่อกี้ตรงรัตนาธิเบศรตัดเข้าราชพฤกษ์โอ้โหวันนี้รถใหญ่แบบ20ล้อมั้ง 3-4 คันขับเรียงชิดเลนขวากันมายาวๆเลย
0: โอ้ค่ะขับขวา
3: ขับรถใหญ่รถพ่วงอ่ะขับขวากันมายาวๆเลยพอมาถึงอุโมงค์ปุ๊บมันรถเริ่มติด
0: ค่ะ
3: เขาก็เลยเบี่ยงซ้ายกันออกมาอยู่เลนซ้ายทั้ง 3-4 คันเนี้ย
0: ค่ะก็เลยทำให้รถก็เลยยิ่งติดมากกว่านั้นอีก
3: ใช่ๆอื
0: มค่ะ
3: แล้วเป็นรถพ่วงใหญ่ด้วยแบบที่มากกว่า10ล้ออ่ะ
0: อ๋อๆก็คงจะวิ่งเร็วไม่ได้แต่ว่าดันไปวิ่งขวาซะอย่างนั้น
3: โอ้แต่วิ่งเร็วนะ
0: อ้าวเหรอคะ
3: วิ่งเร็ว
0: ค่ะ
3: เราพยายามหนีจากรถ 3-4 คันเนี้ย
0: ค่ะ
3: ก็เหยียบเกือบร้อยเหมือนกัน
0: โอ้โห
3: เพราะรถไม่มีของอะรถเขาดูแบบเบาๆวิ่งเร็วเลยแหละ
0: อืมค่ะก็ฝากไว้กันนะคะสำหรับเรื่องของการขับรถนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธัญวรินทร์ค่ะ
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้ แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
9: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
13: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: กรณีเมื่อเช้านี้นะคะที่คุณสิทธิศักดิ์เนี่ยแจ้งเข้ามานะคะว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่เป็นกระเป๋าสีดำของผู้ชายนะคะข้างในมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตบัตรหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งนะคะนั่งจากวัดกำแพงถนนพระราม2มาลงที่โรงพยาบาลจุฬานะคะมาหาหมอค่ะแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนซึ่งทำหล่นเอาไว้อยู่ในกระเป๋าสตางค์ที่หล่นเอาไว้นะคะทีนี้คุณสิทธิศักดิ์เนี่ยไปดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมทราบว่ารถคันที่นั่งมาเนี่ยเป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารลอจุฬา9479กทมททหารลอจุฬา9479กทมของสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครนะคะฝากด้วยพี่แท็กซี่นะคะเพราะว่าผู้โดยสารนั้นลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะคะเมื่อช่วงตอนประมาณ 6:40 ของวันนี้นะคะก่อน 7:00 ของวันนี้ที่ลืมเอาไว้ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่คุณยมพระยายังได้แจ้งไว้ค่ะถนนเลียบคลอง3มุ่งหน้ามาทางด้านของรังสิตนครนายกมุ่งหน้ามาทางลำลูกกานะคะจุดนี้อยู่บริเวณตัดกับลำลูกกาค่ะเป็นรถบรรทุก6ล้อซึ่งบรรทุกรถแท็กเตอร์มานะคะแล้วก็ทำรถแท็กเตอร์มันก็เป็นแบ็คโฮอ่ะคือทำหล่นนะคะทำรถคันนี้ค่ะหล่นลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้รถยังคงขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายทำให้รถที่มาก็ไปไม่ได้นะคะคือเสียไป1ช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นถนนเลียบคลอง3ค่ะจากทางรังสิตนครนายกมุ่งหน้ามาทางลำลูกกาจุดนั้นคือตัดกับลำลูกกาเลยนะคะที่รถบรรทุกคันนี้ค่ะนะคะบรรทุกรถเป็นแบ็คโฮมานะคะแล้วก็หล่นนะคะหล่นมาเคยไม่รู้ว่ากำลังจะนำลงมาด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยไปก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในสภาพเดิมค่ะนะคะขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันก็ไม่ดีนะคะฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณธนวรินทร์ได้แจ้งไปอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าจากบางกรวยไซน้อยค่ะมุ่งหน้ามาที่บางขุนกองจุดนั้นอยู่บนสะพานคลองอ้อมนนท์นะคะมีเก๋ง2คันชนกันในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแต่ทีนี้เนี่ยทั้ง2คันเนี่ยคือไม่ได้เปิดเป็นสัญญาณไฟกระพริบให้รถคันอื่นได้ทราบก็เลยทำให้รถเนี่ยไม่ทราบพอมาใกล้ๆก็เลยต้องเบี่ยงออกพอเบี่ยงออกปุ๊บการจราจรเลยติดมากกว่าเดิมนะคะสำหรับในจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะถ้าเลยจุดนี้มาแล้วมุ่งหน้าต่อเนื่องยาวๆก็เลยนะคะมาทางบรมราชชนนีต่อเนื่องมาทางตลิ่งชันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะใน X ของ JS Law Radio นะคะคนมีชีวิตอยู่ไปวันๆเพื่อเป็นทาสแมวนะคะก็โพสต์มาว่าการจราจรบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกค่ะเป็นถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกอโศกค่ะในขณะนี้นั้นรถเยอะนะคะรถเยอะแต่ภาพรวมเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะสำหรับทางสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกนะคะก็ว่าเป็นช่วงวันทำงานที่ติดกับวันหยุดซึ่งเป็นฟันหล่อค่ะนะคะเลยทำให้จำนวนรถเนี่ยไม่ได้เยอะมากเหมือนกับในช่วงวันธรรมดาทั่วๆไปอันนี้เป็นภาพที่คุณมีชีวิตอยู่ไปวันๆเพื่อเป็นทาสแมวได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio กับสภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าที่กำลังมุ่งหน้ามาที่แยกอโศกนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับการจราจรที่แจ้งมาในช่องทางของจสร้อยนะคะส่วนกรณีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกคลองตันในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าถนนเพชรบุรีนะคะที่มีรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนขอบทางทำให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้หญิงค่ะนะคะได้รับบาดเจ็บอาการเนี่ยค่อนข้างจะสาหัสเพราะว่าคือใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าเป็นแบบไม่เต็มใบนะคะแล้วก็เลยทำให้ศีรษะเนี่ยไปฟาดกับถนนนะคะอาการเนี่ยค่อนข้างจะสาหัสนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สอบถามไปเพิ่มเติมนะคะทราบว่าเจ้าหน้าที่รถกู้ชีพนะคะกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะยังไม่ได้ส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถที่เป็น อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะก็ยังอยู่บนผิวการจราจรในช่องทางซ้ายอยู่นะคะบนสะพานข้ามแยกคลองตันในฝั่งขาเข้าค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รถที่มาจากทางถนนพัฒนาการนะคะจากทางซอย20เข้ามามุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าบนสะพานนั้นจะเหลือแค่ช่องทางขวาแค่ช่องทางเดียวนะคะการจราจรนั้นติดขัดค่ะเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนในฝั่งขาออกนะคะการจราจรนั้นไม่มีปัญหาค่ะยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็การจราจรนะคะที่ทางด้านของลำลูกกานะคะถนนสวัสดิ์ประชาราษฎร์ค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางลำลูกกาคลอง4นะคะตอนนี้การจราจรก็จะค่อนข้างติดขัดเพราะว่ารอสัญญาณไฟกันค่ะอาจจะสัญญาณไฟอาจจะไม่สัมพันธ์กับจำนวนรถนะคะเลยทำให้รถนั้นค่อนข้างจะไปได้ช้าต้องรอหลายรอบค่ะนะคะกว่าที่จะได้ไฟเขียวแล้วก็ผ่านไปกันทางด้านของถนนสวัสดิ์ประชาราษฎร์นะคะที่ได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามาค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็มาที่ในเส้นทางนะคะตอนนี้ค่ะนะคะไปดูการจราจรบนทางด่วนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะในช่วงของก่อน9โมงนี้นะคะการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับบนทางด่วนค่ะทางด่วนบูรพาวิถีทั้ง2ฝั่งนะคะการจราจรในตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนทางด่วนขั้นที่1นะคะช่วงของด่านบางนานะคะรถที่มาจากทางถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรใช้การได้ค่ะขึ้นสะพานต่างระดับที่ข้ามตรงแยกบางนามาก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มรถหนาแน่นมากขึ้นนะคะตรงก่อนถึงทางร่วมจากฉลองรัฐนะคะตรงช่วงของก่อนถึงโค้งวัดสะพานนะคะที่รถจะค่อนข้างเยอะนะคะพอเลยจุดนี้มาแล้วค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะคะการจราจรก็จะรถเยอะค่ะผ่านทางลงท่าเรือไปแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะคุณพัชนีแจ้งประเทศบนทางด่วนทางด่วนไหนคุณพัชนีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณมีนา
0: คือพัชนีอยู่ตัวไหนคะ
2: อยู่ตรงทางด่วนตรงฉลองรัฐเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
2: ที่จะอยู่ทางขาออกนะคะ
0: ฉลอง
2: ขาออกก่อนลงเขาเรียกว่าอาจจะลงประมาณกิโลนึงนะคะ
0: ค่ะ
2: มีรถชนกัน3คันค่ะ
0: ฉลอง
2: อยู่เลนขวา
0: ฉลองรัฐไม่ใช่ด่วน1ค่ะ
2: ด่วน1ค่ะ
0: อ๋อด่วน1ด่วนบางนานะคะตรงช่วง
2: ใช่
0: ก่อนที่จะลงอ่านลงตรงท่าเรือ
2: ใช่ค่ะใช
0: ่อ๋อรถอะไรคะที่ชนกันอยู
2: ่รถเก๋ง3คันนะคะมี SUV คันนึงรถเก๋ง2คัน
0: ค่ะ
2: อยู่เลนขวาสุดอะค่ะ
0: ค่ะมีคันเป็นอะไรไหมคะ
2: ไม่น่าจะมีเห็นออกเห็นแบบว่าไม่มีไม่มีใครลงมาจากรถ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: นะคะ
0: ค่ะก็ตอนนี
2: ้ชนยังไม่มีเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: แล้วดูแล้วเสียหายกันเยอะไหมคะ
2: นิดหน่อยค่ะไม่น่าจะเยอะมาก
0: เหมือนเฉี่ยวชนกันอ่ะได้เลยเดี๋ยวรีบแจ้งกู้ภัยให้จะได้ไป
2: แล้วก็ขาเข้าด้วยค่ะ
0: ขา
2: เข้ามีรถจอดเสียค่ะ
0: ตรงไหนคะตรงไหน
2: ก่อนถึงแยกตัววายอะค่ะก่อนที่จะไปทางดาวคะนองไปทางพระรามสี่นั่นก่อนถึงประมาณสักกิโลนึงมีรถจอดเสียเลนซ้ายรถติดมาก
0: เป็นรถอะไรคะที่เสีย
2: รถเก๋งค่ะรถเก๋งแล้วมีคนออกมายืน2คนค่ะเปิดหน้ารถอะค่ะเปิดกระโปรงรถไว
0: ้ค่ะมี2จุดนะคะมี2เหตุ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวรีบแจ้งกู้ภัยให้
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณมัชนีสวัสดีค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: นะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะด่วนขั้นที่1ค่ะจากทางบางนาเข้ามานะคะตรงช่วงจุดทางร่วมนะคะที่ด่วนฉลองรัฐมานะคะตรงก่อนลงอนุรงค์อะค่ะนะคะที่เป็นอุบัติเหตุชนกัน3คันในช่องขวาพอเลยมาตรงที่จะซ้ายไปทางดาวคะนองนะคะก่อนถึงเนี่ยก็จะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะทั้ง2จุดนี้กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้นะคะคุณภัยรัตน์ค่ะแจ้งว่าเจอคนพลัดหลงเป็นผู้สูงอายุนะคะคุณภัยรัตน์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ที่เจอเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
3: ใช่แล้วครับ
0: คนที่หลงมาเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
3: ผู้ชายครับ
0: เป็นผู้ชายแล้วก็ไปเจอตรงไหนอะคะ
3: มาดูดินแดงตรงแฟลต2ก็เดินไปเดินมาเขานั่งเหนื่อยผมก็เห็นก็จะเป็นลมผมก็เลยมานั่งเอาบันที่โต๊ะนั่งทานให้ทานหมูทานน้ำ
0: ค่ะ
3: เขาถามแถวนี้เรารู้จักเขาก็ไม่มีใครรู้จักรู้จักมันนานนะปิชโมผมก็เลยให้เขาทานข้าวนั่งพักสักพักหนึ่ง
0: อืมค่ะ
3: แล้วนี้ผมก็เลยประสานกับด้านมิตรีเขาก็เลยมาเอาตัวไปอยู่ที่ด้านมิตรีเขาก็เลยไปดูประวัติแล้วเขาบอกว่าเคยส่งที่บุตรประการแล้วก็มีลูกเลิกเขามีประสานได้เขาไม่รู้จักเบอร์ลูกเขาด้วยครับ
0: อ๋อคือเจ้าหน้าที่บ้านมิตรีตอนทราบประวัติคุณตา
3: คุณตาแล้วครับ
0: ค่ะพอจะทราบชื่อคุณตาไหมคะคุณภัยรัต
3: น์ก็คือบุญเลิศอะไรอ่ะบุญเลิศอะไร
0: บุญเลิศ
3: จำไม่ได
0: ้ที่แจ้งมาชื่อบุญเลิศวันชัยนามสกุลวันชัย
3: ใช่ใช่มั้งใช่มั้ง
0: ใช่ไหมคะอายุก็เยอะแล้วนะคะ88ปีเลย
3: อยู่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อโหค่ะ
3: มีเบอร์บ้านไม่ตีแล้วประสานกับบ้านไม่ตีได้บ้านไม่ตีเขาควบคุมดูแลอยู่ครับ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะ
3: สีดินแดงนะครับ
0: ค่ะยังไงต้องขอบคุณคุณภัยรัตน์
3: ที่มาแล้วเจ้าที
0: ่ค่ะ
3: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลเบื้องต้นไว้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณตาเนี่ยชื่อคุณตาบุญเลิศวันชัยอายุ88ปีนะคะซึ่งเคยมีประวัติที่หลงมานะคะทางบ้านมิตรไมตรีที่ดูแลผู้ที่เหมือนกับพลัดหลงอะไรแบบนี้นะคะดูแลเบื้องต้นค่ะนะคะก็ยังไงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กำลังประสานนะคะเพื่อว่าจะติดต่อญาติได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะก็หลัง9โมงค่ะนะคะเรามาติดตามในเรื่องนี้กันต่อค่ะตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพไทยโต้ติรัตหยุดบิดเบือนทำลายภาพลักษณ์ความมั่นคงเบี่ยงเบนความสนใจสังคมเพื่อหวังผลทางการเมืองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยะแมลงขยะเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยแถลงโต้สสจิรัตทองสุวรรณหยุดนำประเด็นความมั่นคงมาบิดเบือนหวังผลทางการเมืองยืนยันกองทัพโปร่งใสตรวจสอบได้คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: พลตรีวิไทยลายสมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีนายจิรัตทองสุวรรณวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของกองทัพว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนและบิดเบือนซึ่งปัจจุบันนายจิรัตอยู่ระหว่างสู้คดีชั้นอุทธรณ์หลังศาลชั้นต้นพิพากษาคดีใช้เอกสารราชการปลอมการโจมตีกองทัพจึงอาจเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนความสนใจจากสังคมจากคดีตนเองพร้อมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของผู้ที่เลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมายยืนยันกองทัพไทยทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญมีรัฐบาลและรัฐสภาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายจึงขอให้นายจิรัตน์นำข้อมูลสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแทนการสร้างความแตกแยกวิริยะจันทรารายงาน
1: ช่วงเย็นวันนี้นายสุรชัยโคตบุตรีนายอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจสภ.บางใหญ่กว่า70นายเข้าตรวจปัสสาวะแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวภายในวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกว่า500คนเป็นแรงงานหญิงจำนวน203คนแรงงานชายจำนวน358หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีแรงงานมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทั้งหมด561คนพบสารเสพติดในร่างกายจำนวน5คนเป็นชายไทย3คนหญิง2คนนอกจากนี้ยังมีแรงงานชายหลบหนีการตรวจหาสารเสพติดจำนวน3คนทั้งนี้หลังตรวจพบปัสสาวะเป็นสีม่วงพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้ไล่แรงงานที่ตรวจพบสารเสพติดและแรงงานที่หลบหนีจากการตรวจหาสารเสพติดออกจากการเป็นพนักงานของวัดในทันทีพร้อมกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
8: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์และอิสราเอลเห็นพ้องกันที่จะลดระดับความรุนแรงและยุติการยิงทั้งหมดอิหร่านกล่าวว่าทีมเจรจาของอิหร่านจะยุติการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับสหรัฐกรณีอิสราเอลขู่โจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าพยาบาล4คนที่กำลังได้รับการรักษาโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจได้ออกจากโรงพยาบาลในเมืองบูเนียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกแล้วหลังหายป่วยจากโรคนี้เจ้าหน้าที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐกล่าวว่ามีผู้ประท้วงหลายคนถูกจับกุมฐานท้าทายเคอร์ฟิวที่ประกาศใช้ในพื้นที่โดยรอบศูนย์กักกันผู้อพยพเดอเลนี่ฮอลล์ในเมืองนวกประชาชนหลายพันคนรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงติราน่าของแอลเบเนียเพื่อประท้วงโครงการรีสอร์ทหรูที่เกี่ยวโยงกับลูกเขยของผู้นำสหรัฐรัฐฟลอริดาของสหรัฐยื่นฟ้องบริษัท OpenAI และ CEO โดยกล่าวหาว่าพวกเขารู้ว่า ChatGPT ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะกับเด็กๆกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค
9: ่
8: ะ
9: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ค่ะตอนนี้นะคะก็นาฬิกา11นาทีนะคะมี 2-3 เรื่องนะคะที่จะเพิ่มเติมข้อมูลให้ทราบกันนะคะก่อน9โมงที่ทางด้านของคุณสุปรัชญานะคะได้แจ้งมาว่าขับรถอยู่ในซอยติวานนท์ปากเกร็ด56หรือว่าซอยพระแม่มหาการุณนะคะเยื้องๆกับประตูโรงเรียนพหลไทยนนทบุรีนะคะแล้วก็เห็นว่ามีผู้ที่ขี่จักรยานมานะคะยังไม่ทราบเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยก็ขี่มาแล้วก็มีอาการวูบหมดสติไปยังเคราะห์ดีนะคะที่มีร้านชำอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คนก็วิ่งออกมาช่วยเหมือนกับประคองเอาไว้นะคะศีรษะก็เลยไม่ได้ฟาดอะไรกับถนนนะคะแล้วก็ช่วยเอายาดมมาเหมือนกับมาให้ดมอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือวูบหมดสติไปนะคะคุณสุปรัชญาขับรถผ่านมามองกระจกเห็นนะคะก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะซึ่งจสร้อยนั้นได้ประสานไปนะคะไปที่ทางด้านของสภ.ปากเกร็ดนะคะซึ่งสายตรวจไปที่เกิดเหตุไม่เจอแล้วนะคะก็เข้าใจว่ามีคนละแวกนั้นที่ได้ช่วยเหลือกันนะคะส่วนเหตุที่2นะคะที่คุณทางด้านของคุณสมพงษ์นะคะแจ้งมาเมื่อช่วงประมาณ 8:30 นว่าตรงหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบางขุนนนท์ถนนบางขุนนนท์เนี่ยเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือขึงเชือกกันเป็นพื้นที่เอาไว้นะคะไม่ให้คนเข้าไปค่ะแล้วก็มีคนมามุงกันเยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรก็สอบถามเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าพบเป็นวัตถุระเบิดอยู่บนถนนตรงจุดนะใกล้กับข้างหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะไปที่ดาบตำรวจจารุวัฒน์สายตรวจสน.บางขุนนนท์ก็เพิ่มเติมบอกว่าทางหน่วย EOD นั้นได้มาเก็บกู้ไปเรียบร้อยค่ะเป็นระเบิดน้อยหนานะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบว่าไปยังไงมายังไงกันนะคะที่แน่ๆก็คงจะดูพวกกล้องอะไรประกอบกันด้วยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กับธนาคารตรงนั้นก็มีอาคารหลายๆอาคารนะคะที่มีกล้องวงจรปิดก็คงจะทราบว่านะคะคนที่มาวางเอาไว้วัตถุประสงค์อะไรอย่างไรนะคะก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกันต่อไปนะคะแล้วก็กรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณภัยรัตน์สายรุ้งแก้วนะคะที่เจอเป็นคุณตาพลัดหลงอยู่ที่ตรงแฟลตดินแดงคอ2นะคะก็เลยไปช่วยดูแลนะคะเอาอะไรให้ทานนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วอายุทราบในเวลาต่อมาว่าชื่อคุณตาบุญเลิศวันชัยอายุ88ปีนะคะคุณตาไปหลงอยู่ตรงนั้นคุณภัยรัตน์ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ของบ้านมิตรไมตรีนะคะของทางพม.นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มารับคุณตาไปดูแลให้ที่บ้านมิตรไมตรีตรวจสอบประวัตินะคะจนทราบว่าชื่อคุณตาบุญเลิศวันชัยอายุ88ปีนะคะแล้วก็ทราบว่าคือลูกหลานคุณลุงเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวจะประสานงานให้นะคะว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยใครเป็นคนดูแลคุณตานะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนคุณตาเนี่ยอยู่บ้านเลขที่1/96ซอยดำรงรัฐพิพัฒน์1คลองเตยนะคะอยู่ที่คลองเตยนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่บ้านมิตรไมตรีก็จะประสานกันต่อไปนะคะเพื่อนำส่งญาติเพราะว่ามีประวัติของคุณตานะคะอันนี้ละค่ะก็นี่นะคะคงจะมีอาการของหลงลืมด้วยนะคะอาการอัลไซเมอร์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคนในครอบครัวนะคะที่เริ่มมีอาการแบบเริ่มหลงลืมอะไรบ้างแล้วนะคะสำหรับท่านที่นะคะดูแลกันอยู่มีคนในครอบครัวมีผู้สูงอายุที่มีอาการก็แจ้งลงทะเบียนมาได้ที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกับโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงค่ะลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะคือไม่ยากเลยค่ะโทรมาก็เป็นเบอร์โทรฟรีของจสร้อยแล้วก็แจ้งนะคะว่าคนที่มีอาการเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็จสร้อยเนี่ยจะส่งเป็นเข็มกลัดที่เห็นอยู่นะคะเข็มกลัดขนาดไม่ใหญ่มากนะคะเห็นได้ชัดเจนคือขนาด 3x5 เซนเหล่านี้นะคะแล้วก็จะมีรูปดอก Forget Me Not มี QR Code อยู่บนนั้นด้วยนะคะซึ่งเวลาที่นะคะจะ ทั้งอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปไหนก็ติดเสื้อไว้ตลอดนะคะเผื่อว่าในยามที่เกิดมีอาการแล้วก็ไปหลงอยู่ที่ไหนเนี่ยคนที่เจอก็จะได้ช่วยกันพากลับนะคะด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกนไอตัว QR code ที่อยู่บนเข็มกลัดนี้นะคะซึ่งเมื่อสแกนมาเนี่ยมันก็จะมาติดที่จอสร้อยเป็นการโทรศัพท์นะคะที่เราทำให้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องกดเบอร์อะไรให้เยอะแยะนะคะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกนตัว QR code ปุ๊บนะคะก็จะโทรมาที่จอสร้อยเราก็จะดูว่า ID บนนั้นเนี่ยเป็น ID เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะประสานงานญาติให้เพื่อให้ญาตินั้นไปรับตัวกลับนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดหลงไปไกลจากบ้านไกลมากนะคะกว่าญาติที่จะเดินทางไปนะคะจสร.ก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยช่วยรับตัวไปดูแลเบื้องต้นก่อนนะคะระหว่างรอญาติเดินทางไปนะคะก็จะทำให้เวลาที่คนที่มีอาการยิ่งเป็นคนที่มีอายุแล้วก็ไปหลงในที่ต่างๆอย่างตอนเนี้ยถ้าไปหลงแบบอากาศก็ร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปมากกว่านั้นนะคะคนที่เจอก็จะได้ช่วยเหลือกันด้วยเข็มกลัดอันนี้แหละค่ะเข็มกลัด Forget Me Not ผู้ป่วยหลงลืมนะคะที่เราจะช่วยกันนะคะช่วยกันพากลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับโครงการร่วมกันพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้หลงลืมนั้นกลับบ้านกับ Forget Me Not นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาติดตามกันนะคะท่านที่ติดตามข่าวก็คงจะได้เห็นข่าวในช่วงของเดือนที่แล้วนะคะปลายเดือนที่มีเป็นกรณีนะคะคนผู้ชายคือนั่งโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้านค่ะแต่ว่าจังหวัดนั้นน่ะมีฝนตกฟ้าร้องแล้วก็ถูกฟ้าผ่านะคะในข่าวเนี่ยบอกว่าฟ้าผ่าเสียชีวิตขณะที่เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้านค่ะเหตุเกิดที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทีนี้เนี่ยในข่าวที่พาดกันก็พาดหัวแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้คนนั้นตกใจบอกเอ้ยฟ้าร้องแบบนี้ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือไหมเดี๋ยวจะทำให้ฟ้าผ่าซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะก็มาคุยในเรื่องนี้กันค่ะกับทางศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะซึ่งอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์เจษดาสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะกับข่าวที่ออกมาพาดหัวนี้ทุกคนอ่านแล้วตกใจตามกันแล้วก็เกิดความกลัวกังวลกันนะคะว่าเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่แบบทั้งเสียบปลั๊กด้วยแล้วก็มีฝนตกฟ้าร้องเนี่ยทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์
4: มีหลายคนที่เข้าใจแบบนี้ครับเรื่องที่บอกว่าถ้าเกิดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างฝนตกฟ้าร้องแล้วจะล่อฟ้าผ่าซ
3: ึ่
4: งพอเคสนี้จะเป็นกรณีที่มากกว่านั้นอีกคือเขาใช้ระหว่างที่ชาร์จสายไปด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าในการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเป็นตัวล่อฟ้าผ่าด้วยขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับต้องอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์เลยว่าไม่ใช่นะครับน
3: ะ
4: ทั้งในเชิงหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่เราทำการทดลองกันหรือว่าในเชิงของข้อมูลเนี่ยครับโทรศัพท์เองตัวเครื่องโทรศัพท์หรือสัญญาณโทรศัพท์หรือการชาร์จเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ดึงกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าลงมาหาเราครับกรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องของความบังเอิญที่น่าเศร้าน่าโชคร้ายแต่ว่าปกติแล้วฟ้าผ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะทำนายล่วงหน้าได้เท่าไหร่แต่ความเสี่ยงเนี่ยที่มักจะสูงคือการที่อยู่ในที่พื้นที่ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับฉะนั้นแม้แต่ปกติเราบอกว่าถ้าเราไปยืนอยู่กลางทุ่งนานะครับหรือว่ามีคนที่ไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่อันนี้เราก็จะพอคุ้นเคยแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงในการถูกฟ้าผ่าเพราะว่ามันเป็นจุดที่สูงเด
3: ่
4: นแต่บ้านเองนะครับถ้าบ้านอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่หมู่บ้านนะครับบ้านอยู่เป็นบ้านเดียวๆแล้วเป็นที่โล่งแจ้งเนี่ยความเสี่ยงก็มีครับกรณีของบ้านหลังนี้ก็มีมากกว่านั้นอีกคือเขาอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงการถูกฟ้าผ่าเพิ่มขึ้นด้วยครับ
3: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเกิดฟ้าผ่ามาแล้วทำไมเนี่ยมันถึงเข้ามาทางสายไฟฟ้าเข้ามาจนสู่โทรศัพท์มือถือที่เขาเสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จได้คะอาจารย์อยากให้ค
4: ่
3: ะ
4: ได้ครับคือเคสเนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นบ่อยแต่ว่ามันเกิดได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนย้อนไปยุคเก่ากว่านี้อาจจะคุ้นเคยกว่านี้เรื่องประเภทว่าที่บ้านมีเสาอากาศทีวีหนวดกุ้งอยู่ข้างบนบ้านอะไรเงี้ยครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ได้ครับคือเคสเนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นบ่อยแต่ว่ามันเกิดได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนย้อนไปยุคเก่ากว่านี้อาจจะคุ้นเคยกว่านี้เรื่องประเภทว่าที่บ้านมี

0: การเหนี่ยวนำเกิดขึ้นแล้วทำให้สายไฟฟ้าในบ้านเนี่ยครับมีกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นด้วยมันก็จะวิ่งไปตามวัตถุที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับ
1: ค่ะ
0: แต่สมมติว่าเราเปิดไฟเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดการเรียกว่าเซิร์ชก็คือการกระชากของไฟเนี่ยรุนแรงจนหนักที่คอมพิวเตอร์เสียได้พอดีกรณีนี้มันเป็นที่โทรศัพท์นะคือวิ่งมาตามสายไฟฟ้านั่นแหละแล้วก็เข้าไปที่เครื่องชาร์จไปที่มือถือเขาแล้วก็เสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือคือเสียชีวิตเนี่ยกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเขาลงสู่พื้นดินเขาหน้ากับพื้นนะครับตรงนั้นแหละคือจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจะเห็นว่าร่างกายเขาไม่ได้แบบลุกไหม้มันเป็นไม้ร้อยเกรียมนะครับแต่ว่าก็คือหัวใจหยุดเต้นนะครับฉะนั้นมันเกิดจากการที่ฟ้าผ่าใกล้ๆบ้านเนี่ยครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมันช็อตขึ้นมาแล้วก็วิ่งเข้ามาถึงตัวเขาครับ
1: ค่ะคือตอนที่ฟ้าผ่าแล้วก็มันมาตามสายไฟฟ้าเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออันนี้เรียกว่าแรงของไฟฟ้าเนี่ยมันมากกว่าไฟฟ้าปกติขนาดไหนคะอาจารย
0: ์ก็คือเทียบเท่ากับการที่เราเห็นไฟฟ้าที่เป็นกระแสฟ้าผ่านนั่นแหละครับฟ้าผ่านเนี่ยมันเป็นหลักหมื่นโวลต์เลยนะครับแต่ว่าไฟฟ้าในบ้านเรือนเราเนี่ย220โวลต์เนี่ยก
1: ็
0: ทำให้คนเสียชีวิตได้เช่นกันเป็นหลักการที่ว่าสำคัญคือไฟฟ้าต้องวิ่งผ่านร่างกายเราแล้วก็ลงดินนะครับจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตลักษณะแบบนี้จะคล้ายๆกันเกิดจะนั่งอยู่กับพื้นนอนอยู่กับพื้นเนี่ยครับลำตัวเราแนบดินเนี่ยทำให้ไฟฟ้าวิ่งผ่านลงดินโดยง่ายพอลงดินโดยง่ายเนี่ยมันผ่านหัวใจก็เลยหยุดการทำงานเกิดเสียชีวิตนะครับถ้าเทียบแล้วคนที่นั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยครับหรือยืนอยู่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่ำกว่านะครับแต่ว่านั่นเป็นทำไมถึงเตือนบอกว่าหนึ่งก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือนะการใช้โทรศัพท์มือถือนะไม่ได้ล้อฟ้าผ่าแต่ถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองมีการเกิดฟ้าผ่าเกิดขึ้นเนี่ยถ้าทำเองไปได้ควรจะต้องถอดปลั๊กไฟทั้งหมดเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของการชาร์จเนี่ยเราก็เคยพูดกันมานานแล้วว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับอย่าชาร์จไปใช้ไปนะครับนะความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วครับไฟรั่วจากบ้านธรรมดาก็อันตรายอยู่แล้วพอเป็นเคสนี้ยิ่งอันตรายมากขึ้นครับ
1: ถึงแม้ว่าแบบไอตัวชาร์จไฟโทรศัพท์คือกระแสมันจะไม่ได้แรงมากเพราะว่ามันเหมือนกับมีแปลงไฟมาแล้วเข้าสู่โทรศัพท์แต่ว่าถ้ามันเกิดเหมือนกับอะไรนะลัดวงจรอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้
0: ใช่ครับคือเราบอกว่าถ้าเกิดเรามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องชาร์จไปแล้วก็ใช้โทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยให้ใช้เกี่ยวกับ power bank ครับเพราะว่า power bank เนี่ยกระแสไฟมันต่ำกว่ามากจะแค่5โวลต์เป็นต้นแต่หลายๆคนก็เดี๋ยวบางทีเราเห็นเด็กๆด้วยซ้ำเนี่ย
1: ค
0: ือเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ไปด้วยเราก็จะเห็นข่าวเรื่องนอนใช้โทรศัพท์เสียชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งคนก็จะเข้าใจว่าเป็นผลจากการที่เพราะคุณชาร์จหรือคุณเสียบหูฟังแต่ความจริงคือไฟมันรั่วได้ครับงั้นก็การชาร์จโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ควรชาร์จไปใช้ไปอยู่แล้วยิ่งพอมีเป็นปลั๊กนองเนี่ยครับยิ่งควรจะต้องลดความเสี่ยงตรงนั้นครับ
1: ค่ะทีนี้กลับไปที่กรณีที่เรากำลังพูดถึงกันว่าคุณรุ่งนะคะที่เกิดเหตุแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เกิดฟ้าผ่าจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณรุ่งถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นั่งบนพื้นดินเขาใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้ายางยืนอยู่อะไรเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตได้มากขึ้นครับคือกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมันมีหน้าที่ของมันก็คือมันก็พยายามจะลงสู่ดินไปครับแล้วก็หาช่องของมันไปถ้าเราทำตัวให้เหมือนกับเรียกเป็นโฟลติ้งคือเหมือนกับลอยอยู่ครับแล้วกระแสไฟฟ้าลงไม่ได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าอันตรายน้อยกว่านะครับการใส่รองเท้าพื้นยางหนาๆหรือยังเราจะเคยได้ยินว่าเราอยู่ในรถยนต์และโดนฟ้าผ่าเนี่ยครับเรากลับไม่เป็นอะไรเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันลงดินไม่ได้มันผ่านยางลงไปค่อนข้างยากนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักการที่ใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีวิธีอื่นๆนะเคสเนี่ยจริงๆเราต้องพูดสองอย่างอย่างแรกคือเราควรต้องป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นแต่แรกเช่นการติดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากต่างๆให้มากขึ้นอย่างที่สองคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องรู้จักวิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยด้วยครับเวลาที่หัวใจหยุดเต้นถูกฟ้าผ่าอะไรเป็นต้นมาแล้วก็ทำพวกเรียกว่า CPR นะครับทำผู้ป่วยไขปอดได้ไหมครับ
1: ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบฟ้าผ่าที่แบบมีกระแสเป็นหมื่นโวลต์ก็ยังสามารถที่จะแบบ CPR ช่วยที่จะให้รอดชีวิตได้
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับคนถูกฟ้าผ่าเนี่ยน้อยครั้งที่เราได้ยินข่าวว่าโดนตรงๆนะครับอย่างที่ว่ามันคือไปหลบบนใต้ต้นไม้ใหญ่ผ่าโดนต้นไม้กระแสไฟฟ้าวิ่งตามดินมาหรือกระโดดบรรยากาศเข้าตัวเขาก็จะเห็นว่าเขาก็จะไม่ได้แบบไม่เกรียมอะไรเป็นต้นครับรอยไหม้ที่เกิดขึ้นตามร่างกายบางครั้งเป็นผลจากการที่มีวัตถุที่เป็นโลหะเนี่ยซึ่งไม่ใช่ล่อฟ้านะครับแต่ว่ามันเกิดความร้อนขึ้นแล้วเกิดเป็นรอยไหม้เช่นถือโทรศัพท์มือถืออยู
1: ่
0: แล้วโดนกระแสไฟมันร้อนจนระเบิดเป็นต้นเนี่ยคนก็นึกว่ามันล่อฟ้าแต่ความจริงคือมันแค่ไฟฟ้าผ่านตัวเขาดังนั้นถ้าจังหวะนั้นนะครับถ้ายัง

0: นี่ยังพอถึงทันเนี่ยก็ยังสามารถพยายามช่วยครับก็คืออย่างที่ว่าคือให้หัวใจกลับมาเต้นเพราะส่วนใหญ่ปัญหาก็คือว่าร่างกายคนเราเนี่ยหัวใจก็ทำงานเป็นไฟฟ้าในร่างกายครับไฟฟ้าชีวภาพเมื่อมันโดนรบกวนด้วยไฟฟ้าจากข้างนอกเนี่ยมันก็เลยหยุดการทำงานถ้าเราสามารถจะกู้ชีวิตกลับมาด้วยการปั๊มหัวใจนะครับก็มีสิทธิ์รอดได้ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็เวลาที่เกิดฝนตกหนักเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าแบบนี้เนี่ยนะคะที่กระแสเนี่ยมันจะลงมาเข้าตามสายไฟฟ้าเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดถ้าหากว่าปิดอยู่เนี่ยถือว่าปลอดภัยดีใช่ไหมมันจะไม่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์นั้น
0: ๆก็จริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดครับการแค่ปิดสวิตช์เนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าโทรศัพท์ทีวีสมัยก่อนนะโทรทัศน์เนี่ยปิดไว้นะครับยังโดนฟ้าผ่าระเบิดได้เลยครับฉะนั้นมันวิ่งมาได้ครับมาตามสายไฟฟ้าเอ่ยมาตามสายอากาศเอ่ยแล้วก็สร้างความเสียหายได้ทางเดียวที่จะปลอดภัยที่สุดคือต้องถอดปลั๊กออกเลยครับต้องปลดปลั๊กออกเลยซึ่งน้อยคนก็ทำนะครับนะเลยบอกว่าหนึ่งก็คือถ้ามีฝนฟ้าคะนองแล้วถ้าเรามีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ถอดปลั๊กไอ้สองก็คือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมครับเพื่อป้องกันให้เกิดปัญหาเรื่องไฟกระชากขึ้นครับ
1: อ๋อคือต้องถอดปลั๊กออกก่อนนะคะอันนี้มันจะทำให้ไม่ครบวงจรไม่ครบวงจรไม
0: ่ได้ครับแล้วก็เครื่องใช้ฟ้ากลุ่มที่อิเล็กทรอนิกส์ครับความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นง่ายแต่ในภาพว่าเป็นเครื่องกลุ่มพัดลมอะไรเงี้ยจะไม่ได้เห็นความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ถ้ากลุ่มใช้โน้ตบุ๊กกันอยู่เงี้ยครับมีเสียแน่นอนที่เสียหายได้ครับ
1: ค่ะค่ะเอาแล้วอย่างพวกอุปกรณ์อย่างตัว Wi-Fi ล่ะคะอาจารย์เราก็ไม่ได้ถอดปลั๊กเอาไว้ต้องไปถอดปลั๊กไหมหรือว่าถ้าหากว่าบ้านที่มีสายดินนี่ถือว่าปลอดภัยหมดไหมคะ
0: บ้านที่มีสายดินถือว่าปลอดภัยขึ้นครับเพราะกระแสมันก็จะลงดินได้โดยง่ายขึ้นครับแต่ว่าอย่างที่เกิดเมื่อกี้คือระหว่างที่กระแสมันวิ่งลงดินครับมันไปทางไหนได้มันไปหมดแล้วกระแสมันแรงมากฉะนั้นมันก็ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าเราอย่างไรกระทั่งเราเตอร์พวก Wi-Fi เนี่ยก็มีสิทธิ์เสียหายได้ครับแต่ว่าสังเกตว่าก็จะไม่ค่อยเป็นข่าวดังถ้ามันมีเกิดขึ้นคราวนี้เป็นข่าวดังเพราะว่ามันเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแล้วคนมีความเหมือนตั้งเป้าอยู่แล้วครับว่าโทรศัพท์มือถือมันล่อฟ้าได้ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมา
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ท่านทวนอีกครั้งนะคะอาจารย์คือถึงแม้ว่าบ้านเนี่ยจะมีสายดินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีฟ้าร้องมีฟ้าผ่ามาก็ยังมีโอกาสที่ไม่ปลอดภัยกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าคือต้องถอดปลั๊กออกให้หมดแบบนี้ถูกไหมคะอาจารย์หรือว่ามันต้องยังไง
0: ถูกต้องครับแล้วก็ในเชิงไฟฟ้าเนี่ยเขายืนยันว่าถูกต้องตามนั้นครับแต
1: ่
0: ประเด็นคือว่าผมว่าน้อยบ้านมากที่จะทำอย่างนั้นถึงเวลาเราก็มีแต่บอกว่าหยุดใช้ไม่ใช้อันนั้นก็ถือว่าลดความเสี่ยงลงเพราะเราไม่อยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะเสียหายแล้วก็ทำอันตรายเราด้วยได้เลยนะครับแต่ถ้าถูกต้องจริงคือต้องถอดปลั๊กเลยทุกอันโดยเฉพาะเครื่องที่เราค่อนข้างกังวลกับมันเช่นในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยที่เราห่วงมันหรือว่าเราเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้แล้วก็ควรจะถอดปลั๊กออกครับเมื่อกี้ผมเกริ่นหลายทีถึงมันมีเครื่องนะครับมันเป็นตัวป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าโดยเฉพาะเขาเรียกว่ามันเป็นเซิร์ชนะครับเรื่องนี้ก็กล่องละประมาณสัก1,000 บาทเองครับก็สามารถติดตั้งที่บ้านเพิ่มได้หลักการคือมันจะดึงให้กระแสไฟฟ้าพวกนี้นะครับที่ผ่ามันแทนที่จะไปที่เครื่องไฟไฟฟ้าเนี่ยม
1: ัน
0: จะไปที่เครื่องไอ้กล่องนี้แทนแล้วกล่องนี้มันก็จะช็อตไปเลยครับพอมันช็อตไปเลยไฟฟ้ามันก็ไม่ทำลายเครื่องอื่นมันก็ทำลายเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวครับก
1: ็
0: เป็นอันหนึ่งที่ติดตั้งได้ในกรณีที่เรารู้สึกว่าบ้านเรามีความเสี่ยงสูงเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเราไม่อยู่ใกล้อาคารสูงเราอยู่เป็นบ้านเดี่ยวๆอยู่กลางทุ่งอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างที่ว่ามีเสาไฟแรงสูงอยู่ใกล้ด้วยความเสี่ยงสูงอยู่แล้วเนี่ยก็ติดพวกนี้ช่วยได้ครับ
1: เขาเรียกตัวอะไรนะคะอาจารย
0: ์ผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าก็คือเครื่องป้องกันไฟกระชากครับ
1: ป้องกันไฟกระชากค่ะราคาก็จับต้องได้นะคะติดเอาไว
0: ้แต่ว่ามัน search protection นะครับแต่ว่าถามพวกช่างไฟเขาก็จะรู้ครับราคาประมาณแค่พันเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แพงอะไรคร
1: ับ จะปลอดภัยกว่านะคะมีคุณผู้ฟัง
0: ครับแต่ครับคนละเครื่องกันต้องบอกก่อน
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าแล้วตู้เย็นล่ะตู้เย็นต้องถอดปลั๊กไหมเวลาที่เกิดฟ้าผ่าขึ้นมา
0: ใช่ครับคือจุดที่บอกครับว่าความเสี่ยงสูงความเสี่ยงมันเป็นไปได้ครับถ้าบอกว่ามีความเป็นไปได้ไหมแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นความเสี่ยงนั้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบบบ้านสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีสายดินอยู่แล้วความเสี่ยงมันก็ต่ำลงแต่ว่าถ้าผมเปรียบเทียบคือถ้าเป็นบ้านสมัยเก่าอะไรเงี้ยครับความเสี่ยงที่อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านจะเสียหายก็สูงอย่างที่สองคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีความบอบบางมากเมื่อเทียบกับตู้เย็นที่มันอาจจะใช้เรื่องของคอมเพรสเซอร์ต่างๆมันก็จะไม่ได้เสียหายได้หนักเท่ากับเครื่องไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับ
1: ค่ะก็รู้วิธีป้องกันกันแล้วก็พูดถึงไฟฟ้าการเดินสายไฟปกติคือปัจจุบันนี้การไฟฟ้าก็บังคับอยู่แล้วนะคะว่าบ้านเนี่ยต้องเป็น ป็นสายแบบที่มีสายดินบังคับไปแล้วเพื่อความปลอดภัย
0: ผมว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้ที่เมื่อกี้เน้นไปแล้วครับแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยรู้กันคือการประถมพยาบาลนะครับการเอาตัวรอดการดูแลคนในบ้านว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนั่งยังไงมันการนั่งอยู่กับพื้นกับกลายเป็นอันตรายกว่าที่เราคิดนี่เป็นต้นครับต้องมาคุยกันครับ
1: ค่ะนะคะก็จะได้เป็นความรู้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะเป็นช่วงที่คือจากร้อนมาฝนแล้วก็อากาศที่มันแปรปรวนทำให้เวลาฟ้ามาทีมันก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็ตามนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนในเรื่องตรงนี้ก็จะปลอดภัยค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความชัดเจนนะคะในทางด้านของวิทยาศาสตร์นะคะว่าเวลาที่เราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็คือพาดหัวเนี่ยมันค่อนข้างทำให้เราตกใจนะคะว่าชาร์จแบตมือถือชาร์จมือถือคือชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะคะขณะนั้นเกิดฝนฟ้าคะนองทำให้ถูกฟ้าผ่าแล้วก็เสียชีวิตนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากตรงเครื่องตัวชาร์จตรงนั้นแต่อย่างใดก็เกิดจากฟ้าที่ลงมาตามสายไฟนะคะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าบ้านนั้นอยู่ในพื้นที่ที่แบบเป็นแถบที่โล่งๆมีบ้านหลังนั้นอยู่หลังเดียวไม่ได้มีอาคารสูงมีต้นไม้สูงอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะลงมานะคะลงสู่พื้นดินก็คือลงมาตามสายทำให้เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดูแลหรือว่าป้องกันตัวเองนะคะที่ทางอาจารย์เจษดาได้บอกไปนะคะด้วยการคือหลีกเลี่ยงการอยู่บนพื้นถ้าแบบนั่งบนพื้นดินก็ใส่รองเท้ายางนะคะยืนอยู่นะคะมีรองเท้าที่ก็เหมือนกับเป็นตัวฉนวนนะคะทำให้ไฟฟ้าก็จะไม่เข้าสู่ร่างกายของเรามันก็จะลงดินไปนะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเรื่องราวที่เราต้องติดตามกันต่อนะคะนั่นก็เป็นอุบัติเหตุค่ะที่คุณพิชิตนะคะได้แจ้งมาเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีอุบัติเหตุบนถนนวงสว่างในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของทางสะพานลอยวงสว่างนะคะมุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม7ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงทางขึ้นสะพานพระราม7ประมาณ200เมตรมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับกระบะนะคะชนกันในช่องขวาค่ะก็จุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะจอดรถประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะในจุดตรงนี้การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณพัชนีแจ้งบัติเหตุมาบนทางด่วนก็เวลาผ่านมาคิดว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คงได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าจุดไหนมีบัติเหตุก็แจ้งเข้ามาได้นะคะที่จสร.จะได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะแล้วก็สำหรับการขับรถค่ะนะคะท่านที่ขับรถกันนะคะขอให้ทุกการขับขี่ทุกครั้งเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะนะคะยิ่งถ้าว่าผู้ขับรถเป็นผู้ที่เคารพกฎจราจรเป็นผู้ที่มีวินัยจราจรนะคะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการขับขี่นะคะที่จะทำให้การขับขี่นั้นปลอดภัยนะคะก็ยิ่งมีผลดีนะคะไม่เฉพาะตัวเราค่ะนะคะทั้งคนร่วมทางนะคะที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะคะก็จะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหารถติดนะคะแล้วก็ทรัพย์สินก็ไม่เสียหายด้วยนะคะยิ่งถ้าว่าใครเป็นผู้ที่ขับขี่ที่ดีแบบนี้นะคะยินดีค่ะต้อนรับเข้าในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร.ค่ะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเป็นโครงการที่ส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่นะคะเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์นะคะที่มีสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ก็คือว่าในเมื่อเป็นผู้ขับรถดีใช่ไหมคะอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นน้อยไม่เกิดขึ้นเลยค่ะก็มีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะคือจะมีเงินคืนจากกองทุนนะคะถ้าหากว่าในปีนั้นๆ นะคะใช้สินไหมไปนะคะทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ทั้งกลุ่มคืออะไรนะคะก็คือว่าในการที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนี้นะคะก็จะจัดเอาไว้เป็นกลุ่มๆสำหรับคนที่ทำประกันภัยพร้อมๆกันใกล้กันนะคะอย่างเช่นอาจถ้าทำในเดือนมิถุนายนนะคะก็จัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันพอสิ้นปีปุ๊บก็มาดูว่าในกลุ่มเนี้ยขับรถเป็นยังไงก็ดูจากว่าใช้สินไหมไปนะคะถ้าหากว่าทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% ก็มีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในโครงการคนรักรถเนี่ยมีทั้งเป็นทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1ค่ะยังมีสิทธิประโยชน์นะคะก็คือว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ารถเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะระหว่างที่เราเอารถของเราเนี่ยไปซ่อมนะคะสูงสุดก็ไม่เกิน20วันนะคะที่รถสำรองเนี่ยให้ยืมใช้นะคะทีนี้นะถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะนะคะก็มาดูเงื่อนไขกันนะคะว่าในประกันประเภทหนึ่งของโครงการคนรักรถนะคะเงื่อนไขยังมีอะไรอีกนะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะก็ดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะไม่เกิน7ปีเนี่ยก็เข้าโครงการประเภท1ได้เลยค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1กันนะคะซึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะคะคุณนาวินค่ะคุณนาวินเนี่ยแจ้งว่าใช้ถนนกิ่งแก้วนะคะเป็นฝั่งลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางบางพลีตรงช่วงของลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางกิ่งแก้ววัดกิ่งแก้วค่ะแจ้งว่าปากซอยกิ่งแก้ว 56/3 จนถึงจุดกลับรถเลยนะคะมันมีคราบน้ำมัน6ใน2ช่องทางซ้ายค่ะก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับอยู่ใน2ช่องเนี่ยค่ะลื่นกันหลายคันนะคะแล้วก็คงจะมีแบบบาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยกันนะคะทีนี้คุณนาวินเห็นแล้วก็เลยรีบแจ้งที่จอดสร้อยเข้ามานะคะฝากทางเจ้าหน้าที่เพื่อไปนำทรายไปกลบเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะลื่นแล้วก็มีอุบัติเหตุกันนะคะต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลจุดนั้นเป็นถนนกิ่งแก้วค่ะเป็นฝั่งลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะเป็นช่วงของซอยกิ่งแก้ว 56/3 จนถึงจุดกลับรถนะคะใน2ช่องทางด้านซ้ายที่มีคราบน้ำมัน6อยู่นะคะฝากระวังกันด้วยระหว่างที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปนะคะฝากไว้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: ยันไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: เราต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านที่ติดตามจอร้อยก็คงจะได้ยินเป็นสปอตโฆษณานะคะของทางสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมการสร้างเสริมสุขภาพนะคะที่พูดถึงตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระนะคะแต่ว่าเป็นการโฆษณารณรงค์ที่น่าสนใจเพราะว่าใช้ AI ค่ะนะคะใช้ AI ที่มาเจเนเรตนะคะโดยการใช้เป็นทั้งภาพทั้งเสียงของผู้ที่ทั้ง3ท่านที่เป็นศิลปินที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะทั้งคุณยอดรักสลักใจพี่คุณเศรษฐาศิลาฉายาแล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีนะคะที่ใช้ AI นะคะมาเจเนเรตแล้วก็คือพูดถึงการทำบุญตักบาตรค่ะในช่วงของวันพระใหญ่อย่างวันวิสาขบูชาเพราะว่าในวันพระที่พุทธศาสนิกชนนั้นไปทำบุญตักบาตรกันนะคะก็ส่วนใหญ่ที่เราถวายอาหารพระท่านก็จะคือของหวานอย่างเงี้ยค่ะของหวานอะไรก็ทำให้พระก็กลายเป็นคือเป็นโรคในกลุ่มของ NCD นะคะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเรื่องของเบาหวานอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต้องมารณรงค์กันโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระนะคะซึ่งมีความน่าสนใจที่ใช้ AI นะคะจากเป็นทั้งภาพเป็นทั้งเสียงนะคะที่ AI นะคะนำมานะคะโดยได้ขออนุญาตนะคะจากญาติของศิลปินทั้ง3ท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าสนใจแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลที่พูดถึงแคมเปญอันนี้นะคะที่ทางสสส.ได้ทำขึ้นมานะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของจราจรอุบัติเหตุยังมีมาต่อเนื่องเลยค่ะคุณบูมเนี่ยแจ้งว่าอุบัติเหตุบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามเลียบคลองประปานะคะแจ้งว่ามีชนกัน3คันเลยค่ะแท็กซี่1แล้วก็เก๋งอีก2คันชนกันขวางในช่องขวาของขวางในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะของบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะคะขวางช่องขวาค่ะก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะจุดนี้ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้วัดเหตุตอนนี้แจ้งมา14รายแล้วนะคะก็หลายจุดนั้นประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะส่วนจุดล่าสุดนั้นกำลังแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ที่คุณบุ๋มนั้นได้แจ้งมาก่อนหน้านี้คุณอนุรักษ์นี่นะคะแจ้งแทนนะคะแจ้งแทนลูกบ้านว่าลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้ค่ะเป็นแบบมีล้อล่างนะคะ2ใบข้างในจะเป็นเสื้อผ้าเป็นของใช้ส่วนตัวค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คอควาย414กทม.เขียวเหลือง1มม.คอควาย414กทม.นั่งจากหมอชิดมาลงที่หมู่บ้านเปี่ยมสุข Escape Life ราชพฤกษ์คลองข่อยวันนี้เมื่อช่วงก่อน 6:00 นนะคะเขียวเหลือง1มม.คอควาย414กทม.ผู้โดยสารนั้นลืมกระเป๋าเดินทาง2ใบนะคะไว้ที่บนรถอาจจะน่าจะอยู่กระโปรงหลังนะคะลืมเอาไว้ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะท่านที่เดินทางในช่วงของหลัง 9:00 นค่ะนะคะก็อัปเดตการจราจรเพิ่มเติมกันได้นะคะจุดไหนที่รถนั้นมากขึ้นนะคะที่แน่ๆเหมือนกันคือตอนนี้อากาศร้อนมากๆนะคะแดดร้อนเปรี้ยงเลยค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะซึ่งโอกาสการเกิดฝนเนี่ยบ่ายถึงค่ำนะคะคล้ายกับเมื่อวานค่ะนะคะที่บ่ายถึงค่ำแล้วก็โอกาสเกิดฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นประมาณ60%ของพื้นที่นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของบนถนนรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะมีคราบน้ำมันเนี่ยแล้วก็ทางเขตคณะยาวนะคะได้ดำเนินการนะคะดำเนินการนำทรายเนี่ยมากลบตรงจุดที่มีคราบน้ำมันหกอยู่นะคะบนถนนรามอินทราในฝั่งขาออกช่วงของปากซอยรามอินทรา 79/1 เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนจุดล่าสุดที่จสร.รับแจ้งเนี่ยเป็นถนนกิ่งแก้วนะคะที่คุณนาวินแจ้งไว้กิ่งแก้วฝั่งลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางบางพลี
ช่วงซอยกิ่งแก้ว56/3ยาวจนถึงจุดกลับรถนะคะ2ช่องทางซ้ายมีคราบน้ำมันหกอยู่นะคะแล้วก็มีจักรยานยนต์เนี่ยลื่นนะคะเสียหลักลื่นหลายคันเลยค่ะนะคะจะร้อยประสานงานกับในพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเมื่อวานเนี่ยเห็นข่าวทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานที่กำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็สั่งการเพราะว่ามันมีกรณีนะคะที่เผยแพร่ในเพจของในเพจ Facebook นะคะที่บอกว่ามีเป็นไรเดอร์นะคะเป็นไรเดอร์ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้เรียกผ่านแอปพลิเคชันนะคะไรเดอร์ก็ขับมานะคะทีนี้มาถึงตรงอโศกเนี่ยไล่เขาลงกลางถนนนะคะเพราะบอกว่าค่าโดยสารเนี่ยมันไม่คุ้มกับระยะทางนะคะแล้วก็ลงมาทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนี้จนได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้ทางด้านของสคบนะคะรวมทั้งทางหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวคือเห็นแล้วมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราก็ยังต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันแต่ว่าไรเดอร์มาทำแบบนี้เป็นไรเดอร์ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเนี่ยเรียกผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยก็มองว่าเรื่องเนี้ยมันทำให้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะคะคือผู้บริโภคเนี่ยก็คือคนที่มาใช้รับบริการนะคะซึ่งก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นคือพรบ.อันเนี้ยก็คุ้มครองทั้งหมดอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นต่างชาติก็ต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับคนไทยนะคะที่ใช้บริการเรียกรถก็ต้องไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ว่ามาทิ้งกลางทางแล้วก็เป็นช่วงของกลางใจเมืองด้วยนะคะช่วงของย่านอโศกเลยค่ะแล้วก็ทำลายร่างกายเขาด้วยค่ะเพราะนั้นเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะคะก็เลยต้องดำเนินการกันเพื่อติดตามหาตัวผู้ที่ทำไรเดอร์รายนี้มานะคะเพื่อมารับว่าทำอะไรลงไปนะคะตอนนี้เนี่ยได้เชิญผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อเข้ามาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะว่าในมาตรการที่จะคัดกรองคนขับบทลงโทษนะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยแพลตฟอร์มอันนี้ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ต้องเยียวยาให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเชิญผู้ประกอบการในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะคะมีทั้งหมดประมาณ13รายเนี่ยมาประชุมกันเพื่อหาแนวทางที่จะกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องสำคัญนะคะต้องมีมาตรการที่ถ้าหากว่ามีคนที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยนะคะก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะคะแต่ต้องมีการคัดกรองว่านะคะว่าต้องไม่มีการทำร้ายผู้บริโภคเกิดขึ้นทำร้ายผู้โดยสารนะคะถ้าหากว่าไม่พอใจอะไรกันก็ต้องเป็นการรีพอร์ตรายงานกันไปค่ะนะคะไม่ใช่ว่ามาลงกับผู้โดยสารนะคะถ้ามองว่าค่าโดยสารเนี่ยมันไม่คุ้มกับระยะทางก็จะต้องยังไงคือระบบมันก็ต้องคำนวณกันตามระยะทางอยู่แล้วนะคะทีนี้รถติดมากหรือเปล่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มอันนี้นะคะก็ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็ต้องหาตัวผู้ที่กระทำผิดมานะคะรวมทั้งในแอปพลิเคชันนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆที่เรื่องของการบริการเกี่ยวกับการโดยสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะนะคะทางสำนักงานทั้งสคบนะคะแล้วก็ทางสำนักนายกเองนะคะก็ได้เชิญมาประชุมเพื่อหาแนวทางที่ดูแลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีพลเมืองดีนะคะซึ่งอยู่ย่านนั้นเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะจนเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้ลุกลามไปใหญ่โตนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีก็ต้องขอบคุณน้ำใจของคนไทยนะคะที่ได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นการสร้างรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศก่อนที่มันจะ
แย่ไปกว่านั้นนะคะส่วนต้นสายปลายเหตุอะไรอย่างไรนะคะนะคะก็คงจะได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะคะว่าอันนี้เป็นความเสียหายต่อทั้งภาพลักษณ์แล้วก็เรื่องของวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองเลยค่ะนะคะในย่านอโศกอ่ะนะคะคนคิดดูว่าคนเยอะขนาดไหนนะคะทำไมทำกันขนาดนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง10 โมงค่ะกลับมาติดตามกับจัสรอยกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลเร่งปั้นข้าราชการรับยุค AI พร้อมวาง7ทักษะดิจิทัลยกระดับบริหารรัฐทันสมัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพี่กำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: พ.ไฟเขียว7ทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐรัฐบาลเร่งอัพสกิลข้าราชการรับยุค AI หวังพลิกโฉมบริการประชาชนครบวงจรคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและ AI ตามแนวทางของรัฐบาลในการมุ่งพัฒนาระบบราชการและบุคลากรภาครัฐโดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบริการภาครัฐมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรภาครัฐถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะข้าราชการในอนาคตต้องไม่เพียงใช้เทคโนโลยีเป็นแต่ว่าต้องเข้าใจข้อมูลกฎหมายดิจิทัลความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ที่จะสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรองนายกประกรณ์ได้วางแนวทางให้ระบบราชการไทยปรับวิธีการทำงานโดยนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างไรก็ตามล่าสุดคณะกรรมการกพ.ได้มีการเห็นชอบขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาโดยกำหนดกรอบไว้7กรอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจการปฏิบัติภาวะผู้นำด้านดิจิทัลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันรวมไปถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และตั้งเป้าว่าปี70จะให้ข้าราชการสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและบริการประชาชนได้จริงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: เปิดตลาดเช้านี้ราคาทองปรับลดลง300บาทส่งผลทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 69,900 บาทรับซื้อบาทละ 67,500 บาท22ขออภัยค่ะบาทละ 67,522 บาท64สตางค์ขณะทองแท่งขายออกที่บาทละ 69,100 บาทรับซื้อบาทละ 68,900 บาทช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบระบาดได้ง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากเช่นสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานและตามระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้สูงฉับพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียและบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็ก กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งประชาชนสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยยึดหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลได้แก่การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือเมื่อมีอาการป่วยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีและกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อของโรคและเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้างชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ10:15 นค่ะมีแจ้งอุบัติเหตุมาคุณชายสองพี่น้องอุบัติเหตุอยู่ตรงพหลโยธินสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมใช้พหลโยธินแต่ตอนนี้นะเวลานี้ผมวนเข้ามามอเตอร์เวย์แล้ว
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็คือเป็นรถ4ล้อบรรทุกไม่แน่ใจว่าเป็นบรรทุกน้ำแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
0: ที่
1: ตะแคงอยู่ขวางอยู่2เลนซ้ายนะครับตรงช่วงที่จะวนลอดใต้สะพานที่จะวนขึ้นมาทางมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาทางการหาดยานะครับ
0: ก็เป็น
1: ที่เกิดเหตุ
0: พหล
1: ก็คือยัง
0: ขาออกนะคะวนมา
1: ครับก็คือลอดตะทางที่จะวนขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับไม่ใช่ว่าวนแล้วก็คือลอดไปลอดที่จะมุ่งหน้าไปทางสระบุรีครับ
0: ค่ะก็เป็นขาออกนะคะ
1: เป็นขาออกครับอยู่เลนทางด่วนนะครับเป็นรถ4ล้อบรรทุกพลิกตะแคงอยู่2เลนซ้าย
0: ค่ะ
1: รถสามารถใช้ได้เลนขวาเลนเดียวกับทางผู้ขนานนะครับก็คือตรงนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะรอทำการยกตัวรถขึ้นน่าจะใช้เวลาอีกสักพักนึงเลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ายังไม่เจอพวกรถเคลนรถที่ว่าจะยกได้มีแต่รถพวกมูลนิธิมาเปิดไฟฉุกเฉินครับ
0: ค่ะเปิดไฟฉุกเฉินถ้าสัญญาณเอาไว้แล้วนะคะ
1: ใช่ครับแต่ว่ามีท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับก
0: ็
1: คือแนะนำให้ออกคู่ขนานนะครับออกคู่ขนานจะไม่เจอกับอุบัติเหตุจะมีชะลอตัวอยู่ตรงช่วงปั๊มครับตรงนี้จะมีพวกปั๊มน้ำมันหลายปั๊มอยู
0: ่ค
1: ่ะแนะนำให้ออกคู่ขนานครับพอตอนเลยคู่ขนานออกคู่ขนานมาแล้วก็วิ่งมาสักกิโลหนึ่งก็จะมีทางเข้าเป็นทางลัดเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะได้เลย
1: ตรงนี้ก็คือสี่เลี่ยงเส้นทางนิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้พบเห็นผมเดินขึ้นมามอเตอร์เวย์แล้วช่วงกิโลเมตรที่17
0: ค่ะ
1: มีมอเตอร์ไซค์ครับเข้ามาในมอเตอร์เวย์นะครับ
0: เอ้า
1: แต่ว่ามุ่งหน้าไปทางทิศทางจะออกซ้ายกับเส้นนครนายกหรือเปล่าหรือว่าจะวิ่งเข้าไปทางด่านธัญญาเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ
0: ค่ะ
1: สองคนซ้อนท้ายกันมา
0: ครับ
1: ค่อนข้างเร็วนะครับบีบแต่ให้สัญญาณก็ไม่จอดนะครับน่าจะขับเป็นร้อยนะครับ
0: โอ้โห
1: ตรงนี้ต้องดูว่าเขาจะวิ่งมุ่งหน้าไปทางด่านพัทยาหรือว่าจะออกทางรังสิตนครนายกนะครับ
0: ค่ะได้อ่ะเดี๋ยวประสาน
1: งานแต่สัญญาณก็ไม่จอดด้วย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะเช็คกับกล้องCCTV นะครับ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณชายสองพี่น้องสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: อีกจุดหนึ่งเป็นอุบัติเหตุบรมราชชนนีนะคะคุณเสน่ห์สาธุผ่านมาจุดนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นบรมฝั่งไหนคะ
2: บรมฝั่งขาออกก่อนถึงสายใต้ใหม่แล้วครับ
0: ค่ะ
2: เลยขอนอนตลิ่งชันมาหน่อยนึงพอดีเมื่อกี้ผมมาจากบรมเพื่อจะเบี่ยงขึ้นหน่อยไปทางสวนผักทุ่งมังกรผมก็รถมันติดอะไร
0: จ
2: นกระทั่งผมมาถึงที่จุดหมายก็เห็นรถเจ้าหน้าที่แล้วก็เห็นมีผ้าคลุมร่างอยู่หนึ่งร่าง
0: แ
2: ล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วผมก็ไม่รู้เกิดจากอะไรเห็นมีแท็กซี่คันหนึ่งมันก็จอดอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าเพราะตรงนั้นมันทางเบี่ยงเข้าเบี่ยงออกไงครับแต่ผู้เสียชีวิตผมไม่แน่ใจว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรแค่นั้นน่
0: ะ
2: พอดีเข้าผ้าคลุมแล้วผมมีผู้โดยสารผมก็เลยไปส่งผู้โดยสารก
0: ็
2: เลยโตเข้าแต่200มันเหตุเกิดของสน.ตลิ่งชันนะครับว่าจากนั่นผมต้องสอบถามสน.ตลิ่งชันดู
0: ได
2: ้แต่รถมูลนิธิผมไม่เห็นนะเห็นแต่รถเจ้าหน้าที่แค่นั้นเอง
0: ค่ะคุณเสน่ห์แล้วเราเห็นมีแบบมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใกล้เคียงกับแท็กซี่ด้วยไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะเพราะว่า มันเข้าที่คุมร่างอยู
0: ่ค่ะ
2: ดูแล้วเป็นผู้ชายอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: คุมร่างคุมอะไรหมดแล้วม
0: ี
2: ผ้าดิบคุมร่างอยู่ผมว่าอ้าวอะไรพอดีผมไปส่งผู้โดยสารก็เลยไม่ได้ดูให้สังเกตเพราะรถมันติดด้วยผมก็ต้องรีบขยับไปอ่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมให
2: ้คุณลองสอบถามสน.ตลิ่งชันอีกทีแล้วกันตอนน
0: ี้
2: ผมส่งผู้โดยสารเสร็จผมก็มาออกมาทางสายหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้กลับไปดูใหม่ว่าแต่รถก็ยังติดอยู่ครับถ้าเผื่อเลี่ยงได้ออกขวาสุดไปเลยบรมนะไม่ต้องมาเบี่ยงเข้าคู่ขนานถ
0: ้
2: าตรงนั้นจะติดมากเลย
0: ได้ได้เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมให้ขอบพระคุณมากนะคะคุณเสน่ห์สวัสดีค่ะ
2: ดูแลแล้วก็รายงานออกทางอากาศให้ผมรู้ด้วยก็ได้ว่าเกิดอะไรครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะจุดที่คุณเสน่ห์แจ้งไว้เนี่ยนะคะเป็นบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะต่างระดับราชพฤกษ์ราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสายหนึ่งจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงพุทธมณฑลสาย1ประมาณ800เมตรนะคะ ป็นอุบัติเหตุที่มีแท็กซี่นะคะอยู่ในช่องทางเบี่ยงระหว่างด่วนกับผู้ขนานนะคะคือจะเบี่ยงเข้าเบี่ยงออกนี่แหละนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนะมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะคะยังไม่ทราบว่ามากับรถอะไรนะคะหรือว่าเป็นคนเดินเท้าด้วยอะไรไหมนะคะจุดนี้ก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวเลยนะคะในฝั่งกลับกันก็อาจจะแบบมีรถชะลอดูด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอีกจุดหนึ่งที่คุณชายสองพี่น้องได้แจ้งไปอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางวังน้อยนะคะก็เลยปั๊มน้ำมัน PT วังน้อยไปไม่ไกลเป็นรถบรรทุก4ล้อบรรทุกน้ำแข็งมาแล้วก็พลิกตะแคงขวางอยู่ซ้ายกับกลางของช่องทางด่วนค่ะไม่มีรายงานคนเจ็บนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายนะคะน่าจะต้องใช้รถยกมายกด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นซ้ายกับกลางของช่องทางด่วนค่ะไม่มีรายงานคนเจ็บนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายนะคะน่าจะ

จอดเสียอยู่นะคะบนถนนเจ้าพระยาในฝั่งขาออกตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้าม5แยกปากเกร็ดนะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะเห็นกำลังพยายามดูในภาพจากกล้อง CCTV นะคะที่ติดเอาไว้ว่าตรงนี้จะเห็นไหมเนี่ยว่ารถที่จอดเสียอยู่เอาไม่เห็นภาพมันจะมุมค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะคะซึ่งการจราจรเนี่ยภาพรวมในจุดที่รถจอดเสียนะคะก็ทำให้มีท้ายแถวบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าเลยมาแล้วเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณข้อมูลที่คุณธานินแจ้งเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งมานะคะรายล่าสุดค่ะบนถนนบ้านเก่าในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะคะช่วงของตัดกับมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาที่ตัดกับถนนเทพรัตน์บางนาตราดค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงจุดกลับรถหน้าร้านสมชายคาร์เซ็นเตอร์ชลบุรีมีรถบรรทุกเป็นแบบตู้ทึบชนกับรถปิกอัพค่ะขวางเกือบจะทุกช่องทางนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะก็ส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นติดขัดทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นถนนบ้านเก่าซึ่งก็ไม่ได้กว้างมากนะคะพอมีชนกันเลยทำให้อีกฝั่งหนึ่งก็ไปลำบากแหละนะคะเพราะว่าน่าจะเหมือนกับฝั่งที่มีบาดเจ็บก็จะเบี่ยงมาในอีกฝั่งหนึ่งนะเลยทำให้ตอนนี้ติดทั้งสองฝั่งนะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งสองฝั่งนะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงพุทธมณฑลสาย1ประมาณ800เมตรนะคะที่เป็นอุบัติเหตุรถแท็กซี่เนี่ยขับมาในช่องทางหลักแล้วก็จะเบี่ยงออกคู่ขนานนะคะขณะที่จักรยานยนต์เนี่ยมาในคู่ขนานก็เลยชนกันอย่างแรงนะคะทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ซึ่งป้ายเนี่ยเป็นป้ายเหมือนกับเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นป้ายเหลืองอะค่ะนะคะทำให้ผู้ขับขี่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเข้าใจว่าคุณหมอน่าจะมาถึงแล้วนะคะเพื่อชันสูตรเราก็จะได้เคลื่อนย้ายกันต่อไปนะคะซึ่งการจราจรในจุดตรงนี้ก็จะมีแบบชะลอกันบ้างเล็กน้อยนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถที่ผ่านมาชะลอดูกันเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุมีรถที่เปิดไซเรนอยู่อะไรอยู่นะคะเลยทำให้รถชะลอตัวบ้านเล็กน้อยค่ะแต่ว่าถ้าเลยไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: ค่ะในช่วงตอนนี้นะคะอากาศในกรุงเทพก็ร้อนนะคะอุณหภูมิที่วัดได้เนี่ย34องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 54% นะคะซึ่งหลายๆคนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยทำไมหน้าฝนมันร้อนขนาดนี้นะคะใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันร้อนจริงๆร้อนแบบว่าร้อนชื้นแบบเหงื่อออกแบบนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะใน Facebook ค่ะของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของอะไรตรงนี้ค่ะนะคะศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอาจารย์ก็วิเคราะห์ค่ะแล้วก็ประเมินสภาพอากาศว่าที่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะนะคะที่เรามีอากาศร้อนจัดแบบร้อนชื้นเนี่ยมันไม่ใช่ร้อนแห้งเหมือนกับในประเทศในทะเลทรายเขาจะแบบร้อนแบบแห้งๆแต่ว่าของเราเนี่ยร้อนแบบชื้นคือเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งจากการศึกษานะคะประเมินสภาพอากาศที่อาจารย์ได้ศึกษาเนี่ยก็พบว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะเป็นต้นไปเนี่ยข่าวร้ายนะคะว่าอุณหภูมินั้นจะยังคงสูงกว่าปกติแต่ว่าจะไม่สูงเท่าเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็คาดว่าจะร้อนสุดๆยังมีร้อนกว่านี้อีกนะคาดว่าจะร้อนสุดๆนะคะในเดือนเมษายนปีหน้า2570จะไหวไหมเนี่ยนะคะร้อนขนาดนี้นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็มีหลายๆพื้นที่นะคะอยู่ในโซนอันตรายต่อสุขภาพค่ะนะคะเพราะนั้นนะคะที่เราทำได้เนี่ยนะคะคือทำได้ก็คือก็ต้องพาตัวเองอยู่ในห้องแอร์หลีกเลี่ยงกันอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยคือมันก็อาจจะทนไม่ไหวนะคะเราก็จะเห็นกันว่าเวลาช่วงกลางวันเนี่ยคนที่ออกไปทานข้าวนะต้องออกไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อกัน UV กันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเทรนด์กันเลยค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแบบโหดมากแดดเนี่ยเปรี้ยงมากๆนะคะก็นอกเหนือว่าต้องพาตัวไปในที่อยู่ห้องแอร์จิตใจก็ต้องปรับให้ยอมรับกันได้นะคะว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยจากโลกไม่ใช่โลกร้อนนะโลกเดือดนะคะที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็มันมีทีท่าว่ามันจะแบบแย่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ายุโรปนั้นเกือบจะเป็นคลื่นความร้อนนะคะที่ฝรั่งเศสแบบร้อนมากนะคะ30กว่าองศานะคะเกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.เสรีเนี่ยบอกว่าในเรื่องของนโยบายนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโลกร้อนเพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยหน่วยงานก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำปีเนี่ยมาทำงานสำคัญเร่งด่วนภายในครึ่งปีนะคะเพราะว่านี่เป็นมิถุนายนที่เข้าสู่กลางปีนะคะของปีปฏิทินนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกการเกษตรการค้าและอุตสาหกรรมภาคพลังงานแล้วก็ภาคประชาชนนะคะซึ่งฟังดูเนี่ยเหมือนเป็นนามธรรมนะคะแต่ว่ามีความจำเป็นว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเพราะว่าในปีนี้จากปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นลานินญาที่แบบฝนตกแบบกระหน่ำมาตกที่ไหนก็จะตกตรงนั้นเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็มาแบบอย่างฉับพลันทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดความเสียหายนะคะในพื้นที่นะคะอย่างที่เราผ่านมาภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะคะที่หลายรอบมากที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็อย่างฝนตกทำให้น้ำท่วมหาดใหญ่นะคะที่แบบโอ้เสียหายมากเลยนะคะอันนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการน้ำนะคะเพราะฉะนั้นในครึ่งปีนี้ค่ะนะคะเป็นอะไรที่จะบอกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ว่าได้นะคะต้องมีการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะภาคการเกษตรล่ะนะคะเพราะว่าอากาศที่มันแห้งแล้งค่ะผลผลิตก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะผลผลิตมันอาจจะคือจากเคยได้ลูกเท่านี้นะคะมันอาจจะแบบไม่ออกลูกเลยก็เป็นไปได้อันนี้เทนว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการค้าค่ะนะคะจากผลผลิตที่ไม่เป็นไปอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับการค้าต้องมีการปรับรูปแบบกันภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้พลังงานการใช้พลังงานที่มีทั้งเป็นพลังงานทางเลือกนะคะซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะทางอาจารย์ดร.เสรีเนี่ยบอกว่าต้องมีกลยุทธ์ในการกระจายน้ำคืออะไรคือใช้น้ำเนี่ยให้น้อยลงนะคะให้น้อยลง แล้วก็ติดตามสถานการณ์บริหารความเสี่ยงเชิงรุกค่ะว่าจะต้องทำอย่างไรอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะมาเฉลยในตอนต่อไปนะคะแล้วก็คำถามในตอนนี้นะคะที่ทุกคนถามกันนะคะว่าทำไมถึงร้อนมากในฤดูฝนค่ะอาจารย์ดร.เสรีบอกว่าเป็นเพราะว่าความชื้นสูงในบรรยากาศรอบตัวทำให้เรารู้สึกอึดอัดเหงื่อระบายไม่ดีเท่าที่ควรดัชนีความร้อนนั้นสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอนะคะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนนะคะก็เลยทำให้มันร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคือจากที่มหาสมุทรแล้วก็แผ่นดินนั้นกักเก็บความร้อน 91% แล้วก็ 5% ตามลำดับนะคะดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิก็จึงสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็มีนะคะที่เป็นผลมาจากว่าเมืองคอนกรีตนะคะเมืองสภาพที่เป็นเมืองค่ะนะคะทีนี้พื้นเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนู้นมันก็จะเป็นพื้นดินมีที่ลุ่มมีเป็นที่ชุ่มน้ำอะไรแบบนี้นะคะแต่ด้วยความเจริญของเมืองค่ะนะคะก็จะมีเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอาคารสำนักงานมากมายค่ะนะคะพื้นก็จะกลายเป็นพื้นคอนกรีตเป็นพื้นแข็งที่สะสมพลังงานความร้อนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นในเมืองค่ะก็จะมีอุณหภูมินั้นสูงกว่าพื้นที่รอบนอกนะคะอันนั้นเนี่ยก็เป็นคำตอบแล้วค่ะว่าที่เราถามกันว่าเอ๊ะทำไมนี่หน้าฝนใช่หรือเปล่าใช่นะคะทำไมมันถึงร้อนขนาดนี้ค่ะนะคะก็เมฆฝนก็ไม่มีนะคะดูเอาปัจจุบันนี้ก็แล้วกันนะตอนนี้เลยนะคะแดดเนี่ยแรงมากนะคะแดดเปรี้ยงมากค่ะนะคะทำให้เราต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะณตอนนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอุณหภูมิอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าที่เรารู้สึกได้ก็อาจจะสูงกว่านั้นค่ะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 54% เมื่อตอนเช้าเนี่ยความชื้นสัมผัสประมาณ 89% นะคะแล้วก็พอสายที่จะเที่ยงนะคะก็แดดก็แรงขึ้นค่ะความชื้นก็ลดลงค่ะนะคะส่วนกลุ่มฝนนะคะกลุ่มฝนเพราะยังมีความชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีกลุ่มฝนนะคะเนื่องจากว่าในช่วงตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนนะคะที่พัดผ่านทางอันดามันนะคะผ่านอ่าวไทยมาก็หอบความชื้นเข้ามานะคะเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะนะคะก็ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตอนนี้เป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะรวมทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ชายฝั่งของเวียดนามตอนกลางค่ะนะคะก็ทำให้ในช่วงตอนนี้นะคะที่สภาพอากาศค่ะก็จะมีเป็นกลุ่มฝนเป็นเซลล์เล็กๆนะคะอยู่ทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นทางด้านของอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองปลวกแดงวังจันทร์นะคะที่กลุ่มฝนเป็นเซลล์ไม่ใหญ่มากแต่ก็มีความแรงพอสมควรนะคะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะเป็นกลุ่มฝนตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นเซลล์เล็กๆนะคะอยู่ทางด้านของศรีราชาทางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งแนวของลมที่พัดเข้ามาเนี่ยก็เป็นทางด้านของตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดขึ้นมาทางด้านของทิศเหนือนะคะซึ่งดูแนวแล้วก็จะเข้ามาทางตอนออกของกรุงเทพแต่ด้วยความที่เซลล์เนี่ยมันไม่ใหญ่มากนะคะความรุนแรงไม่เยอะมากก็เลยพัดเข้ามายังไม่ถึงทางทิศตอนออกของกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อยู่ได้แค่ทางพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะนะคะส่วนในช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยโอกาสที่เกิดฝนก็ยังมีค่อนข้างเยอะนะคะที่ทางอุตุให้ไว้พยากรณ์เอาไว้ว่า160ของพื้นที่สำหรับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในวันนี้ที่เป็นฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีโอกาสเป็นฝนตกหนักด้วยนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่นึงค่ะ
1: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
10: Stop! โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
14: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
15: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
13: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
15: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
16: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ค่ะมีข้อมูลอุบัติเหตุนะคะที่คุณศรีอมรโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าอุบัติเหตุตรงถนนเรียบคลองประปาฝั่งมุ่งหน้ามาทางสงประพานะคะบริเวณก่อนถึงหมู่บ้านปัทวีแจ้งว่ามีจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถตู้ทึบนะคะก็ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เหตุเกิดเนี่ยประมาณตอน11:30นะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคุณศรีอมรได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับท่านที่แจ้งมาในช่องทางต่างๆนะคะส่วนคุณชัดประชาชื่นค่ะแจ้งว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าจากทางรัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาที่แยกตากสินค่ะในตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือบอกว่าบนสะพานข้ามรัชดาท่าพระรถนั้นชะลอตัวผิดปกตินะคะแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรนะคะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคือก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีอุบัติเหตุไหมอะไรไหมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีรถสะสมนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลค่ะคุณชัดประชาชื่นนะคะที่แจ้งไว้คุณอุ้มค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าให้แยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่กำแพงเพชรบริเวณจุดเบี่ยงออกจากช่องด่วนออกคู่ขนานตรงหน้าสถาบันการบินพลเรือนนะคะมีกระบะกับรถเมย์ชนกันนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนทางด้านจุดที่ทางทำงานกันอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะก็จะเป็นถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดค่ะตรงปากซอยจรัญสนิทวง96นะคะที่ทำงานอยู่ที่เกาะกลางมีแบ็คโฮลเจาะขุดกันอยู่นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องวางกลวยเอาไว้ในช่องขวาด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รถฉลับเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุอะไรได้เพราะว่าทำงานมีขุดมีตักมีมือตักของตัวแบ็คโฮอะไรพวกนี้นะคะก็อาจป้องกันไปก่อนดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะทีนี้ก็ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรคะทำให้การจราจรทางด้านของจรัญสนิทวงในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้เนี่ยติดมากๆนะคะก่อนหน้าที่ทางด้านของท่านที่ใช้เส้นทางคุณจารุมาศได้แจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะก็จากสาเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นทำงานกันนะคะแล้วก็ในช่วงวันนี้นะคะวันที่2ของไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ได้ใช้กันนะคะเป็นไงบ้างนะคะแต่ละท่านไปใช้ผ่านในโครงการกันนะคะผลนะคะใช้ดีขนาดไหนยังไงนะคะหมดไหมในแต่ละวันที่ใช้กันได้สูงสุดรวมแล้ว333บาทนะคะโดยรัฐเนี่ยสนับสนุน200บาทเราก็สมทบไป133บาทนะคะในแต่ละวันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะใครจะใช้เต็มวงเงินในแต่ละวันอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแต่ละท่านมีความจำเป็นไม่เหมือนกันค่ะก็เล่าบรรยากาศให้ฟังกันได้นะคะผ่านหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยได้เลยนะคะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะของโลกที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยเฉพาะพี่ใหญ่นะคะอย่างอเมริกานะคะที่มาในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็คือจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะก็เป็นปัญหาความขัดแย้งที่ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะคะแต่ว่าอเมริกาก็เข้ามาก็เลยทำให้เกิดความปั่นป่วนกันไปทั่วเลยนะคะต่อเรื่องของสภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะทางด้านของหน่วยงานนะคะทางหอการค้าไทยนะคะแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็มีการประชุมกันนะคะจากทางหอการค้าภาค5ภาคทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นเวทีที่สะท้อนเสียงจากผู้ประกอบการในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะทั้งผู้ประกอบธุรกิจ SME ทั้งเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะภาคบริการภาคพลังงานเศรษฐกิจชุมชนค่ะก็นำเป็นเสียงสะท้อนที่จากทางผู้ประกอบการมานะคะบอกว่าคือเห็นตรงกันว่าปัญหาของเราเนี่ยนะคะคือประเทศไทยเนี่ยป่วย
ป่วยด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมกันนะครับทั้งเรื่องผลิตภาพต่ำคือผลผลิตต่ำต้นทุนสูงกฎระเบียบก็ซับซ้อนมากนะคะหน่วยงานราชการที่ต้องไปติดต่อกันนะคะคือมันเยอะไปหมดนะคะที่กว่าจะติดต่อกว่าจะผ่านกันได้ค่ะนะคะมันซับซ้อนมากๆนะคะการเข้าถึงแหล่งทุนนะคะแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีของภาค SME ด้วยนะคะที่จะต้องมีการพัฒนากันค่ะให้ไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างในยุคนี้ที่เป็น AI ใช่มั้ยคะ AI เนี่ยเข้ามานะคะราชการเองเนี่ยเขามีการอบรมกันเยอะแยะเลยนะคะการใช้ AI นะจนแบบมีเสียงแบบแซวกันว่าอะไรก็ AI หัวหน้าก็บอกมีอะไรก็ให้ AI คิดนะคะก็เป็นความตื่นตัวทีนี้ในภาคของทางหอการค้าค่ะนะคะเห็นถึงปัญหานี้ค่ะที่รวมกันมาสะท้อนมาจากทั่วประเทศไทยจาก5ภาคนะของหอการค้าเนี่ยก็ได้นำความคิดตรงนี้มานะคะแล้วก็จะนำเสนอนะคะกับรัฐบาลต่อไปให้มีการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยกฎระเบียบอันซับซ้อนมากค่ะนะคะกว่าที่จะทำอะไรได้ทีนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้ามาก็มีการปรับเปลี่ยนกันนะคะในหน่วยราชการที่แบบนักลงทุนต่างประเทศที่ก็ได้สะท้อนมาว่าการเข้ามาลงทุนน่ะนะคะกว่าจะผ่านแต่ละหน่วยงานจากหน่วยงาน1ไปหน่วยงาน2หน่วยงาน3นะคะมันใช้เวลามากนะคะก็ได้มีการปรับกันไปบางส่วนค่ะเหมือนกับให้เป็น one stop service คือไปที่หน่วยเดียวจบเลยค่ะจบทุกเรื่องนะคะอันนี้มันก็จะช่วยได้ค่ะทีนี้ในส่วนของทางหอการค้าก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหานี้นะคะแล้วก็จะนำความคิดเห็นที่ได้ระดมความคิดเห็นกันมาเนี่ยนะคะนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไปนะครับซึ่งแนวทางที่เขาได้มีการหารือกันว่าที่จะช่วยปลดล็อกเศรษฐกิจนะคะในกลุ่มสำคัญ4กลุ่มจะมีทั้งการค้าการลงทุนกลุ่มของเกษตรและอาหารกลุ่มการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มพลังงานนะคะที่จะต้องยกระดับกันนะคะว่าอย่างสินค้าพวกภาคเกษตรภาคอาหารเนี่ยต้องทำให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเปลี่ยนจากจำนวนปริมาณจำนวนเนี่ยมาที่คุณภาพนะคะคุณภาพนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งก็คงจะเห็นมาจากที่ได้มีการนะคะที่รัฐบาลเองนะคะได้เปลี่ยนจากฟรีวีซ่านะคะที่จาก60วันนะคะในประเทศหลายๆประเทศค่ะนะคะก็จะเปลี่ยนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะอย่างเป็นวีซ่าออนอะไรวัลนะคะแบบนี้เพราะว่าพอเป็นฟรีวีซ่า60วันเนี่ยทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ได้มีการดูคุณภาพแล้วก็มาสร้างปัญหาที่เป็นทั้งปัญหาอาชญากรรมนะคะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะคะอย่างพวกสแกมเมอร์แบบนี้นะคะที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะคะไปที่ในประเทศใกล้เคียงค่ะนะคะอันก็เนื่องมาจากที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีการเตรียมความพร้อมพลังงานสะอาดนะคะอันนี้ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าในเทรนด์การค้าของโลกนะคะที่มาตรการของการลดคาร์บอนนะคะเป็นคาร์บอนเป็นศูนย์นะคะสำคัญมากเพราะว่าถ้าว่าสินค้าที่ผลิตมานะคะซึ่งมันก็จะต้องมีเป็นสตอรี่ของสินค้านั้นๆคือทราบที่มาว่าในกระบวนการผลิตนั้นได้ผลิตแบบว่าลดการใช้คาร์บอนนะคะไม่ได้เพิ่มคาร์บอนให้กับโลกค่ะนะคะก็จะทำให้สินค้านั้นสามารถที่จะนำเข้าได้นะคะอย่างในประเทศของฝั่งยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะซึ่งมาตรการอย่างนี้อย่างพวกมาตรการ4แบบที่ใช้กันนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทางภาคของหอการค้าทุกประเทศนั้นได้ระดมความคิดเห็นกันแล้วก็จะนำในเรื่องนี้เนี่ยไปนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้มีการเปลี่ยนนโยบายนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงกันไปค่ะอันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลังที่นะคะกลับมาติดตามกับจอยกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยันเฝ้าระวังอย่างรัดกุมต่อเนื่องหลังพบโควิด-19 สายพันธุ์ NB 1.8.1 ย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเหตุอาการคล้ายลักษณะเดิมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่าเจอสายพันธุ์ NB 1.8.1 เมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบเจอในประเทศไทยโดยเบื้องต้นจะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมคือไอเจ็บคอและเป็นไข้แต่จะมีอาการที่เด่นคืออาการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและรัดกุมซึ่งหากเป็นไข้ไอเจ็บคอแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกพร้อมมั่นใจว่าสาธารณสุขไทยสามารถดูแลได้สำหรับลักษณะอาการปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ประมาทซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปแล้วพร้อมย้ำว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามไทยช่วยไทยพลัสถ้าของแพงขึ้นเรื่อยๆ4เดือนผ่านไปจะทำอย่างไรคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่2ที่เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แต่ถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเงินกู้มาถึง100ล้านบาทและปัจจุบันยังไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องค่าการกลั่นและยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงเรื่องภาษีสรรพสามิตเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่รัฐบาลจะช่วยลดต้นทุนส่วนโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทที่มีการตั้งคำถามถึงที่มาและความเหมาะสมของการใช้งบประมาณนั้นนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเราพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาว่าโครงการที่ใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทคุ้มค่าจริงหรือไม่อีกทั้งลักษณะของโครงการที่อ้างเรื่องของเทคโนโลยีบางโครงการก็มีปัญหาในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงอบ.หรือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งต้องตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปจัดการโครงการเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องมากู้เงินเพื่อให้เป็นภาระของลูกหลานยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569คุณณัฐชัยดิ่มพลอยรายงานค่ะ
7: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์54รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลโดยนิมนต์พระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายเครื่องทายธรรมและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้กองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมมหากุศลถ่ายชีวิตกระบือจำนวน6ตัว และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้บังคับบัญชากำลังพลและประชาชนร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากเพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บทั่วประเทศทั้งนี้หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศยังได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสสำคัญนี้นักศึกษาหลิมพลอยรายงานครับ
8: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้อังคารที่2มิถุนายนนะคะหลังจากที่หยุดติดต่อกันมาเมื่อวานเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาแต่ว่าเช้านี้เนี่ยการจราจรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่า บางโรงเรียนเนี่ยถือว่าน่ารักไหมวันนี้หยุดด้วยไปอีกทีนึงเปิดวันที่4วันที่4เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโรงเรียนก็รู้ใจนะคะว่าหยุดไปซะเลยจะดีกว่านะคะซึ่งจะเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะที่หยุดรวมทั้งในพื้นที่สุดประการด้วยนะคะทางท่านรองผู้กับจราจรบอกว่าเช้านี้ไม่มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนหยุดให้เลยค่ะนะคะจะได้มาทีเดียวเที่ยวกันให้ฉ่ำใจก่อนแล้วค่อยมาเรียนกันต่อนะคะทีนี้พอในช่วงสายคือ8โมงกว่า9โมงเนี่ยรถเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะก็จะมีเป็นทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุที่ต้องบอกว่าอีกแล้วคือบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าบนสะพานกลับรถกม8ที่กลับรถจากฝั่งขาเข้าเป็นฝั่งขาออกก็มี18ล้อเป็นมีหัวลากไม่มีหางค่ะก็เรียกว่าดันทุรังนะคะขึ้นไปนะคะทีนี้ก็ไปชนกับตัวคานกั้นทำให้คานก็เสียหายซึ่งรถยังสามารถผ่านได้อีกช่องหนึ่งช่องซ้ายนะคะทางหัวหน้าหมวดทางหลวงบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีเหตุนะชนเหมือนกันก็เพิ่งซ่อมไปหมาดๆคันนี้มาชนอีกนะคะทั้งที่ป้ายก็บอกเอาไว้ว่าความสูงไม่เกิน3เมตรทั้งเป็นภาษาไทยเป็นตัวเลขนะมีทุกอย่างนะคะบนพื้นทางก็มีก็ยังขึ้นไปนะคะณตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปนำรถเครนซึ่งเขามีงานเขาอยู่แล้วที่ตรงอื่นเนี่ยก็ต้องเอารถเครนมาเพื่อมาแก้ไขตรงนี้ก่อนด้วยการนำรถเครนมาเนี่ยคือให้เครนเนี่ยประคองตัวคานแล้วจะได้ดึงรถ18ล้อคันนี้ออกไปแล้วก็หัวหน้าบอกว่ามันมีการซ่อม2วิธีคือวิธีแรกเนี่ยซ่อมตรงเสาตรงหน้างานเลยนะคะซ่อมตรงนั้นเลยหรือว่าวิธีที่2เนี่ยถอดตัวคานออกแล้วก็ไปเอาไว้ที่หมวดทางหลวงแล้วก็ซ่อมนะคะแต่เดี๋ยวดูแล้วน่าจะซ่อมตรงหน้างานเลยนะคะก็ยังดีที่วันนี้เนี่ยรถไม่เยอะมากการจราจรมีชะลอตัวเฉพาะตรงจุดที่เกิดเหตุเท่านั้นถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะอีกจุดหนึ่งเป็นการทำงานบนถนนจรัญจิตวงในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดตรงซอยจรัญจิตวง96นะคะมีการทำอะไรเกี่ยวกับท่อเนี่ยที่เกาะกลางทีนี้บนเกาะกลางก็จะมีเป็นแบ็คโฮตัวเล็กน่ารักนะคะทำงานกันอยู่เขาก็เลยต้องปิดช่องขวาไปช่องหนึ่งก็เลยทำให้การจราจรติดขัดทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านของจรัญสนิทวงค่ะนะคะเมื่อเช้าเนี่ยมีเรื่องราวที่คุณยศพลซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองหนึ่งมามาขอไข่8567ทะเบียนก็จำง่ายนะคะก็แจ้งเข้ามาที่จอดรถในช่วงประมาณ5ว่าเก็บกระเป๋าสปังได้ของผู้โดยสารเป็นผู้ชายข้างในมีบัตรประชาชนมีเงินสดพันกว่าบาทแล้วก็มีบัตรหลายใบอะค่ะนะสำคัญทั้งนั้นก็เข้าใจว่าเป็นของผู้โดยสารที่เพิ่งลงรถเมื่อตอนเช้ามืดนะคะทีนี้ก็แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยทีนี้เราตรวจสอบไปนะคะในกระเป๋าเนี่ยเป็นบัตรระบุชื่อของคุณเจนชาตินะคะแล้วก็มีบัตรของธนาคารแล้วก็ประสานธนาคารจนสามารถติดต่อคุณเจนชาติได้คือปรากฏว่าคุณเจนชาติเนี่ยนั่งรถเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มจากทางด้านของทางลาดพร้าวนะคะไปลงที่วังทองหลางนะคะพอบอกไปคุณยศพลก็อ๋อจำได้เป็นผู้โดยสารเพราะว่าคุณเจนชาติเนี่ยบอกว่าคนขับต้องจำได้แน่นอนเพราะตัวเองเนี่ยถือดอกบัวเหี่ยวๆมา2ดอกตามเทรนนะตามเทรนนะคะแล้วก็ลงรถที่คอนโดตรงรามคำแหงแล้วก็เลยได้คุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่ะนะคะก็จะนัดแล้วก็ไปส่งกระเป๋าคืนกันเพราะว่าคุณยศพลเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่เป็นช่วงของกะเย็นกะกลางคืนนะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่แบบเก็บได้ปุ๊บรีบแจ้งเข้ามานะคะ1มมขอไข่8567ค่ะแต่ว่าในเช้าเนี่ยมันมีอีกเคสหนึ่งคุณเสมาอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งทางล่ามของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยแจ้งเข้ามานะคะว่าผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวศรีลังกานั่งรถจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงรถที่ร้านจิวเวลรี่ที่เซ็นทรัลสีลมเมื่อเช้านี้ตอน 6:30 แล้วก็ลืมกระเป๋าไว้ข้างในเป็นเงินยูโรนะคะเยอะทีเดียวค่ะนะคะ ก็ตอนนี้กำลังประสานกันอยู่ว่าเป็นแท็กซี่ในคิวสุวรรณภูมิไหมหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเห็นว่าอันนี้มันน่าจะตามไม่ยากเพราะว่าจุดขึ้นจุดลงเนี่ยคงจะมีกล้องวงจรปิดที่ชัดเจนนะคะนะคะเดี๋ยวคนช่วงวิเศษมาขอให้ได้คืนอย่างครบถ้วนนะคะในกรณีนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราคงได้ยินข่าวกันนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากถูกฟ้าผ่านะคะเป็นผู้ชายเนี่ยเขาคือตอนในพื้นที่ของหนองกี่บุรีรัมย์นะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือเสียบโทรศัพท์ชาร์จเอาไว้แล้วก็เล่นมือถือไปด้วยแล้วก็ไม่มีฝนตกมีฟ้าร้องมีฟ้าผ่าถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตทีนี้ในข่าวที่พาดหัวกันเนี่ยบอกว่าคือเล่นโทรศัพท์ขณะที่ฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยทำให้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตซึ่งในเรื่องนี้ในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะก็ได้คุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคืออันนี้เนี่ยในยามที่เกิดฝนฟ้าคะนองเกิดฟ้าผ่าเนี่ยมันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้านะคะเป็นหมื่นโวลต์จากที่เราใช้ในบ้านเนี่ยมันแค่220นะคะแต่ว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันแรงมากค่ะคือมันก็จะลงมาตามสายไฟคือปกติธรรมชาติของฟ้าผ่าเนี่ยก็จะลงดินก็ลงมาตามสายไฟแล้วก็ลงสู่พื้นดินทีนี้ก็อาจจะบ้านในที่เกิดเหตุเนี่ยคงจะเป็นแบบพื้นที่แบบโล่งๆมีบ้านหลังเดียวอยู่ในโอกาสที่ฟ้ามันจะลงมาค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าพื้นที่โล่งถ้ามีต้นไม้สูงมันก็จะลงอะไรที่เป็นที่สูงแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยก็เกิดจากลงมาตามสายไฟไม่ใช่ว่าในช่วงของฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยห้ามเล่นมือถืออันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะทีนี้วิธีป้องกันค่ะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแบบกรณีที่มีฝนฟ้าคะนองแบบนี้นะคะก็ขอให้ถอดปลั๊กพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะคะก็นำมาฝากกันค่ะนะคะส่วนวันนี้ค่ะยังเจอกับเรื่องของอากาศร้อนเหมือนเดิมนะคะในช่วงบ่ายมีฝนฟ้าคะนองกรุงเทพเนี่ย160ของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสค่ะก็ส่งคุณเสมาให้เผชิญกับอากาศร้อนกันต่อไปกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอยู่กับจสร้อยของเราครับอยู่ถึงจนถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผู้ดำเนินรายการท่านถัดไปนะครับฝากติดตามต่อจสร้อยกันตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 100นะครับทาง YouTube นะครับของ JS 100 Radio Official ก็สามารถพิมพ์เข้ามาจัดรายการไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาร่วมพูดคุยกันผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS 100 Radio Official นะครับนอกจากนี้เรายังมี Facebook Fanpage ยังมี X นะฮะหรือว่า Twitter มีหน้าเว็บไซต์มี LINE @นะครับเพิ่มเพื่อน JSนะ @js100 นะเวลาส่งข้อมูลก็ส่งผ่าน LINE @jsroy ได้รวมไปถึงในแอปพลิเคชัน js100 ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับติดเครื่องโทรศัพท์มือถือท่านไว้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะมีประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยก่อนการประชุมค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาถึงทำเนียบนะคะแต่เช้าบอกว่าวันนี้มีภารกิจเรียกหลายฝ่ายค่ะเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงนะคะเช่นทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เข้ามารายงานเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้แล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำมันค่ะขณะที่เลขาธิการสอบต.นะคะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และก็รายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุการณ์นะคะในภาคใต้ค่อนข้างบ่อยนะคะทางเลขาธิการสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะทางด้านของคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ว่าในเรื่องรายละเอียดเนี่ยขอให้ไปคุยกับคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ได้มีการเริ่มที่จะเดินหน้าไปบางส่วนแล้วนะคะสำหรับการก่อเหตุจะทำให้การพูดคุยสะดุดลงหรือไม่นะคะคุณชัดชัยบอกว่าในนโยบายยังคงดำเนินความมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขซึ่งได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่จะใช้ในการต่อรองหรือไม่อยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนอใดส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่นั้นคงต้องไปพิจารณากันอีกครั้งส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นขึ้นใช่หรือเปล่านะคะทางคุณจัดชัยก็บอกว่าก็อยากจะให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้เองแต่เห็นว่ากลุ่มที่มีความเห็นต่างมีหลายกลุ่มนะคะทั้งกลุ่มที่ต้องการการพูดคุยแล้วก็กลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงเราจะต้องโน้มน้าวให้เข้ามาสู่กระบวนการพูดคุยขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงดำเนินการต่อนะคะยืนยันว่าในส่วนของสมช.ทำงานมาอย่างต่อเนื่องและยอมรับว่าจะมีการประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในเร็ววันนี้ขณะที่สมช.ขอประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะมีการเรียกประชุมใหญ่เชื่อว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเจ้าที่ทหารตำรวจและก็ฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ค่ะทางด้านของในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาคใต้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รายวันโดยยอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะคะต้องให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงนะคะปัญหาน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งก็จะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนมีคำถามว่าสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนนะคะ
1: ค
0: ุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาก็บอกว่าอยากให้รอชุดคณะกรรมการที่คุณอนุทินมอบหมายได้ประชุมแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนก็จะถึงจะมาตอบเรื่องนี้ได้นะคะ ส่วนวันนี้อย่างที่บอกค่ะคุณเสมาเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองก็เรื่องที่ของคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าจะทางกระทรวงการคลังจะเสนอเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวนอยู่ 13.2 ล้านคนนะคะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้พิจารณาค่ะโดยกระทรวงการคลังเสนอนะคะเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งการเปิดลงทะเบียนนะคะรอบใหม่เนี่ยจะพิจารณาร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์ค่ะคาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์แล้วก็คัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนะคะเพื่อที่ ให้เหลือเพียงกลุ่มที่มีฐานะยากจนแล้วก็มีความต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะคะซึ่งกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็น่าจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ใหม่นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ใน2เดือนหลังคือสิงหากันยาส่วนคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะคะก็จะถูกตัดแล้วก็มารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แทนค่ะคุณเสมานะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเจ้าที่ตำรวจค่ะร่วมกับเจ้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยานะคะสามารถจับกุมตัวในน็อตหรือว่านายเดชรัตน์ผู้ต้องขังซึ่งหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ได้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่หลบหนีระหว่างการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกเรือนจำนะคะทางกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่านายเดชรัตน์เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและอาวุธปืนซึ่งอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุกและเหลือโทษอีกกว่าปีครึ่งนะคะปีครึ่งจึงได้อาศัยจังหวะระหว่างการปฏิบัติงานภายนอกเรือนจำหลบหนีออกจากการควบคุมของเจ้าที่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลังเกิดเหตุเจ้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาตำรวจชุดสืบสวนและก็ฝ่ายปกครองได้ระดมกำลังลงพื้นที่ค่ะติดตามแกะรอยอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมทั้งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีแล้วก็มีการสืบกับบุคคลใกล้ชิดนะคะจนสามารถสืบเบาะแสสำคัญได้แล้วก็ล่าสุดเมื่อตี4ของวันนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนนะคะเจ้าที่ก็สามารถเข้าจับกุมตัวนายเดชรัตน์ได้ที่บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะคะไม่ได้หนีไปไกลนะคะโดยไม่มีการต่อสู้ขัดขืนค่ะปฏิบัติการติดตามตัวของผู้ต้องขังหลบหนีครั้งนี้นะคะสิ้นสุดลงภายในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงนะคะทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าจะทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังโดยเฉพาะในช่วงของการปฏิบัติงานนอกเรือนจำเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะในประเทศบ้างคุณเสมา
1: ครับ
0: นะคะทองคำในประเทศค่ะวันนี้เปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยนะคะปรับลบไป300บาทนะคะในครั้งแรกเลยที่เปิดตลาดและหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวจนล่าสุดเนี่ยปรับไปทั้งหมดนะคะครึ่งวันเช้าปรับทั้งหมด9ครั้งค่ะโดยครั้งทั้งหมด9ครั้งเนี่ยเป็นการปรับบวก7ครั้งแล้วก็ปรับลบไป2ครั้งนะคะ
1: ครับ
0: ล่าสุดนี่ครึ่งวันเช้าบวกอยู่150บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,350 บาทนะคะและก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,962.28 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ73,50 บาทนะคะส่วนราคาทองโกลด์สปอตหรือว่าทองคำโลกนะคะอยู่ที่ 4,518 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะที่ค่าเงินบาท 32.54 บาททองโลกมีการปรับตัวลงนะคะจากการที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และก็เวสเท็กซัสฟื้นตัวขึ้นนะคะเนื่องจากกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะคะหรือว่าเซ็นคอมได้ออกแถลงการในวันจันทร์ระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกเมื่อโดยมุ่งเป้าไปที่กองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในคูเวตขณะเดียวกันอิหร่านได้รายงานว่าได้ระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐแล้วเพื่อประท้วงการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนโดยอิหร่านจะไม่มีการเจรจาใดๆจนกว่าข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลจะยุตินะคะในฉนวนกาซาจะได้รับการตอบสนองนี่แหละค่ะนอกจากนี้ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัว ขึ้นสู่ระดับ 54.0 ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2022นะคะจากระดับ 52.7 ในเดือนเมษายนและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 53.0 ตอนนี้ขึ้นไปถึง 54.0 ค่ะจากปัจจัยข้างต้นนะคะทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยขอดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยเฟดอาจจะคงตึงตัวต่อไปทางด้านกองทุน SPDR ก็มีการขายทองคำออกมาอีก 0.29 ตันนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบล่าสุดคุณเสมา
1: ครับ
0: ก็ลงนะคะทางเวสต์เท็กซัสลงไปอีก94เซนต์ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 91.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก84เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 94.14 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนหุ้นไทยครึ่งวันเช้านะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,593.34 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 24.93 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 66,18.03 ล้านบาทค่ะ
1: ครับ
0: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะคุณเสมา
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะเปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะบอกว่าเชื่อว่าสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อขยายระยะเวลาหยุดยิงแล้วก็เปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสได้อีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าโอ้โหพูดแบบนี้นี่ทุกอย่างพุ่งขึ้นหมดนะคะทุกอย่างดีขึ้นเลยนะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจากันอยู่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์และได้ข้อสรุปเมื่อใดนะคะประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยกับทางสำนักข่าว ABC News นะคะบอกว่าผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้าค่ะ อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขายังไม่ได้เห็นชอบต้องมีอีกนิดนึงอ่ะถ้าเป็นตัวจริงต้องมีอะไรนิดนึงที่จะยังคงเป็นติ่งให้แบบสะดุดนิดนึงนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขายังไม่ได้เห็นชอบข้อตกลงดังกล่าวเนื่องจากว่ายังต้องมีการปรับแก้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยและก็เสริมว่าข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านในครั้งนี้อาจจะส่งผลดียิ่งกว่าการชนะด้วยวิธีการทางทหารค่ะนะคะในวันเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็โพสต์ข้อความผ่านทางทรูทโซเชียลค่ะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่เขาเพิ่งประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ตกลงหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นตามข้อเสนอของอิหร่านเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีการหยุดยิงเนี่ยเขาจะไม่เจรจาต่อนะคะก็เรียกว่าการเจรจาก็มีความคืบหน้าค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับทักทายหลายๆท่านในคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึง LINE แอดของ JS100 ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีหลายท่านใช้ช่องทาง LINE แอดของ JS100 ส่งข้อความมาทักทายได้ครับยินดีมากๆเลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยของเรานะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณแมวเหมียวครับบอกว่ารถติดที่พหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับบางปะอินนะครับมีรถเบียดแทรกแย่งช่องทางกันเลยทำให้รถเนี่ยติดขัดพอเลยจากจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันคุณแมวเหมียวบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับกรณีเมื่อสักครู่นะครับที่ได้ต่อเวรไว้นะเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวศรีลังกาที่บอกว่าลืมกระเป๋าแล้วก็โอ้โหมีเงินเยอะเลยนะครับเนี่ยมีเงินเยอะเลยอ่ะนะคะคือเป็นเงินต่างชาตินะเป็นเงินยูโรแต่พอคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยเยอะนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ปทุมวันเนี่ยได้มีการเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่จสร้อยของเรานะครับก็ทางสน.ยานนาวานะครับทางสน.ยานนาวาเนี่ยก็มีการช่วยติดตามน่าจะติดตามทางคนขับรถแท็กซี่ได้แล้วนะก็น่าจะทราบแล้วว่าเป็นท่านใดอะไรยังไงน่าจะมีรายละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าทางชาวศรีลังกานี่ก็บอกว่าได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ยานนาวาเนี่ยช่วยติดตามรถแท็กซี่คันดังกล่าวให้ด้วยนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าโอ้โหดูแล้วเงินเยอะเลยครับนะที่เขาลืมเอาไว้เนี่ยบนรถแท็กซี่นะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็จำได้ว่าเป็นเขียวเหลืองนะแต่ว่าเขาจำทะเบียนไม่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงรถที่เป็นจิวเวลรี่เซ็นทรัลนะครับที่สีลมนะตอนประมาณช่วงเช้าเลยอะประมาณ 6:30 นะเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เลยแจ้งกับทางตำรวจท่องเที่ยวนะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งมาที่จสร้อยให้เราประกาศประชาสัมพันธ์ให้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็ติดตามในพื้นที่นะก็คือท้องที่ของสน.ยานนาวาก็มีการประสานงานกันต่ออ่ะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องราวดังกล่าวกันต่อนะครับว่าจะตามได้ไม่ได้นะสรุปแล้วเจอของอยู่บนรถไหมแล้วจะได้ของคืนไหมอ่ะเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันนะครับมีกรณีของเพลิงไหม้เป็นกองขยะรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199ครับบอกว่าซอยอยู่ที่จักรพรรดิพงษ์นะครับซอยบรมบรรพตมีเหตุเพลิงไหม้กองขยะมีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองเนี่ยไปที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็บอกว่าอยู่ระหว่างการใช้น้ำในการควบคุมขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับคุณณัฐนิชชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับจากตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้นะครับคุณอนิชา
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องราวของชาวศรีลังกานี่ตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงบ้างอะครับ
1: ตอนนี้นักท่องเที่ยวได้รับกระเป๋าคืนแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้คืนแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วทางใครทางไหนเป็นคนติดตามให้ทางท่องที่หรือว่าทางไหนครับ
1: ใช่ค่ะเป็นทางตำรวจสน.ยานนาวาค่ะเขาช่วยไล่กล้องดูให้ค่ะ
0: อ๋อได้คืนตอนกี่โมงอะครับเราไปทราบยังไงเอ่ย
1: โทรไปสอบถามนักท่องเที่ยวอะค่ะแล้วเขาก็แจ้งว่าเขาได้รับคืนแล้ว
0: อ๋อแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมว่าได้คืนยังไงอะไรยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เขาแค่บอกว่าสน.ยานนาวาประสานให้ค่ะ
0: โอ้นี่เขามาไทยครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยทราบไหม
1: ไม่ได้สอบถามข้อมูลเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่เงินเขาเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อตอนเขาแจ้งกับทางคุณณัฐนิชานี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
1: 8,500 ยูโรค่ะ
0: คิดเป็นเงินไทยก็300,000กว่าบาทนะเน
1: า
0: ะ
1: 300,000กว่าบาทใช่ค่ะ
0: โอ้โหเป็นผู้หญิงผู้ชายเขามากี่คนฮะเนี่ย
1: เป็นผู้ชายค่ะแต่ไม่ทราบว่ามากี่คนค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาว่ายังไงบ้างพอหลังจากที่ได้ของคืนนะครับ
1: เขาก็ขอบคุณค่ะที่ช่วยประสานให
0: ้โอ้เอ๊ะปกติทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนี่รับแจ้งกรณีอย่างนี้บ่อยไหมฮะของมีค่าเยอะๆอย่างเงี้ยที่เขาลืมไว้นักท่องเที่ยวเงี้ย
1: บ่อยค่ะช่วงนี
0: ้โอ้ช่วงนี้บ่อยเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ครับยังไงก็ถ้ามีอะไรอยากจะให้จสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือก็สามารถติดต่อมาได้นะครับนอกจากนี้มีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมได้ไหมครับคุณอนิชาครับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น
1: ไม่มีข้อมูลอะไรเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับยังไงดีใจกับเขาด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้นะครับคุณณัฐิชาเป็นล่ามแปลภาษาก็ติดต่อไปทางด้านของชาวศรีลังกาปรากฏว่าได้รับของคืนเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเขาไม่ได้เล่าให้ฟังนะก็บอกแค่ว่าเป็นทางท้องที่สน.ยานาวาเนี่ยไปติดตามกล้องนะครับแล้วก็ทราบตัวคนขับรถแท็กซี่ได้ทะเบียนมาก็เลยมีการติดต่อประสานงานไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปส่งคืนของให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณการุณสวัสดีครับพี่การุณครับ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อยู่แถวไหนครับพี่การุณ
2: อ๋อผมไปจุฬาที่ลพบุรีแล้ววิ่งกลับมาเส้นถนนโยธินเข้ากรุงเทพ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: ก็คือที่เจอก็คือไอ้ตรงถนนกาญจนาภิเษกที่ไปตะวันออกไม่มีปัญหาแต่วิ่งมาเนี่ยไอ้กาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกฟังไปอีกแจ้งว่าเนี่ยมีปัญหาเป็นรถบรรทุกนะครับ16-18ล้อเสียอยู่ช่องเลนขวาช่วงขึ้นไปประมาณสัก100เมตร
0: ครับ
2: แต่ที่ผมเห็นเนี่ยมีตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาไปเปิดไซเรนกั้นไว้ให้แล้วแล้วก็เอากลวยกั้นเท่ากับว่ามันจะขึ้นได้เลนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่คู่ขนานนะครับก็ต้องทำใจแต่คนที่อยู่ทางด่วนและจะเบี่ยงซ้ายเพื่อไปขึ้นต่างระดับตรงเนี้ย
0: ครับ
2: ถ้าใครฟังอยู่ไม่ต้องนะครับตรงเข้ากรุงเทพแล้วมาอยู่เธอเนี่ยตรงพระพรเอา
0: อ๋ออันนั้นจะดีกว่า
2: แล้วก็กลับไปกาญจนา
0: อ๋อ
2: ถ้าโอดดีกว่าเยอะเลย
0: ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหม
2: เยอะมากๆเลยถ้าดูเสียมาดูเดินแบบแดงแดงจนน้ำตาล
0: อ
2: ่ะ
0: อ๋อครับครับ
2: หนักหนักหนักเลยครับคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่รู้จะก็ถ้าอาการหนักนี่โอ้โหก็หนักเลยอ
0: ่
2: ะแต่มันขึ้นได้เลนเดียวอ
0: ่
2: ะ
0: ได้เดี๋ยวยังไงเล่น
2: ไม่ใช่ไม่ใช่สั่งหลักตรงนั้น
0: อ
2: ่ะ
0: ครับซึ่งท้ายแถวตอนที่พี่การุณผ่านมานี่มันประมาณเท่าไหร่ได้แล้ว
2: โอ้โห
0: เป็นกิโล
2: เป็นก
0: ิ
2: โล
0: เข
2: า
0: เล่น
2: นั่นเลยครับ
0: แน่นเลย
2: นั่นแบบนั่นแบบไปนี่เลยไปแฮมเบอร์เกอร์เลยคร
0: ับ
2: ตอนแรกผมว่าจะไปทางนั้นแหละผมโอ้โหไม่น่ารอดเลย
0: โอ้แล้วเป็นรถใหญ่ด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เป็นรถใหญ่มันขึ้นได้เลนเดียวไง
0: แต่ฝนอะไรไม่มีนะพี่เนาะตอนนี้เนาะ
2: ไม่มีครับไม่มีคือถ้าใครฟังอยู่นะครับใครฟังอยู่นะไม่ต้องไปเบี่ยงวิ่งมากรุงเทพนะแล้วมาอยู่เทิร์นดาวโตแถวนครนะ
0: ครับ
2: ไปกาญจนาง่ายกว่าเยอะแต
0: ่
2: คู่คนที่อยู่คู่ขนานก็ต้องทำใจนะครับรถติ
0: ดเนาะได้
2: ใช่
0: โอ้ท้ายแถว3กิโลกว่านะเนี่ย
2: ใช่
0: 3กิโลกว่าแล้ว
2: การติดการติด
0: ได้แต่ฝั่งกับการวิ่งได้นะพี่ขาออกไม่ติดเน
2: า
0: ะ
2: ขาออกก็ไม่ติดครับ
0: ไม่ติด
2: ก็จะไปติดช่วงแถวครัวบ้านสวนแถวอะไรต่างๆจะไประยะไป
0: ครับครับขอบคุณมากพี่การุณ
2: ครับผมครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณการุณนะครับเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะจอดเสียอยู่บริเวณช่วงเชิงทางขึ้นต่างระดับบางปะอินถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าย้ำนะครับเชิงทางขึ้นต่างระดับบางปะอินพหลโยธินฝั่งขาเข้าจอดเสียอยู่ช่องทางคู่ขนานด้านขวาตอนนี้วิ่งได้แค่เลนเดียวคือเลนซ้ายเขาบอกว่ารถติดมากซึ่งผมก็มาดูตามที่พี่การุณเขารายงานระหว่างที่เขารายงานไปผมก็พยายามจะดูให้นะปรากฏว่าไปเจอท้ายแถวอยู่ 3.15 กิโลเมตรนะยาวเลยนะสำหรับท้ายแถว 3.15 กิโลเมตรแล้วก็ไปกระทบด้านของกาญจนาภิเษกฝั่งประแหวนตะวันออกที่จะมุ่งหน้าตัดพหลแล้วก็จะใช้พหลเข้าอันนี้ก็ติดไปด้วยนะเนื่องจากว่าท้ายแถวมันพันกันอยู่แต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยด้านของพหลเข้าเนี่ยไม่ติดประตูน้ำพระอินทร์เนี่ยมาได้ด้านของกาญจนาตะวันตกนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้รวมไปถึงสะพานเชียงรากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังใช้การได้ไปกลับแล้วก็อีกด้านนึงนะครับด้านของสายเอเชียหรือว่าทางหลวงหมายเลข32ฝั่งนี้ก็ไม่ติดนะฝั่งนี้ไม่ได้รับผลกระทบนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับอ่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกมาเคลื่อนย้ายแต่ระหว่างที่รอรถยกมาเคลื่อนย้ายเนี่ยเผื่อเวลาการเดินทางหรือว่าจะเลี่ยงตามที่คุณการลุนเขาแนะนำเมื่อสักครู่เลยนะฮะเพราะว่าท้ายแถวตอนนี้เนี่ย3กิโลกว่าแล้วนะครับเราประสานงานท้องที่ละเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายสำหรับที่เกิดเหตุช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงย้ำมาเพื่อแก้ปัญหากทม.ไม่ใช่แค่หาเสียงขณะมลิกาลงพื้นที่หาเสียงตลาดเตาปูนชูแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
1: ายอนุชาและนายอภิสิทธิ์ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดินตลาดเช้าดินแดงพร้อมเปิด5นโยบายโดนใจคนกทม.ก่อนขอโอกาสดูแลคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่ตลาดเช้าดินแดงโดยเดินทักทายผู้ค้าในตลาดและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของทั้งยังได้ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสกของพรรคไปตามถนนประชาสงเคราะห์นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าการลงพื้นที่ของนายอนุชาไม่ได้เพียงหาเสียงและจากไปเพราะมีปัญหาที่รอการแก้ไขทั้งเรื่องของกัญชาผิดวัตถุประสงค์ปัญหาขยะซึ่งพรรคประชาที่ปัดเสนอชัดเจนต้องมีระบบปิดทั้งหมดตลอดจนเรื่องน้ำท่วมซึ่งนายอนุชาได้คุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์มากขึ้นขณะที่นายอนุชากล่าวว่าในเรื่องของการสร้างรายได้มีนโยบาย5เรื่องเดินทางสะดวกบ้านเรือนสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ทุกเรื่องซึ่งทั้ง5เรื่องมีข้าราชการประจำที่สามารถดำเนินการได้เหลือเพียงแต่การกำกับดูแลรวมทั้งยังมีอีกหลายเรื่องที่สามารถเป็นไปได้มากกว่านี้สำหรับเขตดินแดงนั้นนายอนุชากล่าวว่าจะทำให้มีชีวิตที่สบายเดินทางได้สะดวกรวมทั้งเรื่องความสะอาดและเรื่องของรายได้ยศวัฒน์พงประภาสอย่างนั้นครับ
1: นางมาริกาลุยตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายพร้อมเพิ่มดูแลกลุ่มเปราะบางกทม.ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: นางมาริกาบุญมีสกุลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตลาดเตาปูนโดยได้เข้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องสภาวะเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าปัจจุบันนี้การจับจ่ายใช้สอยมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการจากภาครัฐเข้ามากระตุ้นแต่ก็ยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปกติดังนั้นเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขโดยด่วนที่สุดทั้งนี้นางมาริกาเปิดเผยว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและโดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นภาวะค่าพลังงานแพงซึ่งมีแผนนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วยังจะต้องมีการรองรับคือการสร้างรายได้ในลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแต่ด้วยอำนาจพิเศษของกรุงเทพมหานครสามารถที่จะจัดสรรบริหารงบประมาณได้ด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอาทิการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าทงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะและรถเมล์ในสภาวะวิกฤตโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางนอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษพลชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: กองทัพภาคที่1จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่1และกองทัพน้อยที่1พร้อมด้วยมวลชนมูลนิธิกองทัพภาคที่1ร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีถวาย เครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพภาคที่1โดยกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จะมีตลอดห้วงเดือนมิถุนายน2569
11: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามข้อมูลจากทางด้านของธนาคารออมสินกันครับในช่วงเวลานี้ครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินครับช่วงนี้มีสายจากคุณธัญวรรณนะครับตามหากระเป๋าให้คุณย่านะคุณธัญวรรณสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เหตุการณ์มันเป็นยังไงอะครับมันเกิดอะไรขึ้น
2: เดี๋ยวสักครู่นะคะคุณ
1: ได้
2: ให้คุณยายเล่าไหมคะเลย
1: ได้คุณยายสะดวกไหมล่ะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับ
3: เออ
1: สวัสดีครับ
3: เรียกรถจากที่สีจะใครแล้วตรงสีข้อนั่นนะคะ
1: คุณยายคุณยายคุณยายชื่ออะไรครับเนี่ยคุณยาย
3: ชื่อนิตยาค่ะ
1: คุณยายชื่อนิตยาคุณยายไปลืมอะไรไว้อ่ะครับ
3: ไปลืมกระเป๋าตังค์กับทองด้วยแล้วก็กระตังค์มี218และทอง3บาทท
1: อง3บาททองนี่เป็นลักษณะยังไงครับ
3: เป็นวงว่าเป็นกำไรวันละ2บาทอันบาทเป็นไ
1: งอ๋อเป็นกำไร2บาทกับ1บาทแล้วก็เงินสด 28,000 เหรอครับ
3: จ้ะ
1: 28,000 บาทเนี่ยนะ
3: จ้ะ
1: โอ้มันอยู่ในไหนอะในกระเป๋าหรืออยู่ในอะไรฮะ
3: มันอยู่ในกระเป๋าค่ะทีนี้ให้ไปสั่งกระทือเขาไว้200เขาไม่พอทอนเพราะเขาไม่มีเศษตังทอนแล้วก็เนี่ยฟักกระเป๋าใบใหญ่เศษนี่เอาเศษตังกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยให้กับเขาไปแล้วก็เลยลืมกระเป๋าตังที่ต
1: ะเกียบใส่ลืมไว้ที่เบาะหลังเหรอครับ
3: แกยิงอยู่ตรงข้างหน้าเขาเลยเนี่ยค่ะ
1: เบาะข้างเขาเหรอ
3: ค่ะนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ว่าหยิบไม่เขาเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงจากรถเลยแล้วกระเป๋าใบมันก็ใหญ่อย่างเงี้ย
1: คุณยายขึ้นมาจากที่ไหนอะครับ
3: ขึ้นมาจากไอ้สีนครินทร์นะคะสีค้อนนะคะ
1: สีค้อนสีนครินทร์แล้วไปลงที่ไหนครับ
3: ไปลงที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าซอยมังกร
1: ซอยมังกรหมู่บ้านเฟื่องฟ้าเนาะ
3: จ้าจ้า
1: ตอนนั้นกี่โมงครับ
3: ตอนเวลาเก้าโมงสิบโมงเนี่ยค่ะ
1: เมื่อเช้าเนี่ยเหรอฮะ
3: ค่ะ
1: อ๋อเมื่อเช้านะประมาณ9โมงเนาะ
3: ค่ะ
1: แล้วได้แจ้งความหรือยังครับคุณยาย
2: เนี่ยกำลังมาแจ้งค่ะ
3: กำลังมาแจ้งค่ะมันเป็นลมแล้วก็เลยทำอะไรไม่ถูกเพราะอยู่บ้านคนเดียวก็เลย
1: อ๋อแล้วคุณธัญวรรณนี่เขาเป็นใครอะครับ
3: เพื่อนบ้านเลยใช่เป็นหลานค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเป็นหลานอ๋อฮะไปแจ้งที่ไหนแจ้งความกันที่ไหนครับเนี่ย
2: นี่ตอนนี้อยู่สำรองเหนือค่ะพอดีเพิ่งถึงสำรองเหนือเดี๋ยวขออนุญาตจะแกนจ่ายตังค์พี่แท็กซี่ก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะ
1: ได้มีสีมีทะเบียนแท็กซี่ไหมอ่ะ
2: อะไรนะคะ
1: เดี๋ยวสแกนจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกสีบอกทะเบียนผมโอเค
2: จ้า
1: เดี๋ยวให้เขาโอนสตางค์จ่ายค่ารถโดยสารก่อนนะฮะพอดีเป็นหลานนะคุณธัญวรรณเนี่ยเป็นหลานแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยคุณยายนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันอีกทีนึงว่ารายละเอียดเนี่ยใบขนาดเท่าไหร่สีกระเป๋าเป็นยังไงแล้วก็จำอะไรเกี่ยวกับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้คร่าวๆเนี่ยท่านใดที่รับผู้โดยสารเป็นหญิงสูงอายุนะครับขึ้นรถจากซีคอนศรีนครินทร์ตอนประมาณ9โมงแล้วก็มาลงที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าที่ซอยมังกรเนี่ยรบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะตอนนี้เขากำลังไปแจ้งความที่สภ.สำโรงเหนือกันอยู่นะเนี่ยตอนนี้ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็กำลังลงรถที่สภ.สำโรงเหนือละนะฮะคุณธัญวรรณแท็กซี่สีทะเบียนอะไรที่ลืมไว
2: ้สีเขียวเหลืองค่ะ
1: เขียวเหลือง
2: ทะเบียนตะกู้นะคะเดี๋ยว
1: ได้ครับ
2: พอดีรปภ.เขาจดไว
1: ้ได้1มม.กไก่7171กทม.ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยทะเบียนนี้มั้ยเขียวเหลือง1มม.กไก่7171กทม.นะ
2: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวย่าแป๊บนึงเดี๋ยวย่าล้ม1มม.กไก่7171ค่ะ
1: เขียวเหลืองแล้วเห็นบอกว่ามีชื่อคนขับด้วยหรอ
2: มีค่ะมีชื่อคนขับแล้วก็มีอะไรนะคะเลขของที่ติดอยู่บนรถของเขาค่ะประจำตัวคนขับอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเอาชื่อคนขับเขาชื่อนามสกุลอะไร
2: คุณชัยยาไหมคะช
1: ั
2: ยยาอาล
1: ี
2: เอ
1: ื้
2: อค่ะ
1: ชัยยาอาลีเอ
2: ื้อค
1: ่
2: ะ
1: นะชัยยาอาลีเอื้อถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับกรุณาบอกให้เขาช่วยติดต่อกลับหน่อยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2: เข
1: ้าใจเข้าใจรายละเอียดกระเป๋าร
2: ายอาจารย์มีเพื่อนกันแล้วจะมีเตรียมให้แม่ค่ะ
1: รายละเอียดกระเป๋านี่เป็นใบเล็กใบใหญ่สีอะไรฮะเนี่ย
2: ใบประมาณเท่าไหร่อ่ะเนี่ย
3: ใบเป๋าดำดำใบใหญ่มากค่ะ
2: ประมาณคืบนึงอะค่ะประมาณสีดำอะค่ะประมาณ
1: สีดำขนาดหนึ่งคืบเนาะ
2: มีซิปไหมย่าเป็นกระเป๋ามีซิปจ้ะ
1: โอเคสีดำขนาดคืบนึงแล้วก็มีซิปเนาะเดี๋ยวยังไงลงบันทึกประจำวันแจ้งความกับสภ.สำโรงเหนือกันก่อนแล้วเดี๋ยวทางเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้นะ
2: เอาใจช่ว
1: ยเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะคุณยายนะงั้นเดี๋ยวเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับตอนนี้ถึงสภ.สำโรงเหนือแล้วนะฮะรบกวนหน่อยนะครับท่านใดที่รู้จักคุณชัยยาอาลีเอื้อหรือว่าถ้าคุณชัยยาอาลีเอื้อฟังอยู่ช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่7171กทม.รถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่7171กทม.นะครับเนื่องจากว่ามีคุณยายนิตยาเนี่ยท่านไปทำกระเป๋าสตางค์ลืมไว้นะบนรถแล้วก็ที่สำคัญคือมีทองเป็นกำไรทองนะมี2วงวงแรกเนี่ยหนัก2บาทอีกวงนึงหนัก1บาทแล้วก็พร้อมกับเงินสด 28,000 บาทลืมไว้ในกระเป๋าสีดำที่บอกว่าขนาด1คืบนี่แหละนะฮะมีซิปนะใบไม่ใหญ่มากนะครับยังไงรบกวนหน่อยนะถ้าฟังอยู่นะครับคุณชัยยาอาลีเอื้อหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะฮะรบกวนช่วยสะกิดให้เขากรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะคุณยายท่านจะเป็นลมอยู่แล้วนะตอนนี้1137นะครับหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะขึ้นรถแท็กซี่ตอนประมาณ9โมงวันนี้ช่วงสายนะขึ้นมาจากซีคอนศรีนครินทร์แล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านเฟื่องฟ้าที่ซอยมังกรตอนนี้กำลังแจ้งความที่สภ.สำโรงเหนือกันอยู่นะฮะเอาใจช่วยครับคุณยายนิตยาแล้วก็ขอบคุณทางคุณหลานคุณธัญวรรณเมื่อสักครู่นะครับพอดีอยู่ด้วยกันยังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อสำหรับกรณีดังกล่าวท่านใดที่เก็บของได้หรือว่าต้องการแจ้งสิ่งของหายลืมของแจ้งมาได้เลย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณโยสิกาบอกว่าลืมเป็นโทรศัพท์ Samsung เคสสีเทาลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้แต่บอกว่าคนขับชื่อกนกชัยสุขประเสริฐ คุณกนกชัยสุขประเสริฐถ้าฟังอยู่รบกวนติดต่อกลับหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงใส่เคสสีเทาไว้บนรถของท่านนะครับคุณกนกชัยสุขประเสริฐขึ้นมาจากสารยา1ไปลงที่คูบอน27ตอนประมาณ 11:30 นของวันนี้โอ้โหหลังไมค์เก่งมากฮะโอ้โหเก่งมากนะเขาบอกว่าติดต่อทางคุณชัยยาอาลีเอื้อได้แล้วคนขับเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันว่าสรุปเจอไม่เจอคุณชัยยาสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ชัยยาจำได้ไหมรับผู้สูงอายุท่านหนึ่งตอน9โมง
4: จำได้จำได้ครับคุณได้คุยกันตอนจะถึงที่หมายนั่นแหละว่าคุณป้าเนี่ยมาจากเที่ยวต่างจังหวัดมาก็คุยกันใจความได้ประมาณนี้แหละครับ
1: แล้วตอนนั้นคุณยายท่านมากันกี่คนยังไงฮะ
4: คนเดียวครับนั่งเบาะหลังเลย
1: โอ้โหมาคนเดียวด้วยแล้วเขาวางกระเป๋าตรงไหนยังไงอะพี่ตอนที่จะจ่ายค่าโดยสารเหตุการณ์เป็นยังไงตอนนั้นตอนจะลงอะ
4: ทีนี้จะแกจ่ายเป็นแบงค์ร้อยสองใบทีนี้ผมอะไปสะดวกทอนแบงค์20เพราะว่ามันร้อยยี่สิบสามบาทนะครับ
1: 123 บาทแต่คุณยายท่านให้แบงค์ร้อยมา2 ใบพี่ไม่สะดวกทอน
4: แกก็เลยเอาคืนไปใบหนึ่งแล้วก็แกก็เอาเหรียญ10ม
1: า
4: 2 เหรียญแล้วก็เหรียญ5 บาทเหรียญนึงจำก็ถือว่าจำได้แม่นอยู
1: ่ก็เป็น125 บาทที่แกจะจ่ายให้
4: ใช่ครับ
1: แล้วแกได้วางกระเป๋าใบเล็กๆสีดำๆมาขนาดคืบหนึ่งแล้วมีซิปอยู่ตรงไหนของรถเราไหมฮะตอนนั้น
4: อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหลังจากส่งคุณป้าเสร็จเนี่ยประมาณ10 กว่านาทีผมก็มีลูกค้าต่อ
1: ลูกค้า
4: ที่เป็นศูนย์ฮอนด้าเขาเรียกให้ลูกค้าครับไปส่งในละแวกนั้นเลย
1: ลูกค้าขึ้นต่อเนาะเป็นผู้หญิงผู้ชายมากันกี่คนพี่จำได้ไหมตอนนั้น
4: มากัน2 คนมีลูกอ่อนขึ้นจากถึง Honda บางพลีผมส่งที่หมู่บ้านพัฒนาสุขในซอยล้วนพุทธา
1: ครับ
4: เทพรักษ์96ครับ
1: อ๋อเขาไปลงที่นู่น
4: ครับแต่ว่าเขาเอารถมารู้สึกว่าจะรถมาซูริในศูนย์ Honda
1: ครับก็คือเป็นพ่อแม่ลูก
4: ใช่
1: เป็นพ่อแม่ลูก
4: เป็นลูกอ่อน
1: แล้วเห็นเขาหยิบของอะไรยังไงไปไหมแล้วนอกจากเจ้านี้รับใครเพิ่มอีกไหม
4: ก็มีหลายเจ้าครับแต่ว่าถ้ามันล่วงจริงอ่ะก็ต้องมี2 เจ้าอ่ะที่จะต้องเห็นเพราะว่าเขาก็นั่งกันมา2 คนเบาะหลังเลย
1: และอีกเจ้านึงพอครอบครัวนี้ลงเสร็จมีอีกเจ้าหนึ่งขึ้นมาต่อแล้วครับ
4: พอครอบครัวเสร็จผมวิ่งไปรับลูกค้าที่เป็นงานไลน์แมนที่อยู่ในซอยนั่นแหละห่างออกไป2 กิโลกว่าตอนนี้มันจะออกทะลุได้ทางบางเมืองเขาเรียกบางเมืองซอยซับบุญชัยครับ
1: ซับบุญชัยพี่รับเขามาจากซับบุญชัยเหรอลายที่สองเนี่ย
4: หลังจากคุณป้าเนี่ยผมรับเจ้าหนึ่งที่ฮอนด้าบางทีส่งเสร็จผมรับงานไลน์แมนต่อเป็นเจ้าที่2ไปส่งที่โลตัสศรีนครินทร์
1: เขาขึ้นมาจากไหนครับ
4: ขึ้นมาจากในซอยนั่นแหละแต่ว่ามันซอยนั้นอ่ะมันตัดลัดเลาะออกไปถึงซอยซับบุญชัยตรงหลังโรงพยาบาลเปาโลฮะขึ้นมาจากในซอยนั่นแหละแต่ว่ามันซอยนั้นอ่ะมันตัดลัดเลาะออกไปได้ออกไปถึง

0: เป็นท่านรกเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับไ
0: อ้ที
1: ก็ยังก็แอลอยู่เลย
0: แล้วทั้งสองเจ้านี่คือนั่งเบาะหลังทั้งสองเจ้าเลย
1: ใช่ครับนั่งเบาะหลังทั้งสองเจ้า
0: แล้วเจ้าที่สองอ่ะที่บอกว่าเป็นงานไลน์แมนอันนี้รับเขาตอนกี่โมงแล้วเขาลงประมาณกี่โมงอะพี
1: ่ประมาณลงประมาณ9:45ครับ
0: โอ้แสดงว่าอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่9 โมงจนถึง10 โมง
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่คุณยายลงอ่ะ
1: ลูกค้าคนนี้จะไปธนาคารพอดีว่าธนาคารเปิด7:30ทีเนี้ยเขาก็ยังบ่นบอกว่าแหมต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเออยังเลยพูดกันอยู่ว่ากว่าธนาคารจะเปิดเนาะเขาพูดผมก็จำได
0: ้ผู้โดยสารท่านที่สองเนี่ยที่บอกว่าจะไปธนาคารที่โลตัสศรีนครินทร์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เขามากี่คนนะพี
1: ่คนเดียว
0: ผู้หญิงผู้ชายครับ
1: ผู้หญิง
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะ40 กว่า
0: โอเค
1: ครับผม
0: แต่ว่าพี่พยายามดูในรถแล้วก็ไม่เจอใช่ไหมกระเป๋าของคุณยายอ่ะ
1: ไม่มีครับเพราะว่าก่อนนั้นผมไปทางเขาช้าแล้วประมาณสัก10 โมงกว่าเนี่ยทำความสะอาดรถไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
0: อ๋อทำความสะอาดตอนประมาณกี่โมงครับพี
1: ่ประมาณ10 โมงกว่าครับ
0: อ๋อแสดงว่าพอเสร็จจาก3 เจ้านี้พี่ก็เอารถไปทานข้าวแล้วก็ไปทำความสะอาดนู่นเลยใช่ไหมสิบโมงกว่าม
1: ีอีกเจ้าหนึ่งคร
0: ับ อ๋อเอ้ามีอีกเจ้าหนึ่งขึ้นประมาณกี่โมงพี
1: ่ขึ้นน่าจะประมาณสักก่อน10 โมงอ่ะหลังจากส่งเจ้าที่
0: อันนั้น9:45อันนั้น9:45อันนี้ขึ้นประมาณกี่โมง9:50
1: น่าจะห่างกันประมาณ10 นาทีคร
0: ับ เก้าโมงห้าสิบห้าแล้วเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายมากี่คนขึ้นจากไหนไปลงที่ไหนอะครับ
1: มาเป็นพ่อลูกอ่ะขึ้นจากตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา5
0: ตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา5แล้วไปลงที่ไหนครับพี
1: ่ไปถนนกิ่งแก้วซอย20โรงพยาบาลซอย
0: อ๋อโอเคโอ้รายละเอียดที่จำได้ค่อนข้างแม่นเน
1: า
0: ะ
1: แม่นอ่ะมันมีอยู่แค่นี
0: ้ดีละดีละ
1: ที่ผมจะไปกินข้าว
0: เป็นพ่อกับลูกสาวหรือลูกชายยังไง
1: ลูกชายก็ประมาณสัก2 ขวบได้มั้ง
0: อ
1: ะครับ
0: โอ้ยังเล็กอยู่เลยเนาะพ่อลูกอ่อนเนาะอ๋ออ่ะเดี๋ยวอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องติดต่อไปหาพี่เพราะว่าทางเจ้าทุกข์เขาไปแจ้งความที่สภ.สำโรงเหนืออ
1: ๋ออ ่
0: า
1: ได้ครับยินดีให้ข้อมูลแต่ว่าน่าจะมีสายเข้าอยู่ดิ
0: อ๋อเหรอเอาเดี๋ยวลองคุยกันไหมเผื่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงขอบคุณมากนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับอ่ะขอบคุณทางคุณชัยยาอาลีเอื้อนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจละนะฮะน่าจะมีสายเข้าเมื่อสักครู่ที่คุณชัยยาบอกก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางสภ.สำโรงเหนือแหละเพราะว่าทีมงานหลังไมค์ก็ได้คุยกับทางท่านรองสารวัตรสอบสวนพอดีเมื่อสักครู่นี้ก็คุยพร้อมๆกันเลยหน้าไมค์คุยกับคุณชัยยาคนขับรถแท็กซี่นะที่คุณยายบอกว่าจำชื่อได้จำสีจำทะเบียนได้หมดเลยคราวนี้ก็ง่ายเราเลยเราก็เลยติดต่อได้ไวเลยเพราะว่ามีทั้งชื่อนามสกุลมีรหัสประจำตัวคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะเขาจำได้ด้วยนะคุณยายท่านเนี้ยแล้วก็มีทะเบียนมีสีอะไรครบหมดเลยก็ไม่ยากแล้วสำหรับทีมงานเราก็ดำเนินการค่อนข้างไวนะพอวางสายจากคุณยายนิตยาเสร็จก็ติดต่อคุณชัยยาคนขับได้แต่ว่าเสียดายคุณชัยยาเขาบอกเขาไม่เห็นเขาเอารถไปล้างตอน10 โมงก็ปรากฏว่าไม่เจอนะตอนประมาณ10 โมงเสร็จๆนะได้เอารถไปล้างแล้วก็ไปพักทานข้าวก็ไม่พบนะเป็นกระเป๋าสตางค์ขนาดคืบนึงแล้วก็ไม่ใหญ่อ่ะสีดำแล้วก็มีซิปนะฮะล้างรถทำความสะอาดปรากฏก็ไม่เจอนะครับก็ให้รายละเอียดมาเมื่อสักครู่นะฟังไปพร้อมๆกันว่าหลังจากที่คุณยายท่านลงเสร็จนะท่านลงเสร็จก็ประมาณ9:30ก็รับผู้โดยสารต่อกันเลย3 เจ้าติดกันเลย9:30นะเป็นพ่อแม่ลูกนะครับลูกยังเป็นทารกอยู่เลยนะฮะก็บอกว่าขึ้นมาจากศูนย์ Honda ที่บางพลีแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านพัฒนาสุขเทพารักษ์96นะฮะหลังจากนั้นก็รับแอปพลิเคชัน Line Man ต่อก็ห่างจากจุดเนี้ยประมาณ2 กิโลแต่ว่าอยู่ในซอยเทพารักษ์96เหมือนกันเป็นผู้หญิงท่านเดียวอายุประมาณ40 กว่าบอกว่าจะไปธนาคารนะฮะที่โลตัสศรีนครินทร์ตอนนั้นก็ประมาณ9:45พอหลังจากนั้นห่างกัน10 นาทีได้ผู้โดยสารเป็นคุณพ่อลูกอ่อน

0: ก็มีคุณพ่อแล้วก็ลูกชายวัย2ขวบขึ้นมาจากตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา5แล้วก็ไปที่กิ่งแก้วซอย20นะพอหลังจากนั้นพอเสร็จจากเจ้านี้เจ้าที่3เนี่ยหลังจากที่คุณยายท่านลงเนี่ยก็นำรถไปล้างแล้วตัวเองก็พักรับประทานอาหารนี่ไทม์ไลน์คร่าวๆเป็นแบบนี้นะฮะประมาณ10โมงกว่าๆตอนที่ล้างรถอะไรเนี่ยก็เด็กล้างรถอะไรก็เปิดดูอะไรนะก็มีทำความสะอาดด้านนอกด้านในอะไรเขาก็บอกเขาก็ไม่พบนะฮะไม่พบไม่มีกระเป๋าของคุณยายตกหล่นอยู่เหตุการณ์จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ทางท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.สำโรงเหนือได้พูดคุยนะได้พูดคุยกับทั้งคุณยายเจ้าทุกข์แล้วก็ได้พูดคุยกับทางคุณชัยยาคนขับก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทอุดมจันทร์ด้วยนะครับท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.สำโรงเหนือนะก็บอกว่ารับทราบละนะเพราะว่าได้คุยกับคุณยายแล้วเพราะระหว่างนั้นเนี่ยคุณยายก่อนที่จะคุยกับคุณชัยยาคุณยายก็คุยกับเราหน้าไมค์นี่แหละแล้วก็บอกว่าถึงสภ.พอดีเลยเดี๋ยวขอแจ้งความก่อนก็มากับหลานคุณธัญวรรณอ่ะใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยตอนประมาณ9โมงของวันนี้นะฮะมีทั้งกำไรนะฮะข้อมือ2วงวงหนึ่งหนัก2บาทวงหนึ่งหนัก1บาทนะฮะเป็นทองคำนะฮะแล้วก็มีเงินสด 28,000 บาทอยู่ในกระเป๋าของคุณยายท่านด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับเป็นหน้าที่ของท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.สำโรงเหนือละเจ้าของพื้นที่ส่วนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบในส่วนของจส.ร้อยนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนเพราะเมื่อสักครู่ตอนที่คุยกับคุณชัยยานะเขาก็บอกว่ามีสายโทรเข้ามาพอดีก็น่าจะเป็นนี่แหละเป็นทางท้องที่นี่แหละนะฮะคุณกนิกาบอกว่าขับรถเร็วเหมือนกันนะมีผู้โดยสาร3รายรับส่งนะครับรายละประมาณ10นาทีกว่าเองนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณยายท่านความจำดีมากเลยใช่ฮะก็ได้ข้อมูลจากคุณยายเราก็เลยติดต่อได้เร็วอ่ะนะฮะขอบคุณพี่กนิกาด้วยนะแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะแต่เดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าสรุปแล้วกระเป๋าเนี่ยมันหายไปได้ยังไงนะฮะว่าจะเป็นผู้โดยสารท่านไหนหยิบไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่ทราบหรือว่าจะเป็นที่อู่ล้างรถหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าไปล้างรถตอนประมาณ10โมงเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยคุณยายบอกว่าขึ้นลงรถเนี่ยประมาณ9โมงกว่าๆนะครับจนถึง10โมงเนี่ยก็คือไปล้างรถจอดทานข้าวแล้วก็ไม่พบกระเป๋าละนะก็จะอยู่ภายในช่วงเวลานี่แหละ9โมงถึง10โมงนี่แหละนะฮะมันจะหายไปไหนติดตามกันได้นะกับทางจส.ร้อยของเราคุณวิรัตสวัสดีครับคุณกระปุกแดงพี่พัชนีสวัสดีครับคุณ PN Studio สวัสดีครับคุณสกลสวัสดีครับคุณกู๊ดมิกสวัสดีครับนะคุณอนุกูลนะครับแล้วก็คุณครูน้อยนะพี่ประพบพรสวัสดีทุกๆท่านนะฮะสามารถเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE หรือว่าทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจส.ร้อยของเราผลโยธินฝั่งขาเข้ารถติดนะครับก่อนหน้านี้มีกรณีของคุณการุณนะพี่การุณบอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อไปจอดเสียเชิงทางขึ้นต่างระดับบางปะอินนะฮะเขาบอกว่าทำให้รถเนี่ยติดมากเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยอยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็บอกว่ารอรถยกเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายสำหรับที่เกิดเหตุพหลโยธินฝั่งขาเข้าท้ายแถวเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ย3กิโลกว่านะครับ3กิโลกว่าคุณชัยบางแคสวัสดีพี่ชัยด้วยนะฮะพี่ชัยบางแคบอกว่าอยู่เพชรเกษมฝั่งขาออกคลองขวางมุ่งหน้าไปสาย3รถติดมากนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเลยเพชรเกษมขาออกช่วงคลองขวางที่จะมุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย3ส่วนฝั่งกลับกันพี่ชัยบางแคบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจ้ะครับจากคุณสมพรคุณสมพรบอกว่ากระปะพึกมีอุบัติเหตุหน้าปั๊ม PTT Station นะฮะเก๋งกับกระบะอยู่เลนกลางนะครับหน้าปั๊ม PTT Station ก่อนถึงแมคโครกระปะพึกเล็กน้อยกระบะกับเก๋งเกียดขวางช่องทางกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดาบตำรวจวิทูลเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยสวัสดีครับดาบครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับครับดาบครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของรถพ่วงที่ไปจอดเสียนะครับ
1: รถพ่วงที่ไปจอดเสียตอนนี้มีช่างมาทำการแก้ไขใช้เวลาไม่นานครับเรียกว่ารถมันเผาระบบเผามันชักโครงครับเป็นสะพานก็เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยาไปดำเนินการอำนวยความสะดวกวางกลวยยางเพื่อจะไม่รถตกกระแสให้มันวิ่งขึ้นทางต่างระดับบางปะอินมุ่งไปที่9ตะวันออก ตะวันตกเลย
0: ครับก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขกันอยู่ใช่ไหมครับดาบ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคาดว่าอีกนานไหมครับกว่าจะแล้วเสร็จนะครับ
1: ใช่ใช้เวลาไม่นานไม่เกิน30นาทีครับ
0: ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงไหนแล้วครับประมาณกี่กิโลได้ครับ
1: ท้ายแถวก็ประมาณกิโลเมตรกว่าครับ
0: ครับตอนนี้หลีกเลี่ยงหรือว่าแนะนำเป็นเส้นทางไหนดีครับดาบครับ
1: หลีกเลี่ยงแนะนำเป็นเส้นทางไหนครับแนะนำเป็นเส้นทางหลักวิ่งบะหนวิ่งบะหนอย่างเดียววิ่งหนที่ติดป่าวิ่งหนเนี่ยไม่ต้องตัดขึ้นระดับ
0: แล้วก็
1: ไปกลับรถ
0: ไปกลับรถเอา
1: หน้าทางสถานีตำรวจทางหลวงยุทธยาก็ได้
0: ได้ครับครับครับได้ครับฝั่งกลับการขาออกไม่ติดนะครับดาบ
1: ครับไม่ติดครับไม่ติดคร
0: ับ ได้ครับอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะแก้ไขเสร็จนะครับ
1: ครับผม
0: แถวนั้นมีฝนมาหรือยังครับดาบ
1: ยังไม่มีครับ
0: ยังไม่มีเนาะ
1: เด็ด
0: ยังมีแดดอย
1: ู่มีแดด
0: เนี่ยร้อนนะวันนี้ค่อนข้างร้อนเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ยังไงรักษาสุขภาพขอบคุณนะครับดาบวิทูล
1: ครับผมคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณดาบตำรวจวิทูลนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยนะครับเพิ่มเติมกรณีรถบรรทุกพ่วง18ล้อของพี่การลุนนะที่ก่อนหน้านี้เพิ่มเติมหน้าไมค์บอกว่าไปจอดเสียอยู่บริเวณช่วงต่างระดับบางปะอินตรงนั้นมันมีแค่2เลนพอเสียไปเลนหนึ่งก็วิ่งได้แค่เลนซ้ายเลนเดียวเพราะว่าบรรทุกพ่วงเนี่ยเขาอยู่เลนขวาล่าสุดตอนนี้ช่างมาแล้วนะขอเวลา30นาทีครึ่งชั่วโมงก็หลังบ่าย2เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงตอนนี้ก็แนะนำพหลโยธินไปเลยแล้วก็ไปกับรถมาก็ตามที่คุณการลุนแล้วก็ดาบตำรวจวิทูลแนะนำไปไม่ต้องขึ้นต่างระดับบางปะอินท้ายแถวยาวนะท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับส่วนทางฝั่งของพหลโยธินเนี่ยถ้าผ่านพ้นช่วงบางปะอินเข้ามาทางด้านของประตูน้ำพระอินเข้ามาทางด้านของบางขันคลองหลวงนี่ใช้ได้นะไม่ติดนะส่วนฝั่งกลับการขาออกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางคุณบุญมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
2: ับ ประเทศนะครับแจ้งวัฒนาขาออก
0: ครับ
2: ขึ้นสะพานพระราม4มาได้ประมาณ200เมตร
0: ครับ
2: เป็นรถกระบะกับรถเก๋งนะชนท้ายกัน
0: ครับ
2: เนี่ยรถมันติดมากเลยครับ
0: อ๋ออยู่เลนไหนอะครับพี่บุญมี
2: ช่องซ้ายสุดนะพอขึ้นสะพานไปได้ประมาณสัก200เมตร
0: ครับผม
2: ช่องซ้ายสุดช่องซ้ายสุดแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะ
0: ไม่มีคนเจ็บใช่ไหม
2: คงจะไม่มี
0: ไม่มีเน
2: า
0: ะเขาชนกันแรงไหมอะครับ
2: แรงหรือไม่แรงคือไม่น่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ทีเนี้ยรถมันจะพังตรงที่ว่ามันจะขับเคลื่อนได้ไหมรถคันที่ไปชนท้ายเข
0: า
2: เป็นรถเก๋งแล้วก็ทีเนี้ยมันจะขับเคลื่อนไม่ได้เพราะว่าแล้วขึ้นไปบนนั้นอะมันลงไม่ได
0: ้
2: มันต้องใช้รถยกหรือรถลากอะไรกันเพราะมันเป็นอะไรพอขึ้นสะพานไปแล้ว
0: ครับ
2: แต่เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งฮะ
0: มาแล้วใช่ไหม
2: มาแล้วมาแล้ว
0: ท้ายยาวมากน้อยแค่ไหนแล้วครับตอนนี
2: ้ยาวแล้วครับ
0: ยาว
2: เลยเกือบจะถึงอะไรนะฝั่งที่ว่าเซ็นทรัล
0: เซ็นทรัลเนาะโอเค
2: เลยบิ๊กซีจะถึงเซ็นทรัลแล้วครับ
0: โอ้พอสมควรเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ครับ
0: แล้วขาเข้าเป็นไงอ่ะพี่บุญมีติดไหม
2: ไม่โล่งเลยครับ
0: โล่งเลยเหรอ
2: ฉลุยเลยฮะฉลุยเลย
0: ครับ
2: เออวิ่งกันวันนี้มันเป็นวันทำงานแต่คงจะลากันต่อ
0: เขาแอบหยุดกันใช่เขาแอบใช่
2: คงลากันต่อนะ
0: ใช่
2: ยังโล่งที่ว่าที่ชนท้ายนี่ผมมองดูว่าถนนมันโล่งไงฮะ
0: ครับก็เลยชนเนาะ
2: รถมันน้อยรถน้อยครับรถใช้น้อยมาก
0: ได้ครับ
2: เขาว่าหยุดกันอีกวัน
0: แล้วพี่บุญมีวันนี้ไม่หยุดหรอวันนี้ทำงานหร
2: อมันไม่หยุดหรอกครับผมต้องทำงานนะฮะเพราะว่าต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุคนแล้วก็แม่บ้านก็ไม่ได้ทำงานนะ
0: ครับเอาใจช่วยนะพี่บุญมี
2: ครับผม
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบุญมีนะฮะก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะครับเป็นรถกระบะนะกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะแล้วก็ท้ายแถวมันสะสมพอประมาณเลยสำหรับจุดดังกล่าวนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับช่วงนี้มีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับ ประเภทที่1และประเภทที่3นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามประเภทที่1กันก่อนสำหรับโครงการคนรักรถนะฮะจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัตินะครับรถที่สามารถเข้าเงื่อนไขได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1ก็สามารถผ่อนได้ครับผม 0% นาน6เดือนครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021500888ประเภทที่3ครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับเขารับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์ผ่อนได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนครับสำหรับประเภทที่3แตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสิทธิประโยชน์เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ยังอยู่ครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์เดิมนะครับ021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถขอบคุณวิริยะครับสวัสดีคุณจิรทิพย์ด้วยนะครับบอกว่าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์37องศาครับคุณกระปุกแดงส่งกำลังใจให้คุณยายขอให้ได้ของคืนค่ะสวัสดีคุณอภิชาติด้วยครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: โอ้ไวเวอร์ใช่สินี่ M Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: รณีคุณสุภาพรนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือรถยางแตกมียางอะไหล่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนไม่เป็นนะครับเป็นรถกระบะ Isuzu 2ทอผู้เฒ่าผอพึ่ง5300กทมจอดอยู่ที่ถนนรัฐวิถีนะครับมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณช่วงหน้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะครับเลยแยกตึกชัยมาเล็กน้อยท่านใดมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับรบกวนแวะให้ความช่วยเหลือคุณสุภาพรได้นะครับเขามียางอะไหล่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีอุปกรณ์หรือเปล่านะก็บอกว่าเปลี่ยนเองไม่เป็นนะครับแต่ว่ายางอะไหล่น่ะมีแต่ไม่ได้บอกมานะว่าพวกอุปกรณ์แม่แรงกากบาทอะไรตัวอะไรไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่านะครับมียางอะไหล่นะฮะแจ้งมาว่าเป็นกระบะ Isuzu 2ทอผู้เฒ่าผอพึ่ง5300กทม.นะครับจอดเสียอยู่ลาดวิถีฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยแยกตึกชัยมาเล็กน้อยนะครับท่านใดที่พอจะเปลี่ยนได้นะก็แวะให้ความช่วยเหลือได้นะครับกรณีคนหายนะคุณมยุรีนะฮะที่ลูกสาวคุณประภามาศลูกสาวเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่ากรณีคุณแม่มยุรีหายเนี่ยได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านนะทราบข้อมูลรถแท็กซี่แล้วก็มีการเช็คข้อมูลทะเบียนรถแท็กซี่คันที่เห็นก็ปรากฏว่าได้เพิ่มเติมกับทางคุณสัญญาคุณสัญญาเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับสีฟ้าทะเบียนหอหีบ2649ปรากฏว่าไปส่งคุณแม่ก็คือคนหายคุณมยุรีเนี่ยไปส่งที่ในหมู่บ้านเมืองเอกเขาบอกว่าขับตรงเข้าไปในหมู่บ้านเมืองเอกไปถึงสะพานข้ามคลองเลี้ยวซ้ายบริเวณตลาดไม่ทราบชื่อขับเข้าไปอีกประมาณ100เมตรน่าจะเป็นบ้านของเพื่อนของคุณแม่นะฮะก็ตอน 11:00 นเนี่ยคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณสัญญาเนี่ยเขายังบอกอยู่เลยว่าเขาเนี่ยยังไปช่วยยกกระเป๋าลงจากรถให้แล้วก็มีเพื่อนของคนหายเนี่ยมารับด้วยน่าจะเป็นบ้านเพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะเพราะว่าทางคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวบอกว่าก็เห็นว่ามีคนออกมารับคุณมยุรีด้วยนะนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดกรณีคุณประภามาศนะที่แจ้งคุณแม่หายมาคุณสัญญาสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับพี่สัญญาจำได้ใช่ไหมว่าผู้โดยสารคนหายคุณมยุรีเขาขึ้นจากไหนไปลงที่ไหนยังไงในเหตุการณ์เป็นยังไงพี่จำได้หมดเลยหรอ
1: พอคุ้นคุ้นครับเขาไปลงที่ทางเข้าเมืองเอกนะครับไม่ถึงเมืองเอกเป็นตลาดที่อยู่ตรงซ้ายมือตลาดใหญ่ๆเป็นโดมใหญ่
0: ครับ
1: และหน้าตลาดมีป้อมมีตู้ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เลี้ยวเข้าไปสักประมาณ100เมตรก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: อ๋อตอนนั้นประมาณกี่โมงอะพี่ตอนไปถึงตรงนู้นน่ะ
1: ประมาณ10โมงไปถึงบ้านที่เขาไปนั่นก็ประมาณ10โมง45นาทีครับ
0: อ๋อ10โมง45โดยประมาณเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไปถึงบ้าน
0: แล้วมีคนออกมารับด้วยเหรอ
1: ไม่มีคนออกมารับครับมีคนแก่อยู่ในบ้านเขาบอกเป็นเพื่อนเขา
0: อ๋อ
1: เป็นเพื่อนสมัยเก่า
0: แต่เขาไม่ได้ออกมารับ
1: แล้วเพื่อนเขาก็ออกมารับครับ
0: อ๋อสรุปก็คือคนที่อยู่ในบ้านก็ออกมารับใช่ไหม
1: ใช่ครับ ออกมารับเป็นคนแก่เหมือนกัน
0: แล้วจากการสอบ
1: ถามทางได้ครับ
0: ดูแล้วท่านมีอาการหลงลืมไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: ท่านมีอาการหลงลืมไหมเขาหลงลืมไหมเขาพูดคุยรู้เรื่องไหม
1: ไม่หลงครับ
0: ไม่หลง
1: เขาจำทางบ้านเพื่อนเขาได้แม่นเลยครับเพราะเป็นทางที่เขาบอกผมมาด้วยเข้าไปเมืองเอกลงสะพานพอถึงตลาดอะไรผมจำชื่อตลาดไม่ได้
0: ไม่เป็นไร
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็เดี๋ยวมีซอยฝ่ามือก็เลี้ยวขวาเข้าไปในซอยเลี้ยวเข้าไปประมาณไม่ถึง100เมตรแล้วก็จอดถึงบ้านเขาจำบ้านได้ด้วยครับ
0: อ๋อแล้วสุดท้าย
1: ไม่หลงลืมเลยครับ
0: คือคนที่ออกมาจากบ้านก็คือรับคุณมยุรีเข้าไปในบ้านด้วยกัน
1: ใช่รับเข้าไปในบ้านแล้วก็เขายังทักทายกันอยู่เลย2คนน่ะ
0: อ้าวเหรอ
1: เขายังยิ้มทักทายกันแล้วผมก็ช่วยหิ้วกระเป๋าไปวางไว้ที่โต๊ะในบ้านคนนั้นนะครับ
0: เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายฮะคุณยายเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
1: เป็นผู้หญิงครับ
0: ดูแล้วน่าจะเป็นเพื่อนเขาเนาะ
1: เพื่อนกัน
0: ใช่ไหม
1: ใช่เขาเป็นเพื่อนกันครับ
0: เขาบอก
1: อายุเขาก็ประมาณเกือบ80ทั้งคู่แหละครับ
0: ใช่เพราะว่าลูกสาวเขาบอกว่าคุณแม่อายุ80ปีแล้ว
1: ใช่ครับประมาณนั้นแหละครับทั้งคู่เลยเขายังจำกันได้ยังยิ้มแล้วก
0: ็
1: ชวนกันนั่งคุยเข้าไปในบ้านนะครับ
0: อ๋อ
1: เขาต้อนรับครับเขาออกมารับยิ้มจำกันได้ครับ
0: อ่ะก็สรุปว่าปลอดภัยน่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแล้วไม่ได้มีอาการหลงลืมแต่อย่างใดเนาะ
1: ใช่ไม่มีอาการหลงลืมนี่ครับเขายังบอกทางผมมาเมืองเอกได้เลยครับ
0: มันไกล
1: จำทางเลี้ยวเข้าตลาดแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านเขาจำได้สองช่วงจำได้แม่นเลยครับ
0: มันไกลกันเยอะไหมจากจุดที่เขาขึ้นมาครับ
1: ผมรับมาจากโชคเคซีครับ
0: ก็พอสมควรนะเนา
1: ะค่าโดยสารก็250 249บาทนะครับ
0: แต่ว่าเขาก็บอกทางได้แม่นหมดเลยไม่ได้มีอาการหลงลืมแต่อย่าง
1: ใดเขาจำได้ผมยังคุยเขาเรื่องทำบุญทำอะไรเขาจำได้ครับจะดูเขาค่อนข้างจะซึมนิดนึงสังเกตเขาพูดถึงเรื่องหลานคุณไม่ค่อยเชื่อเวลากินอาหารแล้วชอบเล่นมือถือไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาพูดเรื่องนี้ครับพูดต้องทำคำแค่นั้นแหละ
0: เหมือนน้อยใจ
1: ก็ยังบอกว่าเป็นเด็กก็ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: โอ้ขอบคุณมากพี่สัญญานะครับ
1: ถ้ามีอะไรก็โทรมาได้เพื่อผมนำทางพาไปบ้านถูกแต่ว่าจำได้ไม่ค่อยแม่นแต่ก็พอคร่าวๆครับแต่ถ้าขับรถไปเองอะจำได้ครับ
0: ได้ครับโอ้ยังไงขอบคุณมากเลยตอนนี้ลูกสาวเขากำลังไปตามหาคุณแม่ที่ว่าเนี่ยตรงข้างในหมู่บ้านเมืองเอกที่พี่สัญญาว่าเนี่ย
1: คร
0: ับกำลังไปตามหาอยู
1: ่ครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณบอกเขาแม่เขาปลอดภัยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาต้อนรับดีครับเห็นออกมารับครับ
0: ได้เดี๋ยวบอกครอบครัวเขาให้ยังไงขอบคุณมากพ
1: ี่
0: สัญญา
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับโอ้นี่พลเมืองดีนะฮะคุณสัญญาอนุมาตแท็กซี่สีฟ้าท้อทหารหอหีบ2649กทมปรากฏว่าทางคุณแม่มายุรีเนี่ยเหมือนทะเลาะ กับทางหลานๆนะแล้วก็น้อยใจนิดหน่อยนะก็เลยเดินออกมาจากบ้านแล้วก็เนี่ยแหละโบกรถแท็กซี่ซึ่งไปเช็คย้อนหลังเนี่ยก็เป็นรถของคุณสัญญาเมื่อสักครู่แหละที่เราได้พูดคุยหน้าใหม่กันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นบ้านเพื่อนนะเพราะก็ตามข้อมูลที่คุณสัญญาเล่าเมื่อหน้าใหม่เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะก็บอกว่ามีการยิ้มแย้มมีการพูดคุยทักทายกันน่าจะเป็นเพื่อนกันเพราะว่ารุ่นราวคราวเดียวกันท่านอายุประมาณ80ปีนะฮะก็บอกว่าความจำยังดีนะก็ขึ้นรถมาจากโชคชัย4อ่ะมาถึงตรงเมืองเอกอ่ะนะฮะไกลนะสำหรับคนอายุ80ปีเนี่ยแต่บอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันก็ดูท่านไม่ได้มีอาการหลงลืมนะเพียงแต่ว่ามีตัดพ้อเรื่องหลานนิดๆหน่อยๆระหว่างทางนะก็ฝากบอกทางลูกสาวว่าคุณแม่ปลอดภัยดีแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเขาก็ออกมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคุณสัญญายังลงไปช่วยยกกระเป๋าให้เลยนะฮะก็เหตุเกิดประมาณ 10:45 นาทีนะตอนไปถึงบ้านเพื่อนอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะก่อนหน้านี้ทางลูกสาวคุณประภามาศเราฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณแม่มาเกรงว่าคุณแม่จะไปไหนแล้วก็เป็นอันตรายหรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งตอนนี้เนี่ยทางลูกสาวเนี่ยกำลังตามไปนะที่บ้านของเพื่อนคุณแม่นี่แหละนะฮะขอให้พบเจอคุณแม่ไวๆแล้วกันนะฮะคุณแม่ก็ปลอดภัยดีนะไม่ได้เป็นอะไรตามที่คุณสัญญาเขาบอกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะชัยชนกไม่ติดใจพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทนายอันบุกหน้าบ้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: ชัยชนกไม่ติดใจไม่ฟ้องกลับหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทนายอันบุกหน้าบ้านปมเขากระโดงย้ำมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพร้อมด้วยนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันเดินทางไปที่บ้านพักของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในพื้นที่ตำบลอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะมีการรักษาความปลอดภัยที่บ้านเป็นพิเศษหรือไม่ว่าที่บ้านมีระบบการรักษาความปลอดภัยปกติอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรเป็นพิเศษส่วนประเด็นที่มีการหารือกับเสรีพิสุทธิ์นั้นจะเป็นประเด็นอะไรเพราะทนายอันจะไปพูดเรื่องเขากระโดงที่หน้าบ้านนายชัยชนกนายชัยชนกยืนยันว่าจุดยืนของเราเหมือนเดิมและมั่นใจในเอกสารที่มีซึ่งไม่ใช่แค่เอกสารที่ทางครอบครัวตนมีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกคนที่โดนกล่าวหาด้วยแต่ในส่วนอื่นๆไม่มีความเห็นอะไรส่วนการมองประเด็นทางการเมืองนายชัยชนกมองว่ามองได้สองมุมสำหรับเรื่องนี้ซึ่งพันตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อาจจะเข้าใจหรือคิดจริงๆว่านี่เป็นเรื่องผิดและอยากจะทำให้ถูกต้องขณะที่ในอีกมุมนึงอาจจะเป็นเกณฑ์การเมืองก็ได้ซึ่งตนไม่อาจทราบได้แต่จุดยืนของเราเหมือนเดิมส่วนจะต้องดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่นายชัยชนกระบุว่าส่วนตัวไม่ติดใจอะไรซึ่งตนก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับนายเนวินชิดชอบอยู่บ้างเล็กน้อยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ด้านนายทรงศักดิ์ย้ำให้รอศาลชี้ขาดสิทธิครอบครองหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ลงพื้นที่บุรีรัมย์ตรวจสอบที่ดินและบ้านพักของเนวินระบุพื้นที่พาดพิงมีผู้ถือครองหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจสอบที่ดินและบ้านพักของนายเนวินชิดชอบโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายมาโดยตลอดและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ในชั้นศาลระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ครอบครองที่ดินโดยมองว่าการลงพื้นที่ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่ให้ความสนใจติดตามประเด็นสาธารณะแต่สุดท้ายต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยนายทรงศักดิ์ระบุว่าพื้นที่พิพาทกว่า 5,083 ไร่ไม่ได้เป็นการถือครองของนายเนวินเพียงรายเดียวแต่ยังมีหน่วยงานของรัฐและประชาชนอีกจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยผู้ครอบครองหลายรายมีเอกสารสิทธิ์และโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อ้างสิทธิ์ในพื้นที่เช่นกันจึงต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะเดินทางมาพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นนายทรงศักดิ์ระบุว่าไม่ทราบในรายละเอียดเรื่องดังกล่าวและไม่เกี่ยวข้องกับตนเองพร้อมย้ำว่าเมื่อมีความเห็นต่างเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินศาลคือกลไกที่เหมาะสมที่สุดในการชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทดลองวิ่งรถบริการ MRTA Shuttle Bus บริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งทับเส้นทางรถ2แถวทำให้ผู้ประกอบการรถ2แถวออกมาร้องเรียนว่ากรณีนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนพอเรื่องของ Shuttle Bus ที่เป็นฟีดเดอร์ถือเป็นเรื่องดีที่ให้บริการประชาชนแต่การดำเนินการต่างๆยังไม่ครบถ้วนตามกฎหมายเนื่องจากตามปกติรถโดยสารที่วิ่งและเก็บค่าโดยสารจะต้องมีการขออนุญาตขอสายทางเพื่อดูว่าไปทับซ้อนกับผู้ประกอบการรายเดิมหรือไม่แต่จากข้อมูลที่ได้รับมาพบว่าจะวิ่งไปทับอยู่ทั้งหมด4สายทางจากผู้บริการ2แถวเดิมกรมขนส่งทางบกจึงกำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 วันนี้
6: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่
7: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องคำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เงี้ยทีหลังก็มีมากกันเองวิชาท่านสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูรสหวานมันเค็มจากสสส.
1: เมื่อสักครู่นะครับจิงเกิลเปิดใหม่นะตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระนะครับใส่ใจทุกเมนูนะฮะรสหวานมันเค็มนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงได้เพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวนะครับที่มีการรณรงค์กันนะครับแล้วก็เป็นจิงเกิลเปิดใหม่ของทางสถานีของเราด้วยนะฮะเรื่องของการตักบาตรนะคิดถึงสุขภาพพระนะครับมีทางด้านของข้อมูลเรื่องของวิกฤตนะเขาบอกว่าพระสงฆ์ไทยเนี่ยเสี่ยงป่วยนะครับเป็น NCDS นะฮะเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์กันนะครับนายแพทย์อภิชัยศิลกุลจิลาสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผอ.ครับสถานการณ์พระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลขนาดนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: จริงๆแล้วถ้าดูโดยทั่วไปมองผิวเผินก็จะคล้ายๆกับคฤหัสถ์นะครับก็คือว่ายังเป็นปัญหาในส่วนของโรค NCD นะครับหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายแหละที่เรารู้จักคุ้นหูกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจโรคไตนะครับแต่ถ้าไปดูลึกๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์เองเนี่ยมีต้นตอหรือสาเหตุของการเกิดโรคพวกนี้เนี่ยชัดเจนมากกว่าประชาชนทั่วไปเนื่องจากว่าพระสงฆ์เองเนี่ยก็จัดเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับที่สปสช.ท่านได้กำหนดขึ้นมาใหม่เปราะบางในที่นี้เนี่ยหมายความว่าท่านมีข้อจำกัดนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตที่ยังโอกาสในการที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนได้อย่างเต็มที่เนี่ยยังมีน้อยกว่าประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกฉันอาหารการออกกำลังกายนะครับการเลือกใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเองบางอย่างมีพระธรรมวินัยเป็นข้อกำหนดครับสถานะทั่วไปตามคำสั่งก็คือว่าพระสงฆ์ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของโรค NCD เป็นอย่างมากในการเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลครับ
1: อันนี้เวลาพุทธศาสนิกชนจะทำบุญใส่บาตรนี่ต้องควรจะคำนึงถึงนึกถึงอะไรบ้างครับอะไรที่ควรไม่ควรอะไรที่ควรลดอะไรอย่างนี้มีบ้างไหม
2: ครับก็จริงๆก็เป็นอย่างที่หลายภาคีเครือข่ายนะครับในงานที่ส่งเสริมดูแลป้องกันในเรื่องของสุขภาพได้ช่วยกันออกมารณรงค์นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกถวายอาหารที่มีประโยชน์นะครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานเค็มมันจัดนะครับที่ทำให้พระสงฆ์ไปสู่การเกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะได้สำนึกว่าในทุกครั้งที่เรานำอาหารไปถวายพระนั่นก็แปลว่าเราต้องการทะลุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการอุปถัมภ์พระสงฆ์นะครับให้ได้มีอาหารครบฉันให้ได้อย่างบริบูรณ์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าจะมองไปไกลๆคือให้สุขภาพท่านแข็งแรงอย่างเต็มที่เนี่ยอาหารที่เราให้ท่านฉันก็ต้องฉันแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคตามมานะครับ
1: ก็ต้องคำนึงถึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่จะตามมานะครับกลุ่มพวกหวานมันเค็มอันนี้คือปัจจัยหลักเลยไหมครับท่านผอ.ที่ควรจะ
2: ใช่ครับก็มีเรียนคุณธนาธรวิคือมันเราเคยมีกลุ่มงานวิจัยนะครับของกลุ่มในน้องๆทางสาธารณสุขแล้วก็หลายอย่างก็น่าสนใจนะครับอย่างเช่นอาหารที่พระสงฆ์เองจริงๆแล้วที่เราไปถวายกันเนี่ยเคยมีการทำวิจัยพระเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชอบนะครับในหลายอย่างท่านก็มีความรู้ท่านตามหลักพระธรรมวินัยท่านก็มีการพิจารณาก่อนที่จะฉันอาหารนะครับหรือรับประทานอาหารซึ่งเป็นพระธรรมวินัยที่องค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วแหละทั้งเรื่องของการที่ดูแลตนเองให้มีปฏิกาให้มีการพิจารณาโดยประมาณการฉันการอะไรประมาณเนี่ยแต่เนื่องด้วยว่าอย่างงานวิจัยก็บอกว่าอย่างพวกอาหารกะทิทั้งหลายนะครับของทอดของมันพระสงฆ์ไม่ชอบเลยหวานจัดๆทองหยิบทองหยอดแต่พระท่านไม่ชอบเลยแต่ว่าโดยพระธรรมวินัยท่านปฏิเสธไม่ได
1: ้
2: นะครับเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในตามพวกวัดนี่พระถ้าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับในกลุ่มในส่วนของธรรมยุทธาธิการเนี่ยฉันมื้อเดียวฉันสองมื้อฉันสองมื้อเนี่ยพระท่านน่าสงสารมากเลยเพราะว่าฉันเพลเนี่ยประชาชนเนี่ยมารอเฝ้าเลยนะครับพระท่านนั่งฉันตามอาสนะเนี่ยประชาชนพอประเคนไม่ได้ไปไหนนะครับลุกจ้องเลยว่าท่านจะฉันที่ตัวเองนำมาถวายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยพระท่านเลือกไม่ได้ด้วยหนึ่งสองก็คือยังต้องฉันฉลองศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็พยายามรณรงค์นะครับท่านจะเอาอาหารไปถวายพระแล้วโดยเฉพาะยิ่งท่านประสงค์ให้พระเนี่ยได้ฉันเพื่อเกิด เกิดความติดติหรือความเป็นบุญในส่วนของความคิดของพวกเราเนี่ยก็ขอให้คำนึงว่าอาหารเหล่านั้นควรจะมีประโยชน์อาหารบางอย่างนะครับถ้าท่านในงานวิจัยว่าท่านอยากจะฉันมากเลยไม่มีคนถวายเลยมีเยอะมากเลยที่หาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกผักลวกครับไข่เจียวหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้มีน้ำมันเยิ้มเกินไปหรือยังไงก็ตามแต่ข้าวต้มอย่างเงี้ยนะครับในปลาทูทอดหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งใช้น้ำมันแบบที่ไม่ต้องไปเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพพระท่านก็อยากฉันพวกนั้นนะครับแต่พวกเราเองก็ชอบแกงเขียวหวานแกงกะทิแกงไก่อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเวลาพระท่านต้องไปฉันอาหารพวกนี้ก็ก่อให้เกิดโรคตามมาและที่สำคัญมีประการหนึ่งก็พระเองนะครับโดยเฉพาะพระที่เคร่งเนี่ยพระธรรมวินัยท่านเองเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคหรือท่านไม่ได้อาพาธเนี่ยท่านก็จะไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อตรวจสุขภาพเพราะว่ามันเป็นพระธรรมวินัยเหมือนกันว่าการที่พระจะไปโรงพยาบาลหรือสถานที่ต่างๆเพื่อรับการตรวจสุขภาพด้วยตัวของท่านเองเนี่ยโดยไม่มีอาการใดๆเนี่ยยังเป็นข้อถกเถียงกันในเรื่องของพระธรรมวินัยนะครับซึ่งเราก็อยากจะเชิญชวนประชาชนเนี่ยให้ช่วยรัตนาประสงค์นะครับโดยเฉพาะท่านที่ดูทรงแล้วถึงแม้ไม่ได้ป่วยไม่ได้ฉันยาแต่ดูแล้วน้ำหนักน่าจะเกิน BMI น่าจะเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็ประวัติท่านนี่ท่านหลวงปู่หลวงตาญาติโยมของท่านก่อนหน้านี้ก็มีโรคประจำตัวเอ๊ะน่าจะอาราธนาพระคุณเจ้าขออาราธนาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสงฆ์ด้วยนะครับนะคะหรือว่าโรงพยาบาลใดก็ตามแต่ที่ใกล้ในกรุงเทพก็จะเป็นการสร้างบุญอย่างนะครับเพราะว่าหลายท่านครับที่มารับการตรวจสุขภาพจากที่ไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยนะครับมาตรวจก็ทราบว่าในแนวโน้มอนาคตจะมีไขมันสูงจะมีเบาหวานน้ำตาลขึ้นเราก็ช่วยป้องกันในล่วงหน้าครับ
1: ปัจจุบันเรื่องของการรักษาพระภิกษุสงฆ์นี่มีจำนวนมากขึ้นไหมครับกว่าที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับท่านผอ.
2: พระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีตัวเลขที่ขึ้นลงนะครับประมาณ2,700-2,900นะครับก็ตามสถานการณ์ตามข้อมูลหลายแหล่งนะครับแต่ว่าก็จะไม่เคยมากจะไปถึง300,000กว่าเหมือนสมัยยุคโบราณนะครับเพราะว่าในยุคนั้นต้องมีเรื่องการบวชเรียนด้วยคราวนี้โดยทั่วไปพระสงฆ์270,000รูปโดยประมาณเนี่ยนะครับสภาวะเจ็บป่วยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการบันทึกอย่างจริงจังนะครับแล้วก็รวมทั้งกิจวัตรของสงฆ์นี่ก็มีการส่งเสริมให้การป้องกันห่างไกลโรคได้หลายอย่างสังคมก็เป็นชุมชนก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลพระสงฆ์ก็เลยทำให้โรคมันก็เยอะแต่ณปัจจุบันเนี่ยครับ 270,000 รูปเนี่ยสิ่งแรกเลยครับก็คือเรื่องของปัญหาด้านถึงแม้จะไม่ได้เป็นโรคแต่เป็นเรื่องของกลุ่มอายุนะครับเพราะเราพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเป็นพระสงฆ์ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะสูงอายุนะครับอายุ50ปีซึ่งหรือว่า60ไปแล้วเนี่ยเยอะมากเกือบครึ่งนะครับแล้วในกลุ่มเนี่ยปัญหาที่เราเจอเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องของค่า BMI หรือน้ำหนักนะครับ BMI เนี่ยโดยทั่วไป 18.5 เนี่ยก็คือเป็นเกณฑ์ที่ควรจะเกณฑ์ในฝันเกณฑ์ประมาณที่น่าจะได้มาตรฐานแต่ปัจจุบันเราพบว่าเริ่มจะเข้าสู่ภาวะท้วมนะครับประมาณช่วง23-24เยอะขึ้นนะโดยบางยิ่งเกิน25เนี่ยคือภาวะข้วนเนี่ยเยอะมากนะครับประมาณ20กว่าถึง 30% นะครับแถมในบางพื้นที่ตรวจพบว่าเริ่มจะเข้าสู่ภาวะท้วมนะครับประมาณช่วง23-24เยอะขึ้น

0: นะโดยบางยิ่งเกิน25เนี่ยคือภาวะอ้วนเนี
1: ่
0: ยเยอะมากนะครับประมาณ20กว่าถึง 30% นะครับแถมในบางพื้นที่ตรวจพบว่า44%เลยนะครับก็คือเกือบ

0: อายุสูงอายุครึ่งหนึ่งนะครับและแถมทั้งหมดเนี่ยก็มีน้ำหนักเกินก็หนึ่งในสามนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงก็เสี่ยงต่อการนำไปสู่การเกิดโรคอินซีดีครับ
1: ครับสุดท้ายครับท่านผอ.มีข้อมูลส่วนไหนตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสองร้อยในขนาดนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับ
0: ครับก็มีสองประการสั้นๆนะครับประการแรกก็คือนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราจะอยากเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเราอยากจะสร้างบุญไปตามว่าตามมาแล้วทำบุญสังฆทานทำบุญใส่บาตรแล้วก็ตามแต่นะครับแต่ว่าบุญอย่างนึงที่เราทำได้ง่ายมากเลยก็คือเมื่อเข้าไปที่วัดนะครับถามท่านเจ้าว่าถามว่ามีหลวงปู่หลวงตาที่ป่วยติดเตียงไหมมีพระท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพแต่ขาดการดูแลหรือไม่นะครับให้รีบประสานติดต่อแจ้งที่โรงพยาบาลสงฆ์ถนนศรีสยามโดยด่วนนะครับเรามีทีมงานแล้วก็มีผู้ที่จะไปประสานติดต่อรับท่านมาดูแลนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องขาดการดูแลนะครับอันนั้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะครับดูแลพระสงฆ์เหมือนดูแลพระพุทธเจ้านะครับตามที่สามแล้วก็ประการสุดท้ายครับสั้นๆนิดหนึ่งโรงพยาบาลสงฆ์เองเนี่ยมีนโยบาย2ส่วนคือลงไปในส่วนของสารบริการไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศร้อยกว่าโรงแล้วครับโรงพยาบาลใหญ่ๆให้ท่านได้รักษาพระสงฆ์ได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์สบายใจในการไปรับบริการนะครับนี่ประชาสัมพันธ์อันที่สองเราไปที่วัดครับเพราะว่าหลวงปู่หลวงตานะครับพอป่วยติดเตียงปุ๊บท่านอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือไม่มีการรักษาต่อและโรงพยาบาลก็ส่งกลับที่วัดคราวนี้พอส่งกลับที่วัดวัดดูแลไม่ได้ก็ส่งกลับที่บ้านคราวนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้แหละครับเพราะที่บ้านก็มีลูกสาวหลานสาวดูแลไม่ได
1: ้
0: ทำยังไงครับก็สุดท้ายก็ต้องจับท่านศึกศึกทั้งตาเลยนะครับหลวงปู่หลวงตาระยะท้ายเนี่ยซึ่งท่านไม่ได้มีความผิดเลยคราวนี้โรงพยาบาลสงฆ์เราที่เราทำมาได้อย่างดีเลยในช่วง 3-4 ปีนี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก็คือเราช่วยทำให้พระท่านมรณภาพในสามารถเทศได้โดยที่ไม่ต้องถูกจับศึกนะครับโดยการสร้างกุฏิชีวาพิบาลภายในวัดแล้วเราอบรมพระที่เรียกว่าพระคิลานุปถาไปดูแลพระสงฆ์ภายในวัดได้อันนี้เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสงฆ์พูดได้อย่างเป็นปากว่าเราทำได้มากกว่าทุกๆครั้งในที่ผ่านมาทำให้เราสามารถดูแลพระสงฆ์ที่ทั่วประเทศครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ขออนุญาตเราประชาสัมพันธ์ภารกิจของโรงพยาบาลให้ทราบครับขอบคุณครับ
1: ผมขออนุญาตอีกนิดนึงได้ไหมฮะท่านบอกเรื่องของงบประมาณในการจัดสรรมาดูแลตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเพียงพอไม่เพียงพอขาดเหลืออะไรยังไงบ้างครับ
0: จริงๆแล้วในส่วนของตัวงบประมาณเนื่องจากว่าเราได้รับความกรุณานะครับจากผู้ประสานนิยชนของเราเนี่ยมาร่วมบริจาคกันที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับเราคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยหากมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คิดว่าสามารถดำเนินภารกิจตัวนี้ได้ไม่ขาดแคลนอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราขาดแคลนคือเรื่องของภาคีเครือข่ายอย่างที่ว่าแหละครับช่วยกันประสานช่วยกันติดต่อช่วยกันสอดส่องนะครับแล้วก็ช่วยกันบอกต่อในเรื่องของการที่จะป้องกันโรคให้กับพระสงฆ์นะครับแล้วก็ช่วยทำให้พระสงฆ์ท่านมีสุขภาวะจิตคือไม่แต่เพียงกายแต่เพียงจิตใจด้วยนะครับช่วยดูอะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยให้พวกเราช่วยกันนะครับแล้วก็ทำให้พระสงฆ์ท่านครองสมณเพศอย่างที่ผมบอกครับพระสงฆ์เนี่ยถ้าเทียบกับทุกรัชกาลที่5เนี่ยเราลดน้อยลงมาเรื่อยๆแล้วในอนาคตหากพระสงฆ์เองเนี่ยท่านไม่สามารถครองสมณเพศได้นะครับด้วยสถานะสังคมที่เปลี่ยนแปลงท่านก็จะสึกออกไปเรื่อยๆทำให้พระสงฆ์เรามีน้อยลงนะครับถ้าเราบอกว่าพระธรรมแทนองค์พระพุทธเจ้าผมว่าพระสงฆ์นี่แหละครับแทนพระพุทธศาสนาก็เราอยากให้พุทธศาสนาเรายั่งยืนต่อไปต้องดูแลพระสงฆ์นะครับ
1: ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผอ.ที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์อภิชัยจิรกุลจิรานะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์นะครับเรื่องของวิกฤตสงฆ์ไทยเสี่ยงป่วยนะครับ NCD นะครับอย่างตามจิงเกิลเปิดไปเมื่อสักครู่ที่เราหยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วก็มีการรณรงค์กันนะครับในช่วงนี้นะเรื่องของการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูนะครับลดเรื่องของความหวานมันแล้วก็เค็มนะครับสำหรับท่านใดที่ฟังอยู่แล้วมีจิตศรัทธาก็สามารถติดต่อนะครับได้ทางโรงพยาบาลสงฆ์ได้เลยโดยตรงนะครับสำหรับเรื่องของการบริจาคหรือว่าปัจจัยใดๆนะก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับอ่ะช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องติดตามกันนะฮะสรุปว่าเรามีช้อยมีตัวเลือกเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีทั้งหมดกี่ท่านแล้วจนถึงตอนนี้เดี๋ยวไปสอบถามเพิ่มเติมกันเลยสำหรับใครที่มีคำถามนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับอยู่เขตไหนอยู่ท้องที่ไหนพิมพ์มาบอกกันได้พูดคุยกันนะฮะผ่านช่องทาง YouTube Comment ทางจสร้อยของเราช่วงนี้ติดตามกับคุณบุษบงนะครับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่

0: ือไปต่อครับ
1: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ดิฉันฟังที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์ไปด้วยดิฉันก็ยังมานึกเลยนะว่าจริงๆแล้วคนที่เขามาลงเลือกตั้งคราวนี้เขาก็น่าจะมีนโยบายที่ดูแลพระสงฆ์นะในกรุงเทพเนี่ยวัดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีพระสงฆ์ที่อะไรนะเขาเรียกว่า
0: อาพาธเหรออ
2: าพาธ อายุเยอะเนี่ยแนวนโยบายนี้ได้เลยนะคะสนับสนุนการบริหารจัดการกุฏิพิบาลนะดิฉันเป็นนโยบายทันทีเลยนะเพราะว่าทางด้านของท่านผอ.บอกว่างบประมาณอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามีประชาชนบริจาคกันสม่ำเสมอแต่มีปัญหาเรื่องอาสาคนที่จะเป็นคนที่อาสาเข้าไปดูแลพระที่ที่ป่วย
0: ม
2: าที่อาพาธนะคะว่าจะดูแลยังไงแล้วก็บางท่านบางรูปเนี่ยก็บวชมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็อยากจะบวชตลอดทั้งชีวิตแหละแต่สุดท้ายแล้วบวชไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนดูแลป่วยหนักอาพาธหนักก็ต้องลาสิกขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นที่ทางด้านของพอทิ้งไว้น่าสนใจมากเลยสำหรับกุฏิพิบาลที่ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธนะคะก็เป็นนโยบายมาเลยอ่ะไม่ได้ลงบุษบงไม่ได้ลงเลือกตั้งนะคะ
0: นี่เขาปิดรับสมัครแล้วนี่เมื่อวานนี้วันสุดท้ายใช่ไหมที่เราคุย
2: แม่ไม่ทันแล้วล่ะลูกแต่ก็สรุปว่ามีผ
0: ู้
2: สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งหมด18คนนะคะ
0: 18คน
2: ผู้สมัครเพิ่มเนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็มาอีก2คนก็คือคุณละละนามงคลหัสดินแล้วก็คุณสมชัยเจริญวรเกียรตินะคะส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตมีทั้งหมด258คนนะคะเขตที่มีผู้สมัครมากที่สุดก็คือคลองสามวา10คนรองลงมาเป็นคันนายาว9คนภาษีเจริญ9คนยานาวา9คนพญาไท7คนส่วนบ้านดิฉันสะพานสูง4คนนะคะก็รักใครชอบใครก็หาข้อมูลเอานะคะก็เขาก็หาเสียงกันทุกวันนะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำเป็นรถมาวิ่งอย่างเงี้ย
0: ม
2: าบอกว่าคนนั้นคนนี้มาแนะนำตัวแต่ว่าผู้สมัครที่มาจากพรรคการเมืองอ่ะมีแค่2พรรคก็คือ
0: 3เปล่า
2: 2พรรค
0: 2พรรคเองเหรอเอ้ยผมว่า3นะคุณแม
2: ่พรรคไหนอ่ะ
0: มีพรรคเศรษฐกิจอีกเปล่า
2: พรรคเศรษฐกิจอ๋อแต่เขาก็ไม่ค่อย
0: มีเศรษฐกิจประชาธิปัตย์แล้วก็ประชาชน
2: แต่พรรคเศรษฐกิจเขาส่งคนที่ลงมาเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเนาะ
0: ไม่ใช่
2: หัวหน้า
0: ไม่ใช่หัวหน้าพรรคแต่เขามีสังกัดพรรค
2: ก็สังกัดพรรคเอาสามพรรคสามพรรคแม่ตกข่าวอ่ะดูสิไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าหาเสียงเขากระจายแบบคือเขาระดมหาเสียงกันคนที่เป็นผู้สมัครเล็กๆเนี่ยก็อาจจะทำให้การเข้าถึงอ่ะแต่ว่าใช้วิธีการแบบเคาะประตูอ่ะมันน่าจะซื้อใจชาวกรุงเทพในแต่ละพื้นที่ได้ดีเลยทีเดียวนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เราก็คุยกันเรื่องว่าฝนตกน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เอามาต่ออีกหน่อยนึงนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเองด้วยเนี่ยเมื่อวันซืนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่หาเสียงในย่านลาดกระบังค่ะแล้วก็ออกมาพูดถึงปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่ซึ่งลาดกระบังก็เป็นฝั่งกรุงเทพตะวันออกที่เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยก็น้ำระบายผ่านช้าก็เลยทำให้มีน้ำรอการระบายเยอะนะคะซึ่งคุณชัชชาติเองก็บอกว่าสภาพในพื้นที่ของลาดกระบังเองมันมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปถึงคลองพระโขนงได้ต้องใช้เวลานานนะคะก็มีการเสนอนโยบายก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังบึงหนองบอนเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่ไปกับการสร้างเขื่อนขุดลอกคลองตลอดแนวเชื่อว่าจะช่วยลดผลกระทบทั้งในพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่ากลับมาถ้าได้กลับมาเนี่ยก็จะมีการผลักดันโครงการอุโมงค์ระบายน้ำพร้อมพัฒนาโครงข่ายระบายน้ำในซอยในหมู่บ้านต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่มีการปรับปรุงข้อบัญญัติที่เปิดทางให้กรุงเทพมหานครเข้าไปซ่อมแซมหรือดูแลถนนหรือระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ถูกยกให้เป็นสาธารณะได้และก็เข้าถึงและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ครับ
2: นอกจากนั้นก็ยังในพื้นที่ลาดกระบังเองก็มีโครงการทางยกระดับลาดกระบังนะคะซึ่ง ตรียมจะเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะ3มิถุนายนคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาจราจรได้มากขึ้นแล้วก็ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งการปรับปรุงถนนสายสำคัญถนนเชื่อมต่อเส้นทางและการก่อสร้างโรงพยาบาลรวมถึงศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าด้วยนะคะก็แต่จริงๆแล้วมันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบว่าอยู่มา4ปีทำไมตรงจุดนี้เพิ่งมาคิดได้ตอนนี้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันอีกคนหนึ่งที่เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเวลาฝนตกหนักกทมนะคะก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีค่ะผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมเป็นผู้สมัครอิสระนะคะก็เสนอเป็นนโยบายกรุงเทพเมืองฟองน้ำค่ะ
0: ยังไง
2: กรุงเทพเมืองฟองน้ำก็บอกว่าเรามัวแต่ไปถมคูคลองเปลี่ยนเป็นเส้นทางน้ำไหลกลายเป็นถนนคอนกรีตก็เลยทำให้น้ำท่วมเหมือนกับเมืองทุกครั้งที่ฝนตกหนักนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่ผู้ว่าที่มาลอกท่
0: อ
2: แต่ต้องการผู้ว่าที่เข้าใจรากเหง้าและพร้อมใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ขับเคลื่
0: อ
2: นด้วยการสร้างแก้มลิงอัจฉริยะขนาดใหญ่ใต้สวนสาธารณะเพื่อหยุดปัญหาน้ำรอการระบายบนพื้นผิวการจราจรส่วนบนดินค่ะให้เปลี่ยนฟุตบาทแล้วก็ลานจอดรถกลางแจ้งเช่นลานจอดรถหมอชิดเป็นแก้มลิงที่ซึมซับน้ำได้จริงเพื่อหน่วงน้ำไว้และช่วยตักพีคตัดพีคนะเมื่อฝนตกหนักได้จริงนะคะคือวิธีช่วยหน่วงน้ำได้เนี่ยหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ก็บอกว่าประมาณ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแบบไม่ฝืนธรรมชาติ
0: uh-huh.
2: ซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยจะเทียบเท่ากับอุโมงค์ยักษ์ถึง5สายมารวมกันน้ำจะไม่ไหลไปกระจุกจนล้นท่อที่สำคัญก็คือการเติมน้ำลงดินอย่างเป็นระบบยังจะช่วยบรรเทาวิกฤตไม่ให้กรุงเทพทรุดตัวลงไปมากกว่านี้อีกด้วย
0: ครับ
2: ถือว่าน่าสนใจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าฝั่งกรุงเทพตะวันออกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เขาลงไปหาเสียงกันเยอะเลยนะคะทางด้านของพรรคประชาชนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ลงพื้นที่ไปทางด้านของตลาดเก่าหัวตะเข้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์ในการพัฒนาคลองให้เป็นเมกะโปรเจกต์นะคะซึ่งมีการโพสต์ข้อความบอกว่าคลองกว่า 1,165 แห่งที่มีความยาวรวมกันกว่า 2,284 กิโลเมตรไม่ได้เป็นเพียงทางน้ำของกรุงเทพแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและความผูกพันของคนกรุงเทพมาอย่างยาวนานก็บอกว่าเสนอให้พัฒนาคลองเป็นเมกะโปรเจกต์นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายเรือคลองใหม
0: ่
2: ให้คลองเป็นเส้นทางสัญจรที่สะดวกทั้งเรือทางเดินจักรยานริมคลองหรือว่าเรือไฟฟ้านะคะเพื่อตั้งเป้ายุติการปล่อยน้ำเสียแล้วก็ขยายระบบบำบัดน้ำเสียในคลองให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังไปที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะมีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วทุกช่องวัยนะคะแล้วก็บอกว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างตลาดเก่าหัวตะเข้เป็นต้นทุนทางสังคมที่พื้นที่สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ที่ผู้คนหลายช่วงวัยนะคะซึ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในกรุงเทพแล้วแต่ว่ามันถูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลแล้วต่อยอดนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนนะคะ
0: ค
2: มาดูกันทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างเช้าวันนี้ค่ะคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5และนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ลงพื้นที่ที่ตลาดดินแดงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็พบปะกับประชาชนซึ่งต้องบอกว่ามีการทักทายนะคะพูดคุยกันก็เขาบอกว่าเป็นการช่วยกันระดมเรียกความสนใจก็ใช้ลักษณะแบบที่เราเห็นก็คือเคาะประตูบ้านนั่นแหละเข้าไปพูดคุยแล้วก็รับฟังปัญหาว่าแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะลงพื้นที่ไปกับผู้สมัครสก.ด้วยซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็ส่งผู้สมัครสก.เนี่ยครบหมดเลยทั้ง50เขตนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุชานะคะได้ลงพื้นที่ดูโรงกำจัดขยะต้องบอกว่าปัญหาหนึ่งของกรุงเทพก็คือเรื่องขยะนั่นเองนะคะก็เพื่อดูสภาพความเป็นจริงของการกำจัดขยะซึ่งเรามีอยู่2จุดก็คือหนองแขมกับอ่อนนุชปัญหาที่มันมาตามกันกับขยะนั่นแน่นอนก็คือกลิ่นนะคะซึ่งได้มีการพูดคุยกับภาคเอกชนแล้วก็ราชการถึงเรื่องการทำระบบปิดในการกำจัดขยะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องรถขยะซึ่งเป็นของบริษัทเพราะว่าไปรับตามหมู่บ้านรถยังไม่ใช่ระบบปิดทั้งหมด
0: ครับ
2: พอมาถึงโรงงานที่ยังปิดไม่สมบูรณ์สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเอาระบบการตรวจที่ชัดเจนเรื่องของกลิ่นก็ต้องมีการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์เรื่องของงบประมาณก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็คงหาที่ถูกที่สุดแต่จะให้คนเห็นชอบที่สุดเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็มองว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าที่เห็นผลในระยะสั้นก็คือเรื่องการก่อสร้างซึ่งมันอาจจะใช้เวลาต่อเนื่องมันมากกว่าการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าที่แค่4ปีบางทีมันต้อง8ปี12ปีนะคะส่วนโรงขยะระบบปิดเนี่ยอาจจะทำได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่จำเป็นว่าต้องชี้ว่าใครถูกใครผิดเอาเรื่องของค่าวัดมาดูใครค่าเกินมาตรฐานต้องทำอย่างไรเพราะยังไงก็ตามขยะมันไม่หายไปต้องจัดบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เบ็ดเสร็จนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งของทางด้านของการกำจัดขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ก็คนกรุงเทพที่เขาฝากกันเขาก็มีถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายตอนนี้คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลาสกับคึกคักหลายคนเขาก็บอกว่าแหมเขาก็อยากขายให้แบบใกล้ชิดคนมากขึ้นเนาะแต่ตอนนี้เขาก็เก็บหมดฟุตบาทเนี่ยไม่มีร้านละมีแต่พื้นที่เป็นพิเศษนะคะก็คงต้องรอดูว่านโยบายของแต่ละคนแต่ละผู้สมัครแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าจากโพลที่เราทราบกันเนี่ยก็คือเขาจะเลือกผู้สมัครที่มาจากอิสระซะมากกว่า
0: ก็ส่วนใหญ่ก็อิสระทั้งนั้นน่ะเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ18คน
2: 18คน
0: มีอิสระสัก15บ้าง
2: ใช่แล้วก็พักสาม
0: สังกัดพักน่ะ
2: สกก็เป็นทีมคนทำงานไปแล้วก็มีพักด้วยอ่ะอย่างที่ทราบกันก็คือมีพักก็3พักมี2พักที่ลงแน่นอนก็คือสกนะคะ2พักการเมืองแล้วที่เหลือก็เป็นผู้สมัครที่เป็นทีมงานที่เป็นสกเก่าแต่ว่าพักการเมืองเขาไม่ได้สนับสนุนเดิมสนับสนุนเหมือนเดิ
0: ม
2: เขาก็เลยมาเป็นทีมคนทำงานแทน
0: ครับ
2: นะคะก็อยู่ที่การตัดสินใจแล้วก็เลือกได้นะคะว่าเป็นยังไงมีคนมาถามบอกว่าน้ำคลองแสนแสบดื่มได้แต่เรือยังวิ่งอยู่นะครับมันดื่มได้ไม่ได้มันคลองแสนแสบเนี่ยน้ำมันดื่มไม่ได้เรือก็ยังวิ่งอยู่น้ำมันดื่มน้ำในคลองมันยังดื่มไม่ได้
0: เขามีแนวคิดเขามีแนวคิด
2: อ๋อนี่เขาเป็นผู้ว่าหรือเปล่า
0: ว่าจะสามารถทำให้มันดื่มได้มันสะอาดถึงขั้นว่าเหมือนกับว่ามันสะอาดจนแบบดื่มได้เลยนะเลยมันเหมือนเป็นแนว
2: คลองปลาปลาไหมน้ำข้าวปลา
0: แนวคิดมาช่วงคำถามดีกว่ามามีคำถามฝากไว้เขาบอกว่าคุณเสมากับคุณบุษบงมีผู้ว่ากับสกในใจหรือยังครับ
2: ตอบได้ไหม
0: ก็ตอบแค่ว่ามีหรือไม่มีแค่นั้น
2: อ๋อสกเนี่ยมีแล้ว
0: มีแล้ว
2: เพราะว่าเราบ้านเรามันเป็นพื้นที่ที่มันมีปัญห
0: า
2: เพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะเลือกคนเราก็จะเลือกจากคนที่เวลาเรามีปัญหาแล้วเขามาแก้ให้แล้วเขาแก้ให้เราได้ผล
0: ก็คือสกมีแล้วนะในใจมีแล้วแล้วผู้ว่ามียังกทม
2: ผู้ว่ายังไม่มีย
0: ังไม่มีใช่ไหมอยู่ระหว่างตัดสินใจ
2: ไม่รู้จะอาจจะไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ได้มั้ง
0: เพราะว่ามันคนกลุ่มเนี้ยก็เยอะนะปีนี้จากการสำรวจโพล
2: ใช่ใช่คนก็เขาก็เลือกไปแต่ว่ามันคือการทำงานมันไม่ใช่เรื่องของการ PR ก็ PR แต่ PR แล้วมันทำได้จริงหรือเปล่าว่าไม่ใช่ว่า PR ก็คือคอยแต่ว่าคนต่อไปทำตู้น้ำดื่มเย็นเยอะๆเหมือนกับน้ำก๊อกกดตามป้ายรถเมย์แต่บางทีมันก็ไม่ค่อยสะอาดนะคุณละพี
0: ่
2: นะคะเวลาเหมือนกับน้ำกดที่โรงเรียนเห็นป่ะเพื่อนมันก็ใช้วิธีการสารพัดจนเราไม่กล้ากินต่อ มันก็ต้องดูเรื่องคือบางคนเขาก็ดูแลดีนะบางคนเขาก็ดูแลมันก็ไม่ได้นะก็เนี่ยมาแล้วเขามาละมากลับมาละกลับมาละ
0: ของผมยังไม่มา
2: อ๋อเหรอ
0: ในห้องผม
2: แต่แม่เห็นแล้วนะว่าลูกคีย์อะไรมาม
0: ันอันนั้นมันหน้าจอแชทแต่หมายถึงว่าหน้าจอหลักผมเนี่ยอีกจอนึงมันไม่มา
2: ของแม่ก็มาของแม่ก็มาแล้วล่ะแสดงว่าคนละวงกันเราอยากให้พี่เสมาเป็นผู้ว่าครับจะได้ผู้ว่าที่ได้เงินมาจากการทำงานน้อยที่สุดในปัตตภีเพราะได้มาวันละ60บาท
0: เออไทยช่วยไทยไม่รู้จะช่วยยังไงเลยเพิ่งช่วยไป8บาทเนี่ย
2: เพื่อซื้อไป8บาทเองเหรอวันนี้
0: ก่อนจะช่วยไทยมาช่วยผมก่อนเติมได้ครั้งละ60เนี่ย
2: ไม่ก็บอกสิว่าของงบเพิ่มเป็นสักร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้กินอะไรเยอะๆ
0: คำถามมีคำถามนึงจากทางบ้านเขาถามว่าหลังจากรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพผ่านไปจะมาดำเนินรายการคู่กันไหม
2: ไม่ได้อยู่ที่บุษบงอะค่ะต้องอยู่ว่าเลือกบุษบงเป็นผู้ว่าหรือเปล่า
0: ไม่เกี่ยวแล้วสมัครไม่ทันแล้วตอนนี้เขาปิดรับสมัครไปแล้ว
2: ก็อยู่ที่จังหวะและเวลาค่ะเป็นนางงามจังเลยอะเดี๋ยวจะไปประกวด มิสอินเตอร์เนชั่นแนล
0: น่าจะบอกว่าอยู่ที่สปอนเซอร์ค่ะ
2: สปอนเซอร์มา
0: ก็ดีนะถ้าลูกค้าเข้าก็มีโอกาสมาได้สูง
2: ก็อยากให้ลูกค้าเข้าแล้วก็เอามาเถอะค่ะบุษบงทำได้ทุกอย่างขอให้ช่วยสนับสนุนบุษบงและเสมาก็ดีนะเราจะได้เจอกันบ่อยมากขึ้นถี่มากขึ้น
0: ได
2: ้นะคะก็ยังไงก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันเลือกตั้งนะนี่เหลือเวลาแค่24วันเองนะ
0: 28นะวันอาทิตย์
2: 28ก็เหลือแค่ประมาณ28ก็เหลือวันนี้วันที่2ใช่ไหมก็เหลือ26วัน
0: ถ้าไม่นับวันที่28ก็จะเหลือ25
2: ใช่ใช่เหลือแค่25วันเวลาในการหาเสียงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเสพสื่อเยอะแยะมากมายนะคะก็เลือกได้แล้วแต่ว่าบางคนที่คิดว่า

0: เอ้ยเดี๋ยวฉันจะเลือกคนนั้นจะเลือกเช็คนั่นก่อนนะทะเบียนบ้านก่อนนะว่าอยู่กรุงเทพเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าบางคนไม่ได้อยู่กรุงเทพก็เลือกไม่ได้นะคะ
1: ครับผม
0: ก็เพิ่มเติมให้ในช่วงนี้นะคะ
1: ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณบุษบกบุษบามณิชนะครับกับรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: ติดตามจะสอนร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณ AA คุณรับพีคุณกระปุกแดงคุณพักเคอินนะครับคุณประพบพรคุณ 3M คุณอนุกูลด้วยนะครับทุกข้อความที่ร่วมส่งต่อเข้ามานะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลทางหลังไมค์เมื่อสักครู่นะครับจากคุณวิชาญ93พุทธมณฑลสาย1จากช่วงตัดบางแวกที่จะมุ่งหน้าไปบรมนะครับก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณตีบางมดครับถนนแจ้งวัฒนะกลางสะพานข้ามคลองประปาแล้วก็รวมไปถึงด้านของถนนเลียบคลองประปาแถวตรงข้ามโลตัสแจ้งวัฒนะมีรถเก๋งจอดเสียนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็เห็นคนขับกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ภายในรถนะครับฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยแจ้งวัฒนะขาออกรถมากชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณตีบางมดบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ครับกรณีคุณประภามาศนะครับที่แจ้งคุณแม่มยุรีหายแล้วก็ได้คุยกับทางคนขับรถแท็กซี่ที่บอกว่าไปส่งทางคุณแม่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยไปพบคุณแม่แล้วนะก็สรุปว่าเป็นบ้านของเพื่อนของคุณแม่ที่รู้จักกันจริงๆนะตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกับคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่บ้านเพื่อนละนะลูกสาวก็ได้เจอกับคุณแม่ละแล้วก็ขอบคุณทางพลเมืองดีของเราด้วยนะครับพี่ที่ขับรถแท็กซี่สีฟ้าทอฐานหอหีบ2649พี่สัญญานะฮะที่บอกว่าดูแล้วท่าทีคุณแม่ก็ไม่ได้มีอาการหลงลืมนะแต่เหมือนกับว่ามีอาการน้อยใจหลานอะไรอย่างเงี้ยนะก็ระหว่างทางมีการพูดคุยขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าฝากบอกครอบครัวเขาว่าคุณแม่เนี่ยปลอดภัยดีนะครับแล้วก็คุณแม่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรตรงไหนล่าสุดทางลูกสาวไปเจอคุณแม่ละนะตอนนี้ก็พูดคุยกันอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งคุณสัญญาขอบคุณทั้งคุณประภามาศด้วยแล้วก็ดีใจด้วยนะกับทางคุณแม่มายุรีด้วยนะครับลูกๆไปหาละคุณศรีวิชัยนะครับบอกว่าฝนตกอยู่ที่นวมินฝั่งขาเข้าฝนตกปล่อยๆใช้ที่ปัดเบอร์1การจราจรไม่ติดนะฮะช่วงแถวนวลจันทร์ช่วงแถวสำนักงานที่ดินบางกะปิก็ยังเคลื่อนตัวได้กรณีรถบรรทุกชนคานที่ถนนเทพรัตน์กม8นะคุณสรายุทธพรหมวงศ์หัวหน้าหมวดทางหลวงบางนาหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าสรายุทธครับ
1: ครับผม
0: ครับตอนนี้เห็นบอกว่าแก้ไขเรียบร้อยนะครับหัวหน้า
1: ครับเรียบร้อยแล้วครับดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแล้วก็เปิดการจราจรได้ปกติครับตั้งแต่ตอน12:40 นครับประมาณนั้น
0: อ๋อ มีของหลวงอะไรเสียหายมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับรอบนี้
1: ก็เหมือนเดิมครับก็มีตัวเสาครับโครงสร้างป้ายแล้วก็แผ่นอลูซิงครับที่เราทำติดป้ายกำหนดความสูงไว้ครับ
0: หัวหน้าอันนี้จริงๆอ่ะเรามากั้นข้างล่างได้ไหมก่อนที่เขาจะขึ้นถึงข้างบนก่อนที่เขาจะชนตกลงมาเรามากั้นข้างล่างช่วงนึงได้ไหมหัวหน้า
1: ได้คือตอนนี้เป็นแผนออปชันนี้แล้วล่ะครับก็คือแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่แน่ใจว่าพอเรากั้นข้างล่างแล้วมันจะเป็นการต่อแถวตอนเข้าไปตอนช่วงเวลาวีเกตมันจะมีการติดสะสมมากกว่าเดิมหรือเปล่าอาจจะมีข้อเสียในจุดนี้แต่เราจะลองทดลองเริ่มดูก่อนว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบเนาะการออกแบบแล้วประมาณราคาอะไรเสร็จสรรพแล้วเราค่อยจะขอเสนอแผนแล้วก็ทำต่อไปอันนี้อยู่ในแผนที่เราจะดำเนินการขั้นต่อไปเนาะ
0: โอ้ฮะนี่กี่ครั้งแล้วหัวหน้าตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงกลางปีพอดีเลย
1: โอ้
0: เยอะเลยหัวหน้า
1: เยอะเยอะครับเยอะครับเยอะเยอะจริง
0: ๆไม่ต่ำกว่า10ได้ไหมไม่ต่ำกว่า10รอบได้ไหม
1: มากกว่านั้น
0: มากกว่า
1: เดือนนึงอ่ะใช่เดือนนึงอ่ะ10ครั้งอยู่ขึ้นอยู่แล้วครับ
0: โอ้โห
1: เดือนน่ะ
0: ตายละแล้วอย่างนี้จับปรับอะไรยังไงบ้างอ่ะตามกฎหมายนี่มีโทษยังไงบ้างหัวหน้า
1: ก็ดำเนินการตามกฎหมายครับก็มีการดำเนินการแจ้งความผมก็จะแจ้งความแล้วก็ดำเนินการเอาผิดโดยการเราเรียกเคลมค่าเสียหายเนาะทรัพย์สินที่เราซ่อมแซมไป
0: ปรับครั้งหนึ่งนี่มันเยอะไหมหัวหน้าพอจะทราบไหมข้อมูลตรงนี
1: ้ไอ้ปรับไอ้ไม่แน่ใจในกรณีการปรับว่าจะเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละครั้งมันก็จะไม่เท่ากันนะทรัพย์สินบางทีก็แค่ป้ายนิดเดียวพังบางตัวทั้งป้ายทั้งเสาบางงานก็ทั้งชุดคานเลยทั้งสองเสาเลยเอาลงมาพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่อุปกรณ์หน้างานจริงๆครับที่เขาได้เกี่ยวไปทำพังครับ
0: ป้ายก็มีตรงพื้นถนนก็มีบอกใช่ไหมเนื้อก็มีคานก็บอก
1: ครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นป้ายแนะนำด้านขวามือก็จะเป็นป้ายกำหนดจุด ทั้งซ้ายขวาทั้งบนล่างครับซ้ายขวาแล้วก็ข้างบนเนี่ยทั้งพื้นข้างล่างเนี่ยก็มีครบอ่ะ
0: เห็นใจเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่นี่ทำงานนี่ก็พยายามที่จะครอบคลุมให้มันครบทุกจุดแล้วนะตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเอาลงมาข้างล่างละอีกจุดนึงใช่ไหมหัวหน้าเพิ่มเติมให้อีกจุดน
1: ึงเป็นแผนในอนาคตของเราก็คือแผนนี่แหละครับที่เราจะทำแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทางพื้นที่การพิเศษด้วยนะพื้นที่ของตำรวจด้วยของพื้นที่บางแก้วด้วยเพราะว่าผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเลเยอร์ในการทำงานเนี่ยมันก็จะกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนเพราะปกติเนี่ยตอนขึ้นไปมันขึ้นไปได้สองช่องใช่ไหมระเบียบลง
0: ครับ
1: เลยเนี่ยพอต่อแถวขึ้นอะแน่นอนแหละก็จะมีการติดขัดของปัญหารถติดในช่วงเปิดเทอมในช่วงฝนตกน้ำท่วมก็จะกลายเป็นกระจุกตัวตรงจุดนี้ด้วยมันก็ต้องมองหลายมิติแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็จะลองทดลองใช้แหละครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ลองดูมาราคาแล้วก็จะทำตามแผนต่อไปครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตถ้ามีข้อมูลอัปเดตยังไงรบกวนหัวหน้าด้วยครับผมขอบคุณมากเลยหัวหน้าครับ
1: ยินดีครับผมคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าสรายุทธพรหมวงศ์ด้วยนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงบางนานะฮะก็ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จนะเปิดการจราจรได้ไปสักพักใหญ่ๆละนะเรื่องของกรณีรถบรรทุกที่ไปชนคานสะพานจุดกับรถบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่8ถนนเทพรัตน์นะฮะโอ้โหจุดนี้นี่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะในมีทั้งป้ายมีทั้งป้ายซ้ายขวามีทั้งคานมีทั้งพื้นถนนก็บอกอยู่นะแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุค่อนข้างบ่อยนะหัวหน้าบอกว่าเดือนนึงนี่ไม่ต่ำกว่า10ครั้งอ่ะนะเยอะมากนะจุดเนี้ยนะฮะที่เกิดเหตุประจำอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวแผนรองรับในอนาคตนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาติดป้ายคานเนี่ยจำกัดความสูงเนี่ยตรงพื้นราบดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องรอนะผลจากที่ประชุมปรึกษาหารือกันก่อนเพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพบวัตถุระเบิดหน้าธนาคารย่านบางขุนนนท์ล่าสุด EOD เก็บกู้แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: พบวัตถุระเบิดถูกทิ้งปะปนกับขยะหน้าธนาคารย่านบางขุนนนท์เร่งเจ้าหน้าที่ EOD เข้าเก็บกู้คาดนำมาทิ้งเพราะกลัวความผิดที่ครอบครองวัตถุระเบิดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางขุนนนท์รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดบริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งสาขาบางขุนนนท์ถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อเข้าเก็บวัตถุระเบิดดังกล่าวพบเป็นวัตถุระเบิดชนิด MK2 วางปะปนกับขยะซึ่งอยู่บริเวณริมถนนจากการสอบถามทราบว่าในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเก็บขยะบริเวณดังกล่าวและมาพบกับวัตถุระเบิดซึ่งปะปนอยู่กับขยะจึงทำการแกะดูและพบว่าเป็นวัตถุระเบิดขนาด MK2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการปิดกั้นบริเวณก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ EOD มาเก็บกู้ต่อไปโดยทางฝ่ายสืบสวนสน.บางขุนนนท์จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้นำวัตถุระเบิดดังกล่าวมาทิ้งไว้ทั้งนี้คาดว่าเป็นการนำมาทิ้งเพราะเกรงความผิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเข้มทุเรียนนนใช้ระบบ GI Smart Trace ป้องกันสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้า GI ทุเรียนนนพร้อมติดตามการใช้ระบบ GI Smart Trace นวัตกรรมตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และยกระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยระบบ GI Smart Trace ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านการสแกน QR Code บนสติกเกอร์ที่ติดกับทุเรียนแต่ละลูกซึ่งแสดงผลข้อมูลสำคัญทั้งพันธุ์ทุเรียนชื่อผู้ผลิตแหล่งปลูกวันที่เก็บเกี่ยวและมาตรฐานรับรองโดยปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนนท์868รายผ่านการรับรอง GI ไทย131รายและผ่านเข้าร่วมระบบ Smart Trade แล้ว46รายโดยทางกรมเดินหน้าสนับสนุนการใช้งานต่อเนื่องพร้อมมอบสติกเกอร์กว่า 4,000 ชิ้นเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบอีกทั้งทุเรียนนนท์ถือเป็นสินค้า GI มูลค่าสูงมีเอกลักษณ์พื้นที่ที่ปลูกริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้เนื้อละเอียดกลิ่นหอมรสชาติหวานมันโดยปี2569มีผลผลิตกว่า352ลูกสร้างรายได้กว่า 1.7 ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดนนทบุรีมากกว่า50ล้านบาทต่อปีทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมขยายระบบ GI Smart Trace ไปยังสินค้า GI อื่นเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกรไทยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมและสากลมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: พายุชังมีอ่อนกำลังลงจากระดับไต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วแต่ยังคงเคลื่อนตัวเหนือหลังเคลื่อนผ่านเกาะโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ได้พัดผ่านฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงเข้าปกคลุมหลายพื้นที่ทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและคลื่นพายุพัดฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลาดเชิงเขาขณะที่ในจังหวัดคาโกชิมะทางตอนใต้มีบ้านเรือนกว่า 30,000 ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ส่วนในจังหวัดโอกินาวามีไฟฟ้าดับอีกกว่า 17,000 ครัวเรือนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คนในโอกินาวาด้านโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าระบบขนส่งสาธารณะในกรุงโตเกียวและเมืองใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบจากพายุในวันพุธขณะที่พายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศอพยพจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
6: สามมิถุนาสุภะวาระสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคนาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลจากทางด้านของรฟม.มาให้ติดตามกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนศรีอยุธยาบริเวณซอย BSV ถึงบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลพญาไท1เพื่อดำเนินงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสถานีราชปารภโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา4ทุ่มถึงตี4นะครับเฉพาะช่วงเวลากลางคืนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม1ช่องจราจรครับชิดทางเท้าบนถนนศรีอยุธยาบริเวณซอย BSV ถึงบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลพญาไท1เพื่อดำเนินงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสถานีราชปารภตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา4ทุ่มถึงตี4เฉพาะช่วงเวลากลางคืนมีผลให้ถนนศรีอยุธยาบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกพญาไทสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าอโศกดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebookโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เดมาที่กัดรามินดาขาออกครับผมเป็นจ้าไหนเล
2: ่
3: น
2: เป็นไงบ้างพี่พันธ์
3: ฟม.9นะครับมุ่งหน้ามินบุรีพี่รถเยอะเลยนะครับผม
2: หรอแต่ไม่ติดใช่ไหมวันนี้แค่รถ
3: เม็ดปล่อยไปอยู่
2: เขาบอกหลายพื้นที่นี่ฝนลงแล้ว
3: ผมก็ว่างั้นแหละอันนี้กำลังลงเม็ดครับโวยปลายอยู่คร
2: ับ ครับผม
3: ไม่จะไหนเล่นเล
2: ยครับไม่หนักเน
3: า
2: ะ
3: เดี๋ยวแจ้งวัฒนาเรามืดตึ๊บเลยพี่เสียมาต้องไปท่วมแล้วมั้ง
2: โอ้โหตกหนักถึงขนาดท่วมเลยเหรอแถวแจ้งวัฒนาเหรอ
3: ไม่รู้ครับเป็นมองเลยมันขาวโพลนไปหมดเลยครับผม
2: อ๋อเออ
3: ให้ครับผมถึงฟันจอสอร้อยผมจะได้เลี่ยงไงอ๋อ
2: ครับผม
3: อาจจะไม่ไปดูน้ำตรงหน้าแมคโครครับผม
2: ลองไปสิแล้วเจอเหตุการณ์อะไรก็แจ้งกลับมาหน่อย ลองเสี่ยงสิ ลองเสี่ยงดูเพื่อคุณผู้ฟังสิ
3: ไม่กล้าเพราะว่า
2: ไม่กล้านะ
3: มันอีวีเราไม่กล้าเท่าไหร่คร
2: ับ อ๋อลืมไปเออ
3: เดี๋ยวว่าก็ลุยได้นะจอดแค่นะพี่เ
2: ล
3: ยมา
2: ก็ลองดูพี่พันธ์ก็ลองดูทดสอบนะทดสอบเป็นการทดสอบ
3: ไม่เอาน
2: ะ
3: ไอ้ต้องมึงเลี่ยงเดี๋ยวฟังจอดแต่ว่าจะหล่อเลยเนี่ยคร
2: ับ ครับผม
3: ก็ใช้การได้ดีครับผมมุ่งหน้ากม8
2: ครับ
3: รามินดานะครับมุ่งหน้ากม8ใช้การได้ดีครับผม
2: แล้ววันนี้จะไปไหนอ่ะพี่พันธ์
3: ก็พอดีมาส่งลูกค้าแถวพยัมสุรินทร์คร
2: ับ
3: ผ
2: ม
3: แต่มองขึ้นไปมอเตอร์เวย์นี่เริ่มติดแล้วนะพี่เดมา
2: เอาหรอมอเตอร์เวย์วันนี้ติดหรอ
3: ครับมุ่งหน้าไปเสรีไทยมุ่งหน้าไปรามกระเหมครับ
2: ขาเข้า
3: อาจจะขาเข้าใช่ครับ
2: ครับผม
3: ม
2: ุ่
3: งหน้าไปนู่นมั้งด่านตับช้างนู่นนะครับ
2: ได้ครับเดินทางปลอดภัย
3: โรงพยาบาลดัง
2: โรงพยาบาลอะไรพูดชื่อได้ไม่เป็นไรพูดชื่อได้
3: อ๋อโรงพยาบาลถิ่นแพทย
2: ์
3: แต่นี่ครับผม
2: อ๋อฉลอง
3: มาพี่ใจรักหน่อย
2: ไม่รู้วันนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้
3: เจออยู่แถวเนี้ย
2: หรอ
3: เดี๋ยวนี้แกไปอยู่แถวคลองหลวงแล้วพี่ใจรักอ่ะ
2: หรอยังไม่ได้คุยกันเลยวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะ
3: ไม่รู้ออกหรือเปล่านะพี่วันนี
2: ้ไม่รู้เหมือนกัน แล้วฝนเป็นไงอ่ะแถวนั้นหนักเบายังไงพี่พันหรือก็ยังปอแปะมาอยู
3: ่ปอแปะปอแปะอยู่ครับเม็ดใหญ่อยู่นะครับผม
2: ครับ
3: แต่มองไปทางนนทบุรีปากเกร็ดนี่โอ้โหขาวโพลนไปหมดเลยนะท้องฟ้าคร
2: ับ แถวนู้นน่าจะลงหนักเลยเนาะลงถี่เลยใช่ป่ะแถวนู้นนะ
3: ใช่ครับแถวนั้นรู้สึกน้ำจะเยอะทุกน้ำจะเยอะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็ไปลุยน้ำอยู่ตรงนั้นแหละครับผม
2: หล่ออ๋อครับผมได้ได้เดินทางปลอดภัยพี่พัน
3: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันนะฮะคุณประภามาสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคุณแม
4: ่ปลอดภัยดีค่ะก็ตอนนี้ยังอยู่กับเพื่อนอยู่ให้สบายใจก่อนแล้วเดี๋ยวมารับกลับอีกทีนึง
2: อ๋อเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณแม่เหมือนน้อยใจหลานเหรอฮะที่บ้านอย่างเงี้ยหรอ
4: ใช่ค่ะ
2: หรอหลานอายุเท่าไหร่ขอโทษที
4: 20กว่าแล้วค่ะพอดีว่าเขาประสบอุบัติเหตุแล้วขาหักอยู่ที่บ้านแล้วยายก็ช่วยดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็มีบ่นมีอะไรกันก็เลยน้อยใจกัน
2: แต่ตอนนี้ดีขึ้นเนาะ
4: ดีขึ้นค่ะพออยู่กับเพื่อนแล้วก
2: ็
4: สบายใจขึ้นแล้วได้คนแก่ด้วยกันเพื่อนกัน
2: คิดกันแล้วยังไงปล่อยให้คุยกับเพื่อนไปก่อนเนาะปรับทุกข์กันก่อน
4: ใช่ค่ะเขาบอกว่าอีก 2-3 วันค่อยมารับ
2: เอาจริงเหรอจะขอนอนค้างบ้านเพื่อนเลยเหรอ
4: นอนค้างบ้านเพื่อน
2: เอาแล้วคุณยายท่านเอาเสื้อผ้ามาหรอ
4: ออบถอบเสื้อผ้ามาด้วยเอาเสื้อผ้ามาด้วย
2: โอ้เอาแล้วเพื่อนว่าไงเพื่อนสะดวกไหมอ่ะ
4: สะดวกค่ะเพราะว่าคุณยายที่เป็นเพื่อนคุณแม่ก็อยู่คนเดียวเหมือนกัน
2: อ๋ออายุไล่ๆกันเลยปะ
4: อายุไล่ๆกันเพื่อนจะแก่กว่านิดหน่อย
2: อ๋อเป็น
4: แปดกว่า
2: เป็นเพื่อนสมัยไหนอ่ะอันนี้ทราบไหม
4: เพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนศาสตร์ประสาทนิดตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อนกันมายาวนะคะ
2: ก็น่าจะรู้ใจกันพอสมควรแล้วก่อนอันนี้คุณแม่ท่านเคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนไหม
4: ก็ไม่ค่อยพอดีว่าเพิ่งจะมาเป็นช่วงหลังเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียไปปีนึงแล้วก็ด้วยอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกๆก็ไปทำงานกันหมด
2: อ่ะแต่ก็ไม่ได้ประสบอะไรร้ายแรงเนาะไม่ได้บาดเจ็บ อะไรตรงไหนเนาะ
4: ไม่มีประสบอะไรเลย
2: แสดงว่าความจำท่านยังใช้ได้เนาะยังโอเคเน
4: า
2: ะ
4: ไม่ได้มีปัญหาความจำดีมากยาย
2: ครับยังไงดีใจด้วยเนาะดีใจด้วยแล้วเดี๋ยวอีก2วันนะค่อยมารับใหม่นะ
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วคุณแม่ท่านมีมือถือมีอะไรติดตัวไว้มั้ยเผื่อจะได้ติดต่อ
4: ไม่มีมือถือแต่ว่ามีมือถือเพื่อนคุณแม่เมื่อกี้ขอเบอร์กันไว้แล้ว
2: ขอเบอร์ไว้แล้วนะแลกเบอร์แล้วเนาะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ได้มันไกลจากบ้านเราเหมือนกันนะเนี่ย
4: ไกลมาก
2: ไกลมากเนาะโอ้โชคชัย4กับอะไรนะที่หมู่บ้านเมืองเอก
4: ใช่
2: แล้วเรามาถูกได้ไงอ่ะ
4: ก็จากที่สัญญาที่ขับแท็กซี่อะค่ะบอกทางให
2: ้
4: ที่สัญญาด้วย
2: จำค่ะใช่เขาน่ารักมากนะตอนแรกเขาฝากบอกคุณประภามาสด้วยเขาบอกว่าฝากบอกลูกสาวบอกไม่ต้องเป็นห่วงคุณแม่ปลอดภัยดี
4: เพราะว่าตั้งแต่คุณตาเสียแม่ไม่เคยออกไปไหนเองเลยจนร่วมปีกว่า2ปีแล้วเขาไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่เคยแค่เดินออกมาหน้าหมู่บ้านมาซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านั่งรถไปเองไม่เคยไปเลย
2: ครับดีใจด้วยดีใจด้วย
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: ยินดีนะครับยินดีมากๆขอบคุณนะคุณประภามาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจด้วยกับทางครอบครัวคุณแม่มายุรีนะฮะก่อนหน้านี้คุณแม่ท่านอายุ80ปีแล้วนะก็บอกว่าน้อยใจหลานนิดหน่อยนะพอดีทะเลาะกันนะฮะหลานก็แหม20กว่าๆก็วัยรุ่นอยู่เลยนะก็มีปัญหานิดหน่อยก็เลยอ่ะมาปรึกษาเพื่อนมาหาเพื่อนที่บ้านแต่ความจำท่านยังดีนะท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความจำก็บอกว่าจะนอนค้างบ้านเพื่อนนะอีกสักวัน2วันนะฮะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วคุณทิติพันธ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณเสมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ
2: อยู่ที่ไหนครับ
5: จากฟิวเจอร์วิ่งมาถนนรังสิตนครนายกคลอง3ก็ยังมาได้นะ
2: ครับ
5: แล้วก็จากคลอง3พอดีผู้พันเลี้ยวเข้าคลอง3มาคลองหลวงอ่ะนะ
2: ครับ
5: ตอนนี้ปริมาณก็รถก็ยังมาได้แต่ว่าค่อนข้างจะเยอะขึ้นเพราะนักเรียนเนี่ยบางโรงเรียนเลิกเรียนแล้วไง
2: ครับ
5: แต่ว่าโอ้โหฝนมามืดตึ๊บเลยไปคิด
2: แต่ยังไม่ตก
5: พัก
2: อ๋อตกไปแล้วพักไปแล้วตกหนักไหมครับ
5: หนักแล้วก็ตอนนี้หยุดอยู
2: ่ครับ
5: แต่ว่าช่วงที่มองจากผมพอดีพี่มาส่งเพื่อนที่คลองหลวงตอนนี้ก็วิ่งกลับมา
2: ครับ
5: ธัญญาคลองสามนั่นแหละโอ้โหมืดตึ๊บเลยตอนนี
6: ้
5: มืดมืดมากมืดมากเมื่อก่อนมาใช้เมื่อก่อนอยู่ดินแดงนะฮะใช้ชีวิตอยู่ดินแดงแล้วนี่ย้ายมาอยู่นี
6: ่ไปย้ายไปนานหรือยังครับ
5: ประมาณอยู่ไปอยู่ทางสี่มุมเมืองก่อน5ปีตั้งแต่ปี57มาถึง64แล้วก็ย้ายมาอยู่นี
6: ่
5: ใช้ชีวิตอีกแบบนึงแต่ว่าเมื่อก่อนอยู่ดินแดงก็พอดีสมัยก่อนทำงานอยู่ที่ท่าอากาศยานแล้วก็เราใช้ชีวิตอยู่ดินแดงแล้วก็ต้องไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับคุณเสมาแล้วก็สมาชิกตรงทางรถไฟที่เกิดเหตุนะฮะผมใช้ชีวิตอยู่งั้นโอ้โหประมาณ30ปี30กว่าปี40ปี
6: แถวมักกะสันอะไรตรงนู้นนะครับ
5: ใช่ต้องออกคือลูกชายเรียนเมื่อก่อนเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บก็ไปเรียนเซนต์โดมินิกนะป.1ยันม.6เนี
6: ่
5: ยเราใช้เส้นทางนั้นตลอดเลยแล้วจะมีเส้นเหลืองๆอะไรที่ตีเอาไว้นะ
6: ใช่
5: ชีวิตไม่เคยทับเส้นเลยนะ
6: โอ้ครับ
5: ต้องอยู่หลังเส้นตลอดใครจะบีบแต่ไล่ผมไม่ไปแต่จริงๆเราอยู่ตรงนั้นนะนะ
6: อ
5: ันนี้ก็ขอให้พวกเราช่วยกันครบกฎจราจรนะ
6: ครับ
5: ชีวิตจะปลอดภัยขึ้นเยอะเลย
6: ครับผม
5: พอมาอยู่ตรงนี้พอฟังข่าวตรงนั้นก็หดหูใจนะ
6: ครับ
5: เพราะว่าพวกเราถ้าเคารพกฎจราจรแล้วไม่ฝ่าฝืนนะ
6: ครับ
5: มันไม่มีอะไรหรอกก็ดูอย่ามอเตอร์ไซค์วิ่งไปไม้กั้นไปโอ้โห
6: ฟาดหน้าเลย
5: ใช่ฟาดหน้าเลยแล้วก็จะไปโทษเจ้าพนักงานก็ไม่ได้นะ
6: ครับผม
5: เพราะเขาทำเต็มที่มันอยู่ที่เราเคารพกฎจราจรมากกว่า
6: ใช่
5: ตอนนี้ถ้ามองไปทางคลองสี่เนี่ยนะคลองสี่คลองห้าตอนนี
6: ้ครับ
5: ผมว่าเดี๋ยวตกแน่ตอนเย็นนี
6: ้น่าจะตกเนาะ
5: ตกแล้วตรงนี้ก็ใครใช้เส้นทางรังสิตถนนรังสิตนครนายกต้องช่วงเย็นนี่ต้องทำใจนิดนึง
6: ครับ
5: เพราะตรงฟิวเจอร์เนี่ยจะติดตอนประมาณ6โมงแล้วนะโอ้โหอย่าบอกใครเลย
6: โอ้ติดมากเลยใช่ไหมฮะ
5: มากติดคือถามว่าถ้าไม่มีอุบัติเหตุขอภาวนาอย่าให้มีอุบัติเหตุรถมันก็จะไหลมาเรื่อยๆนะ
6: ครับผม
5: เนี่ยคลองตอนนี้คลองสามนะรังสิตนครนายกฝนตกแล้วเนี่ย
6: หนักไหมครับ
5: ตกแล้วเบาฮะ
6: เบาใช่ไหมครับ
5: เนี่ยตกแล้วตกลงมาแล้วเนี่ยตกไปพักหนึ่งแล้ว
6: ครับ
5: แต่นี้ถ้าใครใช้เส้นทางเนี้ยต้องค่อยๆมาเรื่อยๆขออย่างเดียวอย่าให้เกิดอุบัติเหตุว่าก็จะไหลโฟไปเรื่อยๆนะ
6: ครับผม
5: จะถึงตั้งแต่ฟิวเจอร์ไปยันคอ6ดูน่ะราชมงคลธัญบุรีนะ
6: ครับ
5: แต่ถ้าออกจากโซนนู้นไปได้แล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆนะ
6: ครับ
5: แต่ช่วงเช้าเนี่ยครับคุณเสมาถ้าวิ่งจากคอ6คอ7ไล่วิ่งเข้ามาในเมืองเนี้ย
6: ครับ
5: ยอมตื่นเช้านิดหนึ่งบางคนเพื่อนผมตื่นตีสี่ครึ่งตีห้าออกเลยนะแล้วกลับไปนอนที่ไปพักพอขับถึงที่ทำงานที่แถวสีลมอ่ะ
6: ครับ
5: เขาไปถึงปุ๊บเขาเฮ้ยไปถึงแล้วตีห้าครึ่งถึงแล้วนอน
6: รถโล่งเลยนะตอนนั้นนะแล้วก็ไปนอนต่อก่อนเข้า
5: ใช่เขาไปนอนต่อครับคุณไหนมาครับ
6: ครับ
5: เขาบอกว่าออกตอนเช้าดีกว่าแล้วตอนเย็นไม่เป็นไรทำใจเขาบอกตอนเย็นทำใจ
6: ได้ครับ
5: อย่างนั้นได้
6: ขอบคุณมาก
5: คิดถึงได้คิดถึงผมสมาชิกรุ่นแรกเลยนะ
6: อ๋อครับผม
5: รุ่นแรกของจส.100เลย
6: ยินดีครับยินดีที่ได้คุยกันขอบคุณมากมากครับ
5: ได้โอเคเนี่ยตกหนักแล้วครับ
6: ตกหนักแล้วเนาะครับ
5: เดินได้ยินไหมได้ยิน
6: ครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
5: เนี่ยตกหนักแล้วครับโอเคมาเรื่อยๆขอเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับ
6: ครับเช่นกัน
5: โอเคเช็ครถด้วยนะครับเช็ครถด้วยขอบคุณสวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณทิติพันธ์ด้วยนะครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
7: สวัสดีครับคุณเสมา
6: ครับพี่น้อยอยู่ไหนครับวันนี
7: ้ผมใช้กระบะพึกขาออกคุณเสมา
6: เป็นไงบ้างครับ
7: จากหน้าเดอะมอลล์ท่าพระ
6: ครับ
7: มุ่งหน้ามาทางสวนเรียบเนี่ยนะ
6: ครับ
7: ชั่วโมงนี้ดีมากเลยอ่ะ
6: ไม่ติดเลย
7: รถไม่ค่อยจะมีครับใช้ความเร็วได้เลย
6: ครับ
7: นะครับทั้งไปทั้งกลับมาจนถึงกาญจนา
6: ครับ
7: เลี้ยวซ้ายมาก็จะมีโรงเรียนอนุบาลอยู่โรงเรียนหนึ่งดีมากเลยอ่ะ
6: ไม่ติดเลย
7: รถไม่ค่อยจะมีครับใช้ความเร็วได้เลย
6: ครับ
7: นะครับทั้งไปทั้งกลับมาจนถึงกาญจนา
6: ครับ
7: เลี้ยวซ้ายมาก็จะมีโรงเรียนอนุบาลอยู่โรงเรียนหนึ่งก็มีรถผู้ปกครองมารอรับบุ

0: เพื่อจะไปส่งผู้โดยสารที่หน้าแมคโครบางบอน
1: ครับ
0: โดยรวมแล้วก็ใช้การได้ดีนะครับคุณเรมา
1: ครับ
0: ทั้งการจนาไปและกลับขณะนี้กลับรถได้แล้วก็โอเคใช้การได
1: ้ครับมีฝนไหมครับพี่น้อย
0: ฝนไม่น่าจะมีนะคุณเรมาแต่ไม่แน่ไม่แน่
1: แถวนี้นี่ฟ้าแลบด้วยนะแถวพระรามสี่ของเตยนี่มองไปข้างนอกนี่ฟ้าแลบด้วยนะ
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่แถวนู้นมีแดดเหรอพี่น้อย
0: โอ้แดดเปรี้ยงเลย
1: เอ้าเหรอ
0: ครับผม
1: ครับครับ
0: แต่ว่าก็มีเมฆหลัวๆอยู่ข้างบนนะไว้ใจไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: แถวบางบอนเนี่ยไว้ใจไม่ได้เรื่องฝน
1: ใช่เขาบอกว่าคนบางบอนนิสัยดีนะคนที่อยู่แถวบางบอน
0: เรื่องฝนนะเรื่องฝน
1: คร
0: ับคุณไตรมาใช้ไทยทั่วช่วยไทยไป8บาทเองเหรอ
1: ใช่ครับใช้ไปวันแรกใช้ไป8บาทวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลย
0: วันแรกเลยผมไม่ได้ใช้แต่ตังค์ผมหายไป240
1: หายไปไหนอ่ะ
0: ก็มีคนเอาไปกดแลกไอ้พวกกะปิน้ำปลาพวกเนี้ย
1: อ๋อภรรยาใช่ไหม
0: นั่นแหละผมก็เอ้าผมบอกว่าต่างคนต่างมีทำไมเอาไปโพส
1: นั่นน่ะสิ
0: เขาก็บอกว่าเอาของผมเนี่ยเอาไว้กดอาหารไว้คืออาหารทานของเขาเอาไว้กดของใช้
1: อ
0: ๋
1: อแต่เขาใช้คนเดียวนะเขาไม่แบ่งพี่น้อยนะ
0: ก็พวกน่าจะได้ใช้ด้วยก็คือยาสีฟันพวกนี้แหละผมก็เลยถามว่าเอาไปเอาสโลแกนนี้มาจากไหนไปจำใครมาผมก็ถามเขาบอกคิดเอง
1: คิดเอง
0: คิดเองผมโอ้หัวดีเนาะ
1: น่ารักนะคู่นี้น่ารักเนอะกี่ปีแล้วพี่น้อยแต่งงานมากี่ปีแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ผมแต่งงานแล้วผมจดทะเบียนที่เขตทนผมจำไม่ได้แล้วมันทนจริงๆอ่ะ
1: อยู่ทนหรือว่าอดทน
0: ก็เขตทนเขาเขียนคำว่าทนนะก็ทนมาด้วย
1: กี่ปีอ่ะ60-70เลย
0: เดี๋ยวนะ26มา59นี่กี่ปี
1: โอ้40กว่าปี
0: 26
1: ใช่มั้ย
0: 60แล้วกันค่ะถึง40หรือ
1: ถึงไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไปลบดูผมไม่ตกเลข
1: ครับผม
0: ก็จะทนต่อไปครับ
1: ครับผมว่าพี่รักกันแหละพี่ก็เลยไม่ทนเพราะว่าความรักมันจะเป็นต้องอดทน34ปี
0: ถูกต้องก็พ่อหลานผมมาเลี้ยงก็32ปีแล้วใช่แล้ว
1: ว้าวยาวนานมากยาวนานมากรักกันต่อไปเรื่อยๆขอให้แข็งแรงทั้งคู่เลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับโอ้นี่รักยืนยาวมาก34ปีนะยังหยอกล้อกันนะฮะน่ารักน่ารักนะครับคู่นี้ก็สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะฮะทั้งภรรยาพี่น้อยด้วยแล้วก็พี่น้อยนะครับคุณธัญวรรณสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: เป็นยังไงบ้างความคืบหน้าเรื่องของคุณยายที่ลืมทองใช่ไหมกระเป๋าแล้วก็เงินสดอีกเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนี้กับสภ.ตรงนั้นเหนื่อยแล้วค่ะจะพอดีคุยกับพี่สืบสวนเขาก็จะติดต่อพี่แท็กซี่มาคุยรายละเอียดแล้วก็เพราะว่าหลังจากที่ส่งคุณยายเสร็จพี่แท็กซี่เขาก็โทรมาคุยอยู่นะคะก็เลยบอกว่าเขารับลูกค้าอีกประมาณ3คนนะคะ
1: ใช่
2: ก็เลยคุณยายก็ไม่มีแรงแล้วก็คือว่าคุณยายก็กลับมาบ้านพามาพักผ่อนแล้วแต่นี่ให้เป็นหน้าที่ของคุณพี่สืบสวนเขาอะค่ะว่าจะยังไงต่อ
1: ไอ้ในรถเขามีกล้องหรือเปล่าไม่รู้เนาะเขามีกล้องไหมในรถ
2: ใช่ที่ทางตำรวจเขาสืบสวนนะคะเขาโทรไปถามที่แท็กซี่ก็คือไม่มีกล้องนะคะ
1: ไม่มีด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะไม่มีแต่ว่าตอนนี้คือได้นัดกับที่แท็กซี่ว่าจะให้พาไปหาลูกค้าที่ต่อจากคุณยายนะคะเพราะว่าทางสืบสวนเขาบอกว่าถ้าคนที่จะเจอต่อไปก็น่าจะเป็นลูกค้าคนต่อไปนะคะ
1: คนต่อไปก็คือที่บอกว่าเป็นพ่อแม่ลูกที่มาจากศูนย์ฮอนด้าบางพีใช่ไหมแล้วก็ไป
2: เทีย
1: บ
2: กันว่าจะศูนย์เขาลดไป
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้อย่างนี้น่าจะหาไม่ยาก
2: เลยใช่ไหมก็เล่นในโลกรอน้าคุณยายได้เจอนะคะแบบว่าแต่ถ้าใครเจอขอเมื่อคืนคุณยายด้วยนะคะสงสารคุณยายมากคุณยายก็จะมีรางวัลตอบแทนให้นะคะ
1: แล้วคุณยายเป็นยังไงบ้างอะตอนนี
2: ้ตอนนี้คุณยายไม่มีแรงเลยค่ะว่าไม่มีแรงแล้วแกก็เป็นแบบเป็นด้วย
1: ทั้งทองทั้งกำไรทั้งเงินสดนี่คือของคุณยาย

0: หมดเลยใช่ไหมส่วนตัวหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ย
1: อ๋ออ
0: ่ะยังไงเอาใจช่วยเนาะเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ที่เหลือเรื่องคดีความก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: เอาใจช่วยคุณยายด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ยินดีครับยินดีนะขอบคุณครับคุณธัญวรรณ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธัญวรรณนะฮะเป็นหลานของคุณยายนิตยานะก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามอยู่นะตั้งแต่ช่วงสายๆประมาณ9โมงคุณยายเนี่ยได้ลืมกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าขนาด1คืบนะสีดำแล้วก็มีซิปข้างในเนี่ยมีกำไรทองคำ2วงวงแรกหนัก3บาทวงที่2หนัก2บาทนะฮะขออภัยวงแรกหนัก2บาทวงที่2เนี่ยหนัก1บาททั้งหมดเนี่ยรวมกันใน3บาทแต่เป็น2วงกำไรแล้วก็มีเงินสดอีก 28,000 บาทไปทำตกไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่7171กทม.ซึ่งเราเนี่ยสามารถติดต่อคนขับได้ก็คือพี่ชัยยาอาลีเอื้อเนี่ยแหละนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่คุณยายลงไปตัวเองก็ไม่ได้ดูนะแล้วพอจสร.แจ้งไปว่ามีกระเป๋าใบเล็กๆที่คุณยายท่านเนี่ยทำตกหล่นไหมเขาบอกไม่มีนะครับก็เลยมาไล่ไทม์ไลน์กันว่าเขาไปแวะที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างหลังจากที่คุณยายท่านลงไปเนี่ยปรากฏว่ารับผู้โดยสารอีก3เจ้าเลย3เจ้าด้วยกันตอน 9:30 นที่บอกว่าเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยแหละนะเป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นลูกอ่อนน่ะนะฮะเป็นทารกอ่ะก็บอกว่าขึ้นมาจากศูนย์ Honda บางพลีแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านพัฒนาสุขเทพารักษ์96หลังจากนั้นก็รับแอปผู้โดยสารผ่าน LINE Manห่างจากจุดแรกประมาณ2กิโลขึ้นที่เทพารักษ์96ไปลงที่โลตัสศรีนครินทร์ที่บอกว่าจะไปธนาคารเนี่ยเป็นผู้หญิงมาท่านเดียวอายุประมาณ40กว่าปีแล้วก็ลายสุดท้ายก่อนที่จะพักทานข้าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนประมาณ 9:55 นาทีเกือบ10โมงเป็นผู้โดยสารพ่อลูกนะเป็นพ่อกับลูกชายวัย2ขวบลูกชายเขาเรียกรถเขาเนี่ยจากตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา5แล้วก็ไปที่กิ่งแก้วซอย20พอส่งเสร็จเขาก็เอารถไปทำความสะอาดแล้วตัวเขาเองก็ไปทานข้าวตอนประมาณ10โมงกว่าปรากฏว่าก็ไม่เจอนะพอเราติดต่อไปเขาก็ไปดูให้นะเขาบอกไม่เจอนะอ่ะเดี๋ยวที่เหลือก็คงเป็นหน้าที่ทางด้านของท่านรองสมัครสอบสวนเจ้าของคดีนะจากสภ.สำโรงเหนือเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าให้ตลอดถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะฮะคุณเอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีจะรอดไหม
0: รอดครับพี่เอก
2: หรอ
0: ใช่
2: รอดหรอตอนนี้ฝนตกแล้วนะ
0: หนักไหมหนักไหม
2: เบอร์สอง
0: เบอร์สองอยู่แถวไหนอะพี่เอกวันนี
2: ้ตอนนี้อยู่ตรงก่อนถึงเดอะมอลล์งามวงวานแถวแถวเนี่ยทางเข้าวัดบัวขวัญน่ะ
0: รถติดไหมอะงามวงวานเลย
2: แน่นแน่น
0: ไอ้รัตนาธิเบศรมาแคลายไม่ติดอะพี่วันนี้ติดปะ
2: ผมมาจากทางนี้มาจากทางไอ้เส้นอะไรอะเส้นนครอิน
0: นครอินอ๋อ
2: นครอินมานี่ยังวิ่งดีเลยนะ
0: ติวันนนท์เข้ามาดิใช่ป่ะติวันนนท
2: ์ใช่ใช่พอเลี้ยวพอลงมาจากไอ้สะพานข้ามแยกอะไรตรงนั้นน่ะเดี๋ยวที่จะไปท่าน้ำนนท
0: ์แคลายเหรอสนามบินน้ำเหรอ
2: ไม่ก่อนถึงอ่ะ
0: ก่อนถึงแคลายเหรอ
2: ใช
0: ่แยกติวันนนท
2: ์ไม่ใช่ที่ถนนเลชาราชป่ะ
0: ประชาราชตรงไหนพิบูลสงครามเหรอข้ามสะพานพระราม5มาพิบูลสงคราม
2: พอลงมาปุ๊บนะเริ่มมีท้ายแถวแล้วคราวนี้ท้ายแถวที่แบบยังวิ่งได้นะแต่ถ้าท้ายแถวติดหนักๆเลยก็คือแยกแถวลายพอเลี้ยวมาปุ๊บนะแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: แต่ขยับดึ๊บๆไปเรื่อยๆตอนนี้ออกขวาละตอนอะไรนะอะไรที่พันทิพย
0: ์อ๋อพันทิพย์กับมงวาน
2: ครับผมพันทิพย์กับมงวานนะซ้ายด้านซ้าย3เลนซ้ายนี่ก็ยังแน่นๆอยู
0: ่ครับ
2: ผมวิ่งขวาสุดนะก็ขยับได้เหมือนกันนะครับฝั่งกลับกันเนี่ยรถเยอะเหมือนกันแต่เคลื่อนตัวได้ดีกว่า
0: ครับครับผม
2: นะตอนนี้ก็ฝนตกแรงขึ้น
0: แรงขึ้นด้วยผมมองไปด้านนู้นเห็นฟ้าแบบแว๊บๆๆตลอดเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่มีฟ้าแลบ
0: เออๆใช่ใช
2: ่โอเคไม่เป็นไรรถเรามียาง
0: เดินทางปลอดภัยพี่เอกแล้ววันนี้จะไปทางไหนไปทางไหนเนี่ย
2: เดี๋ยวจะไปธัญญาคลอง6ก่อนว่าจะไปเลี้ยวตรงไอ้วงเวียนว วงเวียนหลักสี
0: ่
2: แล้วก
0: ็
2: ออกไปขึ้นทางด่วน
0: อ๋อ
2: เออแล้วก็ไปหลงนู่นเลย
0: อ
2: กัญญาคลองหก
0: ครับครับ
2: ผมครับ
0: ขอบคุณครับพี่เอก
2: เท่านี้ก่อนได้อุบัติเหตุนะ
0: ครับผม
2: โอเคครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเอกนะฮะมาจากนครอินทร์สะพานพระราม5นะครับข้ามพิบูลสงครามมาต่อเนื่องติวานนท์มาทางด้านของแครายหลังจากนั้นเลี้ยวขวามางามวงวานแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาพงเพชรผ่านพันทิพย์มาทางด้านของงามวงวานก็ยังเคลื่อนตัวได้นะก็ที่แน่นอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยจะเป็นบริเวณโดยรอบแยกแครายนะทั้งฝั่งรัตนาธิเบศที่จะเข้าแยกแครายแต่ฝั่งกลับกันไม่ติดนะรัตนาธิเบศที่จะไปสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยใช้กันได้ดีนะไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ส่วนของติวานนท์สองฝั่งเลยโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากซอยเรวดีดูท้ายจะยาวกว่าหลังจากผ่านพ้นแครายไปสะสมอีกครั้งหนึ่งก็บริเวณช่วงแถวสนามบินน้ำนะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับกรณีของคุณสมพรนะก่อนหน้านี้กระปะพึกขาออกหน้าปั๊ม PTT Station มีเก๋งกับกระบะชนกันอยู่เลนกลางการจราจรชะลอตัวที่เกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นคุณศรีวิชัยฝนตกนะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1นวมินฝั่งขาเข้านะครับแต่การจราจรยังไม่มีปัญหาคุณณรถจอดเสียแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกนะครับบอกว่าเป็นรถกระบะแบบมีคอกนะจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าช่างกำลังเปลี่ยนยางอยู่กีดขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายก็ฝากเตือนให้ระวังคุณลันลำปางสวัสดีครับ
3: ครับพี่เสมาสวัสดีไม่เจอกันนานฟังจากเสียงมาหลายปีแล้วเนี่ย
0: อ๋อสวัสดีครับพี่ลานวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
3: ตอนนี้อยู่กาญจนาขาเข้า
0: ครับ
3: ตอนนี้วิ่งมาถึงพระราม5แล้ว
0: ครับ
3: จะมีเหตุวอ40อยู่นะ
0: ลอง
3: ก่อนถึงวัดคงคา
0: อ
3: ยู่เลนคู่ขนานนะ
0: คู่ขนานครับ
3: ชนกัน5คันชนท้ายหมดเลย
0: โอ้ชนหนักไหมอ่ะชนแรงไหม
3: ฝาท้ายฝากระโปรงหน้าเปิดทุกคันเลย
0: โอ้โหคือขับต่อไม่ได้เลยพี
3: ่ไม่สงสัยจะรอประกันหรือไงนี่แหละจะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่แต่รถเริ่มติด
0: ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมไม่เห็นคนเจ็บ
3: ไม่ได้ดูพี่ผมวิ่งอยู่เลนกลาง
0: รถติดไหมพี
3: ่เริ่มแล้ว
0: ประมาณ
3: นะ
0: ประมาณสักกี่ร้อยเมตรได้หรือเป็นกิโลไหม
3: ยังเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเหตุมันเพิ่งเกิด
0: พี่รันย้ำจุดเกิดเหตุให้หน่อยอีกทีนึง
3: ก่อนขึ้นสะพานวัดคงคาประมาณ50เมตรหรือ100เมตรนี่แหละ
0: ครับ
3: ขาเข้านะ
0: ขาเข้าเนาะ
3: ครับ
0: ครับครับการจราจร
3: วิ่งจังมาจากถ้ามาจากสุพรรณก็ถ้าใครมาฟังอยู่ตอนนี้ก็เข้าเลนกลางไปเลย
0: ช่องทางหลักดีกว่าเนาะช่องทางด่วนดีกว่าเนาะคู่ขนาน
3: เลนคู่ขนานเริ่มติดแล้ว
0: ได้มีฝนมีอะไร
3: ตอนนี้วิ่งอยู่พระราม5แล้วตอนนี้โรงเรียนเด่นล่าจะเข้าขึ้นสะพานอุโมงค์แล
0: ้วไม่ติดเลยเหรอนครอินทร์ไม่ติด
3: ฟ้าไม่มีแต่เลนขวานี่เจ้าหน้าที่เขาทำเสาไฟฟ้าใหญ่อยู่เลนกลางนะ
0: ครับ
3: เขาเอากลวยมาตั้งเลนนึงเลย
0: ตรงไหนตรงหน้าเด่นล่าพี
3: ่ก่อนมาตั้งแต่เด่นล่าไปเลยแล้วมาขึ้นสะพานอุโมง
0: ค์อ่
3: ะอ๋อ
0: ไอ้ตรงข้ามวงเวียนใช่ไหมตรงข้ามยาวเลยเหรอพี
3: ่ก็เนี่ยมาตลอดตั้งแต่เด่นล่ามาเลยเนี่ยจะขึ้นสะพานอุโมงค์แล
0: ้
3: ว
0: อยู่เลนไหนเลนขวาสุดหรอ
3: เลนขวาสุดกู้เกาะกลางเลยก็ตั้งกลวยยาวเพราะว่ามันมีรถเจ้าหน้าที่เขาจอดอยู่เขาทำเสาไฟฟ้าใหญ่อะเสาไฟใหญ่เลย
0: คู่ขนานเลนขวาใช่ไหมพี่รันคู่ขนานเลนขวาใช่ป่ะโอเคโอเคได้
3: เนี่ยขึ้นสะพานแล้วยังป่วยยังไม่หายเลยตั้งยาวมาตลอด
0: แต่รถไม่ติดเนาะ
3: ไม่ติดมันติดฝนเริ่มแล้วฟ้าแลบเปรี้ยงไปสาบานใครไว้เปล่าอะ
0: ไม่ได้สาบานเราเน้นสัญญาเราไม่ค่อยสาบานแต่เราจะสัญญามากกว่า
3: เลยต้องหลบก่อนตอนนี
0: ้แล้ววันนี้ไปไหนอะวันนี้ไปไหนพี่
3: ไปสุพรรณมาไปเอาน้ำดื่มมา
0: หรอแล้วจะกลับไหนแล้วเนี่ยไ
3: ปไหนกลับมาบางกลวยอยู่วัดชะลออ
0: ๋ออ๋อไม่ไกลแล้วพี
3: ่ครับครับ
0: ขอบคุณมากพี่รันลำปาง
3: ขอบคุณครับครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณรันลำปางนะฮะเด่นล่าเด่นล่าตรงนั้นที่พี่รันเขาใช้ตรงนครอินนะฮะเด่นล่าเด่นล่าพระราม5เด่นล่านะนครอินตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนเด่นล่าไปจนถึงข้ามวงเวียนบางขุนกองคือลักษณะเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะเขามีการทำงานอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาก็มีการวางกลวยยางเอาไว้เป็นระยะทางยาวพอสมควรเหมือนกันฝากระวังด้วยนะครับสำหรับจุดนี้ฝนเริ่มลงแล้วนะฝนเริ่มลงละฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณธวัชสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับรอเล็ก
0: สวัสดีครับฝนตกยัง
4: กไปแล้วนี
0: ่ตกแล้ว
4: เหรอเรียบร้อยไปแล้ว
0: หรอตกหนักไหมเนี่ยที่ไหนเนี่ยวันนี
4: ้หนักตรงไอ้บ่อชิดเก่าอ่ะ
0: อ๋อ
4: บ่อนี้เขาเป็นนี่ไปแล้วไงเป็นโรงซ่อมของซีเมนเป็นรถไฟฟ้าเขาจะไปเข้าซ่อมตรงนั้นไง
0: ครับ
4: ผมโอ้โหตกไม่ลืมหูลืมตาเลยตรงนั้น
0: แล้วมีน้ำท่วมน้ำรอระบายตรงไหนไหม
4: มันก็ยังมันตกแล้วหยุดเร็วไงน้ำก็ยังแบบยังพอให้เห็นเปียกๆยังไม่ถึงขนาดแบบว่าเจอนองนะ
0: ครับผม
4: แล้วทำไมได้ใช้แค่8บาทเองอะวันนี้
0: ผมได้วันละ60บาทพี่คิดว่าผมเนี่ยจะเติมไปได้สักเท่าไหร่
4: มาวันนี้เดี๋ยววันหลังมันรูดกับพี่เดี๋ยวพี่รูดให้วันนี้พี่ยังไม่ได้ใช้เลยเน
0: ี่ยโอ้ยได้ดิ
4: สองวันมาเนี่ย
0: โอ้ยได้ดิสบายเลยได้เลยพี่ขอบคุณมากเลย
4: มารูดที่พี
0: ่โอ้ได้เลยสบายเลย
4: โอ้หน้าสงสารจริงๆเลยน้องพี่แม่
0: ใช่ใช
4: ่บอกเขาบอกขึ้นหน่อยเถอะหลายปีแล้วบอก
0: หลายปีแล้วนะยังเท่าเดิมอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ย
4: พี่ไม่เห็นดังๆเมื่อกี้ปุ๊มๆเนี่ยน่าจะเป็นแถวประมาณแถวนู้นน่ะแถวกระเสดแถวอะไรนู้นน่ะ
0: ฟ้าร้องเหรอครับ
4: ใช่ใช่อ๋อ
0: ใช่เนี่ยผมมองไปด้านนอกที่คลองเตยนี่ฟ้าแลบตลอดเวลาเลยเนี่ย
4: ใช่แลบตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่เกิน4โมง5โมงเนี่ยได้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน
0: แล้ววันนี้หลายท่านเขาต้องทำงานด้วยนะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะวันนี้ก็ต้องทำงาน
4: ใช่มันน่าจะตกพวกนี้นะวันหยุดนะ
0: มันไม่น่าตกหรอกพี่นะมันตกก็ตกดึกๆอ่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ทำงานไงสงสารคนทำงานเขายิ่งคนที่เขาเลิก6โมงไงเขาตั้งใจมาทำงานไงแล้วพอเขากลับบ้านเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็เป็นคนตัวเล็กๆคนนึงแล้วเขาต้องให้ตากฝนกลับบ้านอีกอ่ะ
4: เดี๋ยวให้ลาเลยพรุ่งนี้ลา
0: ในวันไม่สงสารเขาพูดถึงก็สงสารเขาขอบคุณดาวิดนวัฒน
4: ์สงสารเขาหรือสงสารตัวเอง
0: สงสารผมเหรอตอนนี้ขอบคุณนะ
4: สว
0: ัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธวัชด้วยนะฮะอ่ะหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาแล้วหนักบ้างเบาบ้างสลับกันขอบคุณทุกข้อมูลนะครับใน YouTube นี่คอมเมนต์มาเต็มเลยนะเดี๋ยวกลับมาติดตามจะสร้อยกันใหม่นะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวติดตามรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับ
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มอภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัดเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
8: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
9: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอ200สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณปัญญาครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเรานะครับบอกว่าขอความช่วยเหลือรถน้ำมันหมดนะใช้ E20 เป็นรถแวน Mitsubishi Space Wagon นะครับสีดำชอเชอร์ชอช้าง1934กทมอยู่ถนนป๊อปปูล่านะนะครับก็เรามีการประสานงานไปที่ศูนย์วิทยุ Impact ที่เมืองทองธานีให้นะครับกรณีของฟังก์ชัน SOS เนี่ยไว้ช่วยเหลือนะเวลาใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะก็สามารถแจ้งผ่านทางตัวฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน JS100 ของเราได้นะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณมด X สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: วันนี้มาเล่นน้ำฝนอยู่รังสิตนครนายกนะครับ
0: ครับ
1: จากช่วงคลองสี่เข้ามาด้านที่จะมาต่างระดับรังสิตเนี่ยขาเข้าใช้การได้ดีนะครับ
0: ครับผม
1: ฝนตกตลอดทางเลยครับเบอร์สองเบอร์สาม
0: เขาบอกตกหนักเลยพี่อย่างนั้นนะ
1: ครับตกแล้วก็น้ำเจิ่งเลยครับรอระบาย
0: ลมแรงไหมมีลมไหม
1: ลมไม่ค่อยแรงครับ ลมมันก็มีนิดหน่อย
0: อ๋อแต่ฝนตกหนักเน
1: า
0: ะ
1: ทงสะบัด
0: ฮะ
1: แต่ว่าฝั่งกับกันเนี่ยรถขาออกมันจะมีปัญหาตรงจุดกับรถคลองสองซึ่งตรงเนี้ยมันจะติดขัดประจำไอ้แถวก็ประมาณสักกิโลนึง
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็ผมก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับออกมาทาง345
0: ครับ
1: ด้านที่จะเข้าไปทางต่างระดับบางสิทธ
0: ิ์อ่
1: ะตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่ประมาณข้ามทางรถไฟ
0: ครับ
1: ครับเลี้ยวซ้ายเข้า345มาไปจับอ้อมตัว
0: ครับ
1: ก็ฝนตกตัดต้องฝนเบอร์2ครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ฟ้าแรงไหมคุณเอกแถวนั้นฟ้าแรงป่ะ
1: ฟ้าไม่มีครับ
0: หร
1: อครับก็โชคดีไม่ได้ไปสัญญาไว้ก็เลยไม่แหละ
0: ครับผม
1: ครับใครสัญญาไว้ก็ไปอยู่ทางด้านนู้นก่อนแล้วกัน
0: เออนะฮะ
1: ครับเวลารายงานนี่ก็มาจนจะมาถึงแถวบ้านใหม่อ่ะครับ
0: ครับ
1: ก็ฝนยังตกอยู่นะครับไม่ซาเลยครับ
0: ยังไม่ซาเลยเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขับรถก็เรามาระวังกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณมดเอ็กด้วยนะฮะวันนี้ฝนตกลงมาในช่วงเวลานี้หลายพื้นที่เลยนะครับคุณธวัฒน์ก่อนหน้านี้ก็บอกฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยอยู่วิภาวดีรังสิตนะเป็นฝั่งขาออกสุทธิสารลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักแล้วก็เมื่อสักครู่คุณมดเอ็กซ่อมสร้างก็มีฝนตกเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณพงศกรแจ้งวัฒนาฝนตกปล่อยๆแล้วพี่พันธ์บอกว่ามีทั้งน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกเลยรามอินทานะครับฝากระวังด้วยคุณต้อมจอมทองชะลอตัวอยู่บนทางด่วนนะครับทางด่วนขั้นที่1นะฮะก็บอกว่ามีชะลอตัวบริเวณช่วงต่างระดับท่าเรือส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณบุญมีก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกบริเวณช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4กระบะชนกับเก๋งนะครับอยู่เลนซ้ายไม่มีคนเจ็บนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าคุณลันลำปางนะครับก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางใหญ่50เมตรการจราพิเศษด้านฝั่งบุบแปดตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เป็นฝั่งขาเข้าชนกันทั้งหมด5คันกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาแนะนำให้วิ่งช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนจะดีกว่านะครับก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางใหญ่50เมตรอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะครับสำหรับจุดนี้การจราจรฝั่งตะวันตกขาเข้าผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณพงศกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณเสมาครับพงศกรครับ
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่พงศกร
2: ครับรายงานย้อนหลังผมมาจากรามอินทราตั้งแต่ช่วงลาดตะเคียนฝั่งขาเข้าอ่ะนะครับรามอินทราฝั่งขาเข้าก็ขึ้นต่างระดับมานะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ข้ามแยกลาดตะเคียนมาแล้วก็แยกตรงวงเวียนนะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้พอเขาก็จะชะลอตัวตรงช่วงลงจากทางต่างระดับหากมันมีน้ำท่วมขังตรงใกล้ๆกับมอราชพัฒน์พระนครนะครับแต่ก็ไม่ได้มองไม่ถือว่าเป็นปัญหามากคือชะลอตัวเพราะว่าเลนซ้ายครับมันมีน้ำท่วมขังเขาก็จะหนีมาเลนตรงกลางกับเลนขวาแต
0: ่ระยะทางมันยาวไหมครับที่น้ำท่วมขังเนี่ยคร
2: ับไม่กี่ร้อยเมตรอะครับคือเขาก็มันก็เลยทำให้รถชะลอตัวเนื่องจากรถจากมาจากโรงเรียนแล้วก็รถที่มาจากต่างระดับประทับข้ามแยกครับข้ามโรงเรียนนะคร
0: ับ
2: แต่พ้นไปแล้วก็วิ่งใช้การได้ดีนะฮะผมมาใช้วิภาวดีเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีขาเข้าครับก็รถมีปริมาณมากนะครับแต่ก็วิ่งกันไปได้เรื่อย
0: ๆ
2: นะครับก็มีฝนโปรยปรายลงมาแต่ละฝนตัวหนึ่ง
0: อ๋อก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหนักสลับเบาเลยนะแถววิภาตอนนี้เริ่มซาแล้วเหรอครับเนี่ย
2: ใช่ครับเริ่มเบาลงแล้วครับอันนี้เป็นปัดน้ำฝนตัวหนึ่งบางทีก็บางช่วงก็ปั่นสลับหยุดนะครับ
0: อ๋อครับผม
2: ครับครับ ผมมาถึงเกือบจะถึงเกษตรแล้วรถก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับในช่องทางด่วนใต้ทางใต้โทเวก็รถจะมากกว่ารถจะชะลอตัว
0: ครับ
2: ครับฝั่งกับการขาออกก็ไปได้เรื่อยๆครับก็เป็นน่าจะเป็นช่วงๆครับก็ไม่ถึงกับแบบหยุดนิ่งนะครับ
0: ครับผม
2: ครับ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณพงศกร
2: สวัสดีครับ ปลอดภัยทุกท่านทุกเส้นทางขอบคุณสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะครับใน YouTube นี้คอมเมนต์เยอะมากนะฮะขออภัยเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เลียงให้นะครับขอบคุณมากๆนะหลายๆท่านเลยคุณ AA คุณละพีคุณปกีอินคุณกระปุกแดงคุณประพบพรคุณ 3M คุณอนุกูลนะฮะคุณทอยนะครับบอกว่าคปอฝนตกแล้วหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของฝนนะฮะแล้วก็ลมนะครับบางขุนนนท์ฝนตกนะครับคุณนิรุตนะฮะเยาวราชมืดมาแล้วนะครับย่านรังสิตนะฮะฝนตกเหมือนกันคุณสุวรรณทองนะครับอยู่ภาษีเจริญคุณสมทรงบางยี่เรือครึ้มๆมาแล้วตอนนี้น่าจะตกแล้วนะคุณอนุกูลนะครับดุสิตราชเทวีนะครับคุณพินโยนะครับงามวงวานเดอะมอลล์ฝนตกแล้วครับนะฮะคุณวิชัยคุณคุโรบุตะคุณอาร์ตนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้พระราม6ศรีอยุธยาฝนตกหนักรถติดด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลทุกข้อความเลยนะครับมีคุณกอล์ฟเยาวราชเพิ่มเติมอุบัติเหตุมาให้นะครับถนนกะละปะพึกเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหน้าปั๊มน้ำมัน PT มีรถกระบะชนกับรถเก๋งเขาบอกว่าได้หลบเข้าไปอยู่ในปั๊มแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรแล้วก็ฝนตกด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนการจราจรคุณก๊อฟบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับเดี๋ยวไปดูเรื่องฟ้าฝนทิ้งท้ายกันนะครับปลายชั่วโมงนี้เว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 15:45 นที่ผ่านมานะครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตวังทองหลางบึงกลุ่มคันนายาวบางกะปิสวนหลวงสะพานสูงลาดกระบังมีนบุรีฝั่งพระนครตอนบนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางเขนครับ 38.5 มิลลิเมตรนะฮะก็หลักๆจะอยู่ทางโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มองไปด้านนอกคลองเตยตึกไทยพระราม4จะเห็นฟ้าแลบตลอดเวลาเลยนะฮะกระพริบแว๊บตลอดเวลาเลยนะครับก็คาดว่าหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับแต่ว่ารับแจ้งล่าสุดก็บอกว่าเริ่มซาลงในหลายพื้นที่ในขณะที่หลายพื้นที่รับแจ้งอย่างวังทองหลางนะครับจะดูจักนะลาดพร้าวบางจุดบางเขนดอนเมืองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสะพานสูงนะบึงกลุ่มบางกะปิเนี่ยที่ยังรับแจ้งว่าเรื่องของฝนหนักกันเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของศรีอยุธยานะครับพระราม6ตามที่คุณอาร์ตให้ข้อมูลไว้คุณกู๊ดมิกนะบอกว่ารังสิตนครนายกมีปริมาณรถปานกลางท้องฟ้ามืดครึ้มนะฮะก็บอกว่าขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความมีน้ำใจอ่ะขอบคุณคุณกู๊ดมิกด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดคุณอนุกูลเพิ่มเติมมาให้ขอบคุณสำหรับข้อความทุกท่านนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเดี๋ยวหลัง16:00 นเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้จะมาเน้นเรื่องของฟ้าฝนประกอบกับเรื่องของสภาพการจราจรให้ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกชี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐการคลังดูแลตามเกณฑ์ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายกำชับใช้งบปี70ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดูแลส่วนเรื่องงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภามีความกังวลหรือไม่นายกยืนยันว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบขอวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบประมาณมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีคุณพงษ์ละพีประพฤติรายงานค่ะ
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีพลโทอาวุธพุทธอำนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกำลังพลจิตอาสาททบ.เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงภายในพิธีจัดถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นกำลังพลและจิตอาสาได้แยกย้ายปฏิบัติภารกิจกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามจุดต่างๆภายในวัดโดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากนี้พลโทอาวุธพุทธอำนวยประธานในพิธีและคณะผู้บริหารยังได้พบปะประชาชนในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าพื้นที่บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีพร้อมมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน177ครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนสะท้อนถึงพลังจิตอาสาและความร่วมมือในการทำความดีเพื่อสังคมอันเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
0: และจากกรณีที่ปรากฏข้อมูลและภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์มีการนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีนิเทศซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเข้าข่ายการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการนับแต่วันที่ประกาศนี้เผยแพร่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงล่าสุดหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้กล่าวขอโทษต่อชาวสังขละบุรีและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยเจ้าตัวยอมรับความผิดไม่ทราบมาก่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลุมระเบิดและความสูญเสียในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนสำคัญศึกษาข้อมูลของสถานที่ต่างๆให้รอบคอบมากขึ้น
2: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณนิคมหนองแขมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่นิคม
2: นานได้ยินคุณเสมาจุดหล่อสักครั้งหนึ่ง
1: ครับผมวันนี้อยู่ที่ไหนครับ
2: ไม่ได้ขับคุณเสมาไม่ค่อยได้ขับรถอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยได้รายงานบ่อย
1: ครับผม
2: เพราะว่าคือออกจากบ้านมาก็สงสัยนะว่าเนี่ยพอผ่านสายสามปั๊บมันก็ฉลุยเลยใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าก็ออกจากบ้านมาหน้าซอยก็เพื่อตัวช้าก็มาเจอรถชนกันหนึ่งคู
1: ่
2: ก่อนถึงพุทธชนสายสามคุณเทมา
1: ครับผม
2: สองร้อยเมตรก็ใกล้ๆป้อมนั่นแหละใกล้ๆป้อมแต่หน้าตัวกรรมการยังไม่รู้
1: อ๋อเดี๋ยวแจ้งให้ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมครับ
2: ไม่มีแล้วแต่ว่าชนกันคือยุบพอเคลื่อนย้ายไม่ถึงกับว่าจอดกับที่
1: อยู่เลนไหนครับพี่นิคม
2: อยู่เลนซ้ายสุดเลย
1: เลนซ้ายสุดได้ครับ
2: ตอนนี้ท้องฟ้ามันคึ้มๆมาด้วยแล้วก็ถ้ามีกรรมการบางทีอาจจะย้ายกันเร็วกว่านี้ก็ได
1: ้ได้ครับแต่
2: จะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเข้าสายสามก็ได้เพราะว่าสายสามรถน้อย
1: ครับ
2: กว่าอยู่ขึ้นเป็นหลักคุณเสมา
1: ครับได้ครับไม่มีฝนนะครับแถวนั้นมีฝนไหมครับเนี่ยพี่นิคม
2: โหคึ้มหน้า
1: หรอ
2: น่ากลัวคุณเสมามืดหน้ากล
1: ั
2: ว
1: แล้วตกไหมไม่ตกหรอ
2: ผมว่าเลยน่าจะไม่เหลือหรอก
1: น่าจะไม่เหลือ
2: น่าจะไม่เหลือเพราะว่า
1: ครับ
2: คือดูแล้วมันมืดหน้ากลัวคุณเสมา
1: ครับผม
2: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากพี่นิคมเดี๋ยวไงตามต่อให้เดี๋ยวประสานงานให้เลย
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณนิคมหนองแขมนะครับเพชรเกษมฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกตัดพุทธมณฑลสาย3ประมาณ200เมตรนะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับสำหรับจุดดังกล่าวส่งผลให้การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณพันธ์ครับมีน้ำท่วมขังหน้าสโมสรตำรวจนะครับอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายฝากเตือนให้เพื่อนสมาชิกระวังด้วยนะครับสำหรับการจราจรวิภาวดีรังสิตบริเวณจุดดังกล่าวยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับครับคุณธวัชครับฝนตกหนักใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยครับทางด่วนรามอินทรานรงค์หรือว่าทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับมาจากทางด้านของเชื่อมต่อบุรพาวิถีที่จะมุ่งหน้าไปจตุโชตนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักเลยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3คุณชาญครับมีรถจอดเสียบนทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2นะครับก่อนถึงทางลงอโศกมนตรีเล็กน้อยพบเห็นเป็นรถปิกอัพจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายฝนตกหนักด้วยนะครับแล้วก็มีปิกอัพจอดเสียอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับมีทั้งรถจอดเสียและมีเรื่องของฝนตกหนักด้วยในพื้นที่การจราจรชะลอตัวนะครับคุณวิชาญ93ฝนตกที่ถนนบรมราชชนนีครับเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงตัดพุทธมณฑลสาย2ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพุทธมณฑลสาย4นะครับการจราจรในรถไม่ติดนะครับจึงเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยแต่ว่ามีฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ครับตอนนี้หลายพื้นที่มีเรื่องของฟ้าฝนเข้ามาแล้วนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับก็การจราจรหนาแน่นเพิ่มเติมหลายเส้นทางเลยคุณกู๊ดมิกนะครับบอกว่าหนองเสือแดดจ้าเลยครับแล้วก็เพิ่มเติมคลอง10นะฮะ บอกว่าฟ้าครึ้มนะไม่แน่ใจว่ามีท่าทีของฝนบ้างหรือเปล่านะครับตรวจสอบจากในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับในช่วงเวลานี้จากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำบอกว่า16นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะอยู่ที่บางพลัดทวีวัฒนาตลิ่งชันวัฒนาดินแดงห้วยขวางพญาไทดุสิตวังทองหลางบึงกลุ่มคันนายาวบางกะปิสวนหลวงสะพานสูงลาดกระบังมีนบุรีฝั่งพระนครตอนบนเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตบางเขนนะครับ 39.0 มิลลิเมตรครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับคุณวิชาญ93สวัสดีครับพี่วิชาญ
2: สวัสดีครับคุณเจ
1: พี่วิชาลบกวนปิดวิทยุให้หน่อยครับ
2: ฮัลโหล
1: พี่วิชาปิดวิทยุให้หน่อยครับ
2: อ๋อครับผมจะรายงานย้อนหลังนิดนึงครับ
1: ครับ
2: สายสองมาสายสาม
1: เป็นไงบ้างครับ
2: มาถึงสายสี่เลยนะครับผม
1: เชิญเลยครับ
2: เส้นทางฝนตกหนักมากครับสายเบอร์สามแล้วครับตอนนี
1: ้แล้วเจอเรื่องของน้ำท่วมขังไหมครับ
2: อ๋อมันไปตกหนักที่นี่ครับมันมีทะเลตอนแรกมันปล่อยๆตอนนี้มาถึงสายสี่นี่ตกหนักมากเลย
1: ครับผม
2: ไม่ใช่เบอร์สามแล้วแต่รถก็ยังวิ่งกันเร็วอยู่นะผมก็กลัวจะมีอุบัติเหตุอะทั้งเข้าทั้งออกเลยตอนเนี้ย
1: ครับผม
2: จอดผมก็เลยจอดรออยู่ตรงแถวตลาดพุทธที่พุทธมณฑลสายสี่
1: ครับ
2: ตอนนี้คือที่ปั่นน้ำฝนนี่เบอร์สามแล้วครับฝนตกหนักมากครับแต่ว่าคิดว่าไม่ตกอันนี้ขึ้นตอนนี้ลงมาหน้าดูเลยตอนนี
1: ้ได้ครับ
2: ครับผมก็ขอรายงานตรงช่วงเป็นพุทธมณฑลสายสี่นะครับ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวถ้าไปได้ผู้โดยสารไปทางไหนก็อาจจะรายงานกลับไปได้คุยกับคุณเสมานี่ไม่แน่นะชุดเที่ยวเลย
1: ได้
2: ผมจะได้ผู้โดยสารอยู่เรื่อยเลย
1: โอ้ได้ครับ
2: ได้ใกล้ได้ไกล
1: ยินดี
2: ตอนนี้ก็วิ่งมาก็กิ้งยังโมงละยังไม่ได้พูดในการเลย
1: ครับเดี๋ยวก็ได้ครับ
2: วิ่งไปเรื่อยๆและแต่จังหวะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวมาเลิกนี่ต้องอย่าลืมเชื่อฝนนะครับ
1: ครับผมขอบคุณมาก
2: แน่ครับ
1: ครับ
2: เปียกแน่ๆครับ
1: เปียกแน่ๆใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูครับ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณครับพี่วิชาญ
2: ขอถือว่าแข็งแรงนะครับคุณเดี๋ยวมาครับ
1: เช่นกันครับเช่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชาญ93ด้วยนะครับไปต่อกันที่คุณกอล์ฟเยาวราชนะครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เสมาครับ
1: พี่กอล์ฟอยู่ไหนเนี่ยวันนี้
3: อยู่เจริญนครครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็เจริญนครนี่ฝนตกนะครับ
1: หรอหนักไหม
3: ครับก ก็ไปปั่นน้ำฝนเบอร์สองครับ
1: โอ้พอสมควรเหมือนกันนะแล้วเริ่มมีน้ำรอระบายน้ำท่วมขังหรือยังครับเนี่ย
3: เส้นเจริญนครตั้งแต่มาบ้านชวดนี่ไม่เคยเจอน้ำท่วมนะ
1: เหรอเพราะมันอยู่ใกล้กับแม่น้ำใช่ไหมมันเลยระบายลงเร็วอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่
1: ใช่ป่ะอ๋อ
3: แ
1: ต่
3: เ
1: จ
3: ริญนครนี่แบบมันไม่ท่วมอยู่แล้ว
1: อืม
3: มาอยู่บ้านญาติตรงนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วมั้ง
1: อืม
3: ไม่เคยเห็นเจริญนครท่วมเลย
1: ตกหนักแค่ไหนก็ไม่ท่วม
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อแล้วนี่อยู่เจริญนครช่วงไหนแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้อยู่แถวหน้าไอคอนสยาม
1: อ๋อคลองสานเหร
3: อใช่แต่ไม่ติดหน้าไอคอน
1: ครับ
3: หน้าไอคอนไม่ติดจะมาติดอีกทีก็ช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยแหละ
1: อ๋อครับครับ
3: ใช่ครับก็มันก็มึนๆคึ้มๆแต่ผมว่าวันนี้พี่เสมาน่าจะเปียกอะ
1: ไม่เปียกผมว่าไม่เปียกวันนี้ผมไม่ใส่เสื้อกันฝนด้วยวันนี้
3: แ
1: หมช้าทาย
3: แบบมีแผนคิดแบบมีแผนคิดที่จะหยุดใช่ไหมเนี่ย
1: รู้ทันเออขอบคุณมากพี่ก๊อฟ
3: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณก๊อฟเยาวราชนะเจริญนครแถวคลองสานฝนตกหนักก็จริงนะแต่เขาบอกว่าน้ำไม่ท่วมนะฮะคุณแจ็คบางบัวทองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เจเสมา
1: สวัสดีครับพี่แจ็คอยู่ไหนเนี่ยวันนี้
4: เมื่อกี้ใช้รางกำแพงหลังรามเนาะรามแห่งก็ทะลุมาที่ถนนหน้ารามกำแพง
1: ครับ
4: แต่ก็รถน้อยคล่องตัวอยู่นะยังไม่มีอะไรแต่ฝนตกแล้วแหละ
1: โอ้หนักไหม
4: เมื่อกี้ตกพอสมควรนะก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่ง
1: ครับผม
4: แล้วก็ตอนนี้เข้ามาที่ซอย FBT อ่ะซอยราม65
1: เป็นไงบ้าง
4: ก็หนาแน่นอยู่นะเพราะว่ารถซอยมันแคบอะเนาะ
1: รถเยอะ
4: แล้วก็มีน้ำท่วมขังนิดหน่อย
1: หรอ
4: ระหว่างกลางซอยใช่
1: มันลึกไหมระดับน้ำมันลึกไหม
4: ไม่ลึก
1: ไม่ลึก
4: พอแบบไม่เนาะคือแต่มันเห็นว่าเป็นน้ำท่วมขังนะแต่ไม่ได้ลึกมากอะไรเง
1: ี้
4: ย
1: แต่รถเล็กอะไรก็ไม่มีปัญหาเนาะเข้าออกได้
4: ก็ชุลมุนชุลเกเพราะว่าคนต่างจะไปก็จะมาอะไรอย่างเงี้ย
1: มันยาวไหมอะที่มันน้ำท่วมนี่มันยาวไหมเป็นระยะ
4: ไม่ยาวเป็นแบบจุดๆเอง
1: อ๋อเป็นช่วงๆอะไรใช่ไหม
4: ใช
1: ่ครับผมได้
4: ก็มาถึงนี่แล้วลาดพร้าวแล้วโอเคอยู
1: ่
4: การจราจรก็ยังโอเคแต่ฝนน่าจะหยุดแล้วแหละปล่อยๆยิ้มๆแล
1: ้วแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ใช่
1: ได้ขอบคุณได้พี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมคิดสวัสดีครับ
5: ครับคุณเสมาครับผม
1: เชิญเลยครับพี่สมคิด
5: อยากด่วนขั้นที่สองจากประชาชนมุ่งหน้าต่างระดับพญาไทครับผม
1: ครับ
5: รถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆครับตามกับกันรถมากก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับผม
1: ไม่ติดเนาะทางด่วนวันนี้เนาะ
5: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่น่าติดแต่ตอนนี้ฝนตกหนักก็เลยช้ากันครับ
1: ก็เลยต้องชะลอตัวกันใช่ไหมฝนตก
5: ใช่ใช
1: ่
5: คร
1: ับ ครับผมไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุเนาะ
5: ยังไม่มีครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากพี่สมคิด
5: ผมว่าน่าจะลากยาวถึง5-6 โมงแล้ววันนี
1: ้หมายถึงฝนน่ะเหรอ
5: ใช่
1: ใช่เอาเลยเต็มที่หลัง6 โมงหยุดแล้วกัน
5: โอเคครับผม
1: ขอบคุณครับพี่สมคิดสวัสดีครับ
5: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วเดี๋ยวเรื่องของที่สภารัชวิภานะครับก็คืออยู่เหนือถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยเรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าจริงเท็จยังไงนะกรณีที่บอกว่ามีผู้ถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บสะพานรัชวิภานะนะเดี๋ยวเรากำลังตรวจสอบอยู่นะนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยแจ้งเข้ามาใน YouTube ด้วยนะคุณคุโรบุตะเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะครับทางคุณพักเคอินบอกว่าฝนหยุดตกแล้วแถวรังสิตนะครับคุณสำลิดบอกว่ากระปะพึกฝนยังไม่ลงแต่ฟ้าครึ้มมาแล้วขอบคุณนะครับพี่สำลิดคุณวิชาญศรีอยุธยาติดจริงๆเลยหน้าโรงเรียนป้ายรถเมย์สะพานลอยนะฮะมีรถจอดทำเรื่องของสายเคเบิลอยู่จอดอยู่2คัน2เลนนะรถติดยาวเลยนะครับศรีอยุธยาฝนตกต่อเนื่องแต่ไม่หนักนะขอบคุณคุณวิชาญด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมให้เข้ามาทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับลาดพร้าวนะครับเมื่อสักครู่ที่ทางคุณแจ็คบางบัวทองฝากไว้ก็บอกว่ายังพอใช้การได้อยู่นะครับแล้วก็ฝนเนี่ยเริ่มเบาลงบริเวณจุดดังกล่าวนะกรณีอุบัติเหตุคุณนิคมหนองแขมเราประสานงานท้องที่รับทราบแล้วนะครับเพชรเกษมฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย3 200เมตรอยู่เลนขวาขออภัยอยู่เลนซ้ายนะครับที่บอกว่าเป็นเก๋ง2คันชนกันกีดขวางช่องทางซ้ายก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วนะครับรามินทาคุณเอกบอกว่าฝั่งขาออกฝนยังตกอยู่แต่เบาลงแล้วนะครับช่วงวงเวียนบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปด้านของลาดประเขาการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนะแล้วก็รับแจ้งแถวซอยลาดพร้าว71แถวมหาดไทยเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ว่ามีฝนตกปล่อยๆสำหรับในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์คุณสมคิดทางหลวงขั้นที่2ฝนตกหนักเลยปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆที่เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าฝนเทลงมาหนักนะครับศรีอยุธยาไปกับแยกสังวนีแยกศรีอยุธยาเคลื่อนตัวได้ช้าถนนรัฐวิถีแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหนาแน่นพญาไทแยกพญาไทแยกราชเทวีติดนะครับเพชรบุรีมาจากอุรุพงษ์มาทางด้านของเพชรพระรามประตูน้ำค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็พระรามหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงบรรทัดทองเจริญผลช่วงปฐุมวันราชประสงค์ก็รถมากเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าทางฝั่งของอโศกมนตรีโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมวิทจะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรียังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับกรณีคุณปัญญาที่ก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลือนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาตอนนี้เห็นบอกว่ารถจักรยานยนต์ที่ผ่านมามีแบ่งน้ำมันให้เติมตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วก็ขับไปต่อได้แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับคุณศักดิ์เทพนะครับท่านผู้อำนวยการเขตบางเขนก็รับแจ้งบอกว่าในพื้นที่มีน้ำขังไม่มาก2จุดก็คือบริเวณวงเวียนบางเขนและบริเวณปากซอยรามินทราซอย5น้ำยังสามารถระบายลงท่อได้ไม่กระทบปัญหาการจราจรขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตบางเขนท่านผอ.ศักดิ์เทพด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้แล้วก็กรณีรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่บอกว่าไปจอดเสียต่างระดับบางปะอินพหลโยธินฝั่งขาเข้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้อยแจ้งว่ารถได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปตั้งแต่ช่วง 15:00 นที่ผ่านมาตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้เป็นปกตินะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณสาวเมืองทองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่สาวเมืองทองวันนี้อยู่ไหนครับ
1: อยู่เพชรเกษมออกมาจากร้าน
0: น้ำเคลื่อนตัวได้เป็นปกตินะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณสาวเมืองทองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่สาวเมืองทองวันนี้อยู่ไหนครับ

0: รถมองเข้าไปแล้วรถน้อยแต่รถขาออกเยอะนะคะคุณเสมา
1: ครับผม
0: รถขาออกรถเยอะค่ะแล้วก็แถวเนี้ยน่าจะอีกสัก20นาที15 20นาทีน่าจะตก
1: อ๋อมืดมาแล้ว
0: ลมสักพักนึงลมมาแล้วนี่ลมนิ่งละ
1: ครับผม
0: คิดว่าน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี้ยลงแน่ค่ะน่าจะมาแน
1: ่ครับ
0: รถเยอะค่ะรถเยอะค
1: ่
0: ะแต่ขาเข้ารถเยอะแต่ว่าไม่ติดนิ่งแต่ขาออกสังเกตแล้วขาออกรถเยอะจอดจะติดกันค่ะสล
1: ับ
0: หยุดสลับไป
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสักเดี๋ยวน่าจะฝนน่าจะตกนี่กำลังจะกลับ
1: เมืองทองเดินทางปลอดภัยนะครับ
0: คิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนดีกว่า
1: ครับ
0: ขึ้นทางด่วนไปชิมพีอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อต้องประจิมรัฐยาตรงนู้นนะครับ
0: ใช่ค่ะขึ้นชิมพีไปแล้วก็ตีซ้ายเพื่อเข้าเลนใน
1: ครับ
0: ขึ้นทางด่วน
1: ทางพิเศษประจิมรัฐยาไปต่อเนื่องทางพิเศษตรงศรีรัตน์ยังไม่ติดนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงทางพิเศษศรีรัตน์ไปลงเมืองทองยังใช้ได้นะครับ
0: ยังใช้ได
1: ้
0: นะ
1: ใช่ได้
0: รีบหนีก่อนค่ะ
1: ครับผม
0: แต่หลายโรงเรียนวันนี้เขาก็หยุดกันนะคะโดยเฉพาะนักเรียนประจำอะค่ะน
1: ัก
0: เรียนประจำ
1: ครับ
0: ที่ที่มาตั้งแต่มาร้านน้องตั้งแต่10 โมง 11 โมงตั้งแต่10 โมงไม่นั่งคุยกันจุ้งจริงก็บอกปุ๋ย4 โมงแล้วลืมดูนาฬิกาปกติจะออกสามไม่เกิน3 โมงคร
1: ึ่
0: งก็เลยบอกน้องว่าเอากลับก่อนกระต๊อบบ้านเราดีกว่า
1: เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสาวเมืองทอง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงศกรสวัสดีครับ
2: ครับคุณสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับ
2: เป็นช่วง2เมื่อกี้สุดท้ายตรงวิภาวดีครับข
1: ึ้
2: นของระดับรัชวิภามาเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ยังมีท้ายแถวสั้นๆอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ก็ยังไม่มากตอนนี้พอขึ้นมาแล้วเนี่ยครับก็เคลื่อนตัวช้าๆฝนยังตกอยู
1: ่ครับ
2: แต่ไม่มากวันนี้ช่วงข้ามทางรถไฟตรงรัชวิภาครับ
1: ค
2: งจะลงประชานุกูลนะครับ ฝนเริ่มตกหนักนะครับก็เคลื่อนตัวช้าแล้วก็ช่วงที่เป็นประชานุกูลเนี่ยมีน้ำท่วมนะครับนะฮะก็ยังมาได้นะฮะมาได้คือฝนก็กลับมาตกอีกว
1: ัน
2: นี้ผมก็มาเรื่อยๆจนถึงแยกวงสว่างนะครับก็ตกหนักนะครับก็ตกหนักตอนนี้ก็ยังตกหนักเป็นฝนเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรอบแล้วก็ยังไปตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยใกล้เลิกงานแล้วเนี่ยจากนี้ไปถ้าฝนยังตกแบบนี้อยู่อาจจะต้องเตรียมตัวสำหรับการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้ด้วย
1: แล้วฟ้ายังแรงอยู่ไหมครับก่อนหน้านี้เขาบอกแถวนั้นฟ้าแรงมีฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรตลอด
2: ตอนนี้ฟ้าไม่มีเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าจะเป็นฟ้าหลัวที่มีฝนตกตลอด
1: ครับ
2: รถเข้าผมตอนนี้กรุงเทพนนท์ฝั่งขาออกครับผมกำลังมุ่งหน้าไปแยกดีวานนท์นะครับก็มาเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแต่กลับกันก็คือเข้าแยกมุ่งสว่างนะก็ยังมีท้ายแถวแต่ว่าไม่มาก
1: ครับ
2: ยังใช้การได้ดีครับ
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากคุณพงศกรครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะครับประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางนะครับทราบเป็นข้อมูลโครงการก่อสร้างปรับปรุงจุดตัดทางแยกบนทางหลวงหมายเลข3ก็คือสุขุมวิทนะครับบนทางหลวงหมายเลข3บริเวณแยกบางพระถึงคลองสุครีบจังหวัดชลบุรี1แห่งจะมีการเริ่มปิดเบี่ยงการจราจรที่3แยกบางพระตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้จุดกลับรถยูเทิร์นหัวโตตัวใหม่ทั้ง2จุดทดแทนเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: กรณีติดตามที่บอกว่ามีอุบัติเหตุมี

0: คนที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะบอกว่าถูกฟ้าผ่าที่บริเวณรัชวิภาตรงต่างระดับรัชวิภาเหนือตัดถนนวิภาวดีรังสิตก็ตรวจสอบแล้วนะครับเขาบอกว่ามีเหตุจริงนะฮะมีเหตุจริงนะแล้วก็ทางหน่วยกู้ชีพพัฒนะฮะศูนย์พัทละเนี่ยนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรก็มีการรับตัวผู้ได้รับบาดเจ็บคนดังกล่าวนะครับถูกฟ้าผ่าแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็มีทางคุณคุโรปิตะเนี่ยเขาให้ข้อมูลไว้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube ขอบคุณมากนะครับเราก็เลยตามต่อให้ก็สรุปว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปนะครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คุณอิสระนะครับบอกว่าเมืองนนท์ฝั่งบางสีเมืองฝนตกหนักฟ้าผ่าป่ะครับเขาบอกว่าฟ้ารุนแรงนะประมาณเนี้ยนะฮะขอบคุณคุณอิสระเวิลด์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณพี่วันบางรักนะครับบอกว่าสีลมบางรักท้องฟ้าครึ้มมีฟ้าร้องนิดหน่อยๆค่ะขอบคุณพี่วันด้วยนะครับคุณสมเกียรติซอยสุขุมวิทซอย1ฝนตกแล้วครับขอบคุณนะครับคุณสมเกียรติคุณอนุกูลคุณปะเคอินนะฮะคุณวิชาญคุณสำลิดเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์เห็นบอกว่าคุณวิชิตเห็นเหตุการณ์เหรอฮะจังหวะที่ฟ้าผ่าเหรอสวัสดีครับพี่วิชิต
1: พอดีผมขี่ขึ้นบนสะพานที่เนี้ยโอเพ่นไรเดอร์พี่คนเนี้ยเขานอนอยู่กลางถนนแล้วก็มีไรเดอร์สองสามคนครับกำลังยืนช่วยกันอยู่ผมก็เลยถามพี่เขาเป็นอะไรเขาก็เลยโทรเขาบอกว่าฟ้าผ่าผมก็เลยโทร1669แจ้งมา
0: แล้วนานไหมกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุอะพี
1: ่ผมประมาณ10 นาทีได้พี
0: ่อันนี้คือเราเห็นตอนจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมาที่เขาเลยไหม
1: คือผมเห็นฟ้าผ่าพี่แต่ไม่คิดว่าจะโดนคนพอผมขี่ขึ้นเนินไปปุ๊บเห็นคนล้มอยู่ก็เลยช่วย
0: เอ้าหรอแต่คือ
1: ฟ้าผ่าแบบใหญ่มากเลย
0: คือมันลงมาที่คนขับคนเนี้ยนะ
1: ถามจากไรเดอร์เขาบอกว่าโดนเฉียด
0: ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุโดนรถชนนะหรออ
1: ะไรนะครับ
0: เขาไม่ได้โดนรถชนใช่ไหมครับไม่ได้เป็นอุบัติเหตุรถ
1: ไม่ได้โดนรถชนครับ
0: เอ้าหรอแล้วตอนที่คุณวิชิตไปถึงนี่เขายังมีสติไหมอ่ะเขาถามตอบอะไรรู้เรื่องไหมหรือว่าหมดสติ
1: พอดีเขานอนแบบหมดแรงอ่ะพี่ก็ถามพวกพี่เลยด้วยว่าเขาอายุเท่าไหร่อะไรประมาณน
0: ี้อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะ
1: ที่ถามมาเขาบอกว่า40-50ครับ
0: 40เป็นผู้ชายคนเดียว
1: ใช่ครับพี
0: ่ไม่มีคนซ้อนมาด้วยใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
0: เขาใส่หมวกกันน็อกไหม
1: ใส่ครับพี
0: ่รอลักษณะเขาบาดเจ็บเป็นยังไงมีแผลแบบไฟไหม้อะไรอย่างงี้ไหมฮะ
1: ไม่มั่นใจครับเพราะว่าตอนที่เหตุการณ์คือเขาใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวแบบปกติเลยครับไม่เลยมองไม่เห็น
0: เลยอ๋อเราไม่ได้เห็นบาดแผลมีตรงไหนมีเป็นรอยแบบไหม้เกรียมอะไรอย่างงี้เห็นไหมฮะมีไหม
1: ไม่ได้เห็นเลยคือตอนนี้จังหวะแบบไม่ได้ลงไปได้จับตัวเขาเลยพยายามโทรหาผู้ภัยให้เห็นเดียว
0: โอ้ก็คือเหมือนกับแบบเบลอๆแต่ไม่ถึงกับขั้นว่าสลบไปเลยใช่ปะ
1: ใช่ครับเขาก็ยังพยักหน้าอะไรได้อย่างนี้ครับพ
0: ี่แต่เหมือนก็แบบเบอร์ๆหน่อยมึนๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อรุ่นอะไรพอทราบไหม
1: น่าจะ125ตัวเก่าๆเลยครับ
0: เวฟหรอ
1: เวฟ125ตัวเก่า
0: เวฟ125ตัวเก่าเอ๊ะรถเขาเหมือนมีสื่อนำไฟฟ้าอะไรป่ะเห็นไหม
1: อะไรนะครับขออีกทีนึง
0: ตรงรถเขาอะรถมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนมีสื่อนำไฟฟ้าอะไรไหมฮะแบบติดอยู่อะไรเงี้ยพวกโลหะพวกเหล็กอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็อาจจะมีนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนรถเขาเป็นรถบรรทุกของแล้วทีนี้มันเหมือนเขาแบกอะไรมาด้วยไง
0: ข้างหลังเขาเหมือนเป็นตะแกรงเหล็กเงี้ยเหรอ
1: น่าใช่ครับเป็นตะแกรงเหล็ก
0: อ๋อเหรอแล้วมีของอะไรบรรทุกมาไหมครับ
1: เขาลัดออกมาชิ้นนึงครับแต่ผมไม่รู้ว่าของอันนั้นเป็นอะไร
0: อ๋อฮะแล้วล่องรอยบนพื้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมันแบบปกติไหมหรือว่ามันมีล่องรอยแบบเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: อะไรนะครับพี
0: ่ล่องรอยที่จุดเกิดเหตุมันเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เห็นน่ะตอนที่คุณวิชิตเห็นน่ะ
1: ล่องรอยบนถนนไม่มีล่องรอยเลยคร
0: ับ ไม่มีอะไรเลยพอเราเห็นแล้วเขานอนอยู่ตรงเลนไหนอะฮะตอนที่เราเห็น
1: นอนตรงกลางเลยพี่มี3เลนนอนอยู่เลนตรงกลางเลย
0: อ๋อตอนนั้นกี่โมงครับประมาณ
1: 6ตอนนี้แล้วผมเช็คก่อนผมไปส่งของ

0: ัวรถมอเตอร์ไซค์เขาตรงที่ข้างหลังเป็นตะแกรงเหล็กมีร่องรอยแบบไหม้หรือร่องรอยอะไรไหม
1: อันนี้ผมมองไม่ชัดนะเพราะว่าตะแกรงเขาเป็นสนิม
0: เลยอ๋อเป็นสนิมด้วย
1: ผมเลยดูไม่ออกว่ามันโดนมันเป็นรอยยังไงอะไร
0: หรอมันเป็นตะแกรงใหญ่ไหมฮะข้างหลังเขาเนี่ย
1: พี่เคยเห็นตะแกรงแบบแก๊สไหมครับ
0: เคย
1: ประมาณนั้น
0: อ๋อประมาณอย่างนั้นเลยเนาะมันก็พอสมควรเหมือนกันนะเนาะโอ้โหเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้ไหมที่ฟ้ามันผ่าลงมาคุณวิชิตครับ
1: ยังไงนะครับ
0: คิดว่าเป็นจุดนี้ไหมตรงตะแกรงข้างหลังไหมที่บอกเป็นสนิมเนี่ยที่ฟ้ามันผ่าลงมา
1: ก็ผมว่ามีโอกาสน่าติดมาติดเพราะว่าเขามันก็เป็นจำนวนนะครับจำนวนล่อฟ้ากว่าจะ
0: ครับแต่เขาก็ใส่หมวกกันน็อกใส่แบบเสื้อแขนยาวขายาวอะไรอย่างนี้ปกติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้อ้าวยังไงตอนนี้ก็ออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้ขอบคุณมากเลยมีการบันทึกภาพมีคลิปอะไรอย่างนี้ไหมที่เกิดเหตุ
1: เขาไม่ได้ถ่ายเลย
0: ไม่ได้ถ่าย
1: เลยฝนมันตกหนักพี่ไม่สามารถเล่นโทรศัพท์ได้เลยดิ
0: หรอโอ้
1: ใช่ก็พยายามแต่โทรศัพท์ช็อตแ
0: ทนดิแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ล่าสุดถึงไหนแล้วเนี่ย
1: อันนี้ผมแยกตัวจากเขาไปแล้วพี่เขาน่าจะกู้ภัยน่าจะ
0: ไปโรงพยาบาลแล้ว
1: ตอนผมโทรหาเขากู้ภัยก็โทรกลับมาหาผมอยู่ว่าเส้นสะพานตรงไหนครับอะไรอย่างนี้ผมก็แจ้งเขาไปเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาแล้วน่าจะเจอกันแล้ว
0: โอ้นี่ขอบคุณมากเลยนี่ปกตินี่เห็นเหตุแล้วก็คอยแจ้งประสานงานอย่างนี้ตลอดเลยไหมพี่วิชิต
1: ถ้ามีจะใช้คำว่ามีโอกาสถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ได้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชิตนะฮะก่อนหน้านี้ก็เป็นเหตุเห็นเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เป็นไรเดอร์นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเหมือนเป็นตะแกรงเหล็กที่คล้ายๆกับประมาณว่ารถที่เขาขนแก๊สอ่ะแต่อันนี้เป็นไรเดอร์นะแล้วก็มีสิ่งของที่เขาบรรทุกมาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะแล้วก็ตรงตะแกรงเหล็กอ่ะมันเหมือนเป็นเหล็กที่ขึ้นสนิมแล้วนะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอเขามาถึงเนี่ยคือเขาเห็นสภาพคนไรเดอร์คนเนี้ยที่บอกว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณ 40-50 ปีเนี่ยคือเขานอนอยู่กลางถนนเลยนะครับแล้วก็สอบถามคนที่อยู่ที่เกิดเหตุก่อนหน้าเขาเนี่ยเขาบอกว่าโดนฟ้าผ่าเมื่อสักครู่ซึ่งเขาก่อนที่จะขึ้นมาตรงต่างระดับรัชวิภาเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกับว่าเป็นสายฟ้าที่มันผ่าลงมาก็ไม่คิดว่ามันจะโดนท่านนี้นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่ผ่าลงมาเขาก็ไม่ได้เห็นกับตานะเพียงแต่ว่าก็สอบถามพลเมืองดีที่มาช่วยก่อนหน้าเป็นถนนรัชดาภิเษกนะครับฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้ามารัชโยธินจุดเกิดเหตุคือตรงต่างระดับรัชวิภากลางถนนเลยแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่นำคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะก็ขอบคุณทางคุณวิชิตด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางกู้ชีพจุฬาภรณ์นะช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วสำหรับที่เกิดเหตุช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0632176532และติดตาม

0: ข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: อนนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องของสาเหตุนะครับสำหรับกรณีไรเดอร์ท่านหนึ่งที่ขับรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนพลเมืองดีที่เขาไปช่วยเหลือกลุ่มแรกเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นฟ้าที่ผ่าลงมาบริเวณถนนรัชดาภิเษกต่างระดับรัชวิภานะครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งรัชโยธินแล้วก็หลังจากที่คุณวิชิตเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่หน้าใหม่เขาบอกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เห็นฟ้ามันผ่าลงมาบริเวณช่วงใกล้เคียงกับต่างระดับรัชวิภาและเขาก็ขับรถตามหลังมาแต่เขาไม่เห็นเหตุการณ์เพราะว่าจังหวะที่ผ่าลงมาเนี่ยเขากำลังจะขึ้นต่างระดับรัชวิภานะฮะพอเขาขึ้นมาภาพที่เขาเห็นก็คือว่าเห็นจักรยานยนต์ไรเดอร์ที่เป็นผู้ชายอายุประมาณ 40-50 ปีเนี่ยคือรถนะฮะก็ตะแคงอยู่นะเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ตัวคนขับก็นอนอยู่กลางถนนเลยนะฮะแล้วก็มีท่านหนึ่งฮะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะเขาบอกว่าผมเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังเขาเบื้องต้นเห็นฟ้าผ่าลงมาโดนมอเตอร์ไซค์และเขาก็ล้มลงแบบคนหมดสติมีไฟไหม้บริเวณกล่องรถเป็นเหมือนเป็นไรเดอร์นะข้างหลังเขาก็จะมีกล่องใส่อาหารน่ะตอนแรกคิดว่าของที่อยู่ในกล่องเป็นสายล่อฟ้าแต่จริงๆแล้วเป็นสร้อยที่เขาใส่มาครับเห็นกู้ภัยตัดเสื้อออกเป็นรอยดำไหม้ตามคอนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่รถพยาบาลจุดประจำประชานิเวศศูนย์เอราวัณนะฮะคุณวรกิจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี่เป็นยังไงครับพอเราไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ
1: ไปถึงที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรับแจ้งว่าถูกฟ้าผ่าครับไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยคนผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนเกิดร่างกายเบื้องต้นเนี่ยมีรอยแผลไหม้ที่บริเวณรอยสร้อยครับสร้อยที่ใส่แล้วก็สร้อยขาด
0: เป็นสร้อยอะไรครับเป็นสร้อยอะไรฮะ
1: เหมือนเป็นสร้อยพระครับสร้อยสแตนเลสฮะ
0: เป็นสร้อยสแตนเลส
1: เป็นสร้อยชุบอะไรหรือเปล่า
0: ที่คอเขาอย่างเงี้ยเหรอเส้นใหญ่ไหมครับ
1: ใช่ครับไม่ใหญ่ครับประมาณสร้อยพระปกติเลยประมาณนิ้วไม่50เซนฮะไม่ใหญ่มาก
0: ฮะแล้วเราช่วยเหลือยังไงแล้วตอนนั้นทำยังไงกันต่อครับพอไปถึงเนี้ย
1: หลังจากนั้นก็ไปถึงที่เหตุแล้วเราก็ทำการเซฟคอแล้วเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ใส่คอล่าใส่กระดานรองหลังเพราะเรากลัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังด้วยแล้วก็นำลงจากรอยรัชวิภาเนี่ยไปรอกู้ชีพเบื้องต้นเราก็รอสัญญาณชีพแล้วก็ดูความรู้สึกตัวของผู้ป่วยครับผู้บาดเจ็บ
0: ครับเขายังมีสติอยู่ไหมฮะตอนที่เราไป
1: ถึงแล้วเริ่มตื่นแล้วครับแต่ว่ายังขานตอบไม่รู้เรื่องจำเหตุการณ์ไม่ได
0: ้โอ้เป็นผู้ชายเหรอใช่ไหม
1: ผู้ชายครับ
0: อ๋ออายุประมาณเท่าไหร่อะฮะ
1: ประมาณ40ไม่เกิน50ปีครับ
0: 40ไม่เกิน50แต่ยังให้การอะไรไม่ได้เนาะเหมือนยังมึนยังชา
1: อยู่ไม่ได้เพราะยังเบลอเหมือนจำเหตุการณ์ไม่ได
0: ้แล้วแผลที่บอกว่าเป็นแผลแบบไม่ไหม้อย่างเงี้ยมันเยอะไหมอะมันขึ้นบริเวณไหนบ้างยังไงบ้างอะ
1: บริเวณคอแล้วก็มีรอยไหม้ตรงหูแล้วก็ผมตรงบางกระบอกตรงกลางศีรษะเลย
0: โหโอ้แล้วตอนนั้นสร้อยมันแบบกระจายเลยไหมมันขาด
1: ขาดครับ
0: โอ้แต่ก็ยังติดอยู่ที่คอเหรอ
1: ใช่ครับมันจะเป็นรอยมันขาดตรงเส้นเลยแล้วก็มีแค่พระที่อยู่ที่อกแล้วก็ไอ้ของไอ้สร้อยไอ้ตัวสร้อยอะขาดไปเลยครับขาดอยู่ในกองกับหลังเสื้อแล้วก็คอช่วงคอ
0: ซึ่งไม่ได้ถ
1: ูกสร้อยขาดไปเลยสร้อยไหม้แข็งเลย
0: ไม่ได้โดนรถชนใช่ไหม
1: ไม่ครับ
0: เขาคือเขาขับมาปกติเงี้ยเหรอแล้วฟ้าก็ผ่าเปี้ยงลงมาอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่เขาขับมาปกติตรงรอยพิวาช่วงตอนนั้นฝนมันกำลังตกหนักเลยฟ้าแรงมากได้ยินผมยินก๋วยเตี๋ยวอยู่ใต้สะพานลอยใต้ลอยแล้วพิพาพอดีได้เสียงใต้ลอยได้ยินเสียงฟ้าผ่าแล้วแหละสองรอบแต่ก็ไม่คิดว่ามีอุบัติเหตุด้านบนลอยให้ได้รับแจ้งมาก็เลยเข้าไปตรวจสอบดู
0: โอ้โหตอนนั้นเสียงมันดังไหมครับ
1: เสียงดังมากเลยสองครั้ง
0: เนาะ
1: ใช่ครับติดกันประมาณ2ครั้ง
0: แล้วตรงพื้นถนนใกล้เคียงกันมันมีร่องรอยไหมฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นมีไหม
1: ร่องรอยไม่สังเกตครับตอนแรกเราโฟกัสที่ผู้บาดเจ็บมากกว่า
0: อ๋อแล้วอย่างนี้ประเมินอาการเบื้องต้นยังไงถือว่าหนักมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างฮะ
1: ก็มันต้องไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ของการเต้นของหัวใจมากกว่าครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าซาวผ่าเนี่ยมันไปส่งผลกระทบกับการเต้นของหัวใจมากน้อยแค่ไหนต้องไปดูที่โรงพยาบาลต่อครับ
0: แล้วด้านหลังที่เป็นกล่องใส่อาหารนี่มันมีร่องรอยโดนฟ้าผ่าด้วยไหม
1: ผมคิดว่าไม่นะฮะ
0: ไม่
1: ได้สังเกตว่ามันโดนกล่องหรือเปล่าแต่แค่เห็นว่ากล่องมันล้มลงจากรถแต่ว่าที่สังเกตไม่จริงๆเป็นหมวกกันน็อกด้านในโซมแบบเป็นรอยไหม้เหมือนเอาไฟเผาเลย
0: ครับซึ่งไอ้สองครั้งที่ฟ้าลงมาหนักๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาโดนครั้งไหนหรือว่าโดนทั้งสองครั้งแบบติดกันหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันระยะเวลาห่างกันมากน้อยแค่ไหนครับไอ้สองครั้งเนี่ยที่บอกว่ามันผ่าลง
1: ไม่เกินห้านาทีสองครั้ง
0: ไม่เกิน5นาทีแต่เราไม่รู้ว่าเขาโดนครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หรือมันซ้ำที่เดิมไหมตอนที่มันผ่า2ครั้งเนี่ย
1: ไม่แน่ใจเลยครับพี
0: ่
1: เรื่องความผ่าที่เดิมไหม
0: ตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลเขาเป็นยังไงบ้างฮะอาการ
1: ก็ยังให้การอะไรไม่ได้
0: เคยเจอไหมเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้มาก่อนไหมฮะเนี่ยอัน
1: นี้ครั้งแรกเหมือนกัน
0: ครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับครับยังไงขอบคุณมากคุณวรกิจครับเพิ่มเติมให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์กันที่บอกว่าเขาโพสต์นะฮะว่าเขาตามหลังคันนี้มาแล้วเขาเห็นเหตุการณ์สดๆเลยคุณพัทรดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนั้นมันเป็นยังไงอ่ะพี่พัทรดล
2: คือตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่ฝนตกหนักพอดีครับแล้วกำลังขึ้นสะพานประธานนครครับผมก็ขับมาตามปกติครับแล้วสักพักนึงก็มีฟ้าแบบผมก็คิดแต่ว่าน่ากลัวจังอะไรแล้วทีสักพักนึงก็มีแบบฝ่าตู้มลงมาเลยครับข้างหน้าผมเลยครับ
0: ข้างหน้าคือเราเห็นกับตาเลยใช่ไหมว่ามันผ่าโดนคันข้างหน้าเราเนี่ย
2: ใช่ครับเพราะว่าผมมาขับต่อท้ายเขาเลย
0: มันผ่าลงมาบริเวณตรงไหนอ่ะ
2: คือตอนแรกครับผมคิดว่าโดนท้ายรถตรงกล่องอาหารของเขาครับเขาน่าจะเป็นไรเดอร์แล้วมันมีแบบมีควันลอยออกมาทีนี้ครับ
0: ตอนที่เราขับอยู่ในข้างหน้าเรามีรถเยอะไหมมีมอเตอร์ไซค์กี่คัน
2: มีแค่คันเดียวเพราะคันขับไปก็ค่อนข้างจะห่างเยอะอีก
0: อ๋อคือบริเวณรอบๆเขาเนี่ยมีคันเดียว
2: ใช่มีแค่ผมกับเขาต่อกันตรงเลนขวาคร
0: ับ ไกลกันเยอะไหมอ่ะจุดที่เราขับกับที่เขาขับข้างหน้าเราเนี่ย
2: ประมาณช่วงแขนนึงได้คร
0: ับ โอ้แล้วคุณแล้วคุณไม่เป็นอะไรเลยเหรอ
2: ไม่ครับผมก็ตกใจกลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบตรงหน้าเลยครับ
0: คือเราขับอยู่นะเราไม่ได้จอดนะ
2: ใช่ขับอยู่เลยแล้วพอผมเห็นปุ๊บเขาล้มลงใช่ไหมครับผมก็เจอจอดตัวแล้วผมก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยพยายามเคาะเรียกรถยนต์ที่ขับตามหลังมาเคาะโทรเรียกรถกู้ภัยให้หน่อย
0: ตอนนั้นเราขับความเร็วประมาณเท่าไหร่อะครับ
2: ถ้าประมาณ40ใช่ครับ
0: 40 30เนาะเพราะฝนแล้วตอนนั้นฝนหนักเลยไหม
2: หนักเลยครับเพราะว่าเพิ่งลง
0: โอ้โหแล้วเราเห็นเราเห็นแบบสายฟ้าเป็นเส้นเลยเหรอที่ฟาดลงมาโดนเขาอย่างเงี้ยเหรอ
2: มันก็เป็นเส้นเลือดแต่ว่าค่อนข้างจะสว่างมากครับเลยแบบว่าเห็นไม่ชัดว่าโดนตรงไหนของเขาก
0: ี่ทีอ่ะตอนที่จังหวะที่มันผ่านลงมานี่กี่ทีครับก่อนที่เขาจะล้มลงไปอ่ะ
2: ทีเดียวเลยครับ
0: ทีเดียวแล้วเขาก็ล้มเลยขับอยู่เนี่ยคือล้มเลยใช่ป่ะ
2: ใช่ล้มเลยแบบว่าตัวเขาแบบเหมือนคนหมดสติเลยครับแต่แบบว่าไม่ได้สติเลย
0: แล้วหลังจากนั้นมันมีผ่าอีกทีนึงไหม
2: มีแต่ว่าไม่ใช่แถวนั้นคร
0: ับ
2: แต่บริเวณอ
0: ื่นอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ที่ทางเจ้าหน้าที่บอกคือผ่าสองครั้งนี่เขาล้มลงไปตั้งแต่ครั้งแรกเลย
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหม
2: สองครั้งน่าจะที่นะ
0: เออแต่พอหลังจากนั้นมันก็มีผ่าติดกันมาเหมือนกันไม่เกิน5นาทีใช่ป่ะอย่างนั้นป่ะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อ
2: แต่ว่าตอนนั้นผมก็กลัวอยู่ผมก็พยายามแบบนั่งกลัวแบบมันจะผ่าซ้ำอีก
0: มันเป็นสร้อยอะไรอ่ะเป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นนาคหรือว่าเป็นทองหรือเป็นอะไรเห็นไหมฮะ
2: ที่มองน่าจะเป็นเลสนะครับแต่ตัวพระน่าจะเป็นทองแดงมั้งครับ
0: พระเป็นกรอบทองแดงแต่ว่าสร้อยนี่เป็นสแตนเลสเงี้ยหรอ
2: น่าจะใช่นะเพราะว่ากู้ภัยเขาบอกเป็นเ
0: กล็ดใช่เพราะว่ากู้ภัยเขาบอกเป็นสแตนเลสแต่ว่าตัวกรอบพระนี่คือเป็นทองแดงเหรอ
2: ใช่ครับเพราะว่าเป็นพระแบบไม่ใส่กรอบอะ
0: แสดงว่าก็เป็นเนื้อพระเลยสิที่เป็นทองแดงเงี้ยหร
2: คิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเขาเป็นรอยไหม้ตามคอเราอะ
0: โอ้โหเห็นแล้วอาการหนักไหมอะเราดูเบื้องต้นแล้วเป็นไงบ้าง
2: คิดว่าหนักครับเพราะว่าเขาไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตัวชาทั้งตัวครับเขามีคนพยายามจับตรงไหนว่ารู้สึกไหมเขาบอกไม่รู้สึกเลย
0: อ๋อแต่เขาก็ยังให้ข้อมูลได้เขาก็ยังพูดได้ใช่ไหม
2: พูดได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
0: ่อ๋อฮะฮะแล้วนอกจากตรงบริเวณใบหน้าตรงหูตรงหน้าอกมีตรงไหนที่เราเห็นบาดแผลเขาอีกไหมครับ
2: ทางหลักเห็นแค่นี้ครับตรงคางตรงแก้มซ้ายครับแล้วก็รอยไหม้ตามคอแค่นี้เลย
0: นานไหมกว่าเจ้าหน้าที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยครับ
2: ก็10นาทีได้ครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงเราติดมากคร
0: ับแล้วฝนก็ยังตกอยู่ตลอดเลย
2: ใช่ตกยาตกน้ำไปแล้ว
0: แล้วพอหลังจากที่มันผ่า2ครั้งมันมีผ่าตามมาอีกไหมครับตอนจังหวะที่เขาล้มไปแล้วอ่ะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
2: แค่ผ่าปกติอาจารย์ไม่ได้ผ่าลงมาคร
0: ับ ยังไงขอบคุณมากขอบคุณมากคุณพัทรโดแต่ว่าตัวคุณเองไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหม
2: คิดว่าไม่ครับเพราะว่าก็หายหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าก็ใช่มากอยู่
0: โอ้ยังไง
2: หัวมากเลย
0: ดูแลตัวเองครับขอบคุณมากขอบคุณมากคุณพัทรดล
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ด้านไปรษณีย์ไทยเปิดจองเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่4-21มิถุนายนนี้ผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.และธนาคารอิสลามประกาศผลผู้มีสิทธิ์17กรกฎาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มประชาชนชายขอบลุ้นได้รับสิทธิ์ด้วยหากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ไทยช่วยไทยพลัสทะลุ2,581ล้านบาทหลังเริ่มเปิดใช้วันนี้มีผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า10ล้านคนเปิดการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านครั้งผ่านร้านค้ากว่า 700,000 ร้านค้าทั่วประเทศเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนทั่วประเทศขณะชัยวัฒน์สับไทยช่วยไทยพลัดแค่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันช็อตสัดปลดเรียนตั้งแต่ยุคลุงตู่ถึงดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงินภาษีแต่ GDP ยังโตต่ำจี้รัฐบาลหันมาแก้โครงสร้างระยะยาวว่าที่ผู้ว่ากทมลงพื้นที่หาเสียงคึกคักชัดชาติลุยหาเสียงสมัย2เปิดตัวสื่อหาเสียงสุดล้ำปูพรมยิงสปอตผ่านจอ LED ทั่วกรุงย้ำจุดยืนทำงานเชิงรุกเพื่อพากรุงเทพก้าวสู่เมืองหน้าอยู่ระดับโลกด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์เดินตลาดเช้าดินแดงเปิด5นโยบายโดนใจคนกทมขอโอกาสดูแลด้านติ่งมัลลิกาลุยตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายพร้อมเพิ่มดูแลกลุ่มเปราะบางกทมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีมั่นใจในเอกสิทธิ์เขากระโดงยืนยันไม่ติดใจไม่ดำเนินคดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บุกหน้าบ้านเนวินที่บุรีรัมย์ส่วนโครงการแจก AI ขอทบทวนโครงการก่อนยันมีเจตนาดีวันนอที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลยอมรับเหตุใต้ถี่ขึ้นเตรียมถกสันติสุขชายแดนใต้ปลายเดือนมิถุนายนพร้อมส่งทีมวางกรอบล่วงหน้ามั่นใจสถานการณ์คลี่คลายกองทัพไทยโต้จิรัตหยุดบิดเบือนย้ำกองทัพไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายแนะควรเตรียมตัวสู้คดีใบสด.43ปลอมชั้นอุทธรขณะกองทัพบกลั่นไม่ละเลยช่องสง่ำสู้รบไม่ใช่เข้าตีพร้อมกันทุกจุดในเวลาเดียวกันยันปฏิบัติการทุกพื้นที่เป็นการจัดลำดับความเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ประเมินภัยคุกคามการประเมินผลการปฏิบัติทางทหารจึงไม่ควรดูแค่ภาพถ่ายหรือคลิปกองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือเปิดชายแดนยืนยันยังคงปิดด่านตามมาตรการความมั่นคงแบบ 100% พร้อมโชว์ระบบกล้องวงจรปิดไลฟ์สด24ชั่วโมงส่วนอดีตผู้ต้องโทษชาวกัมพูชา47คนล่าสุดถูกส่งกลับแล้วหลังพ้นโทษตามกระบวนการกฎหมายครม.ยังไม่เคาะโอนสิทธิ์รถไฟฟ้าทุกสีไปอยู่ภายใต้รฟม. พจต้องฟังทุกหน่วยงานให้ครบก่อนชี้นอกจากรับทรัพย์สินแล้วต้องรับภาระหนี้ด้วยอุทยานเขาแหลมประกาศเรียกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จอดรถลงหลุมระเบิดยุคสงครามโลกเข้าชี้แจงภายใน7วันด้านเจ้าตัวโพสต์คลิปขอโทษแล้วชี้เป็นบทเรียนต้องศึกษาข้อมูลให้มากขึ้น
5: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณพงศกรเมื่อสักครู่รัชดาภิเษกฝั่งขาออกฝากข้อมูลไว้ว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยทั้ง2ด้านเลยนะครับรามินทราฝั่งขาเข้ารับแจ้งหลังใหม่ครับแยกลาดตะเคาสัญญาณไฟจราจรน่าจะเสียเขาบอกว่าขึ้นสีเขียวกับสีแดงแล้วก็ขึ้นสลับกันไปมาอย่างเงี้ยเขียวแดงเขียวแดงคิดว่าน่าจะเสียนะเราก็เลยประสานงานไปทางศูนย์บพิตรรวมไปถึงแจ้งไปทางด้านของสน.บางเขนตอนนี้รับทราบแล้วนะครับส่วนสภาพการจราจรเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งครับคุณใหญ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณใหญ่อยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วครับบ้านผมอยู่แถวประชานุกูล
1: ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับบนทางด่วนเจอรถจอดเสียเหรอครับ
2: คือผมขึ้นมาบนทางด่วนผมขึ้นมาจากแจ้งวัฒนะครับแล้วทางขึ้นน่ะตรงที่เป็นทางลาดเพื่อขึ้นไปข้างบนน่ะมันก็มี2เลนนะแล้วเลนขวาน่ะมันจะมีรถเก๋งคันนึงเขาจอดเสียอยู่ตรงบริเวณที่มันจะร่วมกันด้านบนเลยอ่ะที่มันจะมีเส้นตะข่ายเป็นรูปสามเหลี่ยมนิดๆก่อนที่ทางจะร่วมบรรจบกันนะครับ
1: อ๋อจุดทางร่วมนะบนทางด่วนเลย
2: ใช่เขาจะจอดอยู่ตรงจุดทางร่วมแต่ว่าคล่อมเลนขวาของรถที่กำลังขึ้นมาซึ่งเป็นตำแหน่งที่รถน่ะเป็นรถเก๋งคันที่แบบสปอร์ตหน่อยแล้วก็หลังคาเตี้ยๆอาจจะไม่เห็นมาก่อนใครที่พุ่งขึ้นมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันผ่านมา20นาทีแล้วเขาเคลียร์ไปยังไงแล้วบ้างอะครับ
1: ครับตอนที่คุณใหญ่แจ้งเข้ามาเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อให้ว่าเป็นยังไงต่อนะครับ
2: ครับเยี่ยมเลย
1: ครับขอบคุณมากเลยครับคุณใหญ่ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้คุณสุพรนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือรถยางแบนเขาบอกว่าเขามียางอะไหล่แต่ว่าเขาเปลี่ยนไม่เป็นนะครับเป็นรถเก๋ง Toyota VR สีทอง1กไก่ลอลิง2585กทมจอดอยู่ภายในซอยจรัญสนิทวง97แยก8นะครับท่านใดที่มีอุปกรณ์เปลี่ยนยางรบกวนแวะให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับคุณสุพรขอความช่วยเหลือยางแบนนะครับมียางอะไหล่แต่ว่าเปลี่ยนไม่เป็นนะครับเป็นรถเก๋ง Toyota VR สีทอง1กไก่ลอลิง2585กทมจอดอยู่ภายในซอยจรัญสนิทวง97แยก8นะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งทางหลังไมค์นะครับคุณธนพลบอกว่าถนนเลียบคลองประปารถติดมากเลยเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้งไปและกลับเลยกรณีของคุณใหญ่เมื่อครู่นี้นะครับที่บอกว่าบริเวณทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะมีรถเก๋งนะจอดเสียอยู่นะครับเป็นช่วงทางร่วมกันบนทางด่วนที่มาจากแจ้งวัฒนะพอดีเลยส่วนคนขับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าลงมายืนคุยโทรศัพท์อยู่นอกตัวรถด้วยนะฮะอันตรายฝากระวังเราก็ประสานงานศูนย์ทางด่วนให้ตั้งแต่ช่วงที่คุณใหญ่เขาแจ้งเข้ามาเลยนะครับล่าสุดบอกว่าถึงที่หมายแล้วคุณพันธ์แจ้งวัฒนะฝั่งขาออกนะครับหลัก4มุ่งหน้าสู่ราชการการจราจรที่เต็มพื้นที่เลยพี่พันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งด้วยคุณประสิทธิ์คุณสายชนแจ้งมาจุดเดียวกันนะครับก่อนลงอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองราชพฤกษ์ฝั่งขาออกชนกัน3คันนะครับมีกระบะตู้ทึบ1แล้วก็กระบะอีก2ทั้งหมดเนี่ย3คันนะกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2นะครับเราประสานงานทางด้านของสภ.บางกรวยรับทราบแล้วคุณสายชนบอกว่าแนะนำให้ใช้ช่องทางคู่ขนานจะสะดวกกว่าครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชายน้อยครับบอกว่าอยู่บนทางด่วนขั้นที่2นะครับช่วงทางพิเศษอุดรรัฐยาก่อนถึงทางลงสีสมานประมาณ1กิโลเมตรนะครับมีรถเก๋งกับรถตู้ชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณกริชครับอยู่รัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดมีรถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางที่2จากซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณกริชให้ข้อมูลไว้หลังใหม่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับด้านบนสะพานพระราม7ด้านที่จะมุ่งหน้ามาวงสว่างติดขัดนะครับพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวแยกเสนาแยกเกษตรปริมาณรถเต็มพื้นที่ครับส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นตั้งแต่ก่อนถึงแยกเกษตรต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรัชโยธินครับลาดพร้าวหนาแน่นถ้าแยกลาดพร้าวไปกลับมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวยังติดขัดทั้ง2ด้านนะครับวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลาดพร้าวไปทางฝั่งของราชวิภาบางเขนปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับราชวิถีครับแยกตึกชัยต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าการเรือนสังฮีชะลอตัวนะครับแต่ด้านที่จะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยดูท้ายแถวจะสะสมยาวกว่านะครับในช่วงเวลานี้พหลโยธินทางด้านของอารีสนามเป้าสะพานควายชะลอตัวไปกลับนะครับดินแดงมาจากแยกพระราม9มุ่งหน้าใต้ถึงด่วนเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันหนาแน่นพระราม9ไปทางด้านของอสมทผังเมืองรถมากขึ้นครับพระราม4ชะลอตัวทางด้านของ3ย่านวิทยุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับสะท้อนใต้หนาแน่นครับผ่านพ้นสสุนทรูมุ่งหน้าแยกนรินทร์เซนหลุยแยกสะท้อนสุรศักดิ์ผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่มีปัญหาการจราจรครับส่วนฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณข้อมูลจากพี่วันบางรักคุณกระปุกแดงคุณอดิศักดิ์นะครับคุณปักเกอินนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้คุณอิสระนะครับคุณอนุกูลคุณสมเกียรติคุณวิชาญคุณสำลิดคุณกู๊ดมิกนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาก่อนหน้านี้ก็มีคุณคุโรบุตะคุณวิชัยนะครับคุณประพบพรคุณสมทรงนะคุณสุวรรณทองคุณนิรุตคุณระพีคุณทอยนะครับคุณ 3M นะแล้วก็คุณ AA ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับรับแจ้งจากทางด้านของคุณอดิศักดิ์ว่าสะพานพระราม3ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปบางคอแหลมเนี่ยฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยมืดครึ้มฟ้าร้องด้วยนะครับก็บอกว่าการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็กรณีอุบัติเหตุช่วงนี้มีเพิ่มเติมราชพฤกษ์เข้ามาขาออกที่หลายท่านฝากข้อมูลไว้หลังไมค์นะครับชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันนะเป็นกระบะทั้ง3คันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเป็นกระบะปกติเนี่ย2คันแล้วก็อีกคันนึงเขาบอกว่าเป็นเหมือนตู้ทึบอะนะฮะชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันกระบะหมดเลยประสานงานไปพื้นที่สภ.บางกรวยแจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วจุดนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บการจราจรยังคงติดขัดสะสมจุดเกิดเหตุคือถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงอุโมงค์บางขุนกอง500เมตรนะครับขอบคุณทางสภ.บางกรวยนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่การจราจรยังติดขัดอยู่นะครับท่านร้อยตำรวจเอกแมนมิตรม่งแสวงครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ ตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: วันนี้ก็ตัวดีครับผมก็เป็นดีบ้างครับผมทุกแยกยังตอนนี้รถยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับผม
1: มีฝนไหมครับท่านรองสาวัตร
2: ฝนตกหยุดไปแล้วครับผมตกไม่แรงครับตกนิดเดียวแล้วก็หยุดไปแล้วครับ
1: อ๋อไม่ได้ส่งผลกระทบในพื้นที่การจราจรนะฮะ
2: ไม่มีผลครับวันนี้ครอบตัวครับวันนี้ครอบตัว
1: มี
2: น้ำก็ดีครับ
1: อ๋อ
2: ครับผมเข้าประมาณ1ก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าไม่มีสะสมแล้วครับอยู่นิดเดียวครับผม
1: พื้นถนนแห้งไหมฮะหรือว่ายังเปียกอยู่ไหมฮะตอนนี
2: ้แห้งแล้วครับแห้งแล้วครับผมครับตกไม่แรงครับตกมาช่วงตอนโรงเรียนเลิก
1: แหมตกรู้เวลาด้วยเนาะตอนโรงเรียนเลิกพอดี
2: ใช่ครับผม
1: มีเรื่องของรถจอดเสียมีเรื่องของอุบัติเหตุไหมฮะในพื้นที่ช่วงเย็น
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเนาะ
2: ยังไม่มีครับผม
1: ได้ครับได้ครับยังไงขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกแมนมิตรโม่งแสวงนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วง4โมงกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้การจราจรในหลายเส้นทางก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสำหรับในพื้นที่นะครับเรื่องของกรณีอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียในพื้นที่เนี่ยไม่ได้รับแจ้งในช่วงเย็นนี้นะครับมาติดตามข้อมูลการจราจรทางหลังใหม่รับแจ้งนะครับบอกว่าด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกต่อเนื่องประชาธิปกแยกบ้านแขกยังได้ช้าครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าบนสะพานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับ2ฝั่งที่หนาแน่นอยู่จะเป็นโซนถนนบรมราชชนนีแยกบรมเขาบอกว่าชะลอตัวไปกลับนะครับทางฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกศิริราชยังได้ช้าตามรอบไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับส่วนสะพานพระราม8ยังใช้การได้นะครับแยกจปรวิสุทธิกษัตริย์ยังเคลื่อนตัวได้ครับหนาแน่นฝั่งจักรพรรดิพงษ์นะครับพระราม6อุรุพงษ์นะครับเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวเริ่มยาวเพชรบุรีนะครับเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำติดขัดนะครับพระราชปารกรถเยอะครับพระราม1เคลื่อนตัวได้ช้าครับอโศกมนตรีรับแจ้งว่าฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมจะไปอโศกเพชรข้ามทางรถไฟไปแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของศรีพัชชลอตัวฝั่งกลับกันหนาแน่นช่วงศรีเอี่ยมมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับไปตรวจสอบในพื้นที่ของสภ.คูคตกันบ้างนะครับกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกยศศวินธนโชติวรณัฐพักท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับผมผู้กองยาโคโคตครับผมสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับผู้กองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
2: ่ครับในพื้นที่วันนี้ก็ลดน้อยนะครับลดน้อยถึงปานกลางตั้งแต่เช้าแล้วครับไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าช่วงเมื่อประมาณตอนบ่ายสองบ่ายสามรถฝนตกมานะครับถนนพหลโยธินถึงคลองหนึ่งคลองสองนะครับ
1: เขาบอกหนักเลยเหรอผู้กองในพื้นที
2: ่หนักแต่ไม่ท่วมครับแต่ไม่ท่วม
1: อ้าวหรอไม่มีท่วมขังตรงไหนเนาะ
2: ไม่มีครับที่พหลโยธินในเขตของโคโคตตั้งแต่สะพานอนุสรณ์สถานไปถึงสะพานแก้วที่ไม่มีน้ำท่วมนะครับผ
1: ม
2: ก็อาจจะสนเปียกเรื่องอยู่ช่วงนี้แต่ว่าไม่มีน้ำท่วมขังค่ะปริมาณรถก็จะเคลื่อนตัวช้านิดนึงในส่วนของพหลขาออกแต่ที่จะขึ้นสะพานยกระดับอนุสรณ์สถานลงตลาดสิบมุมเมืองมุ่งหน้าฟิวเจอร์
1: คร
2: ับ รถปริมาณปานกลางนะครับสนเปียกเรื่องก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
1: ผ
2: สมบางทีก็ชะลอตัวอยู่สะพานข้ามกิโลเมตรที่27นะครับก็ผสมเชียงสะพานประมาณ 2-300 เมตรนะครับก็ขึ้นได้ตลอดไม่มีเหตุอะไรนะครับส่วนทางด้านพหลขาเข้าก็ไม่มีปัญหาก็ลดปริมาณปานกลางนะครับเคลื่อนตัวได้โดยตลอดสนเปียกเรื่องเช่นกันนะครับ ส่วนเข้าเสียมาฟ้าคำตรงคลองสองกับรถจำนวนมากนะครับแต่เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
2: ลำลูกกาทั้งเส้นยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งขาเข้าขาออกส่วนขาออกก็มีชะลอตัวที่จะมุ่งหน้าแยกสวายคลองสี่ก็สะสมก่อนถึงแยกประมาณ400เมตรนะครับลำลูกกาพาซ่ามุ่งหน้าคลองห้าไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
2: ส่วนลำลูกกาขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาก็ปริมาณลดน้อยถึงปานกลางนะครับขาเข้าส่วนขาออกก็ปริมาณปานกลางจากคลองสามมาถึงจากคลองสามมาถึงสวายวิชาราชคลองสี่นะครับ จากคลองสี่ไปถึงอาจารย์ชนาคลองห้าก็เคลื่อนตัวดีไม่มีปัญหานะครับลดน้อยนะครับส่วนตรงหน้าโรงพักสถานีรถไฟฟ้าคูคตไม่มีปัญหาครับการจราจรคล่องตัวทั้งเข้าและออกครับผม
1: ครับไม่มีเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุเข้ามานะผู้กองนะช่วงเย็นเน
2: า
1: ะ
2: ยังไม่มีครับผมแต่ว่ามีรู้สึกว่าตรงเสียเขากำลังถามกันอยู่เมื่อสักครู่ว่ามีรถจอดแต่รู้ว่ารถเสียหรือไม่เสียเดี๋ยวจะไม่กระทบปัญหาการจราจรอยู่ช่องซ้ายเดี๋ยวจราจรไปไล่ครับ
1: โอ้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผู้กอง
2: ครับผมครับ
1: ผู้กองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ผมจะรายงานช่วงที่มีอุบัติเหตุครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่มา
0: ก็พบรถจอดเสียนะครับผมไปเส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับมันจะเป็นช่วงก่อนถึงสถานีบางว่าแล้วก็ขึ้นต่างระดับสวนเลียบอะครับ
1: ครับผม
0: เป็นรถเก๋ง Toyota สีบอลเงินนะครับจอดเปิดฝากระโปรงแล้วก็ไฟกระพริบอะครับค่อมอยู่ระหว่างเลนที่2กับ3นะครับก็คือ1 2เนี่ยจะแยกไปเพชรเกษมใช่มั้ยครับแล้วก็3 4เนี่ยจะขึ้นสวนเลียบเค้าจะอยู่ค่อมเลนตรงบริเวณที่เป็นสามเหลี่ยมเส้นทึบพอดีอ่ะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็กินพื้นผิวการจราจรเข้ามานิดนึงครับทำให้รถชะลอตัวนิดนึงตรงก่อนขึ้นระดับสวนเลียบอ่ะครับ
1: ครับผม
0: ครับก็ยังไม่พบเจ้าหน้าที่นะครับเห็นเค้าเปิดไฟกระพริบอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องยนต์หรือว่าหม้อน้ำหรืออะไรเงี้ยครับ
1: ท้ายแถวประมาณเท่าไหร่พี่มาร์คตอนพี่มาร์คผ่านมา
0: ไม่ถึงกระติดนะครับเสมาเพียงแต่ว่าเคลื่อนตัวช้า
1: ได้แบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับไปกันเรื่อย
0: ใช่ใช่ปริมาณรถยังไม่ได้ติดสะสมอะไรครับ
1: เรื่อง
0: ฝากแจ้งผู้ใช้ทางครับให้ระวังนิดนึงครับ
1: เรื่องฝนเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
0: ฝนหยุดแล้วครับตรงราชพฤกษ์ครับ
1: สนิทนะพี่นะสนิทเลยนะ
0: ใช่ใช่แต่ตอนผมออกมาจากบ้านยังตอนถึงบ้านตรงสายสีนี่ยังตกหนักเลยนะครับ
1: รอ
0: ใช่ใช่แล้วก็ฝากพอดีได้ฟังคุณเสมาสัมภาษณ์เรื่องฟ้าผ่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็อยากจะฝากท่านผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับในช่วงฝนตกเนี่ยพยายามอย่าใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าครับเพราะว่ามันคือฟ้าเขาวิ่งลงมาตามน้ำอยู่แล้วครับถ้าเจอพวกโลหะตัวนำที่มีค่านำไฟฟ้าสูงเนี่ยเขาวิ่งผ่านตัวเราได้เลยค่อนข้างอันตรายครับก็ฝากไว้ว่าให้เก็บพวกเครื่องประดับทุกชนิดเลยครับที่เป็นโลหะครับ
1: ครับ
0: เขากระเป๋าอะไรเงี้ยครับก็จะปลอดภัยกว่าครับ
1: ครับครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่มาร์ค
0: ยินดีครับยินดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขี่ปลอดภัยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะฮะคุณโหโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเปียกไม่เปียกครับวันนี้พี่โหโต
2: หมายถึงผมหรือหมายถึงคุณเสมา
1: หมายถึงหนูสิหนูจะเปียกไหมเนี่ย
2: คือมันเข้าไปด้านในอ่ะทีนี้ว่ามันจะเข้าไปถึงไหมแต่ทีนี้มันก็มีตกอยู่แล้วอ่ะก็จะบ่ายแล้ว
1: ครับ
2: ทีนี้เวลานี้กลุ่มฝนเท่าที่ผมดูมันอยู่ทางนครศรีแต่นี้มันตกแล้วมันเริ่มจางแล้วก็เบี่ยงออกไปทางสารยาติดลงนั่นนะมันจะดันมานครปฐมมันมาได้ไม่ถึงอ่ะ
1: ไม่ถึงนะ
2: คือไม่ถึงคุณเสือมาเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าไม่ถึงอำเภอเมืองนครปฐม
1: โอ้ยถ้าไม่ถึงนครปฐมมันก็ไม่มีทางมาถึงฝั่งทนได้หรอกนี่
2: เขาไปอยู่แถวนั้นนะเจเขาไปอยู่แถวนั้น
1: นี่เป็นไงมั่นใจด้วย
2: เดี๋ยวนี้คุณจะไปไว้ใจคุณเสมาฝนเขาไม่ได้ไหลมาจากราชบุรีหรือกาญจนบุรีเขาอยู่ตรงนั้นเขาก่อตัวแล้วเขาตกเลย
1: แบบก่อตัวขึ้นสมุทรสาคร
2: ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้นั่นแหละถ้าตั้งอยู่แถวนั้นมันมีสิทธิ์จะเข้ามา
1: ครับผม
2: คือการจราจรของทหารบกติดนะทหารบกติดตรงทางรถไฟ
1: ครับ
2: ผมหนีเข้าซอย3ซอย3ก็ติดเหมือนกันที่จะไปออกสมาคมก็คือติดเรื่องรถไฟ
1: ครับผม
2: ธรรมดาก็นั่นแหละตอนเย็นรถไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับอึดอัดมากนักแต่ว่าก็ติดอ่ะ
1: คร
2: ับ หน้าพระยังเคลื่อนตัวได้ก็จะติดก็ต่อเมื่อสัญญาณไฟแดงตรงตัดกับเทศาแล้วที่ดูก็เลี้ยวตามตรงซอกซอยเท่านั้นเองก็ยังใช้ได้ดีอยู่ออกมาหน้าพระรอบๆผมว่าปฐมใช้ได้หมดแล้วนะไม่ติดเพชรเกษมขนาดนี้ก็ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้เน
2: า
1: ะ
2: ออกใช้ได้ผลไม่จบก็เคลื่อนตัวดีนะออกมาเฉพาะปฐมถือว่าใช้ได้แต่ว่ามองข้างหน้าแล้วคึ้มๆหน่อยก็มีฝนไปบางจุดนะเลยก็ปฐมไปแล้วนะตกไม่ใจเท่าที่ดูนะครับด้านขาออกสองแยกก็คือจากแยกปฐมเมนมาถึงแยกหนองขายยังใช้ได้หมดนะครับคู่ขนานก็ใช้แถวไม่ยาวนักนะครับต่อเนื่องยาวมันถึงแยกลาดตะเคียนที่เบี่ยงขวาเข้าถนนตรงพลก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ
1: ตร
2: งพลจะเข้าไปทางมาเลแมนใช้ได้ตรงออกราชบุรีแจ่มจากราชบุรีข้ามต่างระดับแจ่มครับ อากาศครึ้มๆฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเลยครับผม
1: อยู่ที่ไหนพี่ชัยรัตน
3: ์เมื่อสักครู่ผมมาจากนู่นแหละแถวสาทรนะย้อนหลังไปนิดนึงสาทรแล้วก็ใช้ราชพฤกษ
1: ์ครับ
3: นี่ก็มารับคนที่สถานีบางว่า
1: ครับ
3: ฝั่งราชพฤกษ์วันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ต่อคิวนะครับ
1: ครับ
3: ครับแล้วออกไปเลยห้ามต่อแถวนะครับก็จะทำให้การจราจรติดขัดเลยมานิดหนึ่งป้ายรถเมล์อันนี้ก็มารับญาติก็ห้ามจอดแช่นะครับ
1: ครับผม
3: ให้วนเอาเลยมาแล้วตอนนี้ได้ผู้โดยสารมาหมู่บ้านแถว

0: มายูเทิร์นตรงใต้สะพานที่จะข้ามบ่อลมอ่ะครับ
1: ครับ
0: แรกก็วิ่งมาดีๆพอมาข้ามถนนตัดใหม่ตรงเนี่ยพุทธมนต์เขาเรียกอะไรสาย4เนี่ย
1: พันนกพันนกสาย4
0: สาย4ใช่พอลงมารถเยอะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆครับผมตรงเมื่อกี้ก็ไปส่งเสร็จผมก็ยังไม่เขียนนะผมก็ไปยูเทิร์นตรงจรัญ35กลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าชอบบรรยากาศรถติดเพราะอากาศดีไม่มีฝนนะ
1: ชอบบรรยากาศรถติดน้อยคนจะชอบเหมือนพี่นะ
0: จะได้นั่งพักไปด้วยไง
1: อ๋ออันที่ฟังจสร้อยนี่คือฟังเพื่อไม่อยากจะเลี่ยงเส้นทางที่รถไม่ติดนะคือฟังแล้วอยากจะรู้ว่าเส้นทางไหนรถติดแล้วพี่ก็จะขับไปอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ถูกต้องบางทีรถหนีมันก็ยิ่งเจอนะคุณเ
1: สม
0: า
1: ใช่
0: เราไปแบบวัดดวงไปเลยใครจะเส้นมาจะโชคดีถ้าเราไปเลือกบางทีตรงนี้ไม่ไป
1: ครับ
0: ตรงนี้ไปก็ไปติดอย่างเงี้ยก็เลยเอาตรงติดดีกว่าเพราะว่าพอขึ้นตรงติดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทางว่างคิดอย่างนี้นะแต่จะคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้มันไปเลือกมากก็ยิ่งไปเจอรถติดก็ไม่ต้องเลือกงานนกกดรับไปติดก็คือติดก็ถือว่าได้นั่งพักผ่อนไป
1: ครับผม
0: แบบนี้ทีนี้พอผมไปยูเทิร์นตรงบอลลมกลับมาก็มาเข้าหมู่บ้านพอออกมาเนี่ยเรียนท่านคุณพี่ที่เคารพอย่างสูงก็ไอ้ตรงปั๊บตัดโก้นะตรงฟุตบาทเขามีขายคอหมูย่างถ้าคุณพี่จะกินก็ไปจอดในปั๊มหรือว่าหาที่จอดนะอย่าไปจอดริมถนนรถเขาชะลอตัว
1: ครับผม
0: เราเข้าใจว่าคอหมูย่างอร่อยโดยเฉพาะหมูมันนะย่างเกลี่ยมหน่อยนะน้ำจิ้มที่กินหนูไอ้ซีฟู้ดนะอร่อย
1: แล้วก็มาพูดตอนห้าโมงครึ่งโอ้หิวเลยเนี่ย
0: แล้วเวลาเขาย่างนี่ควันมันเยอะนะเขาไม่ให้เข้าในปั๊มครับเขาให้ขายอยู่ข้าง
1: ๆนี่ท้องร้องอะนะ
0: เมื่อกี้เจอรถเก๋งกับพี่แท็กซี่คนหนึ่งเขาก็สงสัยจะเกรงใจก็เลยไปนิดหนึ่งแล้วค่อยจอด
1: เ
0: กรงใจแล้วค่อยใจแล้วมันหิวนะ
1: เอาฝนเป็นไงแถวนั้นเรื่องฝนเป็นไง
0: ไม่มียังไม่มีเลย
1: ไม่ตกเลยหรอ
0: ไม่ตกไม่ตก
1: ฮะ
0: ปลอดโปร่งเลยวันนี้แต่ไม่มีแดดนะปลอดโปร่งโล่งสบายแต่ว่ารถมันติดอยู
1: ่ครับผม
0: วันนี้ผมว่าจะยูเทิร์นกลับไปอีกรอบไม่ไปทางบอลลมดีกว่ามันจะปีนในตรงข้ามสะพานยกระดับบอลลมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็จะไปได้เรื่อย
1: ๆครับผม
0: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่ชัยรัตน
0: ์ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วเห็นกลุ่มฝนกระจายตัวนะครับในหลายพื้นที่นะฮะขอบคุณคุณปักกิอินด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็พี่วันบางรักนะบอกว่าในกรุงเทพชั้นในนะจะมีฝนไหมนะฮะถ้าตรวจสอบจากในเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยตอนนี้มันไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับเพราะว่าตามข้อมูลเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วง17นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับกรณีที่บอกว่าอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไรเดอร์นะถูกฟ้าผ่าบริเวณถนนรัชดาภิเษกด้านบนต่างระดับรัชวิภาเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกรัชโยธินนะได้ทางด้านของท่านสารวัตรจราจรสนประชาชื่นนะฮะเพิ่มเติมให้นะท่านพันตำรวจตีพีรพัฒน์สำลิดดีงามนะฮะท่านบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยชื่อคุณปิยะเสี่ยงไช่นะฮะอายุ45ปีนะฮะกรณีไรเดอร์ที่ถูกฟ้าผ่านะครับขอบคุณเป็นท่านสารวัตรสอบสวนที่สนประชาชื่นนะฮะขออภัยท่านพันตำรวจตีพีรพัฒน์สำลิดดีงามท่านสารวัตรสอบสวนพื้นที่สนประชาชื่นนะครับเพิ่มเติมผู้ได้รับบาดเจ็บมาให้นะฮะก็ขอให้ปลอดภัยนะขอให้ปลอดภัยนะฮะเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนะฮะน้อยครั้งมากๆนะแต่ว่าเห็นบาดแผลเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะทางคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเมื่อสักครู่เราก็ได้เพิ่มเติมกับทางด้านของคุณพัฒนดลเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถตามหลังมารถจักรยานยนต์เหมือนกันนะห่างกันเนี่ยแค่เอื้อมมือแค่ช่วงเอื้อมมือคือคุณพัฒนดลเนี่ยเขาขับอยู่ด้านหลังแล้วท่านเนี่ยเขาขับอยู่ข้างหน้าแล้วคือห่างกันแค่เอื้อมมือแล้วฟ้าผ่าลงมาเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะคือไม่เห็นแสงเพราะมันสว่างมากมันสว่างไปหมดเลยแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วคือเหมือนกับว่ามันมีไฟที่แบบสว่างวืบมาทีนึงอ่ะนะฮะแล้วปรากฏรถคันเนี่ยที่ผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อคุณปิยะเนี่ยเขาก็ล้มลงเลยนะคือตอนนั้นเขาบอกว่าเสียงดังแล้วท้องฟ้ามันสว่างไปหมดเลยขับอยู่ฮะความเร็วประมาณ30 40แล้วเขาเสียหลักล้มเลยฮะโอ้นะอันนี้เป็นจุดเกิดเหตุก็คือกลางต่างระดับตรงรัชวิภาเลยนะเขาบอกว่าก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาแต่ตัวเขาเองอ่ะไม่เป็นอะไรเออคุณพัฒนดลอ่ะไม่เป็นอะไรแต่ว่าคุณปิยะเนี่ยคือล้มเลยฮะกลางต่างระดับรัชวิภาอยู่เลนกลางแล้วก็พอเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมาถึงเนี่ยก็มีการช่วยเหลือจังหวะที่ตัดเสื้อออกเนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือนะเห็นรอยเลยฮะเป็นรอยตรงคอเขาอ่ะเขาบอกว่าเป็นสร้อยสตัลเลตอ่ะแล้วก็เป็นพระนะเหมือนเป็นทองแดงอ่ะตามที่เขาเล่าอ่ะนะแล้วที่คอเนี่ยหลังหูแล้วก็ศีรษะเส้นผมเนี่ยคือมันเป็นร่องรอยแบบรอยไหม้แบบฟ้าผ่าเลยอ่ะแล้วก็ถามตอบเนี่ยคือเขารู้สึกตัวนะแต่เหมือนอาการเขายังแบบมึนๆชาๆอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งนำส่งโรงพยาบาลไปนะฮะเออนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น้อยครั้งมากๆนะที่จะได้เจอกันนะฮะคุณวันลบสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่เสมาครับ
0: สวัสดีครับพี่วันลบอยู่ไหนวันนี
1: ้อยู่อโศกเทศครับ
0: ครับเป็นไงบ้าง
1: มายืนดูรถทับรางรถไฟอีกแล้ว
0: อ๋อเป็นไงวันนี
1: ้เหมือนเดิม
0: ล้ำเหรอหรือไงจอดแบบทับงี้เหรอ
1: มาเลยเจ้าหน้าที่ของสสมกมายืนโบกก็วอล์กกับเบา
0: อืม
1: ไม่สนใจอะไร
0: เหรออืม
1: ว่าจะเข้ามาในรางรถไฟแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีรถปราจีนบุรีหรือจังเพามาไปจะเคลียร์รางได้โ
0: อ
1: ้ใช้ได้เลยเสร็จมา
0: ครับ
1: เมื่อกี้วิ่งไปทำข่าวที่ฟ้าผ่าวิ่งไปไม่ทัน
0: หรอเป็นไงบ้าง
1: พาน้องหลบ
0: โอ้
1: โหวันนี้ฝนมาแดงได้ใจตอนที่สายฟ้าฟาดลงมานี่ก็ได้
0: เขาบอกฟ้าแรงมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมอ๋อๆ
1: แล้วก็ไม่ใช่ละลอกเดียวด้วยฟ้ามาครบชุดเลย
0: โอ้แต่ว่าพื้นที่อื่นไม่ได้รับแจ้งใช่ไหมกรณีถูกฟ้าผ่าที่พื้นที่อื่นไม่มีใช่ไหม
1: ยังไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ที่ฟังมอยังไม่มีเลยครับ
0: โอเคฮะ
1: พอดีก็จะวิ่งไปทำข่าวเคสเนี้ยแต่ไม่ไหว
0: อ่า
1: ครับ ทั้งฝนทั้งฟ้าจอดดีกว่าเดี๋ยวไม่เกิดอันตรายไปนี่
0: ครับครับ
1: ฝากฝากไว้นิดนึง
0: ครับ
1: ตอนนี้ทางการรถไฟเขาเริ่มมาตีเส้นบนพื้นผิวถนนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ช่วยกรุณาเคารพกฎกันหน่อย
0: ครับ
1: เนี่ยเอาภาษาไทยควบกล้าม
0: เ
1: หมือนกันอย่าไปจอดใกล้ๆเลยครับบางทีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: พี่เก็บผมเมื่อไหร่ทนคนมาเยอะนะ
0: อืมค่ะ
1: จะให้เก็บบ่อยๆเลยให้ดี
0: ครับ
1: แล้วก็ฝากไว้นิดนึงคุณเสมากลับบ้านระวังนะ
0: อ๋อฮ
1: ะวันตกขึ้นมาอีกนะ
0: อืมไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่าในเย็นเนี้ย
1: ไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปต้องไปทำงานประจำไงก็ยังหาที่หลบๆอยู
0: ่ครับผม
1: สาบานไม่เยอะ
0: ยังไงก็ดูแลตัวเองครับหาที่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยพี่วันลบ
1: ไม่ปลอดภัยหรอกครับพี่โดนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปเจอเล่นๆแต่มันจ่ายจริง
0: ๆขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: กลับบ้านปลอดภัยครับ
0: เช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: ติดตามการรายงานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันครับกับคุณวิชากรเศรษฐกิจคุณวิชากรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสำหรับท่านครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับผมมาเริ่มที่สายเชียงใหม่นครครับตีนแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเนินเพลินจิตครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องมาถึงบริเวณมองกรุงเทพเลยครับที่มุ่งหน้าออกบางนาผ่านพ้นมองเทพมุ่งหน้าออกบางนาอย่างใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านขาเข้าจากบางนาเข้ามารถมากอยู่ช่วงบริเวณแถวอ่านลงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดบอนไก่ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นเมืองจีนครับผ่านพ้นขึ้นเมืองจีนแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงดินแดงครับต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างครับส่วนระนาดนครนอมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ครับแถวเหนือช่องนนทรีครับต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับทางด้านฝั่งกับกันครับชะลออยู่ช่วงเวลาพระราม3ครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางออกสุขสวัสดิ์ครับผ่านบนทางออกสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกพระราม2อย่างใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นรถมาคล่องตัวครับผ่านบนด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงเวลาทางขึ้นย่านพหลต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระดับยาไทยรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับทางด้านฝั่งกับการขับรถมากตั้งแต่ช่วงเรียนต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงกระแพงเพชรครับผ่านพ้นทางลงกระแพงเพชรแล้วขึ้นตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณถนนรัชดาต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวครับมาทางด้านฝั่งบางโคมุ่งหน้าเข้าพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนทางด้านฝั่งกับการขับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับบางคู่รถมากเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ครับมาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกครับตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านอโศกเล็กน้อยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมทางด้านฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือคอนแสนแสบครับปริมาณรถมากเคลื่อนได้ช้าเช่นเดียวกันครับ ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังใช้กันได้ดีครับมาทางด้านด่วนฉลองรัฐครับอาจจะลงมุ่งหน้าจตุโชติชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือคอนแสนแสบเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านพ้นทางลงโยธินแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับตรงช่วงนี้ทางออกจตุโชติปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการอ่านลงเข้าอ่านลงยังคล่องตัวครับมาทางด้านสายบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฟังกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีต่อเนื่องถึงด่านวงแหวนครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นด่านวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวครับ
0: คร
1: ับ ส่วนทางด้านสายกัญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางกุเทียนตอนนี้ด้านด่านบางแก้วปริมาณรถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นด่านบางแก้วแล้วตอนนี้ทางลงเทพรักทางลงบางเมืองรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มาฉลาดครั้งช่วงบริเวณเกือบถึงบริเวณล่มปู่เจ้าครับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานกัญจนาครับผ่านพ้นสะพานกัญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนอย่างคล่องตัวครับทางด้านฝั่งกับการขับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นด่านบางคุเลยครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงปากน้ำรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำลงบางเมืองลงเทพรักษ์ตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับแล้วออกบางแก้วก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายอุดรรัฐยาแล้วก็ประชิมรัฐยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: การทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับทะเลครับการทางขอยกเว้นค่าบริการทั้งหมด3สายทางครับมีสายทางพิเศษเฉลิมมนครสายทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็สายทางพิเศษอุดรรัฐยาครับทั้งหมด3สายทางยกเว้นค่าบริการครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับคุณวิชากรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึง24นาฬิกานะครับสำหรับสายทางพิเศษที่มีการยกเว้นค่าผ่านทางเมื่อสักครู่ที่ทางคุณวิชากรเพิ่มเติมทิ้งท้ายไว้ให้นะครับมีทางพิเศษเฉลิมพระนครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ดจำนวน10ด่านนะฮะขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่วงเวียนบางเขนรับแจ้งบอกมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะประมาณสัก 3-5 ซมนะซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการระบายน้ำอยู่แต่ว่าเรื่องของรถเนี่ยเห็นบอกว่ารถเล็กเนี่ยยังไม่มีปัญหานะก็ยังสามารถใช้เส้นทางผ่านได้นะฮะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเขตบางเขนด้วยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับโอ้มีหลายพื้นที่เลยนะเขาบอกว่าจนถึง3ทุ่มอ่ะทางการประปานครหลวงจะมีการดำเนินการซ่อมท่อประปาที่แตกรั่วเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับในพื้นที่บริเวณถนนพระสุเมรุตัดถนนราชดำเนินกลางส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเข้าไปตรวจสอบจุดนะครับที่ส่งผลกระทบได้ผ่านทาง Facebook Fanpage JS100 Radio นะฮะเนื่องจากว่ามีหลายพื้นที่เลยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับพี่วันบางรักคุณปะเกอินคุณกุสมิกนะคุณกระปุกแดงคุณรพีขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะคุณอดิศักดิ์ด้วยนะที่เพิ่มเติมมาให้ในช่วงเย็นนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุจากทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีที่สุพรรณบุรีครับผู้กองบอกว่าทางหลวง357เป็นเส้นเลี่ยงเมืองสุพรรณมีอุบัติเหตุอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่43เป็นรถบรรทุกลำเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกลำมานะแล้วก็ปรากฏว่าไปเสียหลักพลิกโอ้โหดูจากในภาพนี่คือเต็มถนนเลยครับฝากระวังด้วยนะน่าจะผ่านไม่ได้นะครับเนี่ยผู้กองบอกทุกช่องทางเลยครับสำหรับจุดนี้ขาออกทุกช่องทางผ่านไม่ได้นะครับใครที่ดูใน YouTube อยู่น่าจะได้เห็นภาพน่าจะเข้าใจเลยแหละว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่คือลำนี่เกลื่อนถนนเลยครับผ่านไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับไปใช้บริเวณช่วงจุดกลับรถทางหลวง340หลักกิโลเมตรที่65บวก800เพื่อสัญจรไปยังทางหลวง357จะดีกว่าตอนนี้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยเรื่องของการจราจรในเส้นทางดังกล่าวให้แล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่เกิดเหตุนะครับอาจจะถอยหลังไปประมาณสักไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะอันนี้เป็นจุดเกิดเหตุนะคือไม่มีฝนนะมีแดดด้วยนะตรงนู้นนะที่สุพรรณบุรีขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีนะเพิ่มเติมมาให้นะใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่น่าจะได้เห็นภาพจุดเกิดเหตุไปพร้อมๆกันรถไม่สามารถผ่านได้นะครับคือเป็นรถบรรทุกแล้วก็บรรทุกลำมาแล้วก็ไปพลิกตะแคงอยู่อย่างเงี้ยแล้วตัวสิ่งของที่บรรทุกมาคือมันเกลื่อนถนนไปหมดเลยอะทุกช่องทางเลยรถผ่านไม่ได้นะสำหรับบริเวณช่วงทางหลวง357เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีหลักกิโลเมตรที่43เป็นฝั่งขาออกนะครับคุณชาตรีก่อนหน้านี้บอกว่าเลยแยกหลัก4มาบริเวณช่วงหน้าโรงเรียนพระไตรอุดมศึกษามีน้ำท่วมขังอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายระยะทางประมาณ10เมตรสูงประมาณ10เซนติเมตรนะฮะรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณมาร์ครถจอดเสียราชพฤกษ์ขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามถนนเพชรเกษมเล็กน้อยเป็นรถเก๋งจอดเสียช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับฝากเตือนให้ระวังการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอรนาถงามวงวานขาออกบางเขนพงเพชรติดขัดนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับคุณน็อตสายเอเชียฝั่งขาเข้ากม38พบเห็นสุนัขสีขาวเดินอยู่เลนขวาฝากระวังด้วยเดินสวนทางกับรถการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณ X พระราม2ฝั่งขาเข้าแสมดำบางพลีทางขึ้นทางด่วนต่างระดับพระราม2รถติดเขาบอกว่าติดทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานเลยส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดคุณชาตรีงามวงวานขาออกเกษตรบางเขนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าคุณวันลบรัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาเข้าพระราม9มุ่งหน้าไปอโศกสุขุมรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันยังพอเคลื่อนตัวได้แล้วก็ไฟเสียคุณชาตรีแจ้งมาอีกจุดหนึ่งเกษตรนวมินทร์ขาออกสัญญาณไฟจราจรแยกลาดปักเขาเสียเขาบอกว่าไฟดับเกือบทุกด้านรถเนี่ยต้องวัดใจกันบริเวณจุดดังกล่าวก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะครับ ส่วนการจราจรยังพอเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับสวัสดีคุณชยานิดด้วยพี่พัชนีนะฮะคุณวิชาญคุณรพีที่มาส่งขอบคุณมากๆนะครับยังมีอีกหลายท่านเลยแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วฮะนะฮะวันหลังทักทายกันมาตั้งแต่เที่ยงได้ไหมนะจะได้อ่านให้ครบทุกคนเลยแซวๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะฮะก็ติดตามจอสร้อยกันต่อนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวก็เดี๋ยวหลัง18นาฬิกามาติดตามจอสร้อยกันต่อเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาจากเมื่อสักครู่นะครับกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกตะแคงด้วยตนเองนะเส้นเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีนะครับที่ทางผู้กองประพงษ์เนี่ยเพิ่มเติมให้นะครับเป็นเส้นเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีสำหรับทางหลวงหมายเลข357เนื่องจากว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกถนนเปียกลื่นนะบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีฝนแล้วอ่ะนะก็บอกว่าทางสภ.เมืองสุพรรณบุรีได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปนะฮะก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะฮะขอบคุณทางสภ.เมืองสุพรรณบุรีด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยเปิดการจราจรได้แล้วเป็นปกตินะครับขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแจ้งกลับมานะฮะขอบคุณมากๆคุณ AA คุณลพีคุณกู๊ดมิกคุณพัชนีคุณชยานิดคุณวิชาญนะฮะถ้ายังทักกันไม่เลิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่พักแล้วนะเอาไหมอยู่กันยาวๆเลยเอาไหมถึงตีหนึ่งตีสองเลยอยู่กับผมไหมนะคนที่พิมพ์มาใน YouTube เนี่ยถ้าคุณยังไม่หยุดพิมพ์เนี่ยผมไม่พักนะเดี๋ยวเคารพธงชาติเสร็จผมจัดต่อเลยนะอีก6ชั่วโมงเอาไหมเอาไหมอยู่ด้วยกันไหมหยอกใจเย็นๆทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ช่วงนี้พักกันก่อนนะเสียงแหบแล้วยังไม่ได้ทานน้ำเลยหิวน้ำแล้วตอนนี้ได้ไหมขอพักทานน้ำทานท่าอะไรก่อนได้ไหมเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับนะฮะรอเคารพธงชาติ18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร.ให้กันต่อครับ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
12: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
13: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
12: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
13: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
12: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
13: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
12: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลหลายพื้นที่ชุ่มฉ่ำเพราะว่าฝนเทลงมาอย่างหนักเลยวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้เรื่องของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นแถวบางเขนแถววิภาวดีรังสิตแถววงเวียนนะฮะเขาก็บอกว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าเป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะครับระยะทางก็ไม่ได้ยาวระดับน้ำก็ไม่เกิน10เซนติเมตรนะครับแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนะครับทางสำนักงานเขตบางเขนก็เร่งระบายน้ำบริเวณจุดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแก่ผู้ใช้เส้นทางนะครับแต่เห็นบอกว่ารถเล็กยังผ่านได้อยู่นะในทุกจุดนะฮะในทุกจุดนะทางคูคตก็บอกฝนตกมากนะฮะช่วงบ่ายช่วงเย็นฝนตกหนักมากแต่ว่ายังโชคดีที่หลายพื้นที่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ทางรฟม.แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมค่ำคืนนี้นะครับจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เขาจะทำช่วงเฉพาะเวลากลางคืนนะ4ทุ่มถึงตี4นะครับเป็นเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมถนนศรีอยุธยานะครับบริเวณซอย BSV ไปจนถึงลานจอดรถโรงพยาบาลพญาไท1เป็นการดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสถานีราชปรารภของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับ4ทุ่มถึงตี4จนถึงวันที่5มิถุนายน69ก็มีผลให้ถนนศรีอยุธยาบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกพญาไทสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกอโศกดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรส่วนประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่บริเวณจุดดังกล่าวก็สามารถเข้าออกได้เป็นปกตินะครับแล้วก็เรื่องของคุณธัญวรรณเป็นหลานแจ้งแทนคุณยายคุณยายนิตยาเนี่ยไปลืมกระเป๋าตังค์นะครับประมาณ1คืบอ่ะคือไม่ใหญ่มากประมาณคืบ1แล้วก็ข้างในเนี่ยมีเงินสดประมาณ 28,000 บาทมีกำไรข้อมือนะฮะเป็นกำไรทองคำมี2วงวงแรกหนัก2บาทวงที่2หนัก1บาทนะก็รวมทั้งหมดเนี่ย3บาทนะฮะไปลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่นะฮะจำสีจำทะเบียนอะไรได้หมดนะฮะหลังจากนั้นเจ้าสร้อยก็ติดตามคนขับได้ชื่อคุณชัยยาอาลีเอื้อนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลว่าพอเจ้าสร้อยติดต่อไปเขาก็พยายามที่จะหาให้นะแต่ปรากฏไม่เจอนะครับหลังจากนั้นก็มีการสอบถามรายละเอียดว่าอ่ะพอคุณยายท่านลงเสร็จก็มีการรับผู้โดยสารต่ออีก3เจ้านะครับเวลาไล่เลี่ยกันเลยเวลาเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ9โมงจนถึง10โมงของวันนี้นะฮะก็บอกว่ามีผู้โดยสารเรียกต่อนะครับแล้วก็ไปลงอีกจุดนึงนะห่างกันไม่ไกลก็เรียกต่อแล้วก็ไปลงอีกจุดนึงซึ่งทุกจุดเนี่ยก็ได้บันทึกข้อมูลไว้หมดละแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ที่สภ.สำโรงเหนือนะเจ้าของคดีนะครับท่านร้อยตำรวจโททิติวัฒน์เกิดแก้วท่านรองสารวัตรสอบสวนจากพื้นที่สภ.สำโรงเหนือก็จะดำเนินการต่อหลังจากนี้นะครับส่วนถ้าท่านใดติดตามข้อมูลความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตให้เป็นระยะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณชัยยาก็บอกว่าไม่พบนะกระเป๋าที่บอกเพราะว่าตอน10โมงเศษเนี่ยเขานำรถเข้าไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปพักทานข้าวนะแล้วก็ไม่พบพอเจ้าสร้อยติดต่อกลับไปนะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาทางคุณธัญวรรณบอกว่าโอ้คุณยายนี่คือถึงขนาดว่าอ่อนแรงแล้วก็เป็นลมเลยอ่ะนะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำของมีค่าลืมไว้ทำตกหายไปนะฮะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะติดตามความคืบหน้ากันได้กับจอสร้อยของเราเนี่ยแหละนะฮะวันนี้มีเรื่องของไรเดอร์ขับรถจักรยานยนต์ช่วงที่ฟ้าแรงเนี่ยนะเพราะว่าตอนที่ช่วงที่ฝนตกเนี่ยพระรามสี่คลองเตยเนี่ยไม่ตกนะถึงตกก็น่าจะน้อยมากๆนะเพราะว่ามองไปด้านนอกเนี่ยฟ้าก็ใสอยู่แต่ว่าพอมองไปทางอื่นเนี่ยเห็นว่าฟ้ามันแลบตลอดเวลาฟ้าแรงมากวันนี้ในหลายพื้นที
2: ่ใช่ครับ
1: มีไรเดอร์ท่านหนึ่งขับรถจักรยานยนต์นะเป็นผู้ชายอายุประมาณ 40-50 ปีอยู่ถนนรัชดาภิเษกอยู่กลางต่างระดับราชวิภาเลยกำลังจะมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินได้พูดคุยกับทางคุณพัฒนนท์เนี่ยเขาตามหลังมาเขาบอกห่างกับคันนี้ประมาณ1ช่วงแขนนะตอนนั้นเนี่ยฟ้าเนี่ยสว่างหมดเลยเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็มีเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าปุ๊มลงมาทีนึงแล้วรถคันที่อยู่ข้างหน้าเขาซึ่งมาทราบภายหลังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อคุณปิยะคุณปิยะก็ล้มเลยแล้วก็หมดสติไปชั่วครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีเนี่ยมาช่วยกันนะฮะว่าโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับกู้ชีพกู้ภัยเข้าดำเนินการต่อในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยเหลือเราก็มีการติดตามความคืบหน้าปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นเนี่ยนะที่รับผู้ป่วยคุณปิยะไว้ได้ดูแลเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีแผลเป็นรอยไหม้นะที่ข้อมือข้างซ้ายที่หน้าอกนะฮะซึ่งคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือเขาบอกว่าใส่เหมือนเป็นสร้อยสแตนเลสเป็นสร้อยพระส่วนพระเนี่ย มีเหมือนกับว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นทองแดงนะครับแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยยังไม่แน่ใจเนื่องจากว่าจังหวะที่โดนฟ้าผ่าสร้อยมันขาดสร้อยขาดแล้วก็เหลือแต่ตัวองค์พระเนี่ยนะที่ติดแล้วก็เป็นรอยไหม้อยู่นะครับตามผิวหนังตามลำคอตามข้อมือนะฮะแล้วก็ตามหน้าอกนะที่เป็นรอยแผลจากไฟไหม้นะครับเป็นรอยไหม้เป็นรอยไหม้อยู่นะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็มีการประสานงานญาตินะกับทางคุณปิยะนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะครับกับเรื่องนี้กันต่อกับทางช่วงต่อไปนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับตั้งแต่ช่วง3ทุ่มนะถึง3ทุ่มนะก็จะมีการทำงานเรื่องของกปน.การประปานครหลวงเนี่ยเรื่องของการซ่อมท่อประปาจนถึง3ทุ่มนะฮะจนถึง3ทุ่มนะแต่ว่ามันมีหลายจุดหลายพื้นที่มากๆนะครับเป็นเรื่องของท่อแตกรั่วซ่อมแซมเป็นกรณีเร่งด่วนในพื้นที่ของถนนพระสุเมรุตัดกับถนนราชดำเนินกลางก็จะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะในหลายพื้นที่เลยบริเวณใกล้เคียงจุดดังกล่าวสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับจุดไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 ของเราเนื่องจากว่ามีหลายพื้นที่มากนะคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยข้อมูลอยู่ใน Facebook Fanpage จอ100ของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจก็ฝากว่าเนื่องจากพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน1นาทีไปจนถึง24นาฬิกาวันพุธที่3มิถุนายนจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางทางพิเศษเฉลิมนครดินแดงบางนาดาวขนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับกับคุณพัดครับผมเสมาบุญนาควันนี้หมดเวลาแล้วนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: 18:21 นะครับมาทักทายกันในช่วงเย็นนะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรผมพัฒน์อภิธนการนะครับดูแลกันจนถึงเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณมด X นะครับคุณมด X สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับ
0: คุณมด X เป็นยังไงบ้างกาญจนาพิเศษ
1: ครับใช้ตะวันตกครับฝั่งขาเข้ามาจากด้านของพระปิ่น3นะครับมุ่งหน้าเข้ามาด้านของต่างระดับฉิมพลีการจราจรด้านขาเข้านี่รถน้อยคล่องตัวนะครับ
0: ครับ
1: แต่ในทางกลับกันเนี่ยเป็นพื้นที่โดยตลอดนะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ต่างระดับฉิมพลีออกไปอะครับ
0: แน่นมากเลย
1: แน่นมากกระดิบกระดิบไปเรื่อยๆช้าๆ
0: คร
1: ับ แล้วผมข้ามต่างระดับฉิมพลีออกมานะครับก็เห็นท้ายแถวอยู่แถวพาซิโออะครับที่เป็นจุดเริ่มชะลอตัวนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ค่อนข้างจะยาวเพื่อนสมาชิกใครที่อาจจะหลีกเลี่ยงไปดูทางราชพฤกษ์ขาออกนะครับ
0: ราชพฤกษ์ก็ราชพฤกษ์ก็แน่นเหมือนกันนะคุณมดเอก
1: ราชพฤกษ์ก็แน่นแต่ราชพฤกษ์มันจะลดเล็กมากกว่าครับ
0: เออครับ
1: ทางเส้นนี้มันจะลดใหญ่มากกว่า
0: อ๋อใช่
1: ลดใหญ่ต้องลองเสี่ยงดู
0: คร
1: ับผม
0: แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณมดเอก
1: ตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาใช้พนกไส้4ขาเข้าก็รถน้อยข้างตัวนะครับกับปันก็เหมือนกันฝนไม่มีนะครับ อากาศก็คึมๆเย็นสบายครับ
0: เอ๊ะดูเหมือนถนนก่อนหน้านี้มันมีตกมาไหมถนนมันเปียกบ้างไหมครับ
1: มันแห้งนะครับ
0: แห้งแล้วนะ
1: แต่ก็น่าจะมีตกบ้างนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกค่อนข้างจะทั่วไป
0: ทั่วไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่คลองเตยไม่เห็นตกเลย ทางบ้านจอดสองร้อยเนี่ย
1: อันนี้ผมไปทางรังสิตนี่น้ำเต็มเลยครับเบอร์สามเบอร์สองเลยครับ
0: นะที่อื่นเขาหนักเกินนะฮะได้คุณมดเอ็กเดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ขอบคุณทางคุณมดเอ็กด้วยนะครับมาก็วงแหวนกาญจนานะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต่างระดับฉิมพลีเคลื่อนตัวช้ามาตลอดจนถึงต่างระดับบางใหญ่เลยนะครับรถมากครับรถเยอะเลยรถใหญ่ก็วิ่งกันเยอะด้วยราชพฤกษ์ก็รถมากนะครับราชพฤกษ์เนี่ยตั้งแต่ช่วงตัดกับพลานนกพุทธมณฑลสาย4นะครับปริมาณรถมากนะครับด้านขาออกต่อเนื่องจนมาถึงทางตลิ่งชันก็ยังเยอะนะครับสวนผักก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้หัวแถวนี่อยู่แถวช่วงเซนทรัลเวสต์วิลล์นะครับตรงนี้ถ้าลงวงเวียนบางขุนลงอุโมงค์บางขุนกองเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับนะวงเวียนทางด้านของบางขุนกองเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้มาทางต่างระดับบางรักน้อยเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับหลายจุดนะครับวันนี้ยังมีปริมาณรถเยอะนะฮะถ้าเทียบกับเมื่อวานวันทำงานด้วยนะครับของหลายๆคนแต่ว่าบางคนอาจจะใช้โอกาสหยุดต่อเนื่องนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับการจราจรในแต่ละจุดเป็นอย่างไรกันบ้างก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้กับผมนะฮะพัฒน์อภิธนการคุณผู้ฟังทางหมายเลขดอกจัน1808หรือ1137นะครับรวมไปถึงทาง X นะครับ @jsroyradio ทางด้านของ LINE @jsroy ก็เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลคุณบุญเกื้อนะฮะอันนี้ก็แจ้งมานะครับบอกว่าการจราพิเศษนี่คุณบุญเกื้อเป็นอีกท่านนึงนะที่ใช้เส้นทางนะนี่อันนี้เขาใช้ฝั่งขาออกเมื่อสักครู่นี้คุณมด X ใช้ฝั่งขาเข้าแต่ว่าดูฝั่งขาออกให้คุณบุญเกื้อนี่ใช้ฝั่งขาออกนะครับต่างระดับฉิมพลีมุ่งหน้าถึงซอยวัดศรีประวัตินะครับบอกว่าการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับก็ฝั่งกลับกันด้านขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะฮะก็ยืนยันมาอีกท่านหนึ่งนะครับว่ารถเยอะนะฮะส่วนทางด้านของรอบในเองเนี่ยคุณผู้ฟังทางพหลโยธินนี่ก็แน่นนะครับพหลโยธินผ่านสวนจตุจักร5แยกลาดพร้าวไปราชโยธินต่อเนื่องเสนาเกษตรรถเยอะนะครับเต็มๆช่วงก่อนเข้า5แยกนะครับแล้วก็ช่วงก่อนเข้าแยกราชโยธินถ้าเลยแยกราชโยธินเนี่ยพอจะเคลื่อนตัวได้นะครับไปเสนาไปเกษตรนะครับเลยแยกเกษตรไปเนี่ยเริ่มคล่องตัวนะครับไปชะลออีกทีช่วงเลยจากทางวงเวียนบางเขนนะต่อเนื่องไปทางโลตัสตรงข้ามกับโลตัสหลัก4ตรงเนี้ยก็จะมีปริมาณรถมากอีกทีนึงนะครับส่วนทางด้านของเกษตรนวมินทร์นะครับในฝั่ง ขาเข้านะฮะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษตรเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่ช่วงเลยข้ามคลองบางบัวมานิดหนึ่งก็เจอท้ายแล้วนะครับลงอุโมงค์เกษตรรถเยอะนะครับแล้วก็งามวงวานด้านขาออกบางเขนต่อเนื่องพงเพชรรถแน่นเลยนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดหน้าเรือนจำคลองเปรมเนี่ยนะครับรถเยอะนะครับเลยจากตั้งแต่ช่วงเลยข้ามคลองบางบัวมานิดหนึ่งก็เจอท้ายแล้วนะครับลงอุโมงค์เกษตรรถเยอะนะครับแล้วก็งามวงวานด้านขาออกบางเขนต่อเนื่องพงเพชรรถแน่นเลยนะครับ

มาทางด้านของบางเขนนะครับแต่ยังดีกว่านะดีกว่าด้านขาออกนะครับส่วนแจ้งวัฒนะณเวลานี้ก็จะมีปริมาณรถมากนะครับด้านฝั่งขาออกหลัก4เคลื่อนตัวช้านะครับช่วงผ่านเลียบคลองประปานะครับมาทางด้านของใต้ทางด่วนเนี่ยเริ่มแน่นนะใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะหน้าเมืองทอง3ตรงนี้ผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปก็จะเริ่มคล่องตัวเข้า5แยกปากเกร็ดยาวๆขึ้นสะพานพระราม4ลงชัยพฤกษ์คล่องตัวนะครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พระราม2ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนทั้ง2ด้านไม่มีปัญหานะครับนะบริเวณช่วงแสมดำรถเยอะนะครับนะตรงนี้ก็มีเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับนะแล้วก็ผ่านใต้ต่างระดับพระราม2มาเนี่ยก็จะเริ่มทำความเร็วกันได้มาชะลออีกทีช่วงแถวๆบริเวณช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับตรงนี้เข้าดาวคะนองเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแต่ว่าด้านกลับกันขาออกลงจากทางพิเศษเฉลิมมหานครนะด่วนดาวคะนองมาเนี่ยก็เริ่มได้ช้าเลยนะครับมาทางด้านของวัดเหล่าเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเลยจากวัดเหล่าไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้มาใต้ต่างระดับพระราม2ขาออกนะครับได้ยาวๆเลยนะครับจะมีติดช่วงแค่ลงจากทางด่วนเฉลิมมหานครเท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านของกาญจนาภิเษกนะครับบางพลีสุขสวัสดิ์นะดูการเคลื่อนตัวด้านบนช่วงที่จะลงจากสะพานกาญจนาเนี่ยจะมีชะลอตัวนิดนึงช่วงทางร่วมปู่เจ้าทั้ง2ด้านนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วถือว่าดีนะวันนี้ทางด้านของทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์สุขุมวิทด้านขาออกนะครับดูการเคลื่อนตัวจากทางด้านของนานาเข้าเพลินจิตนะรถมากนะครับมีท้ายสะสมนะอยู่ช่วงสุขุมวิทซอย13นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาทางพร้อมพงษ์เคลื่อนตัวได้นะครับมาทางทองหล่อเข้าเอกมัยขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับเลยเอกมัยเข้าพระโขนงจะเริ่มติดนะครับช่วงชะลอตั้งแต่ตรง BTS นะครับสถานีพระโขนงเนี่ยเริ่มมีท้ายนะครับนะข้ามคลองพระโขนงลงอ่อนนุชเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางด้านของอุดมสุขนะเริ่มดีนะครับไม่มีปัญหามีนิดนึงติดตรงช่วงแยก62นะครับขาเข้านะครับถือว่าภาพรวมดีนะครับคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้นะครับทางด้านของสุขุมวิทส่วนศรีนครินทร์นะครับก็จะมีขาออกจุดเดิมเลยสีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางด้านของศรีลาซานเลยทางด้านแมคโครศรีนครินทร์ไปก็จะเริ่มคล่องตัวนะครับฝั่งขาเข้าดีนะครับนะจะมีชะลอช่วงบริเวณข้ามทางรถไฟหัวหมากนิดหน่อยนะครับนะช่วงลงอุโมงค์พัฒนาการนะครับแล้วก็ไปติดรอสัญญาณไฟที่แยกลำสาลีรามคำแหงก็จะมีด้านขาออกปริมาณรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนของยกระดับรามรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาออกมีท้ายสะสมอยู่ช่วงโค้งมอรามนะครับส่วนลาดพร้าวเยอะเหมือนกันนะลาดพร้าวฝั่งขาเข้าเนี่ยตั้งแต่ตะวันนานะครับไปมหาดไทยนะครับทางด้านของซอยลาดพร้าว112เนี่ยนะครับรถเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเลยทางด้านของ112ไปเข้าใต้เลียบทางด่วนเริ่มเคลื่อนตัวได้จะไปชะลออีกทีช่วงซอยจันทิมาลาดพร้าว80หลุดจากแยก80นะครับก็จะยาวๆไปได้นะครับจนถึงภาวนานะจะไปเริ่มติดอีกทีก่อนเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกตั้งแต่5แยกลาดพร้าวมาทางแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับพอเคลื่อนตัวตามจังหวะรอบไฟนะครับจะมาติดอีกทีนะช่วงโชคชัย4นะครับที่จะมาเข้าแยกลาดพร้าว80นะครับมีชะลอตัวช้านะครับเหมือนจะมีอุบัติเหตุนะไม่แน่ใจด้านขาออกเนี่ยรถแน่นนะครับบริเวณช่วงไปรษณีย์ลาดพร้าวเนี่ยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับเลยจากไปรษณีย์ลาดพร้าวมาเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางด้านของซอย101ตามรอบสัญญาณไฟหลุดมาก็ยาวๆได้ถึงบางกะปินะครับนะก็ในแต่ละจุดนะครับการจราจรบางเส้นทางที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะเพราะว่าเท่าที่อยู่รอบเย็นเนี่ยดูหนาแน่นมากๆนะครับอย่างตอนนี้ทางด้านของพระราม4นะครับดูการเคลื่อนตัวช่วงตลาดคลองเตยเนี่ยรถหนาแน่นเหมือนกันเมื่อสักครู่ที่ผมใช้เส้นทางมานี่ก็กว่าจะหลุดแต่ละแยกนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันเกษมราษฎร์เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับช่วงแยกรัชดาลาดพร้าว3แยกคลองเตยเนี่ยแต่ว่าดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะนะครับใต้ทางด่วนเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางวิทยุไปสารแดงนะฮะส่วนฝั่งกลับการขาออกก็ไม่หนักเท่าไหร่นะวันนี้นะครับทางด้านของพระราม4สามย่านต่อเนื่องมาทางด้านของหน้าสวนลุมเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้ตลอดเลยนะครับพระราม1นะครับปริมาณรถเยอะนะครับเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางรัฐของราชประสงค์นะครับทั้ง2ด้านรถแน่นนะครับชิดลมเพลินจิตยังมีปริมาณมากเคลื่อนตัวช้าราชดำรินะครับจากแยกราชประสงค์ไปประตูน้ำเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรารภ

และเริ่มเต็มเหมือนกันตั้งแต่แยกประตูน้ำไปมักกะสันทั้งสองด้านนะครับด้านที่มาจากทางมักกะสันเข้าแยกประตูน้ำรถมากกว่านะครับต่อเนื่องมาจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงราชปรบนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงซอยราชปรบ22อันนี้ก็เป็นจุดปกติพญาไทนะครับด้านขาเข้าเคลื่อนตัวตามได้นะครับณเวลานี้นะแต่ว่าเพชรบุรีนะครับด้านขาออกตั้งแต่ลงยมราชต่อเนื่องเพชรพระรามมาทางราชเทวีต่อเนื่องไปประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้ฝนตกหลายที่นะครับฟ้าแรงด้วยนะฮะผมเองอยู่แถวๆลาดพร้าวนี่วันนี้มาครึมๆมาตกหนักเหมือนกันนะทางลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็ช่วงที่ตกลงมานี่เรียกได้ว่ากระหน่ำมาประมาณสักน่าจะครึ่งชั่วโมงเกือบๆครึ่งชั่วโมงได้มั้งนะครับแล้วก็มีน้ำขังเป็นแอ่งเหมือนกันนะเลนซ้ายนะเวลานี้ก็อาจจะมีถนนที่เปียกลื่นกันอยู่คุณผู้ฟังเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย18 นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ32 องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสนี่อยู่ที่ 69% นะช่วงเวลานี้ฝนดูเหมือนจะกระจายไปทางด้านของนครปฐมนครชัยศรีเนี่ยเห็นมีหย่อมเล็กๆอยู่นะตรงเนี้ยแล้วก็ทางด้านของบางใหญ่นนทบุรีมีตกเล็กน้อยนะไซน้อยนนทบุรีตรงเนี้ยนะครับมีตกเล็กน้อยเท่านั้นนะแล้วก็ทางด้านของตะวันตกเนี่ยราชบุรีทางโพธารามนะครับนะทางจอมบึงตรงนี้มีฝนนะครับปากท่อนะมีฝนปานกลางด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางบ่อพลอยกาญจนบุรีโอ้โหตรงนั้นนี่อากาศร้อนนะฝนตกลงไปก็น่าจะช่วยแบ่งเบาอุณหภูมิได้เยอะเลยนะครับนะเดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าจะมีฝนก่อตัวเข้ามาในกรุงเทพอีกหรือเปล่านะครับท้องฟ้าก็เรียกได้ว่าณตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับเดินทางกันที่ไหนอย่างไรก็ช่วยเพิ่มเติมได้บางจุดที่อาจจะมีน้ำขังอยู่ฝนตกก่อนหน้านี้ก็เป็นข้อมูลกันได้นะครับให้กับเพื่อนร่วมทางท่านอื่นจะได้เพิ่มความระมัดระวังกันนะครับนะสวัสดีทักทายทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทักทายคุณ AA คุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน5วันสบายๆเลยนะฮะคุณรพีนะครับสวัสดีนะครับพี่จุกระเบียบด้วยบอกว่าทานข้าวมาหรือยังเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะฮะเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเทพรักษ์สมุทรปราการอุณหภูมิ31 องศาดัชนีความร้อน34 องศาขอบคุณมากเลยนะครับนะฝนตกหรือเปล่าทางสมุทรปราการไม่แน่ใจก่อนหน้านี้เพิ่มเติมได้นะครับคุณกระปุกแดงนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปแถบสูตรประการนะครับอยู่ทางลาดพร้าวนี่ตกหนักมาเลยนะครับทักทายคุณปลั๊กด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันมาหลายท่านเลยทาง YouTube แวะมาทักทายได้นะครับในช่องทางคอมเมนต์ของ YouTube JS100 Radio นะครับบางคนบอกวันนี้ทำงานเป็นฟันหลอหน่อยนะฮะหลังจากที่หยุดยาวต่อเนื่องกันมาวันนี้ก็มาทำงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดอีกนะครับบางคนก็หยุดยาวเลยไม่หล่อเลยนะครับยาวๆไปเลยบางท่านอาจจะยังอยู่ต่างจังหวัดกันด้วยวันนี้กำลังสังเกตอยู่ว่าจะมีน่าจะพรุ่งนี้นะคนที่จะเดินทางกลับเนี่ยใช่เพราะว่าพรุ่งนี้ยังหยุดอีก1 วันนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับบางคนที่เดินทางกลับมาก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปเดินทางพร้อมกันพรุ่งนี้รถจะติดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยมิตรภาพเข้ามาเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับนะยังไม่มีปัญหาแต่ว่าบายพาสเนี่ยรถจะเยอะในด้านขาออกตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการทำงานด้วยนะบายพาสที่ลงมาจากทาง M6 นะครับ204ตรงนี้นะครับมีปริมาณรถมากนะครับก็ติดเบี่ยงเรื่องของการทำผิวการจราจรนะครับนะส่วนขาเข้าเท่าที่ดูทั้ง M6 นะมิตรภาพไม่ติดเลยนะครับคล่องตัวนะพหลโยธินก็คล่องตัวนะส่วนทางด้านตะวันออกนะครับมอเตอร์เวย์สาย 7นะครับจุดพักรถบางประกงไม่ติดนะครับนะแล้วก็ทางด้านของลาดกระบังเข้าหน้าด่านมีชะลอตัวเข้าหน้าด่านเล็กน้อยนะครับมีสะสมอยู่ประมาณสัก 4-500 เมตรนะครับด้านของบุรพาวิถีนะครับเทพรัตน์นะไม่มีติดเลยนะครับเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับชลบุรีนะช่วงต่างระดับหนองไม้แดงตรงนั้นที่มีแนวก่อสร้างนะครับก็อาจจะมีชะลอช้าบ้างนะครับโดยเฉพาะทางด้านของฝั่งขาออกนะแต่ว่าดูภาพรวมแล้วก็เรียกได้ว่าคนเดินทางน้อยกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ทางด้านของตะวันออกทางชลบุรีเข้ามาเนี่ยก็จะมีติดโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์นะครับแต่วันนี้ดูค่อนข้างโล่งๆนะครับพระราม2ก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้พระราม2ตรงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไม่ติดนะครับเมื่อวานนี้รถเยอะนะวันนี้ค่อนข้างดีเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแต่จะมาติดช่วงเนี้ยช่วงแสมดำนะครับเข้ามาทางต่างระดับพระราม2นั่นเองนะฮะส่วนทางด้านของ M81 นี่ยิ่งคล่องตัวเลยนะครับแล้วก็สายเอเชียเท่าที่ดูก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับการเคลื่อนตัววันนี้นะก็น่าจะรันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพของหลายๆคนที่หยุดยาวๆกันไปนะครับในช่วงเด ทศกาลวันวิสาขบูชาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับวันคล้ายวันเฉลิมของพระราชินีด้วยพรุ่งนี้นะครับที่เป็นวันหยุดนั่นเองก็ยังเน้นย้ำนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาให้ผ่านด่าน3สายทางฟรีนะครับคุณผู้ฟังทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยาเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับเพราะว่าคืนนี้เที่ยงคืน1นาทีก็จะเข้าสู่วันพุธที่3มิถุนายนก็คือ0นาฬิกา1นาทีนั่นแหละเริ่มต้นตั้งแต่คืนนี้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนพรุ่งนี้นะครับ3สายทางทางพิเศษเฉลิมมหานครก็21ด่านนะครับดินแดงบางนาเดาขนองทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดนะครับจำนวน10ด่านด้วยกัน3สายทางนี้ยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนะครับ18นาฬิกากับ38นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
4: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทางด้านของ MEA นะครับการไฟฟ้านครหลวงแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรครับนะ2เลนถนนบางกรวยไซน้อยนะครับบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงนะครับตั้งแต่30พฤษภาคมนะครับจนถึง6กรกฎาคม2569นะครับเพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวการจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินนะครับคาดว่าสามารถเปิดการจราจรได้นะครับในวันที่6กรกฎาคม2569เวลา5นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นโปรดวางแผนการเดินทางนะครับย้ำคุณผู้ฟังด้วยนะครับ MEA แจ้งปิดเบี่ยงจราจร2เลนถนนบางกรวยไซน้อยนะครับบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงตั้งแต่30พฤษภาคมจนถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวการจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินคาดว่าสามารถเปิดจราจรได้ในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับเวลา5นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าท่านใดที่ใช้เส้นทางให้วางแผนการเดินทางในจุดดังกล่าวด้วยนะครับคุณฟังเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยลาดพร้าวฝนตกนะครับตกระดับปานกลางแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณซอยลาดพร้าว71หรือว่านาคนิวาสด้วยนะฮะใครใช้เส้นทางบริเวณจุดดังกล่าวโดยรอบนะครับของซอยลาดพร้าว71นะครับไม่ว่าจะเป็นนาคนิวาสตามแยกต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูการเคลื่อนตัวเนี่ยรู้สึกว่านาคนิวาสเนี่ยบางจุดนี้รถเยอะเหมือนกันนะจุดตัดนาคนิวาสซอย16ที่จะออกทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมได้เนี่ยคือฝั่งที่เข้าจากทางประดิษฐ์มนุธรรมเนี่ยนะครับซอยประดิษฐ์มนุธรรม15เข้าไปทางนาคนิวาส16เนี่ยรถมากตั้งแต่ช่วงกลางซอยเลยซอยนี้จะเป็นซอยด้านหลังของเซนทรัลอีสต์วิวนะครับก็จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงทางออกของเซนทรัลอีสต์วิวเลยนะครับแล้วก็ไปจนถึงบริเวณถนนนาคนิวาสก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับนะท่านใดที่อยู่ในพื้นที่จุดดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงไปแล้วหรือยังเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเดินรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวานะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตรช่วงนี้ครับ
1: ตอนนี้เจริญกรุงตอนนี้เข้าออกคล่องตัวแล้ว
0: อ๋อครับ
1: ส่วนสาทรเหนือก็ไม่มีใช้เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาสาทรใต้ก็อยู่ประมาณซอย7นะครับสาทรซอย7
0: อืมครับผม
1: เคลื่อนตัวได้เคลื่อนสะพานได้ยังไม่มีปัญหารอบในก็ตรงนี้ยังรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอด
0: ครับอืม
1: ยังมีเหตุชนรถชนรถเสียไม่มีวันนี
0: ้ครับ
1: ถือว่าโดยรวมแล้วถือว่าดีครับ
0: เมื่อช่วงเย็นนี้มีฝนตกลงมาบ้างไหมครับในพื้นที่ครับ
1: ไม่มีเลยครับ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: นะได้ครับ
1: อันนี้ฟ้าแจ้งปลอดโปร่งครับวันนี
0: ้ครับดูเหมือนจะคลี่คลายเร็วนะเหลือแค่สาทรใต้นิดหน่อยเท่านั้นเดี๋ยวน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับรองสวัสดิ
1: ์ครับครับครับผมครับดีครับครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเดินนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะก็ไม่ไกลจากคลองเตยนะทางด้านของยานนาวาเนี่ยถ้าคลองเตยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แน่นะบางทีอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับอีกซอยนึงตกอีกซอยนึงไม่ตกก็มีนะครับแต่ว่าก็ให้ได้ทราบนะครับว่าทางด้านของสาทรยานนาวาตรงเนี้ยฝนไม่ตกคลองเตยก็ไม่มีนะนะครับส่วนจุดอื่นการจราจรโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมีด้านที่มาจากทางดินแดงนะครับดินแดงในฝั่งขาเข้ารถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงใต้ทางด่วนดินแดงนะครับหนาแน่นนะครับหนาแน่นมากนะส่วนทางราชวิถีเข้ามาเนี่ยมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟท้ายอยู่ซอยราชวิถี18ก็ยังไม่ถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในพื้นที่ทองหล่อกันบ้างนะครับกับทางร้อยตำรวจโทชูเกียรติอารีรักษ์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมพื้นที่ทองหล่อช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
3: ทางเส้นที่ขับออกเข้าออกแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
0: ครับ
3: สภาพรถยังไปได้ดีตลอดครับ
0: อืมครับ
3: ครับ
0: จุดอื่นเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
3: ตรงไหนล่ะครับ
0: มีจุดอื่นไหมครับที่มีปัญหาบ้างในพื้นที่
3: ไม่มีครับตรงนี้สภาพดีครับข้าออกเดินตัวได้ดีทุกด้านด้านสุขุมวิทขาออกขาเข้าด้านเอกมัยแยกอโศก พระราม4ก็เคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อกันที่พื้นที่ของสน.วิภาวดีกันเลยนะครับร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีครับรองสารวัตร
4: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผมช่วงเย็นมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับรองสารวัตรในพื้นที
4: ่ตกนะครับช่วงประมาณสัก15 นาฬิกาตกเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับช่วงนี้ก็การจราจรก็ยังคับข้างอยู่นะครับตั้งแต่ลงด่วนดินแดงมาช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปสลอยตั้งแต่สุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวนะทั้งด่วนและขนานก็เต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไปหนักแน่นที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าประชานุกูลเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนารีช่วงนี้ก็จะมีท้ายแถวยันมาทางแยกลาดพร้าวนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าเมื่อผ่านพ้นแถววัดเสมียนนารีมุ่งหน้าบางเขนออกหลัก4ก็ยังใช้การได้ดีนะครับหลัก4ออกไปตลาดใหม่สถานีรถไฟช่วงนี้ก็หนาแน่นนะครับชะลอตัวร่วมคังน้ำมันท้ายแถวก็ใต้สะพานกับรถลูกเรือนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับแต่ก็มีปริมาณมากนะครับผ่านตลาดใหม่สถานีรถไฟออกรังสิตยังใช้การได้ดีนะครับส่วนวิภาวดีขาเข้าก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นนะครับบนทางยกระดับก็ยังเป็นปกติอยู่นะครับโดยรวมแล้วก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับไม่หยุดนิ่งแต่ก็มีปริมาณมากนะครับช่วงนี้รถเสียรถชนก็ยังไม่ได้รับแจ้งครับ
0: นะครับมีน้ำท่วมขังบ้างไหมครับในพื้นที่ครับรองสวัสดิ
4: ์ไม่มีนะครับมีช่วงไหลทางนิดหน่อยไม่ใช่พื้นผิวการจราจรช่วงแถวพัทไทยออกสะพานกับรถสโมสรตำรวจช่วงนี้นะครับก็จะเป็นปกตินะครับไหลทาง
0: ก็ตกมานานเหมือนกันนะช่วงบ่าย3
4: ครับนานครับนานครับวันนี้หนักมากเลยครับครับผม
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับรองสารวัตรขอบพระคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันให้สำหรับสภาพการจราจรนะครับแหมก็ฝนหยุดไปแล้วนะในส่วนของแต่ละพื้นที่ที่ตกกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าบางเส้นทางอาจจะยังมีถนนเปียกเลื่อนอยู่หรือเปล่าก็ช่วยนะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะช่วงที่ผมขับรถออกมาเนี่ยถนนลื่นนะผู้ฟังถนนลื่นลื่นนะครับเพราะว่าตกแบบเพิ่งหยุดใหม่ๆด้วยนะฮะประมาณสักช่วง4โมง5โมงเย็นเนี่ยนะครับลื่นมากๆนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสำนักงานเขตลาดพร้าวนะครับมีการโพสต์นะครับบอกว่าเนี่ยพี่ๆเทศกิจเนี่ยเขาก็ไม่หยุดนะคือเฝ้าระวังแล้วก็อำนวยความสะดวกพร้อมสร้างความมั่นใจด้านการจราจรด้านการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแม้ว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ลาดพร้าวเนี่ยฝนตกระดับปานกลางเลยนะครับแต่ว่าพี่ๆเทศกิจเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยลงพื้นที่ทั้งการเฝ้าระวังตรวจสอบจุดเสี่ยงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนอย่างชนิดที่ว่าใกล้ชิดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทางด้านของนาคดีวาดนะลาดพร้าว71เนี่ยที่มีฝนตกลงมาแล้วมีน้ำท่วมรอการระบายนะครับก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ทางลดผลกระทบจากสภาพการจราจรหลังจากที่ฝนตกนะครับก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทุกพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะครับแหมต้องขอบคุณนะฮะการปฏิบัติหน้าที่ของทางพี่ๆเทศกิจนะครับที่ดูแลให้ความมั่นใจกับพวกเราในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับเนี่ยก็คือเป็นช่วงถนนที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับก็มีการเตรียมชุดปฏิบัติการนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะณเวลานี้ไม่แน่ใจว่าน้ำเริ่มลดลงบ้างมากน้อยแค่ไหนแต่น่าจะลดลงบ้างแล้วล่ะเพราะว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางก็อาจจะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับจอสร้อยของเราดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะณเวลานี้บางจุดก็ยังมีปริมาณรถมากอย่างลาดพร้าวด้านขาออกเนี่ยจะมีเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงใต้ทางด่วนนะต่อเนื่องมาทางซอยลาดพร้าว80นะฮะเลยจากตรงนี้มาลาดพร้าว64ก็จะเคลื่อนตัวได้มาทางโชคชัย4จะมาติดอีกทีช่วงสะพาน2นะครับสะพาน2ภาวนาเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายยาวเหมือนกันนะครับลาดพร้าวในฝั่งขาเข้ารอสัญญาณไฟที่แยกรัชดาลาดพร้าวนะครับส่วนรัชดานะครับวงสว่างประชานุกูลด้านที่มาจากทางวงสว่างเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องใต้ทางด่วนประชานุกูลมาทางราชวิภาแต่ด้านกลับกันฝั่งขาออกรถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนลงอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินการเคลื่อนตัวช้านะครับนะรัชวิภามาทางประชานุกูลไปวงสว่างนะปริมาณรถมากนะครับแต่ยังพอเคลื่อนตัวตามได้เลยจากวงสว่างนะครับไปขึ้นสะพานพระราม7ไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ดีเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณชินนะครับเห็นมีเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคุณชินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมชินนะครับจากจังหวัดขอนแก่นครับ
1: เป็นเหตุเกิดที่ไหนครับคุณชิน
2: ตอนแรกเข้าใจว่าเกิดเหตุแถวบริเวณบึงแก่นนครเพราะว่าพิษไฟมันไปทางบริเวณนั้นครับพอดีว่าได้ข่าวสายข่าวจากแถวบ้านเขารายงานมาว่าเกิดเหตุบริเวณสามแยกนนทันครับเป็นโกดังเก็บของ
1: ครับเป็นโกดังของเป็นโรงงานหรือเปล่าตรงนั้นหรือว่า
2: ไม่ใช่ครับเหมือนเป็นโกดังเก็บของตรงนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าเบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นโกดังเก็บของครับแล้วก็ตอนเกิดเหตุเมื่อประมาณ15นาทีที่แล้วครับผมตอนแรกได้ยินเสียงชาวบ้านคุยกันบริเวณหน้าบ้านครับผมก็เลยออกมาแล้วก็เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ขนาดที่ใหญ่มากๆไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอยู่บริเวณทางที่เกิดเหตุแล้วก็ตกใจก็เลยส่งรูปแล้วก็ส่งวิดีโอเข้ามาในรายการครับ
1: ไม่ไกลจากบ้านคุณชินเลยใช่ไหมตรงเนี้ย
2: ประมาณ 1.5 กิโลครับเมื่อกี้ว่าจะคุยกันแบบนั้น
1: ตรงสามแยกนนทันนะตรงนั้นที่เขาเรียกกันใช่ไหม
2: ใช่ครับตลาดสามแยกนนทัน
1: พอทราบไหมครับว่าเป็นโกดังที่เขาเก็บสินค้าอะไรคุณชิน
2: ตรงนี้ไม่ทราบเลยครับ
1: เดี๋ยวอาจจะตามต่อนะตอนนี้แสงเพลิงกลุ่มควันยังมีอยู่ไหมฮะเท่าที่คุณชินมองเห็นเนี่ยตอนนี
2: ้กลุ่มควันใหม่ๆยังมาเรื่อยๆควันยังไม่ขาดตอนครับแล้วก็ยังได้ยินเสียง เหมือนเสียงพัดระเบิดนิดๆหน่อยๆยังต่อเนื่องครับ
1: ตอนนี้คุณชินก็ยังอยู่ที่บ้านตัวเองใช่ไหมฮะณเวลานี้
2: ใช่ครับยังอยู่ที่บ้านตัวเอง
1: ก็คือห่างกันประมาณสักกิโลเมตรกว่าๆก็ยังได้ยินเสียงระเบิดเป็นเหมือนลักษณะเหมือนประทัดอย่างนี้เหรอ
2: นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเสียงอะไรเพราะว่าเราอยู่ห่างจากไกลจากที่เกิดเหตุเลยไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่ครับ
1: ครับครับได้ยินเสียงรถดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่แล้วใช่ไหมครับตอนนี
2: ้ครับผมยังได้ยินเสียงวอร์ดด้วยครับ
1: ครับเดี๋ยวจะต้องตามต่อนะครับเนี่ยมีฝนตกมาบ้างไหมครับเนี่ยก่อนหน้านี้คุณจินที่ขอนแก่น
2: ฝนไม่ตกมา2วันแล้วครับผม
1: โอ้ครับครับกลุ่มควันนี่ยังหนาเลยนะเพราะเราดูทางภาพที่คุณชินส่งมาให้เนี่ยนะฮะ
2: ครับผม
1: โอ้โหลักษณะ
2: มันควันก็ยังมีควันระลอกใหม่เกิดขึ้นเลยครับ
1: มันเป็นควันสีดำเข้มเลยไหมคุณชิน
2: ดำสนิทเลยครับดำเข้มนะครับดำทมิฬเลย
1: ครับเดี๋ยวต้องตามต่อนะว่าไอ้ตัวสินค้าหรือว่าอะไรที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นสินค้าชมพู่อะไรนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะแต่ก็ยังมีเสียงระเบิดตามมาด้วยนะครับตรงนั้นเป็นถนนอะไรคุณชินแยกนนทันเนี่ยเขาเรียกถนนอะไร
2: ไม่แน่ใจครับผมไม่ใช่คนพื้นที่พอดีว่ามาเที่ยวบ้านยาประมาณ5วันนะครับ
1: อันนี้อยู่ที่อำเภออะไรอ่ะคุณชินตรงเนี้ย
2: ผมอยู่อำเภอเมืองนะครับ
1: อำเภอเมืองเลยนะตรงนี้สามแยกโนนทันนะตรงนั้นครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อตรงนั้นพอทราบไหมว่าแบบมันเป็นบ้านประชาชนไหมใกล้เคียงกันกับโกดังตรงเนี้ยคุณชินพอทราบไหม
2: บ้านประชาชนเลยครับ
1: เป็นตลาดด้วยใช่ไหมฮะตรงนั้นหรือว่ายังไง
2: ไม่แน่ใจครับพอดีเห็นเขาเรียกกันว่าสามแยกสามแยกตลาดนนทัน
1: เขาเรียกกัน
2: แต่ว
1: ่
2: าเป็นตลาดเดินในตรงนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าดูจากรูปผมเลื่อนเข้าไปในทางเอกของเลื่อนเข้าไปทางเอกครับก็เป็นต้นเหตุก็มีเป็นชุมชนครับมีชุมชนล้อมรอบ
1: ได้เลยอันนี้เดินทางมาเที่ยวเหรอคุณชินมาจาก
2: ใช่ครับมาเที่ยวครับ
1: มาจากกรุงเทพไหมครับเน
2: ี่
1: ย
2: พอดีใช่ครับมาจากกรุงเทพครับ
1: ได้ครับแหมขอบคุณมากๆเลยก็เลยรีบแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีส่งภาพมาให้เราด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะครับได้เลยเดี๋ยวเราตามต่อนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าคุณชินมีอะไรเพิ่มเติมยินดีเลยนะครับคุณชินนะ
2: ได้เลยครับขอบคุณมากคร
1: ับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชินสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ก็เป็นพื้นที่นนทันจังหวัดขอนแก่นที่เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณสามแยกตลาดสามแยกนนทันนะเขาเรียกกันแบบนี้นะฮะแต่ถนนอะไรไม่ทราบนะเดี๋ยวอาจจะต้องตามเพิ่มเติมแล้วก็โกดังดังกล่าวเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นโกดังที่เก็บสินค้าเก็บในส่วนของผลิตภัณฑ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าแสงเพลิงเนี่ยกลุ่มควันที่เราเห็นเนี่ยมันดำเลยนะครับแล้วลอยขึ้นสูงด้วยนะครับเนี่ยหนาแน่นเลยคุณผู้ฟังคือดำเมี่ยมเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าประเภทพลาสติกน้ำมันหรืออะไรหรือเปล่านะอันนี้สันนิษฐานนะเดี๋ยวต้องติดตามต่อนะครับตรงนี้ขอบคุณทางคุณชินมากๆเลยนะครับก็รีบแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะครับส่งภาพมาให้กับเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราตามต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ขอนแก่นนะแถวๆสามแยกนนทันตรงนี้นะครับมีคุณวีระพงษ์แจ้งรถจอดเสียนะครับสะพานข้ามแยกรามคำแหงในฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามแยกรามคำแหงนะครับรถกระบะจอดเสียขวางช่องทางขวาครับนะมีรถกระบะจอดเสีย1คันนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณคุณวีระพงษ์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: 19:09 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรในกรุงเทพนะครับณเวลานี้บางจุดยังมีรถมากอยู่นะครับคุณผู้ฟังเรากำลังติดตามความคืบหน้ากรณีของเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของคุณชินนะครับที่รายงานเบื้องต้นมาให้กับเราได้ทราบนะครับว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณ3 แยกโนนทันนะครับลักษณะตรงนี้เนี่ยที่เราดูภาพประกอบไปด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเหมือนเป็นร้านเป็นอะไรสักอย่างเป็นโกดังเป็นร้านสักอย่างเนี่ยนะฮะซึ่งมีความรุนแรงมากนะครับแสงเพลิงเนี่ยคุณผู้ฟังดูการก่อตัวของแสงเพลิงที่ขึ้นไปแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยขนาดมหึมาเลยนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มควันสีดำแล้วมีความรุนแรงมากนะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับเราต้องขอบคุณทางด้านของเพจ Fire and Rescue ด้วยนะครับคลิปจากเพจ Fire and Rescue นะครับเนี่ยฮะเป็นภาพจากที่เกิดเหตุนะครับผมเข้าไปดูคนในพื้นที่เนี่ยเขาคอมเมนต์กันนะครับบางเพจเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นร้านขายส่งนะครับเหมือนเป็นร้านขายส่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องติดตามอันนี้คนในพื้นที่เขาพูดกันเป็นไม่ใช่คนเดียวด้วยนะเขาบอกว่าตรงบริเวณ3 แยกโนนทันเนี่ยนะฮะคือถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเขาบอกว่าจะไปบึงแก่นนะครับตรงนั้นร้านเนี่ยจะเป็นเหมือนกับร้านขายส่งขนาดใหญ่เพราะว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามคลิปหน้านะครับจากในพื้นที่ด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นร้านหรือเป็นโกดังอะไรอย่างไรนะครับแต่เห็นความรุนแรงของแสงเพลิงแล้วน่ากลัวมากนะครับพื้นที่กว้างและกลุ่มควันเนี่ยโอ้โหดำแบบโอ้ดำมากๆนะครับแล้วมันมีความรุนแรงมีแรงส่งขึ้นไปเนี่ยบนท้องฟ้าเนี่ยคือจับตัวกันเป็นเมฆ ก้อนใหญ่เลยสีดำทะมึนเลยนะครับนี่นะอันตรายมากนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามว่าล่าสุดเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเสร็จหรือยังนะฮะกำลังติดตามความคืบหน้าตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทางคุณชินด้วยนะครับเดินทางไปเที่ยวที่ขอนแก่นแล้วก็เห็นมีเพลิงไหม้ใกล้เคียงกับจุดที่คุณชินอยู่ก็เลยแจ้งเข้ามาประสานงานเข้ามาที่จอสร้อยส่งภาพมาให้กับเราแล้วก็ต้องขอบคุณทางเพจ Fire and Rescue ด้วยนะครับเนี่ยฮะที่เราได้คลิปภาพตรงนี้มานะครับโอ้โหนี่มุมนี้น่ากลัวมากคุณผู้ฟังเนี่ยฮะดูโอ้โหนี่ใครตามดูอยู่ทาง YouTube JS100 นะครับคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูนะโอ้โหนี่ครับคือคนประชาชนเนี่ยเขาก็ขับขี่รถอยู่บนถนนเนี่ยนะแล้วคุณผู้ฟังมันเป็นกลุ่มควันที่แบบมหึมามากนะครับโอ้โหมันมีความรุนแรงปะทุขึ้นมานะครับเป็นวงกว้างโอ้โหนี่เหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ยโอ้ครับโหนี่เป็นโหน่ากลัวนะครับเรายังไม่ทราบนะว่าในโกดังหรือว่าในร้านนี้เนี่ยเขามีอะไรที่เป็นสินค้าเป็นเชื้อเพลิงนะครับอันนี้เป็นคลิปจากเพจขอนแก่นแจ้งข่าวโอ้นี่น่ากลัวนะคลิปนี้เนี่ยเป็นภาพมุมกว้างคือตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบชุมชนด้วยนะครับเป็นย่านตลาดนะฮะเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงที่ประชาชนก็กำลังสัญจรไปมาเนี่ยแล้วมันจะมีบางช่วงที่มันมีลักษณะของการระเบิดนะครับแล้วก็ปะทุขึ้นมาเนี่ยหูแล้วดูกลุ่มควันที่เหมือนเป็นขออภัยนะคือมันเหมือนจริงๆเหมือนเป็นแบบระเบิดปรมาณูอ่ะน่ากลัวมากนะครับเนี่ยใครที่ตามฟังอยู่ทาง FM 100อาจจะไม่เห็นภาพคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะทาง YouTube JS 100 Radio นะครับเราต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะคลิปภาพจากเพจขอนแก่นแจ้งข่าวนะครับหูนี่น่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยเป็นห่วงนะคือขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับยังต้องติดตามเพิ่มเติมว่ามีใครได้รับบาดเจ็บได้รับผลกระทบบ้างด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะเกิดเหตุภาพนี้เนี่ยอาจจะช่วงสักก่อน18:00 น.ได้ไหมบอกว่านะเพราะว่าท้องฟ้าตอนนั้นก็ยังไม่มืดเท่าไหร่นะย้ำนะครับนี่คือเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะคุณผู้ฟังบริเวณแถวๆ3 แยกโนนทันกลุ่มควันเนี่ยขนาดมหึมาเลยนะครับแล้วก็แสงเพลิงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันปะทุขึ้นมาแบบรุนแรงจริงๆส่งกำลังของเพลิงไหม้เนี่ยมันทำให้เราเห็นเนี่ยกลุ่มของ ลุ่มควันเนี่ยมันขึ้นไปแบบรุนแรงเป็นเมฆ ก้อนใหญ่แล้วบอกโอ้โหมันลอยขึ้นสูงจริงๆนะเดี๋ยวขอไปติดตามเพิ่มเติมกับทางด้านของรองผู้กับนะครับทางพันตำรวจโทสุพรชัยวงผาคุณนะครับท่านรองผู้กับการจราจรสภ.เมืองขอนแก่นนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้กับครับ
1: ครับผมครับผม
0: ครับท่านรองผู้กับตอนนี้สถานการณ์นี่เป็นยังไงบ้างครับควบคุมเพลิงไม่ได้หรือยังเนี่ย
1: ก็ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ครับเนื่องจากไฟไหม้โกดังมีเนื้อที่ประมาณน่าจะประมาณ10ไร่นะครับผม
0: โอ้10ไร่
1: นะโกดังขนาดใหญ่มากครับก็ตอนนี้มีลมพัดด้วยมีกระแสลมพัดด้วยนะครับก็กำลังเจ้าที่ดับเพลิงกำลังควบคุมเพลิงนะครับส่วนการจัดการจราจรก็เราก็ได้ทำการบล็อกรถที่ตรงนี้เป็นตลาด3แยกนะครับมันจะมีรถมาจากบึงยะนครแล้วก็ไม่ให้ผ่านมายังจุดเกิดเหตุแล้วก็รถที่มาจากทางบ้านนนทันก็ไม่ผ่านมาจุดเหตุแล้วก็รถที่มายังตลาดบ้านนนทันก็ไม่ให้เข้ามานะครับผมในส
0: ่
1: วนนี้ก็มีรถกู้ชีพกู้ภัยสนับสนุนรับส่งผู้ป่วยนะครับผู้บาดเจ็บนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ไปส่งแล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ควบคุมสถานการณ์ครับ
0: มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะหรือยังครับตอนนี้
1: ก็เดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงครับพอตอนนี้ยังควบคุมสถานการณ์ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอทางในส่วนทางสายการแพทย์รายงานอีกทีนึงครับผม
0: ครับตอนนี้ตรงจุดเกิดเหตุนี่เป็นโกดังอะไรครับท่านรอง
1: เป็นโกดังเก็บสินค้านะครับเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นอะไรนะครับผม
0: มีชื่อมั้ยครับตรงนี
1: ้เดี๋ยวเป็นเขาเรียกว่าตลาด3แยกบ้านนนทันครับ
0: ตลาด3แยกบ้านนนทันนะ
1: ครับเดี๋ยวเขาจะเสียหายครับผม
0: เป็นลักษณะของสินค้าประเภทไหนนะเสื้อผ้าเหรอแล้วส่วนใหญ่
1: ครับไม่เป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าครับผม
0: ครับเกิดเหตุเมื่อช่วงกี่โมงได้ครับเนี่ย
1: ก็ประมาณสักได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมก็มีกลุ่มควันดำลอยขึ้นครับผม
0: ครับก็คือมีแบบว่าไปข้างเคียงหรือยังครับตรงเนี้ยมีลุกลามไปข้างเคียงไหม
1: ฮะยังครับยังครับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ครับผมแต่โกดังก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันก็ไฟลุกท่วมโกดังหมดแล้วตอนนี้ครับ
0: ครับ
1: เบื้องต้นก็ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: ผมงานแจ้งมาเรื่อยๆครับผม
0: แล้วดูแสงเพลิงเริ่มที่จะลดความรุนแรงลงบ้างไหมครับเนี่ยท่านรอง
1: ก็ลดตรงจุดที่เจ้าที่ดับเพลิงระดับครับผมแล้วมันโกดังขนาดใหญ่ครับผ
0: ม
1: โกดังขนาดใหญ่ครับผม
0: ครับก็คือตรงนี้จะบล็อกเส้นทางก็คือที่มาจากบึงแก่นนครแล้วก็มาจากทางด้านของบ้านนนทันสองทางนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับบล็อกที่มาจากบึงแก่นนครมาจากบ้านนนทันแล้วก็ตลาดบ้านนนทันสามมันเป็นสามแยกพอดี
0: ตรงนี้
1: เขาเรียกว่าตลาดสามแยกครับผม
0: ครับก็คือยังไม่ให้เข้าพื้นที่นะครับตรงนี้
1: ยังครับยังครับแล้วก็อยากประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่ได้ยินที่ยิน
0: ม
1: ีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับไม่ต้องให้มามุงครับเนื่องจากเจ้าที่ทำงานแล้วก็มีรถดับเพลิงนะครับขับด้วยความเร็วนะครับเกรงว่าจะได้รับอุบัติเหตุครับผม
0: มีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมครับในการทำงานตรงนี้ครับท่านรอง
1: ช่วงนี้เจ้าที่ก็ช่วยกันเต็มที่ทุกหน่วยงานครับช่วยกันเต็มที่ทุกหน่วยงานครับผม
0: ครับมีประเมินไหมครับว่าคาดว่าน่าจะใช้เวลานานไหมครับในการควบคุมเพลิงได้เน
1: ี่
0: ย
1: ตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้ครับผมยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงครับ
0: ผมต้องเอาใจช่วยนะครับมีรับแจ้งเรื่องของผู้เสียชีวิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
1: ยังครับเดี๋ยวรอทางเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะสรุปอีกทีนึงครับตอนนี
0: ้ได้ครับได้ครับ
1: ยัง
0: นะฮะก็ยังไม่ได้ลุกลามนะไปข้างเคียงด้วยนะครับเอาใจช่วยนะครับให้กำลังใจนะครับท่านรอง
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็มีรับแจ้งว่าได้รับบาดเจ็บแล้วบ้างแล้วนะครับตอนนี้รถพยาบาลก็ทยอยพาผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ยังไม่ทราบนะครับถึงจำนวนแล้วก็เรื่องของการจราจรเนี่ยต้องฝากเลยนะครับใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ทางนั้นส่งความห่วงใยถึงกันนะครับแล้วก็ฝากแจ้งด้วยนะครับว่ารถเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบล็อกนะครับเส้นทางที่จะเข้าไปบริเวณ3แยกตลาดโนนทันนะครับตรงนี้3ทางก็คือทางมาจากบึงแก่นนครมาจากบ้านโนนทันมาจากทางสามแยกนะครับโนนทันเนี่ยตรงนี้ยังผ่านไม่ได้นะครับก็คือต้องบล็อกเส้นทางไม่ให้ประชาชนเข้าไปนะครับเพราะว่าจะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกด้วยนะครับตรงนี้มีรถน้ำรถดับเพลิงรถกู้ภัยก็เรียกได้ว่าใช้ความเร็วนะครับในพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะยังไงช่วยเปิดทางให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับณตอนนี้นะฮะเหตุเพลิงไหม้นะครับที่สามแยกนะโนนทันนะครับตรงนี้นะเป็น3แยกตลาดโนนทันนะครับนะซึ่งเป็นโกดังซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรองผู้กำกับบอกว่าเป็นลักษณะของโกดังที่เก็บพวกเสื้อผ้านะนะฮะเนี่ยครับพื้นที่ประมาณ10ไร่เลยนะครับกว้างมากนะครับเนี่ยเราถึงได้เห็นแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันขนาดมหึมาได้ขนาดนั้นนะฮะ ยังต้องใช้เวลานะครับในการควบคุมเพลิงเนี่ยฮะภาพจากมุมเนี้ยที่เราได้ภาพมาจากคลิปเพจขอนแก่นแจ้งข่าวเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะครับเนี่ยต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยนะครับยังไงช่วยหลบทางเปิดทางนะครับตอนนี้ต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างก่อนเลยนะครับบนถนนนะเปิดทางให้กับรถของทางเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงก่อนนะครับต้องรีบเร่งในการควบคุมเพลิงให้ได้เร็วที่สุดนะครับเอาใจช่วยนะครับยังไงขอให้ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทยอยรับแจ้งเข้ามาสำหรับ เรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายทั้งกู้ภัยดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดการจราจรด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ฟังเป็นเหตุเพลิงไหม้ซึ่งโอ้โหพักนี้นี่เรียกได้ว่าเกิดทุกวันเพลิงไหม้บ่อยครั้งมากๆนะครับต้องระมัดระวังกันนะคุณผู้ฟังนะครับบ้านเรือนของเรานะครับเรื่องของโกดังอย่างวันก่อนเนี่ยก็มีเหตุเพลิงไหม้ช่วงตีหนึ่งเลยนะครับอันนั้นก็เป็นโกดังนะครับซึ่งก็ได้รับความเสียหายก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงกลางคืนเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากๆเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีแจ้งข้อมูลมานะครับเรื่องของการจราจรนะที่ยังมีปริมาณรถมากอยู่เนี่ยนะครับอโศกมนตรีนะครับด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรนะรถจะมีเคลื่อนตัวช้าช่วงกลางซอยนะครับแต่ว่าฝั่งกลับกันที่มาจากทางอโศกเพชรเข้าอโศกสุขุมวิทเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนจะหมดปัญหาแล้วนะครับนานาเข้าอโศกยังมีสะสมหนาแน่นอยู่นะครับท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท11นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางพร้อมพงษ์ตอนนี้รถเริ่มเยอะขึ้นนะครับผ่านหน้าห้างเอ็มควอเทียตรงนี้นะฮะไปทางทองหล่อทองหล่อเอกมัยเนี่ยดีนะครับนะแล้วก็ช่วงวัดทับทองที่จะไปใต้ BTS พระโขนงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับนะส่วนทางด้านของเพชรบุรีนะครับในด้านขาออกนะมีสัมพันธ์ต่อเนื่องมาทางอโศกเพชรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเพชรอุทัยไปทางด้านของพร้อมพงเริ่มมีปริมาณรถนะช่วงเข้าแยกทองหล่อนะครับแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งรถอาจจะยังเยอะอยู่นะด้านขาออกจากพร้อมพงไปทองหล่อนะครับเลยจากแยกทองหล่อเข้าคลองตันเคลื่อนตัวได้นะครับไปพัฒนาการถาวรทวัฒไม่มีปัญหาแล้วนะครับการเคลื่อนตัวส่วนทางพระราม2ก่อนหน้านี้ช่วงแถวแสมดำนะครับที่ดูยังมีปริมาณรถหนาแน่นตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับการเคลื่อนตัวโอ้ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับณตอนนี้นะไม่มีตกค้างแล้วด้วยนะครับพระราม2ด้านขาเข้าหมดปัญหาแล้วนะครับส่วนที่ยังเหลืออยู่ปริมาณรถค่อนข้างมากก็คือช่วงวงแหวนต้นตกนะครับจากทางฉิมพลีไปเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นนะครับท้ายแถวก่อนหน้านี้ที่มีรายงานจากเพื่อนสมาชิกของเราต่างระดับฉิมพลีไปทางด้านของต่างระดับบางใหญ่เนี่ยมีท้ายสะสมช่วงต่างระดับฉิมพลีตอนนี้ดีขึ้นนะครับมีสะสมช่วงบริเวณต่างระดับบางคูเวียงเข้าไปทางบางใหญ่ท้ายสั้นลงเยอะเลยนะครับเหลือรถมากอย่างเดียวแต่เคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับทางด้านของราชพฤกษ์ก็ดีนะครับณเวลานี้การเคลื่อนตัวจากทางตลิ่งชันเนี่ยนะฮะตัดกับทางด้านของพุทธมณฑลพระนกสาย4เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็เรียบทางรถไฟตลิ่งชันตรงนี้ก็ยังมีปริมาณรถแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับไปทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะหมดปัญหาแล้วนะครับราชพฤกษ์ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในแต่ละสะพานก็เริ่มหมดปัญหาแทบจะทุกสะพานแล้วนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไม่มีปัญหาสะพานพระราม8คล่องตัวสะพานสังฮีดีนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะเวลาที่ท่านเข้าออกก็เคลื่อนตัวได้ดีสะพานพระราม3นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับณเวลานี้โอ้คลายเร็วนะครับส่วนคลี่คลายเร็วมากส่วนทางด้านของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธก็เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งลงแยกบ้านแขกอาจจะยังมีปริมาณรถอยู่ในฝั่งขาออกนะครับก็ติดแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับออกจากวงเวียนใหญ่คล่องตัวดีนะครับสาทรใต้ยังเหลือช่วงเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรนะครับท้ายยังอยู่ช่วง BTS สลุยด้านกลับกันฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาสีลมหมดปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้ค่อนข้างคลี่คลายเร็วนะครับนะสำหรับ วันทำงานอีก1วันก่อนจะหยุดกันวันพรุ่งนี้งามวงวานยังติดนะครับเนี่ยตั้งแต่แยกเกษตรนะครับหรือว่าลงอุโมงค์ลอดแยกเกษตรมาทางงามวงวานรถยังเยอะนะครับบางเขนไปพงเพชรต่อเนื่องหน้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยรถยังมากอยู่เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางแจ้งวัฒนะก็จะเหลือช่วงใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะไปหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแต่เคลื่อนตัวตามได้แล้วดีกว่าทางงามวงวานนะครับแจ้งวัฒนะจะเหลือแค่ช่วงขาออกใต้ทางด่วนไปเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเท่านั้นเองนะครับส่วนทางพหลโยธินจาก5แยกไปรัชโยธินเนี่ยยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจากรัชโยธินเข้าเสนาเกษตรรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยแยกเกษตรไปคล่องตัวนะครับภาพรวมหลายๆเส้นทางก็ดีขึ้นนะครับสำหรับการจราจรณเวลานี้ด้วยอุบัติเหตุก็ยังไม่มีแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้คุณพรเจริญนะครับบอกว่ารัชดาขาออกนะครับก่อนถึงแยกประชานุกูล100เมตรมีรถกระบะจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวาเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันบ้างกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: คร
3: ับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับผม
3: ก็เรื่องของกัมพูชากับไทยค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะ
0: คร
3: ับ ล่าสุดนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชาได้ไปยื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาตินะคะให้เริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันโครสนะคะภายหลังจากที่รัฐบาลไทยได้ยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีว่าเดินหน้าไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของท่านนายกบอกว่า MOU 44นะคะไทยได้แจ้งให้กับกัมพูชาทราบตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์จำได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: โดยผู้นำกัมพูชาก็ได้ยืนยันว่ารับทราบแล้วก็ได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้ก็จะใช้ UNCLOSE นี่แหละค่ะในการดำเนินการต่อไปทราบตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์จำได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: โดยผู้นำกัมพูชาก็ได้ยืนยันว่ารับทราบแล้วก็ได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้ก็จะ

0: แต่การเดินเกมก็เป็นอีกอย่างซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยยืนอยู่บนหลักการของตัวเองนะคะและก็ไม่มีจุดไหนที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบพูดกันมาตลอดสัปดาห์ว่าเปิดด่านนะคะเปิดที่นั่นเปิดที่นี่แล้วมีหรือเปล่านะคะกุเรื่องกันขึ้นมาบอกว่ามีให้นักเรียนจากกัมพูชาเข้ามาเรียนข้ามมาเรียนในฝั่งประเทศไทยนะคะส่วนฝั่งไทยเราก็เขียนเฟกนิวกันไปเรื่อยนะคะต้องให้เดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมาชี้แจงซึ่งก็ไม่มีใครชี้แจงได้ชัดเจนกับท่านเท่ากับท่านผู้ว่านะคะเพราะว่าดูแลเรื่องของชายแดนท่านนายกก็ยังบอกอีกนะคะเรื่องของการที่เราไปเจรจากับนานาชาตินะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของเวียดนามที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านนายกก็ได้เดินทางไปฝรั่งเศสมาเนี่ยนะคะได้มีการพูดคุยกับทางผู้นำฝรั่งเศสแล้วก็ผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะว่าบนเวทีนานาชาติก็ไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนบุคคลที่สร้างเฟกนิวผู้สื่อข่าวถามว่าเขาต้องการอะไรนะท่านนายกก็เลยบอกว่ามันคิดไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ขอเสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ถามว่าการที่กัมพูชาพูดคุยกับนานาชาติมากขึ้นเนี่ยรัฐบาลไทยจะต้องมีการแก้เกมอะไรหรือเปล่านะคะท่านนายกก็บอกว่าทำไมต้องแก้เกมนะคะเราดำเนินการในแบบของไทยที่เรารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ทำให้ประเทศไทยเสียสถานะในเวทีนานาชาติรวมถึงยังดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยกิตติภูมิและความมั่นคงตลอดจนเป็นที่ยำเกรงของอริต่อประเทศของเรานะคะซึ่งเราก็มีหลักการในการดำเนินการอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องไปแก้เกมอะไรทั้งสิ้นนะคะ
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นเรื่องของกัมพูชาค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณพัฒน์แล้วก็ได้มีการนำเรื่องของคุณสมบัตินะคะที่จะมีการปรับใหม่สำหรับเรื่องของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะว่าข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ปี2565นะคะ2566ซึ่งก็ผ่านมา3ปีแล้วนะคะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ประมาณ 13,180,000 คนซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเสนอหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อที่จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบันนะคะซึ่งจะต้องการแก้ไขปัญหาคนไม่จนจริงนะคะเกณฑ์ใหม่ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะสามารถคัดกรองคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีกส่วนที่มีการเสนอในวันนี้ก็คือคัดกรองกลุ่มคนกลุ่มเดิมคือ 13,180,000 คนนะคะซึ่งจะเอาหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมาตรวจจับและก็จะคัดกรองคนจนจริงได้นะคะว่าจะเหลือเท่าไหร่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะที่ตกหล่นและยังเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บตกนะคะส่วนหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คุณพัฒน
1: ์
0: ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะ9กลุ่มต้องห้ามที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือผู้ต้องขังข้าราชการผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นักบวชนักศึกษานักเรียนผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็ผู้ที่มีบัญชีหุ้นบัญชีตราสารหนี้ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินปีละ 12,000 บาทนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 30,000 บาทค่ะนะคะบิดามารดาก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกนะคะแล้วก็ผู้ที่จะได้ก็จะต้องมีรายได้ต่อบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะทรัพย์สินทางการเงินฝากสลากออมสินต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะอสังหาริมทรัพย์เรื่องของรถยนต์ก็อนุญาตเฉพาะรถยนต์เพื่อการเกษตรนะคะรถเพื่อประกอบอาชีพจักรยานยนต์ก็ต้องไม่เกิน 300cc นะคะและก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตบัญชีหนี้สินนะคะวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชี

0: ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ
1: คร
0: ับ คุณลวรนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นขึ้นนี้นะคะจะคัดกรองคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเชื่อว่าจะเหลือน้อยกว่า 13,180,000 คนแน่นอนค่ะ
1: คร
0: ับ สำหรับช่องทางยืนยันตัวตนนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถลงทะเบียนผ่าน5ช่องทางก็คือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐนะคะเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่4มิถุนายนนะคะสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะคะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนค่ะตั้งแต่วันที่4นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ดิฉันพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนคนที่ยังไม่เคยมีคือยังไม่เคยเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยตอนช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะรอการประกาศรายชื่อค่ะจากกระทรวงมหาดไทยและก็ทางพม.นะคะจากนั้นเมื่อเขาได้มีการประกาศรายชื่อแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการให้ไปลงทะเบียนถ้าคุณมีชื่อนะคะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายนนะคะแล้วก็เขาจะประกาศผลนะคะว่าจะได้เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนะคะ2569แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็คือ1สิงหาคมค่ะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนที่ยังไม่เคยมีก็ต้องรอเขาประกาศรายชื่อก่อนนะคะ
1: ครับ
0: มาดูอีกเรื่องนึงนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพฤษภาคมนะคะ2569บอกว่าปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 42.5จาก 43.5 ในเดือนก่อนโดยเฉพาะนะคะด้านผลประกอบการและก็การผลิตค่ะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลายนะคะทำให้ความเชื่อมั่นของธุรกิจอยู่ในระดับต่ำกว่า50เกือบทุกหมวดธุรกิจนะคะทั้งนี้ความเชื่อมั่นภาคการผลิตปรับลดลงในหลายหมวดธุรกิจนำโดยกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการและก็การผลิตปรับลดลงไปมากนะคะตามยอดขายรถยนต์ที่เผชิญกับการแข่งขันสูงนะคะเช่นเดียวกับธุรกิจกลุ่มผลิตอาหารเครื่องดื่มนะคะที่ความเชื่อมั่นก็ปรับลดลงตามแรงกดดันจากต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 30-50% ค่ะจากช่วงก่อนที่จะมีสงครามนะคะประกอบกับคำสั่งซื้อจากตะวันออกกลางก็ถูกชะลอออกไปตามค่าระวางที่ยังอยู่ระดับสูงทำให้ความเชื่อมั่นในสินค้าประเภทปลากระป๋องผลไม้กระป๋องนะคะปรับลดลงขณะที่ความเชื่อมั่นภาคที่ไม่ใช่การผลิตนะคะส่งตัวจากเดือนก่อนโดยกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารมีความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า50นะคะเป็นเดือนที่3สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เดินทางลดลงนะคะตามราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้นนะคะจากราคาน้ำมันนะคะส่วนความเชื่อมั่นของกลุ่มการค้าปรับลดลงโดยเฉพาะด้านปริมาณการค้าและก็ผลประกอบการตามกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอและก็ปัญหาความตึงตัวของวัตถุดิบนะคะในกลุ่มสินค้าหมึกพิมพ์แล้วก็เคมีภัณฑ์ค่ะส่วนอีก3เดือนข้างหน้านะคะดัชนีปรับเพิ่มขึ้นมากนะคะมาอยู่ที่ระดับ 46.9 จาก 40.9 ในเดือนก่อนโดยจะปรับดีขึ้นทุกองค์ประกอบนะคะและก็เกือบทุกหมวดธุรกิจนำโดยด้านต้นทุนผลประกอบการและก็การผลิตนะคะความเชื่อมั่นภาคการผลิตปรับเพิ่มขึ้นในหมวดธุรกิจตามความกังวลเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบที่ลดลงแม้ว่าจะยังมีแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติกนะคะที่มีความเชื่อมั่นปรับดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการผ่อนคลายความตึงตัวของห่วงโซ่อุปทานนะคะส่งผลให้มุมมองต่อการผลิตและก็ต้นทุนดีขึ้นขณะเดียวกันกลุ่มผลิตอาหารที่ความเชื่อมั่นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของปัจจัยสนับสนุนด้านฤดูกาลทั้งการส่งออกแล้วก็ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะคะ
1: ครับ
0: เช่น เรื่องของปลาทูน่ากระป๋องกุ้งแล้วก็ลำไยรวมถึงความกังวลต่อการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ก็ลดลงสำหรับความเชื่อมั่นภาคที่ไม่ใช่การผลิตนะคะปรับเพิ่มขึ้นทุกหมวดธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มขนส่งมีทิศทางดีขึ้นจากความสามารถในการปรับตัวต่อราคาน้ำมันที่ยังอยู่ระดับสูงขณะเดียวกันกลุ่มการค้าได้รับแรงหนุนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็คาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อในประเทศให้ปรับเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมาดูเรื่องของหุ้นไทยบ้างนะคะคุณพัช
1: ครับผม
0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,588.06 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 19.69 จุดวันนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นไทยนี่โอ้โหเรียกว่าเป็นที่ต้องการนะคะพุ่งไปถึง 93,010.91 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,598.57 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,567.00 จุดค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวใกล้แตะระดับ 1,600 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นกว่า 90,000 ล้านบาทหลังจากที่เราหยุดทำการไปเมื่อวันจันทร์นะคะตลาดบ้านเราฟื้นตัวเด่นกว่าตลาดภูมิภาคนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่ตลาดภูมิภาคก็จะเป็นบวกโดยเฉพาะเกาหลีฮ่องกงอินโดนีเซียนะคะขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนก็ปิดบวกเล็กน้อยนะคะช่วยหนุนเซนติเมนต์สินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นนะคะแรงหนุนหลักก็มาจากหุ้นใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ICT และก็ธนาคารโดยเฉพาะหุ้นกัฟนะคะได้รับแรงหนุนจากการเจรจาในเวียดนามนะคะเดลต้าก็ปรับขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีของโลกนะคะ
1: ครับ
0: ก็ทำให้มูลค่าการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้เนี่ยไปถึง 90,000 ล้านบาทนะคะมาดูดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดบวกค่ะโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,075.10 จุดเพิ่มขึ้น 17.36 จุดนะคะทางด้านหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันในวันนี้นะคะได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะขณะที่นักลงทุนก็มีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำให้หางเสงปิดที่ระดับ 26,038.32 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 640.14 จุดค่ะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบค่ะนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากที่ตลาดหุ้นนิกเกอิเนี่ยพุ่งทำสถิติไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะขณะที่ราคาสัญญาน้ำบันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยทำให้ฉุดบรรยากาศการลงทุนของญี่ปุ่นนะคะนิกเกอิปิดตลาดที่ 66,734.24 จุดนะคะลดลงไป 200.09 จุดค่ะส่วนทองคำค่ะคุณพัชทองคำในประเทศนะคะวันนี้ปรับตัวไปทั้งหมด18ครั้งนะคะทั้งวันโดยปรับบวก14ครั้งแล้วก็ปรับลบไป4ครั้งปิดตลาดวันนี้บวกอยู่400บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,600 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,204.84 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 7,600 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,527 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.58 บาทค่ะเงินบาทนะคะวันนี้ปิดตลาดตอนเย็นอยู่ที่ 32.56 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 32.62 บาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.52 ถึง 32.63 บาทต่อดอลลาร์นะคะวันนี้เงินบาทค่อนข้างเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะแล้วก็สกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคก็มีทั้งแข็งค่าแล้วก็อ่อนค่าค่ะสำหรับภาพใหญ่ตลาดก็ยังคงรอประเมินเรื่องของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็รอดูเรื่องนี้เป็นหลักค่ะคุณพัชมีการคาดการณ์นะคะพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.40 ถึง 32.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ตลาดหยุดนะคะอันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่พรุ่งนี้วันพฤหัสนะที่บอกตัวเลขนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียส่งโดรนนะคะแล้วก็ยิงขีปนาวุธโจมตียูเครนระลอกใหญ่เมื่อคืนนี้ค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและก็บาดเจ็บรวมเกือบ100รายค่ะวิตาลีคริสโก้นะคะนายกเทศมนตรีของกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านเทเลแกรมบอกว่ามีผู้เสียชีวิต4รายและก็ได้รับบาดเจ็บ58รายในกรุงเคียบจำนวนนี้มีผู้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล40รายคริสโก้ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ทั่วเมืองหลวงสร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัยและก็สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งนะคะในย่านปอดิลสกี้ค่ะอาคารที่พักอาศัยสูง9ชั้นพังถล่มลงมาบางส่วนโดยคาดว่าจะถูกขีปนาวุธโจมตีสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนนะคะได้เร่งปฏิบัติการค้นหาและก็กู้ภัยในพื้นที่เกิดเหตุในช่วงเช้าวันนี้นะคะขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการทหารประจำนะคะแคว้นเดนิโปรเปตรอฟนะคะก็รายงานว่าในเมืองเดนิโปรทางตอนกลางของยูเครนก็มีผู้เสียชีวิต6รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก36รายนะคะยูเครนกับรัสเซียก็ที่อื่นเขากำลังพยายามหยุดยิงกันที่นี่ก็ยังยิงถล่มกันอยู่ทุกวันนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะคุณพั
1: ชขอบคุณมากเลยครับคุณวัฒนพร
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ขอบคุณคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลด้วยนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ
3: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับ19:49 นะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลแจ้งอุบัติเหตุจากคุณสันนะครับคุณสันนี่บอกว่าถนนพระราม3จาก5แยกณระนองนะครับมุ่งหน้าถนนตกขาออกนะครับบริเวณแยกนางลิ้นจี่นะมีอุบัติเหตุนะครับรถเก๋ง2คันขวางช่องทางที่2จากขวานะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นี่คุณสันแจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับแยกนางลิ้นจี่นะครับด้านฝั่งขาออกของถนนพระราม3มีรถเก๋ง2คันนะครับขวางอยู่2ช่องทางนะครับคือขออภัยจากขวานะเป็นช่องทางที่2ที่ขวางอยู่การเคลื่อนตัวมีปัญหานะครับนะก็เพิ่มเติมมานะครับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับการจราจรณเวลานี้หลายเส้นทางก็ดีขึ้นนะครับตามลำดับเลยนะคุณผู้ฟังรัชดานะครับรัชดาพระราม9นะครับจากแยกพระราม9ไปหน้าศูนย์วัฒนธรรมเทียมร่มมิตรรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจากเทียมร่มมิตรไปห้วยขวางต่อเนื่องทางสุทธิสารเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับกันก็จะมีชะลอช่วงแยกห้วยขวางแยกทางด้านของเทียมร่มมิตรนะครับที่ยังมีปริมาณรถมากแต่ก็เป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับพระราม9ด้านขาออกนะครับณเวลานี้เคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหานะขาเข้าที่มาจากทางศรีนครินทร์ต่อเนื่องแยกรามนะครับมาทางด้านของ92นะครับไปทางผังเมืองเนี่ยเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันนะครับด้านบนของยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าครับนะแต่พื้นราบนี่ก็ที่จะรอสัญญาณไฟบริเวณแยกอโศกก็รถเยอะนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางอโศกดินแดงฝั่งขาออกจากใต้ทางด่วนไปแยกพระราม9มีปริมาณรถมากนะครับด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องจากแยกพระราม9ไปท้ายซอยอโศกเพชรนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับมีติดสัญญาณรถไฟนะครับของแยกอโศกเพชรท้ายไม่ยาวนะครับก็ยังเรียกได้ว่าบริหารจัดการได้นะครับช่วงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7ตรงนี้นะกลางซอยอโศกหมดปัญหาแล้วทั้ง2ด้านนะครับล่าสุดนะแล้วก็ทางด้านของปทุมวันพระราม1นะครับไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังมีปริมาณรถมากทั้ง2ด้านนะครับนะราชปรารภนะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงที่จะผ่านหน้าอินทราสแควร์ประตูน้ำตรงนี้ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางดินแดงก็ยังมีชะลอตัวช้าอยู่นะครับผ่านแนวก่อสร้างช่วงถนนราชปรารภนะศรีอยุธยานะครับต่อเนื่องแยกพญาไทจตุรทิศไม่มีปัญหานะครับด้านบนจตุรทิศในด้านขาออกตอนนี้คล่องตัวดีนะครับทั้ง2ด้านด้วยฝั่งขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับพระราม4คลองเตยนะครับด้านฝั่งขาออกรอสัญญาณไฟที่แยกเกษมราษฎร์นะครับมีปริมาณรถอยู่นะก็ยังเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะครับแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับแล้วก็ช่วงที่จะเข้ามาทางด้านของสามแยกพระขนงท้ายก็อยู่ประมาณเกือบถึงซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะครับก็ยังมีตกค้างนิดนึงนะช่วงรอสัญญาณไฟที่จะออกไปทางสุขุมวิทนะครับปรีดีพนมยงค์นะสุขุมวิท63เอกมัยไม่มีปัญหาแล้วนะครับในซอยทองหล่อคล่องตัวดีนะครับเพชรบุรีด้านขาออกตอนนี้ก็หมดปัญหานะครับเพชรพระรามนะมุ่งหน้ามาเพชรอุทัยนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของทางด้านของพร้อมพงทองหล่อนะคลองตันไปพัฒนาการนะครับเคลื่อนตัวได้ยาวเลยนะครับไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวแล้วนะเวลานี้พระราม2นะครับตอนนี้หมดปัญหาไปแล้วนะครับลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็เรียกได้ว่าวันนี้ดีนะครับแล้วก็ช่วงแสมดำนะเข้ามาทางต่างระดับพระราม2ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับดาวคะนองคล่องตัวดีนะครับสุขสวัสดิ์บางประแก้วไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับในช่วงนี้นะฮะภาพรวมการจราจรดีขึ้นนะครับตามลำดับเลยนะครับส่วนเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ขอนแก่นเนี่ยต้องติดตามความคืบหน้านะครับคุณผู้ฟังนะบริเวณช่วง3แยกโนนทันนะฮะที่มีเหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะครับเป็นโกดังบริเวณ3แยกบ้านโนนทันนะครับซึ่งที่เพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่เนี่ยนะทางท่านรองผู้กำกับนะครับพันตำรวจโทสุประพรชัยวงภาคุณเนี่ยนะครับก็บอกว่าต้องมีการบล็อกนะครับรถที่มาจากทั้ง3ด้านทั้งฝั่งที่มาจากทางบึงแก่นนครบ้านนนทันรวมไปถึงทางด้านของบริเวณตลาดบ้านนนทันเองด้วยนะครับ
นะเพราะว่าตอนนี้ต้องให้พื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่ในการควบคุมเพลิงให้ได้นะครับก็เรียกว่าตอนช่วงที่คุยกันเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับมีทางด้านของท่านผู้ว่านะครับรวมไปถึงนายอำเภอแล้วก็ปภ.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานเลยนะครับตอนนี้ลงพื้นที่นะครับมายังบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับไฟไหม้รุนแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงคงต้องติดตามนะครับว่าล่าสุดเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หรือไม่แล้วก็เรื่องของสาเหตุรวมไปถึงผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับที่ก็เริ่มมีทยอยแจ้งเข้ามาด้วยนะครับก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่กำลังทำงานแข่งกับเวลาในการควบคุมเพลิงกันอยู่ด้วยนะครับนะก็ติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวนะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันให้คุณเด็กวัดป่ารายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกช่วงระหว่างต่างระดับชัยพฤกษ์นะครับมุ่งหน้าต่างระดับ345นะครับมีรถเก๋งจอดอยู่บนสะพานข้ามคลองขุนมหาดไทยนะบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าจอดเสียหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วเห็นบอกว่าฝนตกด้วยนะครับเนี่ยนะเป็นรถเก๋งนะครับจอดอยู่นะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาออกนะบนสะพานข้ามคลองขุนมหาดไทยนะครับช่วงระหว่างต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้าต่างระดับ 3-4-5 บางบัวทองบางคูวัดเนี่ยนะฮะก็ฝากระมัดระวังนะครับฝนมีตกลงมาด้วยนะทางนั้นนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยก็มีรายงานนะครับเรื่องของฝนที่ตกนะคุณผู้ฟังแถวๆบางบัวทองนี่ก็มีตกนะระดับ1ระดับ2เลยนะครับนะใครใช้เส้นทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ทิ้งท้ายกันไว้นะฮะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจะทำโครงการคนรักรถนะครับเพื่อหวังให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับในทุกประเภทมีจิตสำนึกในการขับขี่รถที่ปลอดภัยลดปัญหาผลกระทบจากการจราจรที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั่นเองนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกที่เข้าร่วมนะครับนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์สมาชิกมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นั่นคือเงินกองทุนคืนด้วยนะครับขับรถดีมีเงินคืนให้นี่คือโครงการคนรักรถจากวิริยะนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนนะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% หรือไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยกรณีถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนการทำประกันประเภทที่3นะครับก็จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจนะครับแล้วก็ยังนะให้สิทธิ์สำหรับคนที่อายุรถเกิน7ปีนะไม่สามารถต่อประกันประเภทที่1ก็ย้ายมาทำประกันประเภทที่3ได้นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ประเภทที่3ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้เหมือนกับการทำประกันประเภทที่1นะครับใครสนใจต่อสายขอเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลกันได้นะครับกับบริษัทวิริยะประกันภัยครับ02150888นะครับ02150888นะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับ19:58 ช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายเซจิโอมาตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

ราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อส่งพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมครั้งที่33ได้เป็นด่างของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีย์โบ๊ท SSL47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งส่งช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติพิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์
ระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงพระปีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดิฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปีชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและสมทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพพระองค์จึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสาวเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันในการพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรหน่วยงานและสถาบันที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนปีนี้มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรรวม160รายประกอบด้วยบรรพชิต94รูปคฤหัสถ์52คนและหน่วยงาน14แห่งทางนี้ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเวลา 15:00 นที่วัดนามตุมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมวโรปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดนามตูมและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาจริยวัดที่งดงามและเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่เน้นสอนการพิจารณาอสุภกรรมฐานนอกจากนี้ได้สร้างคุณูปการมากมายทั้งการส่งเสริมการศึกษาอบรมคุณธรรมเยาวชนตลอดจนเป็นผู้นำในการสร้างพระธาตุมหาเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีอีกด้วยองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรุพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีนามว่าพระราชวชิรรัตนาภรณ์มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามริเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวั
ัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเชิญอาหารพระราชทานประกอบด้วยอาหารคาวเมนูข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรวมทั้งอาหารว่างเมนูทาโกยากิชีสฟรายและเมนูขนมหวานได้แก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตและไอศกรีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีจำนวน309คนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อให้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่สถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยในการดูแลประสบกรณิกรให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับโภชนาการที่ดีรวมถึงที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติมุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยจนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนอกจากนี้คณะผู้บริหารครูและนักเรียนยังได้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เพื่อปลูกฝังเจตคติจิตอาสาพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจเกื้อกูลสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาและทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตวันนี้ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกทวีเกียรติไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
องค์คมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและการบริหารจัดการโครงการทั่วประเทศวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2569ณอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยเลขาธิการกปร.และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ1ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการลงพื้นที่ติดตามงานรวม34ครั้งใน33จังหวัดสำหรับสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีจำนวน112โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ72โครงการและอยู่ระหว่างก่อสร้าง16โครงการส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีจำนวน198โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ149โครงการและอยู่ระหว่างก่อสร้าง11โครงการนอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่อยอดซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วรวม46โครงการโดยมีโครงการที่ครบกรอบเวลา3ปีจำนวน9โครงการซึ่งจะมีการประเมินผลเพื่อนำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการต่อยอดเพิ่มเติมอีก6โครงการในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือทั้งนี้สำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานโดยจะเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลในภาคเหนือเป็นลำดับแรกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประทานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 17:00 นบริษัทซีบราทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดสิงห์ไกรสอนและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินและวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรี
และในเวลา 19 นาฬิกาบริษัทวีระวันจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีรวมทั้งบริษัท OPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการอุทิศให้แก่ผู้วายชนบทสวดยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการอุทิศให้แก่ผู้วายชนบทสวดยังเป็นคติสอนใจให้

0: นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันแต่ยังสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดีโสภาได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นค่ะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ที่ชั้นปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้านะฝ่ายดูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมากเฮ้ยลองใส่ให้ดู

0: างใส่ให้ด้วย
1: การแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุด
3: เต่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: 20นาฬิกา35นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับยังมีบางเส้นทางนะตอนนี้นะครับที่ยังมีปริมาณรถตกค้างกันอยู่งามูวานนะครับด้านขาออกนะช่วงข้ามคลองลัดยาวนะครับตรงนี้ยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรด้วยนะครับตรงนี้ที่รถอย่างค่อนข้างเยอะลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรต่อเนื่องใต้ทางด่วนรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับต้องเลยแครายไปก่อนนะครับรถก็จะเคลื่อนตัวได้รัตนาธิเบศรขาออกคล่องตัวดีนะครับส่วนขาเข้าหมดปัญหาไปแล้วนะครับด้านฝั่งขาเข้าของงามวงวานแจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับพหลโยธินตอนนี้ยังเหลือฝั่งขาออกนะครับช่วงบริเวณหอวังนะที่จะเข้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินนะครับปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้าเนี่ยส่วนเลยจากรัชโยธินไปเสนาเกษตรในหมดปัญหาแล้วนะครับฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็ยังเหลือรอบในนะครับการจราจรพระรามหนึ่งปทุมวันต่อเนื่องราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้าเพชรบุรีเริ่มดีขึ้นนะครับราชเทวีไปประตูน้ำยังมีปริมาณรถนะครับผ่านแนวก่อสร้างช่วงแยกราชเทวีช่วงแยกประตูน้ำด้วยนะครับทั้งสองด้านโดยรอบแยกประตูน้ำแล้วก็ทางฝั่งของราชดำรินะครับจากแยกราชประสงค์ไปประตูน้ำมีปริมาณรถนะครับช่วงจะก่อนจะเข้าแยกประตูน้ำนะครับรถยังมีปริมาณมากเคลื่อนตัวช้านะครับราชเทวีเริ่มดีขึ้นนะครับณเวลานี้ทั้งสองด้านประตูน้ำไปมักกะสันนะครับแล้วก็ทางฝั่งจากมักกะสันเข้าประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆแล้วนะครับทางด้านของอโศกมนตรีไม่มีปัญหานะครับจะเหลือตอนนี้จะเหลือขาเข้าสุขุมวิทนะครับจากพร้อมพงนะเข้าแยกอโศกนะครับที่ยังมีเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงบริเวณแยกสุขุมวิทซอย22นะครับเข้าแยกอโศกนะฮะส่วนฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวนะครับตอนนี้จะเหลือช่วงลาซานเข้าแบริ่งนะครับน่าจะติดตามรอบสัญญาณไฟนะด้านขาออกแต่มุ่งหน้าสำโรงไม่มีปัญหาแล้วนะครับศรีนครินทร์ก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับศรีเอี่ยมต่อเนื่องศรีลาซานเข้ามาทางด้านของศรีเทพาไม่มีปัญหาแล้วนะครับพระราม2กลับมาติดอีกรอบนึงนะคุณผู้ฟังแสมดำนะครับช่วงผ่านตรงข้ามกับบุญถาวรพระราม2เนี่ยนะครับยังดูมีปริมาณรถเยอะนะครับณเวลานี้นะแล้วก็ช่วงด้านขาออกนะครับผ่านปอตโตชิโน่เนี่ยตรงนี้รถเยอะในช่องทางหลักนะครับข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนทั้งสองด้านไม่มีปัญหานะครับตรงช่วงขาเข้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแนวเบี่ยงก่อสร้างด้วยนะครับนะยังมีปริมาณรถต่อเนื่องท้ายแถวเนี่ยอยู่ช่วงบริเวณตรงข้ามกับบุญถาวรนะครับพระราม2นะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีนะครับใครอยู่เส้นทางไหนตรงจุดไหนมีอุปสรรคอะไรเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
9: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ุณฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ตลาดบ้านนนทันจังหวัดขอนแก่นนะครับกับทางพันตำรวจโทเมธีศรีวรรณานะครับทางรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองขอนแก่นสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดนี้ควบคุมเพลิงได้หรือยังครับท่านรอง
1: ตอนนี้ได้ประมาณ 50% ครับผม
0: โอ้
1: คร
0: ับ
1: อีกครึ่งนึงครับ
0: ครับ
1: ผมครับ
0: มีเพิ่มเติมเรื่องของคนเจ็บไหมครับ
1: อะไรนะฮะ
0: มีเพิ่มเติมเรื่องของผู้ที่รับบาดเจ็บไหมครับเนี่ย
1: เบื้องต้นผู้ที่รับบาดเจ็บเป็นเจ้าของตัวดังครับผมเป็นสามีภรรยาครับโดนสะเก็ดไฟนิดหน่อยครับ
0: สองรายใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วครับ
0: โอ้แค่สองรายใช่ไหม
1: สองรายครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วครับ
0: โอ้ครับครับมีเรื่องของช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีใครเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างไหมครับแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของสาเหตุได้ไหมครับตรงนี
1: ้ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีเป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเห็นกลุ่มควันครับกลุ่มควันแล้วก็มีเพลิงไหม้นะครับบริเวณในกุฎังก็เลยแจ้งไปยังเจ้าของนะครับก็คือสามีภรรยานะครับที่เขาพักอาศัยอยู่ข้างในครับนะครับพอเห็นเพลิงไหม้ปั๊บเขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะครับทั้งในส่วนของตำรวจสายตรวจแล้วก็จราจรนะให้มาควบคุมพื้นที
0: ่ครับ
1: ปรากฏว่าระหว่างที่ตำรวจมาถึงเนี่ยไฟได้เกิดลุกลามนะครับลุกลามเราก็เลยแจ้งดับเพลิงครับแจ้งดับเพลิงเทศบาลแล้วก็ส่วนตรวจห้องครับผมทั้งของเจ้าหน้าที่ทหารเองนะครับทหารจากค่ายศรีพัชรินนะครับก็มาร่วมควบคุมสถานการณ์เรามีการระดมในส่วนของรถดับเพลิงนะครับที่มาจากบริเวณพื้นที่รอบใกล้เคียงนะครับทางเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงนะครับมาประมาณ15คัน
0: คร
1: ับ เพื่อที่ทำการดับนะครับส่วนผู้บาดเจ็บเป็นสามีภรรยาครับก็ถูกสะเก็ดไฟนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับก็เลยนำส่งโรงพยาบาลตอนนี้ก็การปลอดภัยแล้วครับในส่วนของตลาดที่เป็นโกดังเก็บสินค้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เลิกงานนะครับช่วงเวลาที่เลิกงานนะเพราะฉะนั้นพนักงานที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาได้กลับบ้านหมดแล้วนะครับ
0: ครับอันนี้เป็นเฉพาะโกดังใช่ไหมครับไม่ได้เป็นร้านจำหน่าย
1: ไม่ครับเป็นโกดังครับโกดังเก็บสินค้านะครับเป็นพวกบรรจุภัณฑ์พวกนี้ครับ
0: ครับบรรจุภัณฑ์ที่ว่านี่เป็นบรรจุภัณฑ์ยังไงฮะเป็นพลาสติกเป็นอะไรฮะ
1: พลาสติกครับใช่เป็นพวกพลาสติกพวกนี้ครับติกพวกกระดาษพวกนี้ครับผม
0: คร
1: ับก็มีท่านผู้ว่าราชการขอนแก่นนะครับท่านผู้กับเมืองขอนแก่นนะครับท่านนายอำเภอนะก็เป็นร่วมสังเกตการแล้วก็เป็นผบ.เหตุการณ
0: ์
1: นะครับควบคุมสถานการณ์
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็จำกัดพื้นที่ของเพลิงนะครับก็ไม่ลุกลามไปที่ไหนแต่ยังคงมีเพลิงไหม้อยู่บริเวณนั้นในตลาดในโกดังอยู่ครับ
0: เนื้อที่ที่เสียหายนี่ประมาณเป็นไร่ไหมครับพื้นที่เท่าไหร่ฮะ
1: ประมาณน่าจะประมาณประมาณสามไร่ครับประมาณสามไร
0: ่สามไร่นะ
1: สามไร
0: ่สามไร่นี่คือที่เสียหายหรือว่าทั้งหมดอะครับท่านรอง
1: เป็นพื้นที่ของโกดังครับ
0: เป็นพื้นที่ของโกดัง
1: จริงๆก็ประมาณสองไร่ครับ
0: ครับซึ่งเห็นทราบมั้ยว่ามีการได้รับแจ้งเรื่องของรถที่เสียหายด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับกี่คัน
1: เป็นรถของประชาชนนะครับที่เขาจอดอยู่บริเวณใกล้เคียงครับประมาณ3คันครับผม
0: รถยนต์ใช่ไหมครับท่านรองเป็นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ายังไงฮะ
1: เป็นรถยนต์รถเก๋งนะครับรถยนต์เก๋งรถยนต์กระบะเนี่ยครับ
0: ครับ3คันนะฮะ
1: 3คันครับ
0: คร
1: ับถูกเพิ่งไม่ครับได้รับความเสียหาย
0: ครับก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับเท่าที่ประเมินล่าสุดตอนนี้อีก50
1: ประเมินสถานการณ์คุยกับทางทีมดับเพลิงแล้วก็เทศบาลแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครับเพราะว่าพื้นที่ภายในเนี่ยเป็นแบบวัตถุเชื้อเพลิงครับเป็นวัตถุไฟไฟ
0: ครับนะ
1: ครับครับ
0: โอ้ก็ต้อง
1: วันนี้เราก็กันพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนแล้วเข้าไปใกล้นะครับมีเฉพาะเจ้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานครับ
0: ครับผม
1: ดำเนินการควบคุมเพลิงอยู่ครับ
0: ครับผมตอนทราบมาว่าก่อนหน้านี้มีการปิดการจราจรด้วยทั้งบริเวณ3ทางแยกที่จะเข้ามาในที่เกิดเหตุตอนนี้ล่าสุดยังมีการปิดการจราจรไหมครับท่านรอง
1: ปิดครับปิดไปเลยครับสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่สามารถที่ให้คนประชาชนทั่วไปสัญจรได้ครับเพราะที่ยังควบคุมสถานการณ์อยู่ครับ
0: ครับผมมีอุปสรรค
1: ด้านหลังตลาด
0: มีอุปสรรคอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับตรงนี้ฮะในเรื่องของการควบคุมเพลิง
1: ในส่วนอุปสรรคก็คือในเรื่องของพื้นที่ครับพื้นที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนนะครับดังนั้นเราการที่จะกั้นพื้นที่รวมถึงการที่จะไม่ให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปในพื้นที่ต้องลำบากนะครับตัวอย่างเราว่ามีพื้นมีประชาชนนะครับที่เป็นภัยมุงนะครับก็ยังอยากรู้อยากเห็นนะครับแต่เราก็พยายามกั้นพื้นที่ให้มากสุดนะครับเพื่อที่จะถอยห่างนะเผื่อบางทีอาจจะมีวัตถุที่เป็นอันตรายนะครับครับที่จะเกิด เพลิงไหม้ได้ตลอดเวลา
0: ครับณเวลานี้ครับท่านรองครับยังมีรถดับเพลิงรถกู้ภัยยังทยอยเข้าทยอยออกกันอยู่ตลอดไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับก็มีทั้งด้านหลังนะครับเร
0: ือ
1: เขาทยอยออกนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับรถไหนที่น้ำหมดนะครับแล้วก
0: ็
1: มีการขับเปลี่ยนเพื่อไปเติมน้ำนะครับตลอดเวลา
0: ก็
1: จะมีคันที่สำรองนะครับเข้าไปเข้าออกนะครับก
0: ็
1: ทั้งด้านหลังนะครับ
0: 15คันนะสแตนบายอยู่ตรงนี้แล้วประชาชนให้ความร่วมมือในการเปิดทางดีไหมครับตรงบริเวณเส้นทางต่างๆดีนะครับ
1: บริเวณเส้นทางที่อยู่ที่เนี่ยเป็นเนื่องจากว่าเป็นตลาดนัดชุมชนครับตลาดนนทันนะแต่ว่าเราก็มีการประชาสัมพันธ์และมีการใช้เครื่องขยายเสียงรวมถึงการลงนิ้วของสื่อโซเชียลนะครับของเทศบาลขอนแก่นรวมถึงสถานีตำรวจภูธรขอนแก่นนะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในพื้นที่ทราบว่าตัวนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับขอถ้าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีเหตุจำเป็นครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นดังกล่าว
0: กับอย่างโกดังดังกล่าวเนี่ยเขาอยู่ห่างจากข้างเคียงเนี่ยไกลแค่ไหนครับหรือว่าอยู่ถัดกันไปเนี่ยมีข้างเคียง
1: อยู่ติดเลยครับ
0: ติดกันเลย
1: ประมาณไม่เกิน50เมตรครับแต่ประมาณ50เมตร
0: มีลุกลามไปยังห้องข้างเคียงยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับไม่มีครับมีเฉพาะรถยนต์ครับมีเฉพาะรถยนต์ที่เขาจอดอยู่บริเวณในตลาดคร
0: ับ ครับ
1: ก็
0: เรียกว่าตอนนี
1: ้เป็นตลาดเก่าแล้วก็มีการเปลี่ยนพื้นที่เป็นโกดังเก็บสินค้าครับ
0: ครับผมตรงนี้เขาอย่างโกดังนี้เขามีรั้วรอบขอบชิดไหมครับหรือว่าเขาอยู่ติดกับ
1: มีครับ
0: มีนะ
1: รั้วของรั้วปูนครับผม
0: ทั้งสี่ด้านหรือว่ายังไงทั้งทุกด้านเลยใช่ไหม
1: ทุกด้านเลยครับ
0: ก็เรียกได้ว่าควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดอยู่แต่ตอนนี้นะควบคุมในวงจำกัดได้แล้วใช่ไหมครับท่านรอง
1: ใช่ครับการควบคุมได้แล้วครับแต่ใช้เวลาหนึ่งครับในการดับเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่เป็นวัตถุแบบเป็นเชื้อเพลิงครับ
0: ครับผม
1: คร
0: ับ เดี๋ยวทางนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับเรื่องของการเดินทางก็ต้องเลี่ยงก่อนนะครับตอนนี
1: ้ต้องเลี่ยงก่อนใช่ครับต้องเลี่ยงก่อนครับถนนจะตัดบดุงแล้วก็ถนนโพธิสารนะครับขอความร่วมมือให้เลี่ยงก่อนแล้วรวมถึงถนนจิมพีด้วยครับ
0: ถนน
1: ที่บริเวณด้านหลังของโกดังครับ
0: มีถนนอะไรบ้างนะครับท่านรองเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกทีจิมพี
1: มีบริเวณด้านหน้านะครับมี2เส้นนะครับมีถนนชาตบดุงนะครับแล้วก็ถนนโพธิสารครับที่เป็นจุดตัด3แยกครับ
0: ภูริสารนะ
1: โพธิสาร
0: ครับ
1: แล้วก็ถนนชาตะพดุง
0: ชาตะพดุงครับ
1: ครับส่วนด้านหลังเป็นถนนขินพลีครับขินพลี
0: นะครับได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะรบกวนท่านรองคืบหน้ากันถ้าควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับหรือว่าถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับเพิ่มเติมกันเดี๋ยวอาจจะรบกวนอีกทีจอสร้อยนะครับครับเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ครับให้กำลังใจทุกท่านทุกฝ่ายเลยนะ
1: ครับขอบ
0: คุณครับสวัสดีครับขอบคุณทางพันตำรวจโทเมธีศรีวรรณานะครับท่านรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองขอนแก่นนะครับนะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับที่บริเวณสามแยกบ้านนนทันนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บบรรจุภัณฑ์นะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้ 50% นะเดี๋ยวต้องใช้เวลาอย่างน้อยใน2ชั่วโมงนะครับในการควบคุมเพลิงทั้งหมดตอนนี้คุมไว้ในวงจำกัดได้แล้วนะครับเนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ของสภ.เมืองขอนแก่นช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่รถน้ำรถดับเพลิงรถกู้ภัยด้วยนะครับมีสแตนบายอยู่ตอนนี้15คันแต่ก็ต้องเวียนเข้าเวียนออกนะครับสลับกันไปรถที่น้ำหมดก็จะต้องรีบเร่งออกไปเติมน้ำรถที่ยังอยู่ก็จะคอยสลับสแตนบายฉีดน้ำนะครับควบคุมเพลิงให้ได้นะครับในวงจำกัดก็จะมีถนนหลายเส้นนะครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่ามีการบล็อกนะรถที่จะเข้าไปยังบริเวณจุด3แยกนนทันเนี่ยนะฮะทำให้ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างคล่องตัวขึ้นนะครับนะก็เรียกได้ว่าติดตามแล้วก็เอาใจช่วยนะครับมีคนเจ็บ2รายก็เป็นเจ้าของโกดังสามีภรรยาแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับโดนสะเก็ดของในส่วนของเพลิงไหม้นะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวนะตอนช่วงที่แสงเพลิงและกลุ่มควันมันพวยพุ่งขึ้นไปมีความรุนแรงสูงทีเดียวนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับกับเหตุเพลิงไหม้โกดังที่3แยกบ้านนนทันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันถ้าควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนด้วยนะครับก็มีการลงพื้นที่ของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับเนี่ยในอำเภอนะฮะส่วนที่เกี่ยวข้องทางปภ.นี่เรียกได้ว่าระดมกำลังมาลงพื้นที่นะครับกันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ฟังนะครับใครเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็น วันทำงานแต่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเตรียมพักผ่อนนะพรุ่งนี้นะบางท่านก็กำลังทยอยเข้ากรุงเทพกันด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะได้ติดตามเรื่องของสภาพการจราจรนะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ขาเข้ากรุงเทพในแต่ละเส้นทางนะฮะก็ให้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังบางคนอาจจะเดินทางในช่วงกลางวันโดยส่วนใหญ่ช่วงเย็นไหมนะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่ารถน่าจะเยอะด้วยนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะฮะช่วงนี้20 นาฬิกานะครับกับ56 นาทีเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ 4-21 มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: ระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4-21 มิถุนายน 2569 คัดกรองเกณฑ์ใหม่พร้อมสำรวจกลุ่มตกหล่นขยายโอกาสเข้าถึงสวัสดิการเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายราวรุณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4-21มิถุนายน2569เพื่อคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่พร้อมบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบที่อาจมีสิทธิ์แต่ยังไม่เคยได้รับบัตรเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบัตรสวัสดิการพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ถือบัตรเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของโครงการเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยงานที่ลงทะเบียน5แห่งโดยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569และเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเช่นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนค่าเดินทางสาธารณะ750บาทต่อเดือนส่วนลดก๊าซหุงต้มรวมถึงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าทางด่วนรวม3สายทางเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพุธที่3มิถุนายน2569เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลรักษ์พระบรมราชินีตั้งแต่เวลา 0:00 น. 1 นาทีถึง 24:00 น. โดยจะครอบคลุมในเส้นทางต่อไปนี้คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จังหวัดวัฒนะบางโพศรีนครินทร์จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: เมื่อเวลา 15:30 นที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนสะพานยกระดับรัชวิภาถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นชาย1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าในขณะที่ฝนกำลังตกหนักผู้บาดเจ็บกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางแยกรัชโยธินบนสะพานยกระดับทันใดนั้นได้เกิดฟ้าผ่าเข้ากลางลำตัวของชายคนดังกล่าวอย่างแรงส่งผลให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพบว่าผู้บาดเจ็บมีร่องรอยบาดแผลจากการถูกฟ้าผ่าตามร่างกายและมีอาการค่อนข้างสาหัสเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
9: ทั้งเสพทั้งจำหน่ายอาจวอดวายทั้งชีวิตเพราะยาเสพติดไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้น ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21 น. 7 น. นะครับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเย็นที่มีเหตุการณ์ฝนตกนะครับแล้วเกิดเหตุฟ้าผ่านะครับลงมาที่บนต่างระดับราชวิภาแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบนะครับนั่นคือจักรยานยนต์ที่เป็นไรเดอร์นะครับเรียกได้ว่าได้รับบาดเจ็บนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านที่ติดตามเหตุการณ์มาตั้งแต่ช่วงเย็นน่าจะได้ทราบด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะฮะเรื่องของสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเรามีสายจากทางด้านของดร.บัญชาธนบุญสมบัตินะครับนักวิชาการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับซึ่งอาจารย์บัญชาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.บัญชาครับ
1: สวัสดีครับคุณแพทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: โอ้ก็เปรียบว่าอาจารย์ได้เห็นคลิปภาพตอนช่วงที่เกิดเหตุไหมครับ
1: ได้เพิ่งมีเพื่อนส่งคลิปมาให้ดูฮะจริงจสร.จะส่งภาพนิ่งให้ผมดูหลายภาพเลยนะครับ
0: เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตกใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับอย่างลาดพร้าวนะวิภาวดีเนี่ยนอกเหนือจากฝนที่ตกมันมีเรื่องของฟ้าด้วยนะครับที่มีเสียงกำรามมีเสียงฟ้าร้องรุนแรงเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์เรามาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรฟ้าผ่าลงมาแล้วเรียกได้ว่าถูกคนที่ได้รับผลกระทบจนได้รับบาดเจ็บตรงนี้อาจารย์มองเหตุการณ์นี้ยังไงครับ
1: ครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็เกิดฝนฟ้าคะนองบ่อยนะครับทีนี้ดูจากสภาพการณ์นี่นะครับว่าผู้ที่ประสบเหตุนี่นะครับซึ่งขอแสดงความเสียใจกับเรียกว่าท่านด้วยแล้วก็ญาติญาติด้วยเนี่ยก็อยู่ในที่โล่งนะครับอยู่ในที่โล่งแน่นอนว่าเราอยู่ในที่โล่งเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าเนี่ยนะครับมีนะครับโดยตลอดนะครับมีทุกจุดเพียงแต่ว่าจะมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความสูงของจุดที่หรือระดับพื้นดินขึ้นไปนะครับ
0: ทีนี้
1: มันจะมีประเด็นที่ว่าอย่างนี้ครับคือผมดูคลิปแล้วนะครับแล้วก็ดูจากสภาพเนี่ยประการแรกเนี่ยที่โล่งเนี่ยใช่แน่นอนแล้วก็สองคือฝนตกอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะว่ารถที่วิ่งตามมาแล้วก็มีกล้องติดภาพติดไปด้วยเนี่ยมันยังมีพวกหยดน้ำฝนเนี่ยนะครับแล้วต้องใช้ไปปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับปัดอยู่เลยถ้าฝนตกอยู่แปลว่าอย่างนี้ครับร่างกายของคนที่เรียกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเสื้อผ้าเขาจะเปียกอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเรียกว่าอย่างนี้ในบางจุดเนี่ยที่ไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรเงี้ยมือเนี่ยถ้าใส่ถุงมือเนี่ยถุงมือก็เปียกแต่ถ้าไม่ใส่นะครับมือก็จะเปียกแทนนะครับนะทีนี้เรื่องฟ้าผ่านี่นะครับต้องได้ทราบนี้ครับมันมีหลายกลไกนะครับหลายกลไกเนี่ยประมาณ5กลไกทีนี้ผมจะพูดทั้ง5กลไกก่อนแล้วจะตัดออกทีละอย่างเพื่อให้ชัดนะครับ
0: ได้ครับ
1: กลไกที่หนึ่งเนี่ยคือฟ้าผ่าลงมาโดยตรงเลยที่วัดจากเมฆนะครับลงสู่คนนะครับหรือว่าสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเรียกว่า direct strike นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับสำหรับกรณีนี้นะครับ อีกกรณีหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆคืออย่างเวลาเราเห็นพวกข่าววัวควายนะครับที่เสียชีวิตกันเรียกว่าตายกันพร้อมๆกันหลายๆตัวเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ฟ้าผ่าลงที่พื้นหรือว่าต้นไม้อะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็สายไฟฟ้าเนี่ยมันไหลไปตามพื้นทำให้บริเวณโดยรอบนะครับได้ผลกระทบหมดเลยทีนี้กรณีนี้เนี่ยจะไม่ใช่กรณีของที่เป็นข่าวในขณะนี้เพราะว่าเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งตามมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ใกล้เคียงมากด้วย
0: ใกล้กันมาก
1: นะครับถ้าเป็นกรณีที่เรียกว่าฟ้าผ่าลงมานะครับแล้วก็กระจายไปกระแสกระจายไปตามพื้นแล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนอกจากคนที่โดนไปตรงๆแล้วเนี่ยนะครับคนรอบๆเนี่ยก็จะโดนไปด้วยเลยเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามไปเนี่ยใกล้มากเลย
0: ใช่ครับ
1: นั้นตัดกรณีที่กระแสวิ่งตามพื้นออกไป
0: ประเด็นที่2นี่ตัดไป
1: ครับอีกกรณีนึงคือเป็นอย่างนี้ครับเป็นกรณีที่ฟ้าผ่าโดนอะไรสักอย่างนี่นะครับแล้วสมมติว่าโดนต้นไม้นะครับหรือว่าโครงสร้างสักอย่างนะครับหรือไม่ได้คนนี่นะครับแล้วกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันกระโดดออกจากสิ่งที่ฟ้าผ่าไปสู่สิ่งข้างๆเช่นถ้ามันฟ้าผ่าต้นไม้นะครับใครก็ตามที่ไปยืนอยู่ใกล้ต้นไม้หรือว่าสัตว์ยืนอยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยไฟมันแลบออกมาแบบเรียกไซส์แฟลช SIDE ไซส์แปลว่าด้านข้างนะครับแฟลช SLASH แฟลชเนี่ยจะเกิดแลบออกมานะครับในกรณีนี้ก็จะไม่ใช่ไซส์แฟลชอีกเหมือนกันเพราะว่าคนที่วิ่งขับรถตามมานะครับมอเตอร์ไซค์ตามมาเนี่ยอยู่ใกล้มากเช่นกันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นไซส์แฟลชเขาก็ร่วมโดนด้วยนะครับต่อไปมันจะมีกรณีนึงที่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเวลาดูคลิปเนี่ยนะครับ ันจะดูยากมากเพราะว่าคลิปเนี่ยพอทำพยายามทำสโลโมชันเนี่ยมันทำยากมากเลย
0: ครับผม
1: คือเป็นกรณีที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับไหลขึ้นมาจากพื้นนะครับแล้วก็ผ่านตัวคนนะครับหรือโครงสร้างเช่นเสานะครับเรียกว่า upward streamer แบบนี้เนี่ยนะครับยังไม่นับว่าเป็นฟ้าผ่าแท้เพราะว่ามันเป็นกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นไปนะครับแล้วถ้ามันไปเชื่อมต่อกับประจุไฟฟ้าที่ลงมาจากเมฆเนี่ยถึงจะเรียกฟ้าผ่าแต่แบบนี้ก็ทำร้ายคนและสัตว์ได้เหมือนกันทีนี้กรณีนี้เนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยถ้าลองดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าพอดูจากการที่นี่นะครับสร้อยคอใช่ไหมครับผมเห็นสร้อยคอที่ในภาพนิ่งเลยนะครับขาดเลยใช่ไหมครับ
0: ขาด
1: เลยนะครับกรณีของ upward streamer เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าน้ำหนักก็จะน้อยกว่าน้อยกว่ากรณีที่ฟ้าผ่าลงมาโดยตรงเพราะว่าปกติแล้วกระแส upward streamer เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยกว่านะครับกระแสที่ลงมาจากเมฆนะครับแล้วก็มันจะมีภาพนึงซึ่งเหมือนกับว่าเป็นถ้าดูไม่ผิดเนี่ยเป็นหมวกกันน็อกใช่ไหมครับไม่แน่ใจที่เขาสวมอินเด็กซ์มีอะไรนะครับ
0: ที่เขาสวมอยู่ตอนขับขี่อยู่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นหมวกกันน็อกหรือเปล่าเพราะมันดูกลมๆแล้วก็มันขนาดใหญ่กว่ามือสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วมันก็มีร่องรอยนั่นอยู่ด้วย
0: เหมือนกับเป็นหมวกกันน็อกที่หงายขึ้นมาอยู่ให้เราเห็นด้านในอะนะอาจารย
1: ์อ๋อครับ
0: เนี่ยนะฮะ
1: ทีนี้
0: เป็นหมวกกันน็อก
1: ทีนี้สมมติว่าถ้าเราเอากรณีที่เป็นไปได้2กรณีนะครับ ผมยังไม่ตัดกรณีของที่เรียกว่า upward streamer นะครับคือกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นจากพื้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าดูจากคลิปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับนะมันจะเป็นแบบนี้ครับชายคนนี้ทูผู้เคราะห์ร้ายคนนี้นะฮะจะเห็นว่าลำตัวเขาเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีร่องรอยแต่ว่ามันจะมีรอยที่เป็นรอยไหม้นะครับตรงกับตรงสร้อยคอนะครับเพราะอย่างนี้ครับสร้อยคอเนี่ยเป็นโลหะใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ เวลากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันไหลมาเนี่ยนะครับมันก็จะเลือกเอาตามเรียกว่าวัตถุที่มีความต้านทานต่ำซึ่งในกรณีนี้เป็นโลหะทีนี้กระแสไฟฟ้าพอไหลเข้ามาที่ลวดไอตัวสร้อยคอที่เป็นโลหะเนี่ยปั๊บเนี่ยสร้อยคอก็จะร้อนขึ้นนะครับทีนี้เนื่องจากสร้อยคอเนี่ยนะครับสัมผัสกับผิวหนังก็เลยไหม้ตามไปด้วยนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดนี่ถึงโรงพยาบาลนี่เรียกว่าท่านผู้ประสบเหตุนี่เรียกว่าสามารถที่กู้ชีพได้ใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ว่า
0: ตอนนี้ยังต้องติดตามเพราะว่าเขาบาดเจ็บอย
1: ู่ใช่ครับ
0: เห็นบอกว่าสาหัสเหมือนกันทีนี้อาจารย์ครับไอ้ตรงสร้อยเนี่ยนะสร้อยเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นสแตนเลสแต่ว่ามีพระที่ห้อยเนี่ยเหมือนกับว่ามีส่วนผสมของทองแดงซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นสื่อ
1: ไม่เกี่ยวเลยครับคืองี้คือในกรณีอันนี้เป็นความเชื่อเรื่องที่ว่าพวกสร้อยคอที่เป็นสเตนเลสที่เป็นโลหะใช่ไหมสเตนเลสก็เป็นโลหะนะครับสเตนเลสสตีลก็คือเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมนะครับหลักๆก็คือเป็นเหล็กนะครับแล้วก็บวกโครเมียมอย่างน้อย 12% ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีธาตุอื่นๆด้วยนะครับเพื่อทำให้มันต้านทานเรียกว่าการผุกร่อนนะครับหรือว่าพวกทองแดงต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันนำไฟฟ้าได้ดีพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยถ้ากระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไม่ว่าจะมาด้วยที่ไหนเนี่ยนะครับมาวิ่งผ่านมันเนี่ยมันจะร้อนขึ้นแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ในกรณีที่คนสวมสร้อยนะครับโลหะสร้อยโลหะแล้วก็มีพระนะครับแล้วมีทองแดงหรือมีอะไรก็ตามมีทองอะไรก็ตามนี่นะครับถ้าเป็นกรณีแรกที่บอกเป็น direct strike เนี่ย direct strike เนี่ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าที่มาจากเมฆประจุมาจากเมฆนะครับวัตถุพวกนี้จะเล็กเกินไปนะครับธรรมชาติเนี่ยจะเรียกว่างี้มันคล้ายๆมองข้ามไปมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีกรณีที่สร้อยคอเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเพิ่มความเสี่ยงได้นะครับกรณีไซส์แฟลชคือแบบนี้ครับซึ่งไม่ใช่กรณีที่เป็นข่าวนี้นะครับสมมติว่ามีคน2คนนะครับคน2คนยืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะครับห่างต้นไม้ประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วกันนะครับ คนที่หนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีสร้อยคออะไรอยู่ในมือเลยในตัวเลยนะครับไม่มีสร้อยคออยู่ในตัวเลยไม่มีโทรศัพท์มือถือในตัวเลยนะครับคนที่สองเนี่ยมีสร้อยคออยู่ด้วยที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับนะแต่ว่าสองคนนี้อยู่ห่างจากต้นไม้เข้ากันทีนี้ถ้าต้นไม้ถูกฟ้าผ่านะครับกระแสฟ้าวิ่งลงมาตามต้นไม้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ากระแสมันกระโดดออกจากต้นไม้เข้าสู่คนทั้งสองเนี่ยที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้โอกาสที่กระแสไฟฟ้าจะกระโดดออกมาเข้าสู่คนที่มีสร้อยคอหรือว่ามีตัวโทรศัพท์มือถือจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้มีงานวิจัยที่รองรับนะครับว่าชัดเจนเลยที่สุดว่าในกรณีที่เป็นพวกสร้อยคอโลหะหรือว่าพวกวัตถุโลหะหรือพวกนี้นะครับมันเพิ่มความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าในบางกรณีคือกรณีไซส์แฟชนะครับแต่ว่ากรณีนี้เราตัดทิ้งตั้งแต่ต้นถูกไหมครับ
0: เพราะว่ามันไม่ได้ลงมาอันนี้มันเหมือนลงมาโดยตรง ไม่ใช่
1: ใช่มันถ้าไม่ลงมาโดยตรงก็วิ่งจากพื้นขึ้นไปดังนั้นกรณีไซส์แฟลตจึงไม่ใช
0: ่
1: สมมติว่าชายคนนี้นะครับหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับไปยืนอยู่ใกล้ต้นไม้เป็นกรณีอื่นนะครับแล้วเกิดว่ามีสร้อยคออยู่แล้วก็หรือว่ามีมือถืออยู่เนี่ยอันนี้เป็นไปได้ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงหรือจะพูดง่ายๆแบบชาวบ้านว่ามันล่อเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงกับผิด
0: ก็คือเหมือนกับว่าไอ้ตัวสร้อยเนี่ยมันเป็นสื่อแต่ว่าไอ้การที่เราจะใส่สร้อยหรือว่าเป็นตัวที่มันเป็นสื่อเนี่ยมันสายฟ้าเนี่ยหรือว่าฟ้าผ่าเนี่ยจะไม่ได้ลงมาโดยตรงแต่ว่าจะลงมาแบบ
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่าชายคนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ตอบให้ไม่ใส่สร้อยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเกิดมันเป็นโชคร้ายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับต่อให้ไม่มีสร้อยเนี่ยถ้าถูกผ่าก็ถูกผ่าอยู่ดีครับแต่ว่าสร้อยเนี่ยมันซ้ำเติมเขาในแง่ที่ว่าพอมีสร้อยคอซึ่งเป็นโลหะเนี่ยสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยพอกระแสไฟฟ้ามันวิ่งผ่านสร้อยเนี่ยไอ้ตัวสร้อยมันก็ร้อนขึ้นนะครับคือหนังก็จะไหม้ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งครับที่สังคมไทยยังไม่รู้จักคืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนฉากทัดแรกคือว่าฝนตกใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อผ้าเขาเปียกถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีแบบนี้นะครับคืออย่างนี้ความรู้สึกของทั่วไปเนี่ยโอ้โหไอ้เสื้อผ้าเปียกเนี่ยมันคงไม่ค่อยดีเนาะเพราะมันนำไฟฟ้าได้ดีปรากฏว่ากลับกันเลยครับเสื้อผ้าที่เปียกเนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้คืองี้ครับถ้าเสื้อผ้าแห้งๆนี่นะครับถือว่าฟ้าผ่ามาโดยตรงที่คนเอางี้มีคน2คนนะครับคนนึงเนี่ยใส่เสื้อผ้าแห้งๆนะครับอีกคนนึงใส่เสื้อผ้าเปียกๆหรือว่าตัวเปียกอยู่นะครับสิ่งเกิดขึ้นคืองี้ถือว่าฟ้าผ่ามาที่คนที่ตัวแห้งๆเลยเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยส่วนนึงก็วิ่งไปตามผิวหนังเนี่ยใช่แน่นอนแต่ว่าบางส่วนเข้าไปในร่างกายเช่นเข้าไปในอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจเช่นปอดหรืออะไรก็ตามหรือสมองอะไรก็ตามพวกนี้ได้เข้าใจไหมคร
0: ับ
1: ดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตแต่ทีนี้คนที่นะครับสวมเสื้อผ้าที่เปียกหรือร่างกายเขาเปียกเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันชอบวิ่งตามเรียกว่าสารหรือว่าวัตถุที่มันนำไฟฟ้าได้ดีพวกน้ำพวกนี้นะครับมันมีสารบุนทินอยู่นะครับมันก็จะวิ่งตามพวกเสื้อผ้าที่เปียกเขาเรียก flash over effect effect เนี่ยแปลว่าปรากฏการณ์นะครับ flash over แปลว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งนะครับไปตามพื้นผิวที่เปียกๆนั้นแล้วก็มันอาจจะเข้าไปในร่างกายได้บ้างแต่ว่าเข้าน้อยกว่ากรณีที่เมื่อเทียบกับผิวแห้ง
0: โอ
1: เคไหมครับดังนั้นชายคนนี้นะครับเรียกว่าหรือใครก็ตามนะครับที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนอยู่หรือเดินจับฝนอะไรก็ตามนี่นะครับถ้าเกิดว่าถูกฟ้าผ่าโดยตรงนี่นะครับโอกาสโอเคแน่นอนโอกาสไม่รอดก็มีแต่โอกาสรอดก็จะมีเหมือนกันเพราะว่ากระแสไฟฟ้านี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยหรือจำนวนมากเป็นเนี่ยมันวิ่งตามผิวพวกเสื้อผ้าที่เปียกอยู่นะครับเกิดแฟชโอเวอร์เอฟเฟกต์ซึ่งกรณีนี้จะมีแฟชโอเวอร์ด้วยดังนั้นเราเลยจะเห็นว่าเนี่ยครับผิวหนังของเรียกว่าผู้คอร้ายผู้ประสบเหตุเนี่ยนะครับจะไม่ได้เกิดเป็นรอยทั่วตัวปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดฟ้าผ่าลงมาตรงๆโดนคนเนี่ยนะครับแล้วไม่ร่างกายไม่ได้เปียกเนี่ยมันจะเรียกว่าแตกแขนงนะครับเป็นคล้ายๆเป็นพวกลองนึกคิดถึงกิ่งไม้นะครับมีกิ่งใหญ่กิ่งเล็กใช่ไหมแต่แขนงแบบนั้นเลยคือมันวิ่งทั่วตัวเลยแบบนั้นนะครับหมายถึงตามผิวหนังนะครับแต่กรณีแบบนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้าน่าจะวิ่งตามพวกเสื้อผ้านะครับเรียกว่าในปริมาณมากพอสมควรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปที่ไอ้ตัวสร้อยคอนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เขาเรียกว่าหมดสติไปนะครับแล้วก็พอมันวิ่งเข้าสร้อยคอปั๊บเนี่ยมันร้อนจัดทำให้สร้อยคอขาดนะครับ
0: ครับก็แสดงว่าที่อาจารย์บอกถ้าคนที่สวมเสื้อผ้าเปียกนะครับกับคนที่สวมเสื้อผ้าแห้งการที่ฟ้าผ่าลงมาเนี่ยคนที่สวมเสื้อผ้าแล้วมีความเปียกชื้นเนี่ยลดความเสี่ยงได้กับการที่เขา
1: ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเพราะว่าเพราะกระแสไฟฟ้าเรียกว่าส่วนจำนวนมากเนี่ยมันจะวิ่งตามผ้าที่เปียกๆแต่แน่นอนบางส่วนก็เข้าสู่ร่างกายทำให้หมดสติหรืออาจจะเสียชีวิตได้ด้วยกระแสไฟฟ้ามากพอแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายแห้งๆเลยเนี่ยครับแล้วโดนฟ้าผ่าตรงๆเนี่ยนะครับไม่มีทางรอดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดแฟลชโอเวอร์ที่ว่านี้นึกภาพไหมครับ คือมันกระแสฟ้าจำนวนมากปริมาณมากเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่เรียกว่าอวัยวะภายในนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนี่ยก็จะมากมากด้วยนะครับ
0: ซึ่งตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าคนคนนี้นะครับก็คือมีรอยแผลไหม้บริเวณที่สร้อยนะครับ
1: ที่สร้อยใช่ก็แปลว่ากระแสฟ้าวิ่งผ่านสร้อยนะครับแล้วก็บริเวณอื่นจะเห็นว่าถ้าดูจากภาพนี่นะครับบริเวณตรงแถวตรงหน้าอกตรงแถวท้องเนี่ยนะครับจะไม่มีรอยไฟฟ้าวิ่งเลยใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ ก็แสดงว่าตัวเสื้อผ้าเนี่ยนะครับมันรับไปแทนเสื้อผ้าที่เปียกนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าตัวสร้อยเนี่ยนะครับมันรับไปเยอะกว่าด้วยเพราะว่าสร้อยมันเป็นโลหะ โลหะเนี่ยมันนำไฟฟ้าได้ดีกว่าผ้าเปียกอยู่แล้วครับถือว่ามันลงมา100หน่วยนี่นะครับกระแสไฟฟ้าจำนวนมากก็เข้าไปที่โลหะเยอะเลยแต่กระแสจำนวนมากลองลงมาหรือว่าอาจจะพอๆกันเนี่ยก็วิ่งตามพวกเสื้อผ้าที่เปียกนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไปทำร้ายเขาหมดสติไปครับ
0: อย่างนี้แสดงว่า5กลไกที่อาจารย์นำวิเคราะห์เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่1มั้ยฮะที่เรียกว่า direct strikeตรงนี้
1: ผมคิดว่าถ้าดูจากแบบนี้เนี่ยนะครับมันค่อนไปทาง direct strike เพราะว่าถ้าเป็นกรณีของที่เรียกว่า upward streamer เนี่ยมันจะอธิบายว่าทำไมตัวสร้อยคอถึงขาดเนี่ยได้ยากนิดนึงยกเว้นว่ากรณี upward streamer ผมเคยอ่านเจอว่าปริมาณกระแสเนี่ยสูงสุดประมาณ1แอมป์แต่นี้ไอ้1แอมป์เนี่ยมันพูดยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สายไฟวิ่งผ่านด้วยแล้วก็พอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปริมาณประจุเรียกว่าคูลอมอะไรแบบนี้ครับ
0: ทีนี้ที่จากภาพถ้าเป็น upward streamer ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลขึ้นจากพื้นเนี่ยภาพมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ไหมครับสายฟ้าที่ลงมาเนี่ยฮะอาจารย
1: ์โอ้จะไม่ใช่ครับจะไม่ใช่เมื่อจำแบบนี้นะครับคือในคลิปเนี่ยดูเหมือนสายฟ้ามันลงมาใช่ไหมอ่ะมันจะเป็นว่าเป็นนี้ฮะเราจะเห็นสายฟ้าเนี่ยพุ่งออกตรงส่วนยอดสุดของโครงสร้างเช่นถ้าเป็นเสาก็ขึ้นตรงยอดเสาเป็นต้นไม้ยอดต้นไม้ถ้าเป็นคนถือร่มอยู่นะครับมันจะขึ้นตรงยอดร่มอันนี้เนี่ยคนไทยโดนมาแล้วนะครับหรือแม้แต่คนดังอย่างเช่นคุณตูนบอดี้แสลมเนี่ยก็เคยโดนแบบนี
0: ้
1: คือถือร่มอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดอัพสตรีมเมอร์ไหลขึ้นไปแล้วก็เห็นไฟแลบขึ้นมาตรงยอดร่มเลยลองคิดถึงร่มนะครับมันมีก้านใช่ไหมครับก้านในแนวดิ่งแล้วมันก็จะมีร่มที่มันกันฝนกันแดดเนี่ยนะครับถ้าเป็นอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์เนี่ยกระแสมันไหลจากพื้นขึ้นไปเนี่ยนะครับไฟมันจะแลบแป๊บขึ้นไปข้างบนขึ้นไปอย่างนั้นแทนครับซึ่งพวกที่เรียกว่าเล่นกอล์ฟหรือที่โล่งต่างๆเนี่ยผมเจอมาอย่างน้อย 4-5 รายแล้วที่เป็นแบบนี้พูดตรงกันหมดเลยนะครับกรณีนี้จึงอาจจะไม่ใช่อัพเวิร์ดสตรีมเมอร์ตอนแรกผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมแต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยหน่อยนะครับเมื่อดูจากหลายอย่างประกอบกันครับ
0: แม้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพอมาถึงตัวอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์น่าสนใจตรงนี้ผลกระทบความรุนแรงมันจะมีมากหรือน้อยกว่าตัวไดเรกสไตร
1: โอ้เอาอย่างนี้ครับไดเรกสไตรเนี่ยรุนแรงมากแน่นอนนะครับนะเพราะว่าปริมาณกระแสคืออย่างนี้ปริมาณกระแสของไดเรกสไตรเนี่ยนะครับต่ำสุดเนี่ยนะครับประมาณ 5,000 แอมป
0: ์
1: นะครับถ้าเกิดว่าฟ้าผ่ารุนแรงมากเนี่ยเป็นแสนแอมป์ก็มีนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการที่ผ่าด้วยทีนี้อัพเวิร์ดสตรีมเมอร์เนี่ยเท่าที่ผมเคยอ่านเปเปอร์เจอเนี่ยนะครับปริมาณสูงสุดประมาณ1แอมป์เท่านั้นเองแต่ทีนี้ไอ้คำว่า1แอมป์เท่านั้นเองเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้ามัน1แอมป์แต่ว่าถ้ามันคงตัวอยู่เป็นระยะเวลานานเนี่ยพอไปคูณกับเวลาปั๊บเนี่ยมันเป็นปริมาณประจุที่เยอะอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์เนี่ยสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้แต่ว่ากรณีเท่าที่ผมเห็นมาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์เนี่ยทำให้คนสะดุ้งหรือล้มลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโดยสรุปคืออย่างนี้ upward streamer รุนแรงน้อยกว่า direct strike แน่นอน
0: ค่อนข้างเยอะด้วยนะเท่าที่ดู
1: ค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลย direct strike นี่โอกาสรอดนี่เรียกว่ามีแต่ว่าค่อนข้างน้อยถ้าจะรอดก็รอดเพราะ flash over อย่างที่บอกไม่เท่าไหร่ครับถ้าจะรอดนะ
0: เพราะว่าถ้าบอกว่า direct strike นี่คือต่ำสุดเขา 5,000 แอมป์แต่ตัว
1: ใช่คร
0: ับ upward streamer นี่คือสูงสุด1แอมป์โอ้โหมันต่างกันเยอะมากเลยนะจ๊ะ
1: ต่างกันเยอะครับแต่ว่า1แอมป์เนี่ยถ้ามันไหลผ่านเรียกว่าไว้ว่าสำคัญเนี่ยก็เสียชีวิตได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมาหลายเคสเนี่ยส่วนใหญ่จะรอดแต่ว่าสะดุ้งกันทั้งนั้นเลยนะครับสะดุ้งหรือว่าแบบบางคนมีแม่บ้านคนนึงที่ทำงานผมเนี่ยนะครับเขาโดน upward streamer เนี่ยเขาถือมือถืออยู่เนี่ยมือถือดับเลยแล้วเขาทิ้งเลยแบบคือแบบมันถูกไฟดูดไงคือพูดง่ายคือมันเหมือนกับสายไฟฟ้าวิ่งมาจากเท้าเราขึ้นมาเนี่ยแล้วผ่านลำตัวขึ้นมาแล้วมาเข้ามือถือนะครับ
0: อาจารย์โอกาสที่จะทำให้เกิดฟ้าผ่าโดยตรงเนี่ยก็คือตัว direct strike เนี่ยนะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์แล้วปัจจัยอะไรที่มันจะทำให้เกิดลักษณะแบบ
1: ครับdirect strike เป็นแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมจะเล่าลำบากนิดนึงเพราะว่าปกติทุกคนจะใช้ภาพหรือว่าแอนิเมชันนะครับแต่จะพยายามนะครับคือนี
0: ้
1: direct strike จะเกิดขึ้นแบบนี้ครับสมมติว่าเราคิดถึงเรียกว่าต้นไม้สักต้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับจะง่ายๆครับต้นไม้ตัวใหญ่ต้นหนึ่งนะครับมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่เหนือต้นไม้นั้นใช่ไหมครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับประจุลบจากเมฆเนี่ยนะครับจากฐานเมฆวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมานะครับลองจินตนาการนะครับเมฆอยู่เหนือต้นไม้นะครับวิ่งลงมาทีนี้ประจุลบเนี่ยนะครับมันชอบดึงดูดประจุบวกใช่ไหมครับอยู่ตรงข้ามมันนะครับมันจะล่อกระแสที่เรียกว่าอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์เนี่ยขึ้นไปตามโครงสร้างต่างเช่นขึ้นไปตามต้นไม้ขึ้นไปตามหลังคาบ้านหรือแม้แต่คนยืนอยู่เนี่ยนะครับก็ขึ้นมาที่นี้สมมติว่าเรามีต้นไม้นะครับเรามีคนหรือว่ามีบ้านอยู่เนี่ยแล้วอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์ขึ้นมาทั้งต้นไม้ทั้งคนทั้งบ้านเนี่ยประเด็นคือว่าถ้า อัพเวอร์สตรีมเมอร์อันไหนเนี่ยนะครับมันไปเชื่อมต่อกับประจุลบที่มาจากเมฆก่อนเนี่ยฟ้าจะผ่าตรงนั้นครับคร่าวๆคือแบบนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทีวีอะไรเงี้ยเขาทำเป็นแอนิเมชันเลยเพราะผมมีอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นอยู่ในวิชาฟิสิกส์อะไรพวกนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปคืออย่างนี้ครับเวลาเราได้ยินอันนี้รู้มานานแล้วใช่ไหมว่าอย่างนี้ของที่อยู่สูงๆใช่ไหมครับมักจะถูกผ่าง่ายกว่าใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกต้นไม้สูงๆนะครับหรือว่าหลังคาบ้านนะครับหรือว่าพวกไอ้แม้แต่ตัวสายรอบฟ้าซึ่งต้องไว้ที่จุดสูงนะครับเป็นเพราะว่าจุดสูงเนี่ยนะครับโอกาสที่อัพเวอร์สตรีมเมอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะไปเชื่อมกับประจุลบที่มาจากเมฆเนี่ยมันง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่ทีนี้ในกรณีบ้านนะครับหรือว่าพวกไอ้แม้แต่ตัวสายรอบฟ้าซึ่งต้องไว้ที่จุดสูงนะครับเป็นเพราะว่าจุดสูงเนี่ยนะครับโอกาสที่อัพเวอร์สตรีมเมอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะไปเชื่อมกับ

0: เนี่ยต้องพูดว่าอย่างนี้โอกาสที่ฟ้าจะผ่าจุดไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรถยนต์หรือว่าตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเรียกว่าใกล้เคียงกันเอาสตรีมเมอร์มันขึ้นมาแบบสูงนิดนึงครับ
1: ทีนี้
0: มันเป็นธรรมชาติของมัน
1: มันมีปัจจัยหนึ่งนะครับอาจารย์ที่อาจจะเป็นตัวแปรหรือเปล่าเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ด้านบนสะพานที่เขาเรียกว่าต่างระดับราชวิภาคมันเป็นสะพานลักษณะสะพานยาวๆเลยแล้วมันอยู่ด้านบนเหนือถนนวิภาวดีอาจารย
0: ์เป็นไปได้คืออย่างนี้ครับอันนี้ชัดเจนมากคืออย่างนี้ถ้ามันบนพื้นถนนธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่เตี้ยกว่าใช่ไหมครับทีนี้เป็นแยกต่างระดับใช่ไหมมันอยู่จุดสูง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเทียบกับเรียกว่ารอบๆไงนะครับเมื่อเทียบกับอันนี้เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่อยู่บนพื้นดินหรือว่าโครงสร้างต่างที่อยู่บนพื้นจริงๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในระดับเดียวกันที่มันอยู่ต่างระดับเหมือนกันเนี่ยความแตกต่างมันก็ไม่ได้มีถูกไหมครับ เพราะทุกคนก็อยู่จุดสูงเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่ครับครับแต่แน่นอนว่าการที่ไปอยู่บนไอ้ตรงแยกต่างระดับเนี่ยนะครับโอกาสมันจะโดนมากกว่าที่พื้นถ้าพูดอย่างนี้นะครับได้แน่นอนเพราะว่ามันอยู่จุดที่สูงกว่าคร
1: ับ ครับน่าสนใจตรงที่อาจารย์อธิบายเรื่องของ upward นะฮะ streamer นะครับก็คือตัวกระแสไฟฟ้าที่มันไหลจากพื้นสู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับกระตัวลอกที่แบบลอกประจุลบใช่ไหมตรงเนี้ย
0: มันเป็นกลไกอย่างเงี้ยคือคนที่เรียนเรื่องฟ้าผ่าอย่างจริงจังเนี่ยหรือว่าแบบเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยต้องรู้ตรงนี้คืออย่างเงี้ยสังคมไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสนใจตอนที่เป็นข่าวแล้วทีนี้ผมเนี่ยผมจะสอนเรื่องนี้มาประมาณเกือบ20ปี17ปีเลยเนี่ยครับเวลาสอนเนี่ยต้องบอกว่าฟ้าผ่าไม่ได้มีแค่กลไกเดียวคือไม่ได้ direct sight เดียวมันมี sight flash ใช่ไหมฮะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งมาตามพื้นนะครับแล้วก็มี conduction คือมีการนำไฟฟ้ามาจากที่อื่นแล้วก็มี upward streamer ด้วยอะไรเงี้ยต่างแล้วก็ทำให้ดูว่าในแต่ละกรณีเนี่ยนะครับความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หรือว่าโลหะชิ้นเล็กๆเนี่ยมันเกี่ยวไหมเช่นถ้าโลหะชิ้นเล็กๆอย่างเช่นสร้อยคอเนี่ยเรื่อง direct sight เนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะครับในที่ว่าคนใส่สร้อยไม่ใส่สร้อยเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าโลหะชิ้นเล็กๆนะครับตั้งแต่ประมาณขนาด1เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ใกล้ๆกับอะไรก็ตามที่มันโดนฟ้าผ่าก่อนเนี่ยโอกาสเกิดไซส์แฟชมาเนี่ยนะครับมันจะมีเพิ่มขึ้นอันนี้งานวิจัยรองรับอย่างนั้นเราต้องสอนกันแบบนี้คือต้องลงเป็นกลไกไปเลยครับว่ากลไกนี้เกี่ยวกลไกนี้ไม่เกี่ยวคร
1: ับแสดงว่าอย่างเงี้ยพอเราวิเคราะห์มาลักษณะแบบนี้แล้วอาจารย์กำลังจะมองว่ามันอาจจะเกิดจากสองกลไกก็คือเรื่องของ direct strike ที่มันลงมาโดยตรงด้วยแล้วก็มันมีปัจจัยจากเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่มันไหลขึ้นจากพื้นด้วยอย่างนั้นด้วยหรือเปล่ามันมีร่วมด้วยด้วย
0: การที่ฟ้าผ่าชายท่านสุภาพบุรุษชายท่านนี้นะครับมันต้องมี upward streamer ขึ้นไปอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นกลไกบังคับของไอ้ตัว direct strike ว่าต้องมี upward streamer เนี่ยไหลขึ้นไปแล้วก็ผ่าลงมาแต่ว่าเวลาดูแบบภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นแต่ฟ้าผ่าลงมาจากเมฆนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความซับซ้อนมันจะมีมากกว่านี้อีกคือกระแสไฟฟ้ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยซับซ้อนเลยแต่ตาเรามองไม่ทันแต่ว่าของพวกนี้ถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยเขาใช้กล้องพวกความเร็วสูงเนี่ยถ่ายมันถ่ายภาพถ่ายคลิปนะครับครับผม
1: ครับแล้วอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้มันเป็นลักษณะที่ฟ้าเนี่ยผ่าลงมาคือตั้งใจผ่าลงมาที่ชายคนนี้ไหมครับหรือว่าอาจจะผ่าลงมาลอยๆตรงไหนก็ได้แต่ว่าชายคนนี้กลับไปถูก
0: ไม่ครับฟ้าผมไม่ตั้งใจผ่าชายคนนี้ครับ
1: อัน
0: นี้เป็นความโชคร้ายของท่านนะฮะของชายคนดีมากกว่าครับ
1: ก็แสดงว่า
0: จริงแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก็มีความเสี่ยงที่เรียกว่าไม่ต่างกันคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปใกล้ๆนะฮะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประเด็นสร้อยอาจจะต้องตัดออกไปนะเพราะว่า
0: คืออย่างนี้นะครับถ้าใครยังเชื่ออยู่คืออย่างนี้เรื่องนี้มันเชื่อง่ายเพราะว่าสร้อยมันเป็นโลหะเนอะถ้าเชื่อแบบนี้จริงนะครับลองคิดถึงรถยนต์จำนวนมากที่อยู่ล้อมรอบ
1: ใช่
0: เท่านี้สิครับรถยนต์คือเหล็กกล้าทั้งคันนะครับ แล้วความสูงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือว่าความสูงของหลังคารถเนี่ยก็พอๆกับประมาณสักหมวกกันน็อกของคนอาจจะเตี้ยกว่านิดนึงบางคันจะสูงไปอีกถ้าเป็นรถพวกไอ้โฟวิวแล้วพวกนี้ใช่ไหมฮะ SUV เนี่ยสูงไปคำถามคือว่าถ้าเราเชื่อว่าสร้อยคอเล็กๆเนี่ยนะครับหรือว่าพระองค์เล็กๆเนี่ยเป็นตัวล่อฟ้าผ่าทำไมเราไม่อธิบายว่าอ้าวแล้วรถยนต์อีกประมาณสัก20-30คันที่อยู่บนสะพานข้ามต่างระดับเนี่ยทำไมไม่โดนผ่าก่อนเพราะว่าใหญ่กว่าทั้งเยอะ
1: ครับซึ่งรถแต่ละคันก็มีสายที่เป็นทองแดงสายไฟฟ้าอะไรด้วยเยอะแยะ
0: ใช่ครับใช่คือนี่ทองแดงนี่มันเป็นอย่างเงี้ยทองแดงเป็นโลหะใช่ครับแต่ต่อให้ไม่ใช่ทองแดงแล้วเป็นโลหะเนี่ยมันก็เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับแต่ไม่ใช่ตัวล่ออยู่ดีครับทีนี้ถ้าเกิดว่าบอกว่าโอเคมันมีลักษณะเป็นของแหลมขึ้นไปอ้าวสร้อยคอไม่แหลมนะสร้อยคอนี่เวลาเขาใส่นี่เขาใส่เป็นวงล้อมรอบคอใช่ไหมครับ ไม่ใช่เป็นร่มนะครับถ้าร่มเนี่ยครับ

0: ยอดหลังขึ้นไปนะถูกไหมครับ
1: อาจารย์ไม่
0: เห็นเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับคือต้องระวังการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียเพราะว่าเถียงกันด้วยความรู้บวกไม่รู้เยอะมากความเห็นเยอะมากผมคิดว่านะฮะแนะนำคืออย่างนี้ผมทำรายการกับไทยพีบีเอสเอาไว้นะครับชื่อยูเรกาลองไปดูนะมีเรื่องฟ้าผ่าแล้วก็อธิบายกลไกแล้วก็มีคลิปแอนิเมชันให้ดูด้วยแล้วก็บอกว่าแต่ละกลไกเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างไรอันนี้ต้องพอเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยถึงกับมาวิเคราะห์ได้ว่าโอ้อันนี้น่าจะใช่อันนี้ไม่น่าจะใช่ครับ
1: อาจารย์ครับแบบนี้เราจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนเริ่มกลัวหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจบางคนส่วนใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วขึ้นไปบนสะพานแบบนี้ฝนตกฟ้าแรงๆแบบนี้ต้องป้องกันตัวเองยังไง
0: เนี่ยครับก็เราคงทำได้กับด้วยการลดความเสี่ยงครับคือแน่นอนว่าด้วยสภาพของเรียกว่าทางการทำหากินเศรษฐกิจนะหรือว่าจำเป็นต้องไปที่อื่นในเวลาที่กำหนดไว้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความเร่งรีบขนาดนั้นเนี่ยก็คงต้องรอให้เรียกว่าไอ้ฝนฟ้าคะนองเนี่ยครับมันซาลงไปนะครับหรือว่าไม่อยู่ในที่สูงอะไรแบบนี้นะฮะลดความเสี่ยงเป็นลดการลดความเสี่ยงความจริงมันเป็นเรื่องเดียวกับการขับขี่การจราจรนั้นนึกภาพไหมครับ
2: ค
0: ือต่อให้เราระวังแค่ไหนเนี่ยนะครับคนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้นึกภาพไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะถ้าเทียบกันนะครับแต่นี้ถ้าเราลดความเสี่ยงเช่นสมมติว่าอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีคนที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยมากหน่อยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันทำตัวเป็นกรงฟาราเดย์
2: ค
0: ือมันคุ้มนะครับคนที่อยู่ภายในไว้หมดเลยถ้าเราปิดกระจกไว้นะครับนะแล้วก็ร่างกายเราไม่ได้ไปสัมผัสกับส่วนที่มันเชื่อมต่อข้างนอกเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าเป็นกรณีมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอย่างที่เห็นนะครับแต่เห็นว่ากรณีแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดบ่อยมากๆสิ่งหรือว่ามันไปได้อย่างที่เห็นในข่าวซึ่งก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุด้วยครับ
1: ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ที่แบบฟ้าผ่าลงมาโดนกดแล้วในกรุงเทพด้วยอาจารย์อย่างเรื่องถุงโทรศัพท์มือถือเนี่ยไรเดอร์ก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์อะไรด้วยโทรศัพท์มือถือนี่ถือว่าเป็นสื่อที่มันนำกระแสไฟฟ้า
0: คืออย่างนี้ฮะเรื่องนี้เนี่ยครับการแรกชอบอธิบายกันว่าโทรศัพท์มือถือคลื่นมือถือล่อฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับในการจะล่อฟ้าผ่าไม่ล่อฟ้าผ่าเนี่ยมันต้องมีความสามารถในการไอออนไนซ์คือทำให้อากาศรอบๆเนี่ยเป็นประจุแล้วเกิดเป็นสตรีมเมอร์อัพเวิร์ดสตรีมเมอร์ขึ้นมานะครับคลื่นมือถือไม่มีพลังงานพองั้นเพราะนั้นเป็นการเรียกว่าอย่างนี้อธิบายที่แบบไม่เข้าใจฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังทีนี้มือถือเนี่ยเป็นกรณีเดียวกับพวกสร้อยคอที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คืออย่างนี้ครับสมมติว่ามีผมกลับไปเมื่อกี้อีกสักครั้งนะครับ
1: ได้ครับ
0: มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นนะครับแล้วมีคน2คนนะครับคนแรกเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือในตัวเลยไม่มีสร้อยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับคนที่2นะครับมีโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับ2คนนี้อยู่ห่างจากต้นไม้เท่ากันคือสมมุติสัก1เมตรนะครับหรือ2เมตรนะครับโดยประมาณนะครับทีนี้ถ้าต้นไม้ถูกฟ้าผ่าปั๊บเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคือสายฟ้ามันวิ่งลงมาตามลำต้นใช่มั้ยมันผ่ายอดใช่มั้ยแล้วก็วิ่งมาตามลำต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดไซส์แฟชคือกระแสไฟฟ้ากระโดดออกจากต้นไม้เนี่ยครับ โอกาสที่มันจะกระโดดเข้าสู่มือถือเนี่ยหรือคนที่อยู่มือถือเนี่ยจะมีมากกว่านะครับอันนี้มีงานวิจัยที่ได้ทราบรองรับดังนั้นถามว่ามือถือล่อฟ้าผ่าไหมคำตอบคือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อไซส์แฟชคือมีของถูกโดนผ่าก่อนแล้วกระแสไฟฟ้าสามารถกระโดดออกมาจากสิ่งนั้นได้เนี่ยมือถือเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่โล่งทั้งคู่สมมติว่าเป็นที่โล่งๆนะครับไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีมือถือคนที่มีมือถือนะครับยืนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย2คนนี้โอกาสถูกฟ้าผ่าเท่ากัน
1: คือถ้าเป็นลักษณะของ
0: แน่นอน
1: ไดเรกสไตล์ถ้าไม่มีต้นไม้ก็จะเป็นไดเรกสไตล์มีโอกาสโดน
0: ไม่เกี่ยวเลยครับไดเรกสไตล์ไม่มีคำอธิบายหรือว่าถ้าเกิดว่ากระแสอะไรมันตามพื้นนะครับสมมติว่าอย่างนี้อย่างที่เล่าให้ฟังแต่ต้นว่าเวลาวัวควายมันตายพร้อมกันหลายตัวหรือแม้แต่คนนะครับคนก็ยังมีนะครับ
1: ครับก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องของ upward stream streamer นี่เป็นอะไรที่มันมีปัจจัยนะอาจารย์ครับยังอยู่ไหมฮะอาจารย์บัญชาครับสัญญาณน่าจะหลุดนะครับสัญญาณหลุดนะฮะอ่ะก็ได้ฟังการวิเคราะห์นะฮะคร่าวๆเดี๋ยวน่าจะต่อสายอีกรอบไหมสักนิดนึงให้อาจารย์สรุปนิดนึงนะครับก็เรียกได้ว่าวิเคราะห์นะครับถึงเรื่องของปัจจัยตัวสร้อยสแตนเลสที่เขาใส่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีพระเครื่องนะครับที่มีส่วนผสมของทองแดงอาจารย์บอกว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นผลทำให้มันเกิดเรื่องของไดเรกสไตล์หรือว่าฟ้าผ่าลงมาโดยตรงจากเมฆแล้วมาโดนคนนะครับซึ่งมันจะมีปัจจัยเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ไหลขึ้นจากพื้นตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นupward streaming streamer upward streamer ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตอนนี้สัญญาณจากอาจารย์กลับมาอีกรอบนึงนะครับอาจารย์บัญชาครับ
0: ครับสวัสดีครับ กรณีของกรณีที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ต้องคงส่วนนี้นะครับตัวหลักที่ทำร้ายผู้ประสบเหตุนี่นะครับก็คงเป็นแบบ direct strike น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าลงให้ลึกในแง่ของกลไกทางวิทยาศาสตร์นะครับก่อนจะเกิด direct strike ได้นี่นะครับมันมีกระแสอัพเวิร์ดสตรีมเมอร์ขึ้นมาก่อนอยู่แล้วนะครับอ่านผ่านลำตัวเขาแล้วก็ไปเชื่อมกับประจุที่มาจากเมฆในกรณีที่เป็น direct strike ครับเป็นอย่างนั้น
1: นะฮะ
0: อันนี้ตามหลักฟิสิกส์เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าอันไหนที่ทำร้ายเขาจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องตอบว่า direct strike ทำร้ายเขาถ้าดูจากรูปการจากเรียกว่าทั้งรอยแผลต่างๆแล้วก็ลักษณะคลิปที่มันเหมือนสายฟ้ามันลงมาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแสงแลบขึ้นไปจากตรงบริเวณศีรษะเขาหรืออะไรที่ส่วนที่สูงเขานะครับ
1: ครับปัจจุบันนี้มันเริ่มมีความผิดปกติอะไรของเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่าอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะเราจะเห็นนะจากนักกอล์ฟที่ก็เล่นกอล์ฟอยู่นะครับหรือว่ายืนอยู่ในสนามกอล์ฟก็โดนฟ้าผ่าแล้วก็เนี่ยมาเคสนี้ด้วยนะครับ
0: ก็กรณีนักกอล์ฟเนี่ยเข้าใจได้อาจจะไม่ยากมากเพราะกีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นในที่โล่งนะครับที่โล่งเนี่ยไม่ปลอดภัยอยู่แล้วทีนี้มันจะมีเรื่องที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้มากนักคืออย่างนี้ครับสมมติว่าในที่โล่งนะครับไม่ว่าสนามกอล์ฟหรือว่าเป็นบริเวณเป็นสนามหญ้าหรือว่าเป็นที่โล่งเช่นทะเลอะไรพวกนี้นะครับสมมติว่าถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองมาอยู่เหนือศีรษะเราอันนี้เราเข้าใจไม่ยากใช่ไหมครับว่าอันตรายใช่ไหมครับเพราะฟ้าจะผ่านมาตรงๆนะครับแต่อันนี้มันจะมีกรณีแบบนี้ครับต่อให้เมฆมันอยู่ไกลออกไปนะครับประมาณสัก5หรือ10กิโลเมตรเนี่ยนะครับหรือไกลกว่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยมันมีสถิติระดับเกือบระดับโลกเลย40กิโลเมตรเนี่ยนะครับสายฟ้าสามารถวิ่งออกมาด้านข้างเกือบขนานกับพื้นดินแล้วก็เลี้ยวหักลงมาที่พื้นได้นะครับครับอันนี้เป็นที่มาของคำว่าฟ้าผ่ากลางวันแสกแสกคืองี้ครับมันมีบางกรณีของพวกที่เล่นกอล์ฟหรือไปเดินป่าเลยพวกนี้เขาบอกว่าฝนก็ไม่ตกเมฆก็ไม่มีบนหัวเขานึกภาพไหมครับถือว่ามองไปขึ้นไปตรงๆเนี่ยไม่มีเมฆฝนนะครับโล่งๆเลยแต่ทำไมฟ้าผ่าได
1: ้
0: ฟ้าผ่าได้เพราะว่าสายฟ้ามาจากเมฆที่อยู่ไกลออกไปซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับระยะประมาณ5กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตรเนี่ยเกิดได้มากพอสมควรเลยแต่ไกลกว่านั้นก็เป็นไปได้ผมเคยเจองานวิจัยที่อเมริกาเนี่ยไกลถึง40กิโลเมตรครับ25ไมล
1: ์
0: นะครับแต่เป็นกรณีระดับโลกนะครับกรณีระดับโลกทีนี้ไอ้กรณีเยอะๆไกลๆแบบนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องห่วงมากแต่ว่ากรณีที่มันประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยมันแปลว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าเรากำลังทำกิจกรรมอยู่ในที่โล่งนะครับเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยยังโล่งๆอยู่เลยไม่มีเมฆเลยแต่เราเห็นเมฆนะครับอยู่ไม่ถือไกลมากสัก5กิโลเมตรแล้วกันนะครับนะแล้วในเมฆเนี่ยมันแว๊บแว๊บแว๊บหรือเปล่าไหมครับ
1: คือ
0: มันเกิดฟ้าแลบแว๊บแว๊บแว๊บขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือบางทีเราจะเห็นเส้นออกมาเนี่ยอันเนี้ยให้ระวังเลยเพราะว่าสายฟ้าสามารถวิ่งจากเมฆนั้นเนี่ยมาที่เราได
1: ้ครับ
0: ครับวิ่งขนานพื้นโดยประมาณนะครับคือยิงติ๊กแซกมานะครับแล้วก็มาเลี้ยวที่ลงที่เราก็คนโบราณถึงรู้เมื่อกี้ผมถึงใช้คำว่าฟ้าผ่ากลางวันแสกนี่แหละครับคำนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า out of the blue นะครับซึ่งแปลว่าเกิดเหตุโดยไม่คาดฝันมันมาจากคำว่า a bolt out of the blue
1: อาจารย์อันนี้ไม่ใช่ชื่อเพลงใช่ไหม out of the blue เนี่ย
0: โอ้ไม่ครับ
1: เพราะมีเพลงด้วยนะ
0: แต่คำ out of the blue เนี่ยมันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษมันแปลว่าเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับจริงๆเนี่ยมันมาจากเรื่องฟ้าผ่าครับคำนี
1: ้
0: ครับสำนวนนี้มันมาจากคำว่า a bolt out of the blue sky a bolt b o l t bolt แปลว่าสายฟ้า blue sky คือฟ้าที่ดูฟ้าๆเลยนี่แหละครับ คือมันมาเหมือนมาฟ้าจริงๆไม่ใช่มันมาจากเมฆแต่ว่าฟ้าใกล้ๆเราเนี่ยมันดูฟ้าครับคร
1: ับผมได้ยินเหมือนกันเป็นชื่อเพลงว่าชอบด้วยเพลงนี้ Out of the Blue อ๋อ
0: ชอบครับ Out of the Blue ครับอันนี้เราเกิดขึ้นไม่คาดฝันนะครับ
1: อาจารย์ให้อาจารย์สรุปหน่อยว่าถ้าฝนตกเนี่ยหลายคนเริ่มกลัวแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้เราได้ปลอดภัยครับอาจารย์
0: จริงๆครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับประการที่1ไม่จำเป็นต้องฝนตกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับแน่นอนว่าถ้าอยู่บนศีรษะเราเลยอันตรายแน่ๆอยู่ที่โล่งนะครับแต่ว่าต่อให้เมฆฝนฟ้าคะนองไม่อยู่เหนือศีรษะเราแต่อยู่ห่างออกไปนะครับประมาณ5กิโลเมตร10กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับถึงประมาณ40กิโลเมตรเนี่ยอาจว่า5กิโลเมตร10กิโลเมตรแล้วกันเนี่ยก็อันตรายสายฟ้าสามารถมาหาเราได้ให้เข้าที่ปลอดภัยเช่นอาคารที่มั่นคงเช่นตึกหรืออยู่ในรถยนต์นะครับที่ปิดกระจกสนิทนะครับกับพวกรถกอล์ฟอะไรพวกนี้ไม่เป็นปลอดภัยนะครับเพราะรถกอล์ฟมันไม่ปิดสนิทกันนึกภาพไหมมันโล่งๆอยู่นะครับ
1: ต้องปิดกระจกสนิทนะ
0: ทีนี้ถ้าอยู่ในบ้านก็ยังมีความเสี่ยงต้องระวังนี้นะครับ อยู่ในบ้านมีความเสี่ยงยังไงสมมติว่าเราเสียบ อย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาฝนฟ้าคะนองเนี่ยบางทีเราก็ดึงปลั๊กของทีวีออกใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้ดึงออกคือพวกตู้เย็นนะครับลองไปค้นข่าวสิครับเคยมีเรียกว่าเด็กคนหนึ่งเด็กไทยนี่นะครับไปเปิดตู้เย็นตอนที่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยแล้วบังเอิญอย่างนี้ครับฟ้าผ่าเนี่ยนะครับมันมาลงแถวหน้าจะใกล้ๆพวกหม้อแปลงหรือว่าแถวใกล้ๆบ้านนะแล้วมันเกิดกระแสเหนี่ยวนำนะครับวิ่งเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็วิ่งเข้ามาตามเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กอยู
1: ่
0: ดังนั้นถ้าใครก็ตามนะครับไปจับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนี่ยก็ถูกกระแสไฟฟ้าทำร้ายได
1: ้
0: ดังนั้นนะครับในบ้านนะครับแน่นอนว่าปลอดภัยกว่านอกบ้านในแง่ที่ว่าไม่เกิดไดเรกสไตรค์แน
1: ่ๆ
0: นะครับแต่กระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งมาตามพวกสายไฟพวกนี้ได้นะครับทีนี้มันมีกรณีนึงซึ่งเรียกว่าอย่างนี้คนที่บ้านผมได้เจอมากับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานเจอตัวเองเลยคืออย่างนี้ครับฟ้าผ่านะครับฝนฟ้าคะนองข้างนอกแล้วนั่งบนพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นล่างนี่นะครับปรากฏว่านี้ฟ้ามันเปรี้ยงฟ้าผ่าเปรี้ยงออกมาที่เรียกว่าอย่างนี้ใกล้บ้านปรากฏว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยครับมันวิ่งมาตามพวกตามดินไงแล้วมันขึ้นมาที่ผิวพื้นในพวกพื้นที่อยู่ชั้นล่างในตัวบ้านเนี่ยครับคนที่นั่งอยู่สะดุ้งโยงเลยนะครับแน่นอนว่าไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ว่ากระแสไฟฟ้าวิ่งมาได้เพราะว่าดินชื้นแล้วก็พวกปูนพวกนี้นะครับมันก็มีพวกเหล็กเส้นมีพวกนี้อยู
1: ่
0: นะครับอันนี้เป็นกรณีที่คนในครอบครัวผมเคยเจอของจริงนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานผมเคยเจอด้วยนะครับบอกตรงกันเลยนะครับครับดังนั้นนะครับก็หนึ่งคือหลีกเลี่ยงที่โล่งนะครับแล้วก็สองคือเข้าที่ปลอดภัยเช่นในอาคารในรถยนต์และถ้าต่อให้เข้าที่อาคารที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับก็หลีกเลี่ยงการใช้พวกเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันมีเสียงตั้งอยู
1: ่
0: นะครับนั่นแหละครับ
1: ก็เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับเราต้องนะลดปัจจัยเสี่ยงให้ได้ถ้า
0: จริงๆมันมีข่าวเมื่อ2วันก่อนไม่ใช่ครับที่บอกว่าเล่นมือถือแล้วก็ถูกฟ้าผ่าแต่ทีนี้ถ้าไปดูข่าวนะครับข่าวเขาบอกว่าอย่างนี้มือถือนั้นเนี่ยเสียบชาร์จแบตอยู
1: ่คือ
0: มือถือเปล่าๆเนี่ยนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่มีหลักการอะไรเลยที่บอกว่ามันจะมาล่อไฟฟ้าผ่ากระโดดแต่ยกเว้นกรณีไซส์แฟชนะครับอย่างที่เราทราบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังชาร์จไฟอยู่กับมือถือเนี่ยโอ้มันก็คือเครื่องไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ซึ่ง
0: ต่อกับไอ้ตัวสายส่งข้างนอกหรือต่อหม้อแปลงนอกครับถ้าเกิดว่ากระแสมันเข้ามามันก็เข้ามาตรงนี้ได
1: ้
0: ครับไม่ใช่มือถือมันก็เข้ามาได้ครับ
1: ครับผมนะฮะแหมวันนี้จอสอร้อยต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ดร.บัญชาธน
0: คุ
1: ณสมบัติด้วยนะครับก็มาวิเคราะห์กันนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์โอกาสหน้านะครับถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อาจจะได้รบกวนอาจารย์อีกที
0: จริงๆเนี่ยไม่อยากให้มีเหตุการณ์จะดีที่สุดครับแต่ว่าถ้ามีแล้วก็เรียนรู้จากเหตุการณ์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ำเอางั้นแล้วกันนะครับ
1: ผมวันนี้จอสอร้อยขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณดร.บัญชาธนบุญสมบัตินะครับนักวิชาการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีApplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติด App No Limit ชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100 Application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ครูฟังครับเมื่อช่วงต้นชั่วโมงมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับจากทางด้านของอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดสน.ทุ่งครุรายงานอุบัติเหตุนะครับบอกว่าในซอยประชาอุทิศ76ฝั่งวัดบัวผันนะครับมีรถบรรทุกตกข้างทางนะครับลักษณะเขาบอกว่าขวางทางบางส่วนนะให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยระมัดระวังด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังประสานรถเคลนนะครับมาเคลียร์เส้นทางนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้นะครับทำการอำนวยการจราจรป้องกันเหตุซ้ำซ้อนนะครับเนี่ยฮะเป็นรถขนาดใหญ่เลยนะครับรถบรรทุกตกข้างทางนะครับในซอยประชาอุทิศ76ฝั่งวัดบัวผันนะครับคือลักษณะที่เกิดเหตุในตรงช่วงนั้นนี่เหมือนเป็นทางโค้งด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับตกข้างทางแล้วก็ตัวรถเนี่ยเหมือนจะเกือบจะพลิกตะแคงนะครับคือเอ็นเกือบที่จะตะแคงแล้วนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็น่าจะกำลังเคลียร์พื้นที่กันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้าออกซอยให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในซอยประชาอุทิศ76ฝั่งวัดบัวผันนะครับตรงนี้รถบรรทุกตกข้างทางคือลักษณะเนี่ยคือขวางทางอยู่บางส่วนนะครับถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยอาจจะพอผ่านได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่นี่น่าจะผ่านลำบากเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะฮะว่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วหรือยังนะครับฝนไม่ได้ตกนะในพื้นที่ไม่มีร่องรอยของฝนตกด้วยในซอยนี้ค่อนข้างมืดเลยนะครับเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยการจราจรให้เดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งเรื่องของการปิดการจราจรชั่วคราวใต้ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะครับทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะดำเนินการขุดเปิดผิวการจราจรเพื่อติดตั้งรางระบายน้ำสำเร็จรูปนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำลงสู่บ่อพักสาธารณะนะครับผิวการจราจรจำนวน1จุดนะครับถนนพระราม1ใต้ BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลา 20:30 นนะดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับก็เป็นการดำเนินการติดตั้งรางระบายน้ำสำเร็จรูปเพื่อเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำลงสู่บ่อพักสาธารณะผิวการจราจรจำนวน1จุดนะก็จะมีการปิดการจราจรนะครับ1 ช่องทางด้านซ้ายนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับนะทางด้านของสำนักการระบายน้ำก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ20:30 นะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้นะในช่วง20:30ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสวัสดีทักทายทางพี่หนูพินด้วยนะครับทาง YouTube นะฮะมีทางคุณพักเคอินด้วยนะครับเนี่ยก็มาเพิ่มเติมเรื่องของฟ้าผ่าด้วยใช่ไหมเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงถ้าเห็นฝนฟ้าคะนองนะครับก็อาจจะต้องเลี่ยงนะฮะเลี่ยงขับรถเลี่ยงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับอาจจะหลบเข้าที่ที่ปลอดภัยนะครับก็จะช่วยได้นะครับสวัสดีทักทายคุณณัฐนัยชื่นทรัพย์ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาทักทายกันทาง YouTube คุณอดิศักดิ์ด้วยนะครับ JS100 Radio ของเรานะครับ 21:56 นะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้การจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆจุดก็คลี่คลายไปแล้วนะครับพระราม2ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับช่วงแสมดำผ่านบริเวณแนวเปลี่ยนการก่อสร้างตรงนี้นะครับส่วนช่วงใต้ต่างระดับพระราม2ในฝั่งขาออกนะครับก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่แต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับก็น่าจะใกล้ๆหมดปัญหาแล้วนะฮะรอบในอาจจะมีบางจุดนะครับวงเวียนใหญ่ที่ถนนประชาธิปกที่ออกมาจากวงเวียนใหญ่เข้าแยกบ้านแขกยังมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ช่วงแยกอโศกยังมีรถนะครับจากนานาเข้าอโศกในซอยอโศกก็เริ่มที่จะหมดปัญหาแล้วนะครับส่วนทางด้านของพระราม1ก็ยังดูมีปริมาณรถอยู่นะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ตรงนี้ราชประรบนะครับจากราชรัมบีไปแยกประตูน้ำผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับราชประรบนะตอนนี้เนี่ยจากประตูน้ำไปมักกะสันเริ่มดีขึ้นเลยนะครับฝั่งที่มาจากทางแยกมักกะสันเข้าประตูน้ำหมดปัญหานะครับ
รถน้อยคล่องตัวโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกด้านเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพบกแจ้งเหตุทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการวางลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหุบทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์บุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กองทัพ บกแจ้งเหตุทหารกัมพูชา5นายพยายามขัดขวางการวางลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายไทยเข้าเจรจาจนสถานการณ์คลี่คลายยืนยันไทยปฏิบัติภายในแนวการวางกำลังตามถ้อยแถลงร่วมคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่ากองทัพ บกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีขณะปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจและปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวลวดหนามเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในแนววางกำลังของฝ่ายไทยบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายไทยตรวจพบกำลังทหารกัมพูชาจำนวน5นายพร้อมอาวุธเข้ามายังบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนที่จะมีการเพิ่มกำลังรวมประมาณ20นายโดยทหารกัมพูชากลุ่มดังกล่าวได้ส่งเสียงดังและพยายามเข้าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทั้งนี้ทหารไทยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรัดกุมโดยเข้าควบคุมสถานการณ์และเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงจนกระทั่งเวลาประมาณ 11:30 นสถานการณ์จึงคลี่คลายลงโดยกำลังทหารกัมพูชาได้ยอมถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามหน่วยกำลังในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมและเฝ้าตรวจความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ตามกรอบข้อตกลงในถ้อยแถลงอย่างเข้มงวดธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กองทัพเรือปฏิเสธข่าวลือเปิดชายแดนยืนยันยังคงปิดด่านตามมาตรการความมั่นคงแบบ 100% พร้อมโชว์ระบบกล้องวงจรปิดไลฟ์สด24ชั่วโมงคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
6: พลเรือตีปาลัตรัตนชัยพันธ์โฆษกของทัพเรือชี้แจงกรณีข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากองทัพเรือยังคงปิดด่านชายแดน 100% และดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างโปร่งใสซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์จริงผ่านการถ่ายทอดระบบกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงทางเพจ Facebook โฆษกกองทัพเรือณจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกาศบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กขณะที่วันนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้อำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน17คนที่พ้นโทษจากคดีหลบหนีเข้าเมืองและยาเสพติดกับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรียืนยันเป็นภารกิจส่งกลับตามกฎหมายปกติไม่ใช่การเปิดด่านชายแดนแต่อย่างใดวิริยะจันตรารายงาน
4: เพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโพสต์ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่ MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีม่วง MRT สายสีเหลือง MRT สายสีชมพูระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับตั๋วโดยสารนำไปใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สาย
7: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: สหวานมันเค็มจากสสส
1: 4ทุ่ม11นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังส่งข่าวย้ำกันนะครับสำหรับรฟม.เขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับถนนศรีอยุธยานะครับบริเวณซอย BSV บริเวณซอย BSV ถึงบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลพญาไท1นะครับเพื่อดำเนินงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสถานีราชปรบนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่คืนนี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เวลา 22:00 นนะครับถึง 4:00 นนะครับคืนนี้คืนแรกนะครับดำเนินงานจนถึงวันที่5มิถุนายนนะเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับ 22:00 นถึง 4:00 นมีผลให้ถนนศรีอยุธยาบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกพญาไทนะครับสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะครับและฝั่งมุ่งหน้าถนนอโศกดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็เพิ่มเติมนะครับถนนศรีอยุธยานะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบริเวณซอย BSV ถึงลานจอดของโรงพยาบาลพญาไท1นะครับมีผลให้ถนนศรีอยุธยาบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกพญาไทสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าอโศกดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับเริ่มคืนนี้คืนแรกจนถึงคืนวันที่5มิถุนายนนะครับเวลาตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4ดำเนินงานในช่วงเวลากลางคืนนะครับส่วนคืนนี้นะครับการประปานครหลวงนะครับเขาจะดำเนินการซ่อมท่อประธานนะที่แตกรั่วนะครับเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเสร็จจบนะครับเพราะว่าแจ้งมานะครับมีการทำงานเนี่ยจนถึงเวลา 21:00 นนะบริเวณช่วงถนนพระสุเมรุตัดกับถนนราชดำเนินกลางนะครับอาจจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะว่ากำหนดการเนี่ยตั้งแต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะจนถึงเวลา 21:00 นนะครับในการดำเนินงานดังกล่าวนั่นเองของทางการประปานครหลวงนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะครับ3สายทางด้วยกันเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 0:01 นตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับจนถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยานะครับหรือบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านด้วยกันก็ยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าครองชีพลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหลังเที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง3สายทางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยส่วนช่วงนี้นะครับติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วง 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด38องศาเซลเซียสครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางด้านของภาคตะวันออกเนี่ยก็มีรายงานนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับบางแห่งเช่นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดตราดเนี่ยเกิดเหตุระทึกนะคุณผู้ฟังมีเหตุเกิดขึ้นเป็นพายุงวงช้างนะครับพัดหมุนและทำโรงเรียนวัดบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายนะเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 12:40 นาทีถึง 13:00 นนะครับเกิดเหตุพายุงวงช้างนะครับพัดหมุนพื้นที่หมู่ที่1ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับส่งผลให้สถานที่ราชการจำนวน3แห่งนะครับได้แก่โรงเรียนวัดแหลมงอบสถานีและวัดแหลมงอบนะครับได้รับความเสียหายบ้านเรือนประชาชนประมาณ16หลังคาเรือนส่วนใหญ่บอกว่าหลังคาบ้านเนี่ยถูกพายุพัดเสียหายนะครับไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บซึ่งเบื้องต้นเทศบาลตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบการไฟฟ้าและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมครับโดยทางด้านของนายชัยพฤกษ์สนธิสิรินายกเทศบาลตำบลแหลมงอบนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าตัวพายุงวงช้างเนี่ยพัดมาอย่างรวดเร็วระหว่างที่ฝนตกหนักนะครับและเคลื่อนผ่านบ้านเรือนที่บ้านหินบายที่อยู่หน้าทะเลนะครับทำให้บ้านเรือน 5-6 หลังคาเรือนเนี่ยหลังคาปลิวไปกับลมนะครับจำนวนมากทีเดียวบอกว่าบางหลังเนี่ยได้รับความเสียหายส่วนอาคารโรงเรียนแหลมงอบก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่มากซึ่งเทศบาลก็ได้ ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบแล้วนะครับโดยนำเอาหลังคาใหม่เนี่ยไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ในช่วงเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีการไปซ่อมแซมให้ขณะที่ทางด้านของนายโชดกอินทวงศ์นะครับปลัดอาวุโสที่ว่าการอำเภอแหลมงอบบอกว่าได้เปิดเผยนะครับบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุงวงช้างในครั้งนี้เนี่ยทางอำเภอได้รับรายงานจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนในตำบลแหลมงอบจำนวน 16-17 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายและมีส่วนราชการที่แจ้งมาว่าได้รับความเสียหายก็ประกอบไปด้วยหลังคาเรียนของโรงเรียนชุมชนแหลมงอบบ้านพักตำรวจสภ.แหลมงอบ3หลังคาเรือนและหลังคาวัดแหลมงอบนะครับที่ได้รับความเสียหายโดยไม่ได้รับความเสียหายมากเท่าไหร่นะครับตามรายงานซึ่งทางอำเภอแหลมงอบกำลังสำรวจความเสียหายว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนความช่วยเหลือนั้นนะครับบอกว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอบต.แหลมงอบก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวัดตราดนะครับที่เกิดพายุงวงช้างส่วนที่ชัยภูมิครับก็เกิดกรณีน้ำหลากซัดถนนสายใหม่นาดีถนนขาดนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับส่งผลให้เกิดน้ำหลากแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบริเวณช่วงลำห้วยทรายความแรงของน้ำที่บอกว่าได้ซัดถนนสายบ้านใหม่นาดีตำบลบ้านขามซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านหนองอีหล่อตำบลบ้านตาเนี่ยขาดเสียหายนะครับจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขณะที่ทางด้านของจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับล่าสุดก็ได้มีชาวบ้านนะครับที่บ้านใหม่นาดีตำบลบ้านตาลอำเภอจัตุรัสได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลบ้านขามกับตำบลบ้านตาลนะช่วงบริเวณบ้านใหม่นาดีเนี่ยถูกน้ำหลากและกัดเซาะจนขาดเสียหายนะครับโดยหลังจากที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันครับทำให้ถนนถูกน้ำหลากเนี่ยซัดขาดพังทลายลงมานะตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้การสัญจรไปมาของประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านได้ชาวบ้านก็ต้องเลี่ยงไปใช้ถนนเลียบลำทรายนะไปข้ามเพื่อจะไปข้ามที่สันฝายน้ำล้นนะครับห่างจากถนนสายที่ขาดพังไปประมาณ 2-3 กิโลเมตรรวมทั้งชาวบ้านก็ต้องต้อนวัวเลี้ยงสัตว์แล้วก็ใช้รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรเพื่อข้ามไปยังฝั่งตำบลบ้านตาลก็ต้องต้อนวัวแล้วก็ขับรถจนเนี่ยอ้อมนะครับในระยะทางที่ไกลขึ้นทางด้านของนายมนูนประดับวงนะครับชาวบ้านใหม่นาดีได้เปิดเผยว่าถนนสายนี้เมื่อถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะขาดทุกปีนะครับจากนั้นก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาซ่อมแซมจนสามารถสัญจรได้ตามปกติแต่บอกว่าที่น่าสังเกตก็คือในการซ่อมแซมแต่ละครั้งก็จะเป็นการนำเอาท่อน้ำขนาดเล็กมาวางเป็น3แถวทีนี้เมื่อน้ำไหลมาในปริมาณมากก็ไม่สามารถต้านทานน้ำได้นะครับสุดท้ายก็พังเสียหายซ้ำซากทุกปีว่าอย่างนั้นแล้วก็มีการซ่อมใหม่ทุกปีทางชาวบ้านก็เห็นว่าควรที่จะมีการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าในการซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงที่มากกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องเกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องซ่อมอีกนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุน้ำไหลหลากกัดเซาะถนนจนพังทลายลงเนี่ยนะครับทางผู้ใหญ่บ้านใหม่นาดีและคณะกรรมการผู้ใหญ่กรรมการหมู่บ้านนะครับก็มีการรายงานให้กับทางนายอำเภอได้ทราบแล้วนะครับว่าปัญหาคืออะไรนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีเรื่องของการเข้ามาแก้ไขนะครับให้ถาวรหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องติดตามนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวซ่อมแล้วก็พังอีกหน้าฝนทีไรเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับนั่นคือที่จังหวัดชัยภูมินะครับส่วนปีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ภูมิอากาศของโลกทางด้านขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเตือนนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญมีโอกาสสูงถึง 80% ที่จะก่อตัวในช่วงเดือนนี้เลยนะครับมิถุนายนถึงสิงหาคม และอาจจะทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับหรือว่า WMO ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสภาพอากาศและภูมิอากาศของสหประชาชาติออกแถลงการนะครับเตือนภัยเร่งด่วนเปิดเผยว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เฟสใหม่ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเอลนีโญนะครับภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยคาดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้และส่งผลต่อการเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับโดยข้อมูลจากเครือข่ายพยากรณ์อากาศระดับโลก WMO ได้ระบุนะครับว่าความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดเอลนีโญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเนี่ยสูงถึง 80% และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบนะฮะเกือบร้อยละ90นะครับภายในเดือนพฤศจิกายนซึ่งหน่วยงานอุตุวิทยาของหลายประเทศต่างคาดการตรงกันนะครับว่าเอลนีโญระลอกนี้เนี่ยอาจจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนีโญที่เรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์เอลนีโญนี่เป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศตามธรรมชาตินะครับที่ทำให้น้ำทำให้อุณหภูมิพื้นผิวน้ำนะครับทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตอนกลางและตอนตะวันออกอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลกระทบต่อทิศทางลมความกดอากาศนะครับแล้วก็รูปแบบของฝนทั่วโลกซึ่งโดยปกติก็จะเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินระยะเวลานานประมาณ 9-12 เดือนนะครับ ซึ่งทางด้านของ WMO นะครับได้เปิดเผยนะครับว่าจากการเฝ้าติดตามในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลนะครับในแถบแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรเนี่ยกำลังพุ่งแตะเพดานที่ชี้วัดการเกิดเอลนีโญแล้วนะครับโดยอุณหภูมิต่ำผ่านมาเนี่ยเขาพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลนะครับในแถบแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรเนี่ยกำลังพุ่งแตะเพดานที่ชี้วัด

แม้จะไม่มีหลักฐานชี้วัดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีส่วนทำให้เอลนีโญเกิดขึ้นบ่อยหรือรุนแรงขึ้นโดยตรงแต่สภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผลกระทบของเอลนีโญเนี่ยรุนแรงแล้วก็แผ่ขยายวงกว้างยิ่งขึ้นเพราะว่าเนื่องจากมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศที่ร้อนขึ้นจะเป็นการเพิ่มพลังงานและความชื้นมหาศาลนะครับส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงกว่าเดิมทางด้านของนายอันโตนิโอกูเตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติได้ส่งสารผ่านวิดีโอเตือนประชากรทั่วโลกเอลนีโญกำลังมาเยือนถึงหน้าบ้านเราโลกต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้เสมือนคำเตือนเร่งด่วนด้านภูมิอากาศสภาพอากาศของเอลนีโญเปรียบเสมือนการสาดน้ำมันเข้าไปในกองไฟของโลกที่กำลังร้อนระอุผลกระทบของมันจะรุนแรงขึ้นแผ่ไปไกลขึ้นและข้ามพรมแดนด้วยความเร็วที่สร้างความเสียหายอย่างย่อยยับพร้อมกับย้ำด้วยว่าทางออกเดียวก็คือการยุติการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและจัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้ครอบคลุมทุกคนบนโลกนี่นะฮะก็เป็นสารจากทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสนะครับส่วนทางด้านของเซเรสเตเซาโลนะครับผู้อำนวยการ WMO ระบุนะครับบอกว่าโลกจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทรโดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้แบบจำลองพยากรณ์ว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆโดยในแอฟริกาตะวันออกคาดว่าจะเผชิญกับปริมาณฝนที่ต่ำกว่าปกติในช่วงฤดูฝนสำคัญระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซ้ำเติมปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารด้วยส่วนด้านเอเชียใต้บอกว่าปริมาณน้ำฝนนะครับจากลมมรสุมมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการเกษตรการเพาะปลูกขณะที่อเมริกากลางนี่ก็บอกว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศในฤดูร้อนที่แห้งแล้งและร้อนจัดกว่าปีที่ผ่านมาด้วยส่วนมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกบอกว่าน้ำทะเลจะอุ่นขึ้นและช่วยกระตุ้นการเกิดพายุเฮอริเคนในฝั่งแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกแต่ในทางกลับกันก็จะช่วยยับยั้งการก่อตัวของพายุในฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งทาง WMO ก็ทิ้งท้ายนะครับว่าความเสียหายจากเอลนีโญในอดีตเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2023กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2และส่งผลให้ปี2024หรือปีต่อมาเนี่ยกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดทุบสถิติโลกโดยบอกว่าอุณหภูมิสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง 1.55 องศาเซลเซียสการออกคำเตือนล่วงหน้านี้นะครับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ภาคส่วนที่เรียกได้ว่าอ่อนไหวนะครับเช่นภาคการเกษตรการจัดการน้ำพลังงานและสาธารณสุขทั่วโลกได้เตรียมกับแผนรับมือล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนั่นเองซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับแหมค่อนข้างสอดคล้องกับเมื่อวันก่อนที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์ธรดำรงนวสวัสดิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญเรื่องของทะเลเดือดอุณหภูมิของน้ำทะเลที่จะสูงขึ้น35องศาเซลเซียสพายุที่จะรุนแรงขึ้นไต้ฝุ่นที่จะเกิดขึ้นก่อตัวขึ้นแล้วก็พัดเข้ามาทางด้านของประเทศเวียดนามแล้วก็จะส่งผลกระทบรุนแรงทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะมีได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าที่เคยเห็นกว่าที่เราเคยเผชิญซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าอาจารย์บอกว่าให้จับตาตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับมิถุนายนเป็นต้นไปก็จะเริ่มรุนแรงในช่วงประมาณตุลาคมหรือพฤศจิกายนด้วยเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากฟังแล้วได้รู้แล้วทำอย่างไรดีคุณผู้ฟังนะครับก็อย่างที่ทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาตินะครับนายอันโตนิโอกูเตเรสก็ได้ย้ำนะครับบอกว่าทางเดียวนะครับที่จะยุ

0: ก็คือการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งมันไม่พอนะครับต้องช่วยกันสามัคคีพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าใช้คำว่าวิกฤตนะครับในเรื่องของสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ครับก็ต้องติดตามนะครับคุณผู้ฟังนะหน้าฝนปีนี้เราก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่มันร้อนอย่างช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะทุกวันนี้ก็ยังร้อนอยู่อาจจะเป็นช่วงต้นของฤดูฝนเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะครับว่าพอเข้าไปสู่ช่วงกลางๆฤดูฝนหรือว่าช่วงที่จะเข้าไปสู่ฤดูฝนเต็มๆอุณหภูมิจะยังคงสูงขึ้นแบบนี้อยู่หรือไม่นะครับก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่เราก็ต้องช่วยกันนะครับ22:35 เดี๋ยวขอดูเรื่องของสภาพการจราจรในบางจุดกันบ้างในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับห้างสรรพสินค้าบางที่ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เลิกแล้วนะครับปริมาณรถก็ดีขึ้นแต่ว่าพระราม4ช่วงวิทยุนะครับมาทางบ่อนไก่ยังดูมีปริมาณรถมากนะครับนะตรงช่วงหน้าสวนลุมผ่านแยกวิทยุนะครับมาทางด้านของบ่อนไก่เนี่ยรถมากนะครับแต่ถ้าเลยใต้ทางด่วนพระราม4เข้าคลองเตยเคลื่อนตัวได้นะพระราม1ทั้ง2ด้านนะครับเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับนะตอนนี้ปริมาณรถก็ไม่ได้มากแล้วด้วยอโศกมนตรีนะครับจากสุขุมวิทไปอโศกเพชรมีปริมาณรถมากเหมือนกับในซอยอโศกน่าจะมีการทำงานด้วยนะครับเนี่ยทำให้รถชะลอตัวนะครับตั้งแต่ช่วงแถวๆ MRT ในซอยอโศกเนี่ยนะฮะเข้าไปกลางซอยรถหนาแน่นเหมือนกันนะครับฝั่งที่มาจากทางอโศกเพชรก็จะมีรถมากช่วงข้ามคลองแสนแสบนะครับเพชรบุรีจากแยกเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรจะมีปริมาณรถช่วงก่อนเข้าแยกนะครับอโศกดินแดงฝั่งด้านขาเข้านะครับจากพระราม9เข้าแยกอโศกเพชรก็ยังดูมีปริมาณรถตามรอบสัญญาณไฟนะครับบริเวณแยกอโศกเพชรจุดอื่นๆพระราม2นะครับช่วงแสมดำตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากลับมาเป็นปกตินะครับนะมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาติดขัดลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในด้านขาเข้ายังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับช่วงกลางสะพานกับแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับบริเวณช่วงทางลงยังมีรถสะสมกันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
1: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
10: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนิดนึงนะฮะล่าสุดในทางด้านของกองทัพบกนะครับออกชี้แจงเหตุฐานกัมพูชาพยายามขัดขวางการวางลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกนะครับก็บอกว่ายืนยันว่าไทยปฏิบัติภายในแนวการวางกำลังนะครับตามถ้อยแถลงร่วมนะล่าสุดสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะครับหลังจากฝ่ายกัมพูชาถอยออกจากพื้นที่นะครับวันนี้นะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าเมื่อเวลา 9:00 น.กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีนะครับขณะที่ปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจและปรับปรุงที่มั่นนะครับด้วยการวางแนวลวดหนามเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในแนววางกำลังของฝ่ายไทยนะครับบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับฝ่ายไทยเนี่ยตรวจพบว่ากำลังพลทหารกัมพูชาจำนวน5นายพร้อมอาวุธครับเข้ามายังบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนจะมีการเพิ่มกำลังพลรวมเป็นจำนวน20นายครับโดยทหารกัมพูชากลุ่มดังกล่าวได้ส่งเสียงดังและพยายามเข้าขัดขวางการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ไทยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ฐานไทยเนี่ยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรัดกุมโดยเข้าควบคุมสถานการณ์และเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงจนกระทั่งเวลาประมาณ 11:30 น.สถานการณ์จึงคลี่คลายลงนะครับโดยกำลังทหารกัมพูชาได้ยอมถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่ได้กลับสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามหน่วยกำลังในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมและเฝ้าตรวจความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงนะครับในพื้นที่ตามกรอบข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมอย่างเข้มงวดโฆษกกองทัพบกได้เน้นย้ำนะครับว่าการปรับปรุงที่มั่นแล้ววางแนวลวดหนามของทหารไทยเป็นปฏิบัติการภายในแนวการวางกำลังของไทยอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดสืบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่กำลังของทั้งสองฝ่ายวางอยู่ใกล้ชิดกันฝ่ายไทยจึงจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับนี่นะฮะก็เป็นแถลงจากทางด้านของโฆษกกองทัพบกนะครับพลตรีวินไทยสุวารีนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการระบุในคลิปนะครับซึ่งถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ด้วยนะครับนะซึ่งล่าสุดทางกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนั่นเองส่วนทางด้านของกองในส่วนของฐานไทยเนี่ยมีการตรวจพบนะครับเรื่องของการวางทุ่นระเบิดนะดักรถถังบริเวณช่องบกนะครับซึ่งกองกำลังสุรนารีนะครับมีการเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ได้ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทางทหารกัมพูชาเนี่ยนะครับในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกนะทางนี้ครับบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยซึ่งรายงานเนี่ยได้ระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเนี่ยเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนนะครับหรือว่า AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ชายแดนนะครับที่เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามนะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันที่2ของการที่พวกเรานะครับได้ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40นะครับ ว่าโครงการเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นนะครับในการใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของมาตรการของทางภาครัฐที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะครับโดยข้อมูลวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเวลา 11:00 นมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,581.03 ล้านบาทนะครับก็แบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078.18 ล้านบาทและภาครัฐเนี่ยร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายจำนวน 1,502.85 ล้านบาทสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการมีแล้วนะครับกว่า 10.09 ล้านคนเกิดรายจ่ายเกิดรายการใช้จ่ายรวมเนี่ย 17.71 ล้านครั้งขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศนะครับซึ่งก็บอกว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้นะครับให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นและธุรกิจชุมชนทั่วประเทศนะครับก็บอกว่ารัฐบาลเชื่อมั่นในโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจฐานรากและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงด้วยนะครับขอเพิ่มเติมให้ส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอไปที่สายจากทางคุณโสพลเจริญพรนะครับหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเพิ่มเติมเรื่องของกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับหัวหน้าครับล่าสุดนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หรือยังครับหัวหน้า
1: ตอนนี้เราสามารถควบคุมเพลิงในวงจำกัดนะครับในส่วนของควันนั้นตอนนี้ก็ควันก็เริ่มเบาบางเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
0: ครับ
1: แต่ยังคงเหลือไฟอยู่ประมาณสัก 20% ของทั้งหมดนะครับ
0: ครับก็น่าจะแล้วเสร็จควบคุมได้ในภายในคืนนี้ไหมครับหัวหน้า
1: ผมได้ยินท่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฮะ
0: น่าจะ
1: ควบตกด้วย
0: น่าจะควบคุมเพลิงได้ในคืนนี้ไหมครับทั้งหมดที่เหลือ
1: ผมมองว่าต้องได้คืนนี้ฮะเพราะว่าเราระดมมาหมดทั้งชุดดับเพลิงทั้งอบท.เกือบครบถ้วนทั้งทหารอากาศทหารมทบ.23ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ช่วยกัน
0: โอ้หัวหน้าครับในส่วนของโกดังดังกล่าวเนี่ยเขาเป็นโกดังที่เก็บสินค้ายังไงประเภทไหนยังไงฮะ
1: มันคล้ายกับที่เขาเป็นเก็บสินค้าแล้วก็เป็นตลาดขายส่งด้วยฮะ
0: อ๋อครับเป็นโกดังที่เก็บสินค้าขายค้าส่งอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อครับซึ่งล่าสุดก็เหลืออีก 20% ตรงเนี้ยมันอยู่ในวงตรงไหนฮะตรงกลางโกดังหรือว่าตรงไหนฮะตรงที่ยังควบคุมเพลิงไม่ได้เนี่ย
1: โกดังขนาดประมาณสัก100เมตรเศษนะครับความยาวมัน
0: ครับ
1: เป็นแผงขายของเก็บสินค้าขายของด้วยเนี่ยหน้าก็ประมาณสัก40 × 100เมตรอะฮะ100กว่าเมตรน่าจะเสียหายทั้งอาคารเลยทั้งหลังเลย
0: ครับมีการพังถล่มลงมาบ้างมั้ยครับสําหรับโครงสร้าง
1: หลังคานี่ลงมาหมดกันหมดแล้วฮะ
0: โอ้ครับแล้วตอนนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นบริเวณตรงไหนของโกดังอ่ะครับที่ยังเหลือ 20% เนี่ยหัวหน้า
1: เอาง่ายๆว่าโกดังก็อยู่ตรงกลางระหว่างลานอ้อมโกดังไว้ทั้ง4ทิศนะครับแต่รอบข้างก็จะมีชุมชนหมู่บ้านอยู
0: ่ครับได้รับผลกระทบบ้างไหมครับสำหรับบริเวณพื้นที่รอบข้างที่เป็นชุมชนเนี่ยครับหัวหน้า
1: ก็ตอนหัวค่ำก็น่าจะรับผลกระทบนิดหน่อยแต่ไม่มากเพราะว่ากรมมลพิษเขาก็ตรวจสอบคุณภาพอากาศแล้ว
0: หมายถึงว่าข้างเคียงกันเนี่ยมีลุกลามไปด้วยไหมครับสำหรับบ้านเรือนประชาชน
1: ไม่
0: โดนลุกลาม
1: นะลุกลามมาครับเพราะว่าเราฉีดสกัดไปหมดละไม่มีชาวบ้านก็ข้างเคียงได้รับผลกระทบครับ
0: ครับแล้วทางกรมควบคุมมลพิษที่เขาลงพื้นที่เนี่ยตอนนี้เขามีแจ้งไหมครับว่ามันมีผลกระทบทางด้านไหนบ้างกับสิ่งแวดล้อม
1: คงจะผู้บาดเจ็บก็คงจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเข รักษาพยาบาลก็ปลอดภัยหมดแล้วนะครับเรื่องของคน
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มีคำที่เขาบอกว่าอาจจะมีผู้ติดค้างเนี่ยอันนี้เราไม่ชัดเจนเพราะว่าหนึ่งขณะที่ไฟลุกเนี่ยก็คนย้ายเจ้าของร้านอะไรก็ออกไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรติดค้างอีกหรือเปล่า
0: หมายถึงว่าข้างในเนี่ยใช่ไหมครับหัวหน้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนเจ็บนี่กี่คนนะครับหัวหน้าสรุปแล้ว
1: ณตอนนี้ก็ที่ส่งผมขอรายชื่อจากโรงพยาบาลก็มีอยู่3ท่านฮะ
0: ครับเป็นใครยังไงบ้างเป็นเจ้าของหรือเปล่าฮะหัวหน้า
1: ก็มีผู้สูงวัยอายุคือผมอ่านยังไม่ชัดเจนเพิ่งส่งมาให้ผมครับ
0: สามรายนะ
1: คือปลดเอาง่ายมาปลอดภัยแล้วนะสามท่านแล้ว
0: ครับแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างครับส่วนที่เหลือเนี่ยครับอีก 20% นะครับหัวหน้า
1: ณเวลานี้ก็ยังระดมฉีดน้ำแล้วก็อาศัยว่าฝนกำลังตกในพื้นที่ก็ตกค่อนข้างจะระดับ2อยู
0: ่โอ้ตอนนี้ฝนตกลงมาด้วยใน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: บริเวณพื้นที่โกนังตรงนี้นะมีฝนลงมาช่วยด้วย
1: ใช่ครับใช่ถูกต้องครับ
0: โอ้ครับรถน้ำตอนนี้เหลือกี่คันนะครับหัวหน้าที่สแตนด์บายดำเนินการ
1: โอ้รถน้ำรถดับเพลิงตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ยังไม่มีใครกลับ
0: ยังไม่ได้ถอนกำลังสักคันเลยนะ
1: ยังไม่ถอนกำลังสักคันนะเพราะว่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์ป้องกันบรรเทาสาภัยเขต6ขอนแก่น
0: เ
1: ทศบาลนครก็กำลังตอนนี้รถน้ำรอบอีกจนรอบบริเวณติดไฟไหม้หมดแล้ว
0: ครับล้อมไว้หมด
1: สแตนด์บายรอแล้วก็จัดส่งน้ำให้กับรถดับเพลิงของทหารฉีดอัดลงไป
0: ครับเรื่องของกลิ่นที่มันมีผลกระทบแค่ไหนกลิ่นมันรุนแรงไหมครับหัวหน้า
1: ไม่มีกลิ่นเท่าไหร่ฮะ
0: อ๋อโอเค
1: คือบางต้นเนี่ยมันจะมีควันขึ้นมานิดนึงแล้วก็ให้ทางเทศบาลเนี่ยแจกจ่ายไอ้หน้ากากอนามัยให้กับคนที่มาปฏิบัติงานด้วยนะแล้วก็ชาวบ้านก็แล้วก็ผู้มาร่วมปฏิบัติงานเนี่ยก็ได้รับข้าวได้รับน้ำอะไรครบถ้วนกัน
0: ครับประมาณกี่ชั่วโมงแล้วอะครับหัวหน้าตอนนี้ในการทำงานควบคุมเพลิงเนี่ยตั้งแต่เย็นเลยอะ
1: มันควบคุมเพลิงมา6 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงประมาณ5 ชั่วโมงแล้วฮะ
0: 5 ชั่วโมงแล้วนะโอ้นะครับน่าจะภายในเที่ยงคืนนี้น่าจะควบคุมได้ไหมครับหัวหน้าประเมินแล้วยังไง
1: ผมมองว่าภายในเที่ยงคืนน่าจะจบฮะแต่ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าข้างล่างเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง
0: ม
1: ัน
0: จะปะทุขึ้นมาหรือเปล่าเนาะ
1: เพราะว่าโครงหลังคามันทับลงมา
0: ครับ
1: นะครับ
0: อย่างนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถแบ็คโฮมาตักมาช้อนมาลื้อข้างล่างเพื่อที่จะดับข้างล่างด้วยยังไงบ้างหรือเปล่าฮะตรงนี
1: ้ครับก็คือตอนนี้ก็ซึ่งคือได้ฝนมาช่วย
0: นะครับ
1: ได้ฝนมาช่วยหนึ่งทายความเย็นให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้ป้องตัวอีก
0: ครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกัน
1: ผมก็อยู่ที่หน้างานได้ยินเสียงรถดับเพลิงของแต่ละคันวิ่งไปวิ่งมาอยู่
0: ครับตอนนี้นะตอนนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ
1: ปัญหาอุปสรรคครั้งแรกเราก็คิดว่าจะใช้เครื่องจักรใหญ่เข้ามาแต่ดูแล้วมันน่าจะเข้าไม่ได้ฮะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าความร้อนมันสูงครั้งแรกเลยฮะประเมินกันตอนแรกแต่ตอนนี้เราฉีดอัดเข้าไปฉีดไล่มาเรื่อยๆเอา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องฉีดน้ำไล่ให้มันดับให้หมดก่อนด้านบนแล้วเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยอาจจะต้องประเมินกันอีกทีอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังรถเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยก็ต้องคอยอยู่นี่แหละไม่ไปไหนละ
0: ครับโอ้โหคือลักษณะโกดังนี่เขาเป็นโกดังชั้นเดียวใช่ไหมหัวหน้า
1: เป็นชั้นเดียวหลังคาสูง
0: ครับแล้วมันก็พังถล่มลงมาทั้งหมดแล้วนะตัวหลังคาเนี่ยตอนนี
1: ้ครับ
0: พื้นที่หัวหน้าขอพื้นที่ที่มันเสียหายทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร่ได้นะตรงเนี้ย
1: แต่เพราะตัวอาคารนะฮะแต่เพราะตัวอาคารเนี่ยผมมองว่าประมาณเกือบ3 ไร่
0: ครับ
1: คร
0: ับ ก็น่าจะเสียหายทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเท่าที่ดูเนี่ยตรงน
1: ี้เสียหายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็มีรถของเจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยอยู่3 คัน
0: ครับ
1: ถูกไฟไหม้เพราะออกไม่ทัน
0: ครับอันนี้เสียหายทั้งหมดเลยไหมครับสำหรับรถ3 คันเนี่ยหัวหน้าร
1: ถตู้ขนของนี่2 คันแล้วก็รถนั่งขนาดเล็กอีกคันหนึ่งก็เสียหายหมดฮะ
0: เสียหายหมดนะครับเป็นรถของผู้ประกอบการเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ3 คันนี
1: ้ใช่ฮะเราถามกับทางเทศบาลนครดูก็เป็นรถของเจ้าของบ้านเจ้าของ กิจการนี่แหละฮะ
0: อ๋อครับครับ
1: ครับเพราะว่ามันช่วงมันเกิดเหตุมันหกโมงกว่าละ
0: อืมครับก็ไม่มีคนงานไม่มีคนงานอยู่แล้วนะก็กลับบ้านไปหมดแล้วเนาะ
1: อืม
0: ครับครับให้กำลังใจหัวหน้าแล้วก็ทางทีมงานด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันน่าจะ
1: ขอบคุณมากอย่างสูงครับ
0: ครับผมเดี๋ยวถ้าควบคุมเพลิงได้แล้วเดี๋ยวอาจจะรบกวนอีกทีนะครับหัวหน้า
1: ได้ครับได้คร
0: ับ ครับขอบคุณมากครับเอาใจช่วยครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณโสพลเจริญพรนะครับหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เหลือ 20% โอ้โหนี่ตามกันมาตั้งแต่เย็นนะคุณผู้ฟังกับเหตุเพลิงไหม้นะครับที่โกดัง3แยกตลาดบ้านโนนทันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เหลือ 20% นะครับกับพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเสียหายทั้งหมดของโกดังเนี้ยขนาด3ไร่แล้วก็มีโครงสร้างหลังคาที่พังถล่มลงมาแล้วนะก็เอาใจช่วยให้กำลังใจกับคนทำงานด้วยนะครับตอนนี้ประกอบกับมีฝนตกลงมาช่วยนะฮะก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับนะ 23 นาฬิกาครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียว
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

23 นาฬิกากับ 14 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้มีแจ้งอุบัติเหตุถนนสวัยประชาราษฎร์ลำลูกกาคลอง4นะครับจุดเกิดเหตุบริเวณใกล้เคียงกับยูเทิร์นตลาด AC นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 22 นาฬิกา 25 นาทีครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับนำตัวผู้บาดเจ็บนะครับก่อนที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลการจราจรช่วงที่เกิดเหตุชะลอตัวนะครับผ่านจุดดังกล่าวส่วนทางวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุคือหน้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านโป่งกลุ่มตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 22:20 นาทีมีรถกระบะตู้ทึบชนท้ายรถเครน8ล้อนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน1รายนะครับการจราจรชะลอตัวนะครับช่วงที่เกิดเหตุฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นี่เป็นอุบัติเหตุรายที่33แล้วนะครับที่แจ้งเข้ามาในวันนี้ที่จอสร้อยครับมาดูเรื่องของการแจ้งของหายกันบ้างนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็มีทางด้านของคุณพีรพันธ์นะฮะตามหากระเป๋าถือสีดำนะครับด้านในเนี่ยบอกว่ามีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรข้าราชการนะครับระบุชื่อนายพีรพันธ์รอดด้วงนะมีบัตร ATM พวงกุญแจนะครับนั่งรถแท็กซี่ไม่ทราบรายละเอียดนะบอกว่าคนขับเนี่ยอายุประมาณ 55-60 ปีคนขับเนี่ยสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำตาลด้วยนะไม่ได้เป็นชุดผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับก็นั่งมาจากร้านหญิงร้านหญิงรวยกาลาดพุทธมณฑลสาย1นะครับมาลงที่ฐานทัพเรือกรุงเทพบางกอกน้อยถนนอรุณอมรินทร์นะครับแท็กซี่เนี่ยบอกว่าเป็นสีชมพูแต่ว่าทะเบียนจำไม่ได้นะครับนั่งมาเมื่อช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมานะครับกระเป๋าถือสีดำนะข้างในมีเอกสารบัตรราชการระบุชื่อนายพีรพันธ์รอดด้วงฝากทางผู้ขับขี่ด้วยนะครับนะถ้าเก็บไว้ให้ยังไงแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137ก็ได้นะครับทางคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนลูกค้าชาวอิสราเอลตามหาพาสปอร์ตนะครับเป็นพาสปอร์ตของประเทศอิสราเอลแล้วก็มีแจ็คเก็ต1ตัวด้วยนะครับขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่8155ครับนั่งมาจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่โรงแรมสกายวิวช่วง 19:00 นที่ผ่านมานะครับแท็กซี่ได้สีทะเบียนครบเลยนะครับฝากทางผู้ขับขี่ด้วยนะครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่8155กรุงเทพเพิ่มเติมกลับกันหน่อยนะครับส่วนทางคุณประพังกรตามหาเสื้อคลุมสีเทาบนรถแท็กซี่นะครับสีเขียวทะเบียนจำไม่ได้นะครับโดยสารมาจากร้านฮอตพอตแมนสาทรมาลงที่ MRT สามย่าน 19:40 นาทีที่ผ่านมาครับทางคุณชนะชัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิทแจ้งแทนชาวอินเดียตามหากระเป๋าเดินทางนะครับสีเขียวกระเป๋าล้อลากนะครับบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับ1มม.ขอไข่4787โดยสารมาจากโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิทมาลงที่ M Quartier ช่วง 16:56 นะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเดี๋ยวฝากทางผู้ขับขี่แท็กซี่คันนี้ด้วยนะครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่4787นะผู้โดยสารเขาลืมกระเป๋าเดินทางไว้นะครับส่วนทางคุณเกียรติพงษ์นี่ก็แจ้งแทนภรรยานะครับตามหากระเป๋าถือสีดำข้างในมีเครื่องสำอางหลายรายการนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนทอทหารหอหีบ8983กรุงเทพนั่งมาจากโรงแรมเดอะแมสสาทรมาลงที่หมู่บ้านพรีโนประชาอุทิศช่วง3ทุ่มที่ผ่านมานะครับนะแท็กซี่สีส้มทอทหารหอหีบ8983กรุงเทพยังไงฝากเพิ่มเติมหน่อยนะครับส่วนทางคุณสุกัญญาจิตโคตรครับตามหากระเป๋าสตางค์สตรีนะครับมีบัตรประกันชีวิตระบุชื่อนางอุไรจิตโคตรเงินสดจำนวนหนึ่งนะครับแท็กซี่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนไม่ได้นั่งมาจากโรงพยาบาลเพชรเวชมาลงที่ซอยพัฒนาการ20ประมาณ3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีทางคุณสัสิการตามหา AirPods นะเป็นหูฟังไร้สาย AirPods สีขาวนะครับนั่งรถแท็กซี่ชมพูเขียวไม่ทราบทะเบียนครับจากเซ็นทรัลพระราม2มาลงที่ซอยเอกชัย127 20:40 ที่ผ่านมานะครับเขาลืม AirPods สีขาวไว้บนรถนะฮะฝากทางพี่โชเฟอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีทางคุณประกรณ์ยศเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมอินเตอร์คอนเพลนจิตก็แจ้งแทนนะครับลูกค้าเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นลืมกระเป๋าถือนะครับสีขาวเขียวภายในก็มีพาสปอร์ตนะครับของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องนะครับบัตรเครดิตมีเงินสดไทยเงินเยนด้วยลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับเรียกใช้บริการจาก Grab นะครับแท็กซี่1มม.คควาย1758กรุงเทพผู้โดยสารนั่งมาจากถนนข้าวสารมาลงที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเพลินจิตนะครับเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มกว่าที่ผ่านมานี่เองนะยังไงฝากด้วยนะครับได้สีทะเบียนชัดเจนเลยนะครับ1มม.คควายครับ1758กรุงเทพผู้โดยสารนั่งมาจากข้าวสารมาลงที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเพลินจิตนะครับเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับนะเป็นของชาวญี่ปุ่นด้วยเงินสดนี่มีทั้งเงินไทยแล้วก็เงินเยนนะเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับขออภัยกระเป๋าถือสีขาวเขียวนะครับยังไงฝากหน่อยนะครับแจ้งมาได้เลยครับดอกจัน1808หรือ1137มีหลายรายการเลยนะที่ผู้โดยสารเขาลืมไว้เนี่ยนะครับอ่ะโทรเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงเรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะครับประสานส่งคืนกันนะก็แจ้งมาได้ดอกจัน1808 1137กับจอส100นะครับส่วนช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับกับโครงการ Forget Me Not ของจอส100นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราทำขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับและมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงกับคนในครอบครัวหลายคนออกจากบ้านแล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยนะครับที่ท่านป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์บางทีท่านก็เหงาแล้วก็ออกจากบ้านไปกลายเป็นว่าหลงทางนะครับโครงการนี้เราจัดทำสติกเกอร์นะครับแล้วก็เข็มกลัดที่ก็จะมีสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not สีม่วงแทนตัวผู้ป่วยเวลาติดเข็มกลัดออกจากบ้านไปเนี่ยใครที่เขาพบเห็นก็จะได้ทราบนะครับว่านี่คือผู้ป่วยที่หลงทางอยู่นะสามารถที่จะช่วยกันสแกน QR code ที่อยู่ด้านบนเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์หรือจะกดเบอร์โทร02เลข7ตัวที่อยู่บนสัญลักษณ์ก็ได้นะครับก็จะเป็นการติดต่อด่วนเข้ามาที่จอส100เราก็จะทำการสืบค้นข้อมูลนะครับนะที่ญาติเขาลงทะเบียนกันไว้ทั้งที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของทางครอบครัวก็จะมีการประสานงานเพื่อที่จะได้พาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยต่อไปฝากใครที่มีผู้ป่วยนะครับที่ดูแลกันอยู่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านกับโครงการ Forget Me Not ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่โทรเข้ามานะครับที่ดอกจัน1808หรือ1137ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นไม่กี่วันครับเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ส่งไปให้ที่บ้านนะครับนะพอได้ไปแล้วเนี่ยก็เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้เลยนะครับอาจจะเลือกเป็นเสื้อตัวเก่งที่ผู้ป่วยใช้ใส่เป็นประจำเข็มกลัดก็สามารถเอาไปกลัดติดกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ก็ได้นะครับเวลาที่ผู้ป่วยเกิดออกจากบ้านแล้วถ้าพลัดหลงทางสัญลักษณ์ที่ติดตัวนี้ไปก็จะมีประโยชน์ให้ผู้ที่พบเห็นนะครับช่วยเหลือกันนะสแกนเข้ามาติดต่อเข้ามาที่จอส100นะก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่เราอยากจะฝากให้ผู้ที่มีญาติพี่น้องนะครับหรือว่าคนป่วยในครอบครัวป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์สามารถลงทะเบียนกันมาได้โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่ดอกจัน1808และ1137กับโครงการ Forget Me Not เวลาโทรก็มาก็บอกว่าขอลงทะเบียนนะคนหลงลืมขอลงทะเบียนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ได้นะครับเนี่ยก็ลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ
ส่วนช่วงนี้คุณผู้ฟังมาเพิ่มเติมกันหน่อยสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับได้เปิดเผยนะครับบอกว่าตามที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับก็ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใช้จ่ายกันเพิ่มเติมกันแล้วสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2นะครับในส่วนของการใช้จ่ายตามโครงการเนี่ยประชาชนสามารถใช้จ่ายได้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน1มิถุนายนจนถึง30กันยายนในกรอบเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังค์นะโดยจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ให้เรียบร้อยเพื่อใช้เป็นส่วนนะเงินส่วนของประชาชนสำหรับการสแกนเข้าร่วมโครงการร่วมกับเงินของภาครัฐที่มีการสนับสนุนให้ 60% ด้วยสำหรับการใช้สิทธิ์แต่ละครั้งนะครับก็บอกว่าร้านค้าหรือว่าผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะก็จะต้องกรอกข้อมูลมูลค่าของสินค้านะครับหรือว่าบริการตามจริงเพื่อสร้าง QR Code รับเงินให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์สแกนจ่ายโดยระบบของแอปพลิเคชันเป๋าตังจะแสดงยอดเงินส่วนที่ประชาชนจ่ายเองและส่วนที่รัฐร่วมจ่ายรวมถึงแสดงสิทธิ์ของรัฐนะครับในการร่วมจ่ายคงเหลือในวันและเดือนนั้นๆด้วยทั้งนี้ครับประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ์ที่รัฐร่วมจ่าย200บาทในแต่ละวันสามารถทยอยใช้จ่ายได้แต่ควรใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ์ที่รัฐร่วมจ่าย 1,000 บาทในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับถึงเดือนกันยายนรวมทั้งหมด4เดือนด้วยกันเนื่องจากกรณีที่วงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมด 1,000 บาทในแต่ละเดือนนั่นเองสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบอกว่านอกเหนือจากร้านขายอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปแล้วประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการกับผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนนะครับนะหรือว่าแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะตลอดจนผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับได้แก่รถไฟฟ้าเขตเมืองรถไฟรถโดยสารประจำทางสาธารณะรถร่วมบริการที่เข้าร่วมเดินรถกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามที่บอกว่าการสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการเนี่ยจะต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการตามมูลค่าที่สแกนจ่ายไม่อนุญาตให้ร้านค้าเนี่ยทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้านะครับบริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนื่องจากจะผิดวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งก็จะถูกระงับสิทธิ์ในโครงการนะครับและรัฐก็จะดำเนินการในการเรียกเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายคืนต่อไปจึงขอความร่วมมือนะครับให้ร่วมกันใช้จ่ายตามเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจให้ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ร้านค้าทอนเงินสดนะครับเตือนเลยนะครับว่าถ้าหากทำแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดก็จะถูกระงับสิทธิ์ด้วยนี่นะครับก็เห็นข่าวมาก็เริ่มมีเหมือนกันบางคนก็ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็มีเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับอิสราเอลยังคงโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนส่วนฮิสบอเราะห์นะครับก็มีการยิงจรวดเข้าใส่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าทั้งสองฝ่ายตกลงยุติการสู้รบแล้วนอกจากนั้นนะครับผู้นำสหรัฐเนี่ยยังอ้างว่าการเจรจากับอิหร่านคืบหน้าเร็วมากทางฝั่งของอิหร่านประกาศกล้าวหยุดคุยกับทางสหรัฐทั้งทางตรง
และผ่านคนกลางนะครับรวมทั้งปิดตายช่องแคบฮอร์มุซและอาจจะจับพันธมิตรนะครับจับมือและอาจจะมีการจับมือกับพันธมิตรปิดช่องแคบทางด้านของปรับคุยกับทางสหรัฐทั้งทางตรงและผ่านคนกลางนะครับรวมทั้งปิดตายช่องแคบฮอร์มุซและอาจจะจับพันธมิตรนะครับจับมือและอาจจะมีการจับ

0: สำนักประธานาธิบดีเลบานอนได้แถลงว่าอิสราเอลจะยุติการโจมตีชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตการแลกเปลี่ยนกับการที่ฮิซบอลเลาะห์ยุติการโจมตีอิสราเอลขณะที่รัฐบาลเลบานอนจะดำเนินการเพื่อให้ข้อตกลงหยุดยิงนี้นะขยายครอบคลุมดินแดนทั่วประเทศนะครับโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้อ้างนะครับว่าได้แจ้งกับทางผู้นำสหรัฐว่าถ้าหากฮิซบอลเลาะห์ไม่หยุดโจมตีเมืองต่างๆและพลเมืองของอิสราเอลทางอิสราเอลก็จะโจมตีเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายในเลบานอนต่อไปแต่ว่าทางด้านของทรัมป์นะครับเดินหน้ากดดันเต็มที่โดยโพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคม Truth Social นะครับแสดงความหวังว่าอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์จะหยุดสู้รบตลอดไปซึ่งผู้นำสหรัฐได้กล่าวเสริมนะครับบอกว่าจะไม่มีกองกำลังบุกเข้าไปในกรุงเบรุตอีกส่วนที่มีอยู่ก็กำลังล่าถอยกลับและสำทับด้วยว่าการหารือทางโทรศัพท์กับผู้นำของอิสราเอลเป็นไปอย่างดีมากเช่นเดียวกับตัวแทนของฮิซบอลเลาะห์ที่ตกลงยุติการสู้รบทั้งหมดถ้าอิสราเอลยอมยุติด้วยอย่างไรก็ดีนะครับสื่อออนไลน์ในสหรัฐอย่าง Axios ได้กลับรายงานนะครับว่าทรัมป์ตำหนิเนทันยาฮูว่ามีความบ้าคลั่งและกล่าวหาว่ากำลังทำให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านมีความสุ่มเสี่ยงนอกจากนั้นนะครับทางด้านของกองทัพอิสราเอลได้แถลงว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นจรวด2ลูกที่ยิงจากเลบานอนเข้าสู่ตอนเหนือของอิสราเอลขณะที่สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนได้รายงานว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนล่าสุดทางด้านของพันโทอาวิเชอัตราอีโฆษกกองทัพอิสราเอลได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X นะครับเตือนให้ประชาชนในเมืองนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยอพยพโดยอ้างว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกองทัพอิสราเอลจึงจำเป็นต้องใช้กำลังเข้าดำเนินการในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ายังคงเจรจากับทางอิหร่านและมีความคืบหน้าเร็วมากและเสริมด้วยว่าทางสหรัฐไม่ได้จะเริ่มทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านใหม่แต่จะยังคงปิดล้อมทางทะเลต่อไปอย่างไรก็ดีก่อนหน้านั้นครับทางด้านของสำนักข่าวทาสนะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าเตหะรานก็จะไม่ยอมเจรจากับวอชิงตันโดยตรงด้วยผ่านคนกลางเช่นกันเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังขอไปคุยกับทางคุณสมปองนะครับเจ้าหน้าที่ซูมระยองนะครับมีอุบัติเหตุรถพ่วงนะตกถนนนะครับคุณสมปองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เหตุการณ์นี้เป็นยังไงอ่ะครับคุณสมปอง
1: ก็ตามคำบอกเล่าของผู้ขับขี่รถพ่วงนะครับก็บอกว่าจอดส่งงานรถไหลลงข้างทางคร
0: ับ
1: แล้วก็ท้ายเนี่ยมันตกลงไปในร่องน้ำมันลึกแล้วก็ตัวมันบิดนะครับทั้งตัวเลยขวางลำเลย
0: เหรอเป็นรถพ่วงกี่ล้อครับเนี่ย
1: 14ล้อครับ
0: 14ล้อนะบรรทุกอะไรมาไหมครับ
1: ไม่มันทุกสินค้าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับ
0: อ๋อไม่ได้มีตกหล่นลงมาใช่ไหมครับ
1: ยังครับรถเอียงอยู่ครับ
0: มันมีอุปสรรคอะไรฝนตกหรือว่ายังไงหรือเปล่าฮะ
1: ไม่มีเลยครับฝนไม่ตกครับเขาบอกว่าจอดส่งส่งรายงานอะไรทุกอย่างแล้วเกิดไหล
0: อ๋อครับแล้วก็ลงข้างทางตอนนี
1: ้ท้ายเนี่ยตกไปในร่องน้ำลึกไงแล้วก็มันบิดตัวมันเหวี่ยงตัวตู้คอนเทนเนอร์เอียง
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าขวางทุกช่องทางเลย
1: ขวางทุกช่องทางครับไม่สามารถสัญจรได้เลยต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับในการเคลื่อนต้องมีเครนมายกครับล้างไว้ไม่ให้ตู้ล้มเพราะมันเอียงข้างนึง
0: ตรงนั้นเป็นถนนอะไรครับคุณสมบัติ
1: ถนนเส้นตลาดป้าสวัยมุ่งหน้าวัดมาเตยครับ
0: มันเป็นไม่ใช่เส้นหลักใช่ไหมตรงนี้
1: ไม่ใช่เส้นหลักครับแต่มันจะเข้านิคมตรงนี้มันจะตอนนี้มันเข้านิคมวจนะเข้านิคมโซนจีนได้หมดครับไปนิคมพัฒนา
0: ก็แสดงว่าหมูกลายเป็นผ่านไม่ได้เลยต้องเลี่ยงยังไงดีครับถ้าใครจะผ่านนี่เลี่ยงยังไงด
1: ีใช้เส้นทางอื่นก่อน
0: มันมีทางเลี่ยงใช่ไหมครับ
1: มีทางเลี่ยงครับแต่ต้องมันมืดเส้นทางเลี่ยงอ่ะถ้าคนรู้ก็จะรู้นะคนไม่รู้จะไม่ไปไม่ถูกต
0: ้
1: องถ้าจะไปนิคม

0: นิคมอมตะโซนจีนต้องไปเส้นหลักเลยนะครับเส้นปวกแดงมุ่งหน้าสะพานสี่มายังพรเลย
1: อ้อมไกลไหมครับเนี่ย
0: ทางรัฐ
1: ตรง
0: ครับผม
1: ก็คืออย่าเพิ่งมาเส้นนี้นะเพราะว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช้เส้นหลักไปก่อน
0: ติดการจราจรประมาณ2ชั่วโมงได
1: ้ล่าสุดนี้ตอนนี้วางแผนดำเนินการยังไงครับพอทราบไหมครับ
0: ก็ทางผู้ขับขี่รถยนต์พ่วงเนี่ยเขาบอกว่ากำลังแจ้งทางหัวหน้าเขาเดี๋ยวจะเอารถมายกมาลากแล้วก็มาล้างตู้คอนเทนเนอร์ไม่ให้ล้มเวลาลากขึ้นถ้าเราไม่ล้างด้วยเครนเนี่ยรถผมที่ผมมองดูล้มแน่นอนครับตู้ล้มแน่นอน
1: โอ้นี่นะ
0: ครับล้อหลังของตัวพ่วงตัวแม่เนี่ยครับยกล้อลอยไปเลยมันบิด
1: ครับนี่เขามาจอดส่งอะไรตรงนี้อ่ะคุณสมพงษ์ขอทราบ
0: น่าจะเอาของออกจากโรงงานนะครับ
1: เออ
0: แล้วเกิดไปจอดแล้วเกิดรถไหลไม่ทันระวังน่าสาเหตุนะเขาบอกว่าจอดส่งงานถ่ายรูปส่งงานแล้วรถไหล
1: มันเป็นเส้นทางไปกลับไหมครับตรงเนี้ย
0: เส้นทางนี้มันไปได้ทุกทางครับทุกที่เลย
1: ก็คือเป็นเส้นทาง
0: รถเยอะอะ
1: เส้นทาง
0: สวนรถเยอะมาก
1: สวนทางกันได้ไปกลับได้ใช่ไหมปกติ
0: ใช่ครับเส้นนี้มันสวนทางกันได้ไปกลับได้แต่ว่าตอนนี้ปิดการจราจรเลยครับ 100%
1: ครับแล้วปกติช่วงเวลานี้รถจะผ่านจุดนี้ผ่านเยอะไหมเส้นทางนี้ครับ
0: เยอะครับช่วงหกค่ำช่วงสี่ทุ่มเนี่ยแต่ถ้าหลังจากเที่ยงคืนแล้วรถจะน้อย
1: คือหมายถึงว่าใครที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เขาจะใช้เส้นนี้ใช่ไหมที่เขาจะ
0: ใช่ครับเข้านิคมได
1: ้
0: เป็นเส้นหลักของนิคมเลยเข้านิคม
1: ซึ่งมัน
0: จะเป็นทางลัดที่ไม่ต้องไปไม่ต้องอ้อมนะครับ
1: ไม่ต้องอ้อมไปเส้นหลักว่างั้น
0: ใช่ครับไม่ต้องมันถ้าไปเส้นหลักเนี่ยมันจะอ้อมไกลแต่ถ้ามาเส้นนี้มันจะทางเข้านิคมได้เลย
1: อีกกี่กิโลถึงนิคมไหมครับตรงนี
0: ้ก็ประมาณกิโลเดียวครับ
1: อ้าวโอ้โหแบบนี้นี่ลำบากเลยนะเนี่ย
0: ข้าวนิคมรถจนะได้เข้านิคมอมตะซิตี้ได้มันก็เหลือแค่กิโลเดียวถ้าตรงหน้านิคมรถจนะเนี่ยประมาณ50เมตรเข้านิคมแล้ว
1: แล้วถ้าจากตรงเนี้ยผ่านไม่ได้แล้วถ้าจะอ้อมเนี่ยอ้อมไปไกลแค่ไหนถ้าไปเส้นทางหลักอ่ะมันต้องกี่กิโล
0: ไกลครับประมาณ10กิโลได
1: ้โอ้ครับโอ้นี่ลำบากเลยนะ
0: เส้นหลักมันจะเป็นถนนเส้นใหญ่ไงแต
1: ่
0: มันจะอ้อมหน่อย
1: ครับตอนนี้รถที่จะมาจากบริษัทเขายังมาไม่ถึงใช่ไหมที่จะมาช่วยทำเนี่ย
0: ยังมาไม่ถึงครับตอนนี้ใช้รถมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงปิดการจราจรอยู่ครับเปิดสัญญาณไฟไว
1: ้มีตอนนี้รถเริ่มติดหรือยังอ่ะรถที่เข้ามาใช้เส้นทางเริ่มติดหรือย
0: ัง ก็จะบอกเขาทยอยเขากลับรถครับแล้วก็ เปลี่ยนเส้นทางใหม
1: ่อ๋อครับ
0: ตอนแรกที่ผมมาก็โอ้โหติดยาวเป็นกิโลแล้ว
1: โอ้แล้วตอนนี้ก็คือเริ่มทยอยกลับกันไปแล้วใช่ไหมไปใช้เส้นทางหลัก
0: ทยอยให้กลับทยอยกลับรถให้หมดแล้วเดี๋ยวต้องรอรถเคนมานะครับมายกก็ต้องเปิดเลนให้กว้าง
1: ครับโอ้น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะเนี่ย
0: สองชั่วโมงผมยังคิดว่าประมาณ2ชั่วโมงจะอยู่หรือเปล่า
1: ครับ
0: ตู้หนักด้วยนะตู้คอนเทนเนอร์หนักมีสินค้า
1: อาจจะต้องแบบว่าขนถ่ายออกมาก่อนไหมเนาะคุณสมบอง
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ถ้ารถมันหนัก
0: ขนถ่ายได้ไหมเพราะรถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาล็อกซีนเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งของท่าเรือแล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวให้คุณสมปองย้ำหน่อยว่าเส้นทางหลักจะต้องย้อนต้องอ้อมยังไงตอนนี้ฝากหน่อยครับเพิ่มเติม
0: เส้นทางหลักคือถนนเส้นนี้นะครับก็ถ้าใครที่สัญจรอยู่นะครับให้ย้อนกลับนะครับไปเข้าทางนิคมรจนะไปออกมาบางพร15นะถ้ามาจากนิคมอมตะซิตี้นะครับซึ่งจะไปปวกแดงนะครับต้องออกเข้านิคมรจนะไปออกมาบางพร15หรือใครที่มาจากตลาดปวกแดงจะเข้าอมตะซิตี้ต้องไปถนนเส้นหลักเลยนะครับไปเข้ามาบยางพร23ครับ
1: มาบยางพร23นะอันนี้คือถ้าใครมาจากปลวกแดงใช่ไหม
0: ใช่ครับให้ตรงไปเลยไม่ต้องเข้าหลังวัดครับไปเข้ามาบยางพร23ได้เลยเข้าอมตะซิตี
1: ้ก็ประมาณ10กิโลเท่ากันไหมครับถ้ามาจากทางด้านของปลวกแดงเนี่ย
0: มาปลวกแดงก็ประมาณเกือบ10กิโลนะครับ
1: เกือบๆนะพอๆกัน
0: แต่ถ้ามาจากอมตะซิตี้เนี่ยก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับไปเส้นนี้นะถ้าไปเส้นอมตะไปเส้นซอย23ก็ได้มันออกได้ทางครับเส้นทางเยอะ
1: โดยส่วนใหญ่รถที่เขาส่งสินค้าเขาน่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมเส้นทางเลี่ยง
0: ใช่ครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าคนเขาวิ่งประจำเส้นนี้เขาจะรู้ว่าเส้นไหนที่ออมได
1: ้
0: คร
1: ับ ก็แสดงว่าโดยส่วนใหญ่รถทั่วไปก็ไม่น่าจะเข้ามาใช่ไหมถ้าเป็นรถที่ไม่คุ้นชินทางเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยโอ้โหผมรับรองว่าการจราจรไปติดยาวแน
1: ่โอ้กลางวันนี่รถจะเยอะเหมือนกัน
0: โชคดีแล้วเป็นวันหยุดด้วยครับ
1: อืม โดยส่วนใหญ่กลางคืนก็จะเป็นกลางคืนนะช่วงนี้ก็จะเป็นรถขนส่งสินค้าซะส่วนใหญ่ใช่ไหม
0: คุณรถขนส่งสินค้าเท่านั้นครับที่จะวิ่ง
1: ครับครับได้เลยก็เดี๋ยวน่าจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะอย่างน้อย2ชั่วโมง
0: ครับผม
1: ครับเดี๋ยวเย่คุณสมปองยังอยู่ตรงจุดนี้ไหมครับเนี่ย
0: อยู่ครับจนป่าตู้เดี๋ยวรอไลฟ์สดอีกรอบนึงครับ
1: อ๋อได
0: ้รอคอนเทนเนอร์เคนมาก่อน
1: ได้ได้เดี๋ยวอาจจะติดตามทางเพจด้วยนะครับซูมระยองนะ
0: ครับผม
1: ได้ครับยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันเรื่อยๆนะคุณสมปอง
0: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณสมปอง
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณสมปองเจ้าหน้าที่จากทางเพจซูมระยองนะครับก็ตรงนี้เป็นถนนตลาดป้าสวายมุ่งหน้าวัดมาบเตยนะครับที่จะเข้าไปนิคมอุตสาหกรรมนะรถชนะได้ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับอีกไม่กี่เมตรเท่านั้นเองก็จะถึงนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงแม่ดันมาตกถนนนะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าตัวพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยขวางทั้งหมดทุกช่องทางเลยไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับนะสำหรับใครที่จะผ่านเส้นทางนี้ผ่านไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาประมาณอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับการจราจรผ่านไม่ได้ครับทุกช่องทางอ่ะเพิ่มเติมกันเดี๋ยวติดตามคลิปหน้ากันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ยังย้ำคุณผู้ฟังนะครับสำหรับกรณีของรถบรรทุกพ่วงที่ประสบอุบัติเหตุตกถนนนะครับบริเวณถนนตลาดป้าสวายนะครับซึ่งเป็นเส้นทางตรองนะครับที่จะไปบริเวณนิคมอุตสาหกรรมรถชนะปลวกแดงเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดในกีดขวางทุกช่องทางนะครับไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางได้นะครับก็ต้องเลี่ยงก่อนนะครับเลี่ยงถนนเส้นทางตลาดป้าสวายที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหลังวัดมาบเตยหลีกเลี่ยงก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับที่จะผ่านจุดดังกล่าวนะฮะยังต้องใช้เวลานะครับในการดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่าตัวของรถตู้คอนเทนเนอร์รถพ่วงคันนี้เนี่ยขวางทุกช่องทางครับนะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ตอนนี้กำลังรอดำเนินการกันอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับเพราะว่าถ้าจะอ้อมไปเนี่ยก็อ้อมประมาณสัก10กิโลเมตรได้นะครับนะใครที่ใช้เส้นทางตรงจุดนี้ก็น่าจะพอทราบนะสำหรับเส้นทางหลักนะถ้าจะอ้อมไปก็คือไปใช้เส้นทางใครมาจากทางปลวกแดงเนี่ยก็ให้เข้าเส้นทางหลักแล้วก็ไปเข้าซอยมาบยางพร23ทดแทนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังรอดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะต้องรอรถจากทางบริษัทเขาเนี่ยมาดำเนินการด้วยนะครับนะใครที่ฟังอยู่ก็ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังณเวลานี้นะครับมีฝนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบริเวณช่วงอำเภอบางบ่อนะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีฝนนะขึ้นไปทางด้านของบ้านนานครนายกตอนนี้ฝนก็ตกลงมามีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตกเล็กน้อยนะครับทางด้านของนครนายกอำเภอเมืองนะทางบ้านนานครนายกเนี่ยตรงนี้ฝนยังตกอยู่นะครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเพิ่มความระมัดระวังผ่านจุดที่ถนนเปียกลื่นฝนตกนะครับก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับนอกเหนือจากในตะวันออกกลางเนี่ยคุณผู้ฟังครับทางด้านของรัสเซียมีการส่งโดรนยิงขีปนาวุธเข้าโจมตียูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนนะครับส่งผลให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว21ศพบาดเจ็บอีกนับร้อยรายส่วนฝ่ายยูเครนก็มีการส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียจนเกิดไฟลุกไหม้นะครับมีการรายงานนะครับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียในช่วงข้ามคืนเข้าสู่วันที่2มิถุนายนนี้นะฮะตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21ศพทั่วประเทศยูเครนรวมถึงเด็ก2รายนับเป็นหนึ่งในการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยนะครับว่าผู้เสียชีวิต15รายที่เมืองดานิโปรโดยหน่วยกู้ภัยได้กู้ศพของเด็กชายวัย8ขวบกับผู้หญิงอีก3รายขึ้นมาจากซากปรักหักพังของอาคารที่พักอาศัยได้สำเร็จส่วนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนมีผู้เสียชีวิต6รายโดยทางด้านของผู้นำยูเครนนะครับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ระบุนะครับว่ารัสเซียในส่งโดรน656ลำและยิงขีปนาวุธประเภทต่างๆทั้งขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธต่อต้านเรือรวม73ลูกในการโจมตีเมื่อช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนและระบบพลังงานทั่วประเทศทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า100รายทางด้านของรัฐบาลของรัสเซียนะครับได้ออกแถลงการบอกว่ารัสเซียกำลังดำเนินการโจมตีอย่างเป็นระบบตามที่ได้เปิดเผยหลังจากการกล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครองเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ฝ่ายยูเครนก็อ้างนะครับบอกว่าการโจมตีหน่วยทางทหารของรัสเซียโดยทางด้านของนายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลเครมลินนะครับได้เปิดเผยบอกว่าแนวปฏิบัติการดังกล่าวจะดำเนินต่อไปพร้อมกับอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็แถลงว่า การโจมตีทั้งหมดประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ทั้งนี้ครับหลังจากการโจมตีครั้งล่าสุดผู้นำของยูเครนได้เรียกร้องให้สหรัฐช่วยเหลือในการจัดหาขีปนาวุธสำหรับระบบ Patriot อย่างเร่งด่วนเนื่องจากกำลังขาดแคลนอย่างหนักหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ระงับการจัดส่งอาวุธให้แก่ยูเครนโดยตรงแต่ให้บรรดาพันธมิตรในยุโรปของยูเครนได้ใช้วิธีการสั่งซื้อขีปนาวุธดังกล่าวจากสหรัฐแล้วจึงค่อยส่งไปที่ยูเครนแทนอีกด้านหนึ่งทางด้านของนายอเล็กซานเดอร์คินสไตน์ผู้ว่าการแคว้นครูซทางตะวันตกของรัสเซียได้เปิดเผยว่ายูเครนส่งโดรนโจมตีเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและเกิดเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันที่เมืองคลาสโนดาทางตะวันตกเฉียงใต้โดยกองทัพยูเครนออกมายอมรับว่าอยู่เบื้องหลังของการโจมตีทั้ง2จุดดังกล่าวนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนึงนะระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกๆท่านทุกคนเลยนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับรวมไปถึงทาง YouTube ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแวะมาส่งคุณระพีคุณกระปุกแดงพี่จุกระเบียบขอบคุณก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทางคุณ AA คุณพักเคอินด้วยนะครับก็มีคุณกู๊ดมิวนะครับมาเพิ่มเติมมีคุณอดิศักดิ์นะครับคุณณัฐนัยด้วยนะพี่หนูพินนะครับนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสรุปตัวเลขของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: มาสรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่2มิถุนายนนะครับจสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุทั้งหมด34รายนะครับในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามด้วยนะครับแหมมีถามมาว่าหยุด2วันไปเที่ยวไหนขอบคุณมากคุณพัคเคนด้วยนะฮะเพิ่มเติมกันในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์ตอนเช้านะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สังคมไทยแต่โบราณมีวิธีนับวันเดือนปีทางจันทรคติการเปลี่ยนศักราชในแต่ละปีจึงถือวันที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษราวกลางเดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่หรือวันเถลิงศพมีประเพณีปฏิบัติเนื่องด้วยความรื่นเริงยินดีทั้งในส่วนของราษฎรและของหลวงเรียกว่าพิธีสงกรานต์พิธีสงกรานต์ในส่วนที่เป็นพระราชพิธีในสมัยอยุธยามีพระราชพิธีเผด็จศพหรือพิธีตรุษสิ้นปีท้ายปีเก่าต่อกับพิธีสงกรานต์หรือพระราชพิธีเถลิงศพคู่กันรวม3วันเมื่อถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลสงกรานต์การพระราชพิธีสงกรานต์ในการเถลิงศพนี้ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติเป็นแบบแผนเพิ่มขึ้นคือแต่เดิมมีพิธีเสกน้ำสงมุรธาภิเษกก่อพระเจดีย์ทรายทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงถวายไตรจีวรและภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ซึ่งมักเป็นข้าวแช่ตามเทศกาลส่วนธรรมเนียมที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มขึ้นใหม่คือการส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและสมโภชเวียนเทียนทรงสดับปกรณ์พระอัฐิเจ้านายในหอพระนาคทรงส่งน้ำและทรงสักการะพระพุทธปฏิมาที่หอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระวิหารยอดต้นนิโครธในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวกันและกำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันเถลิงศพตามที่เปลี่ยนแปลงมาแต่ในสมัยรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วนในระยะแรกมีกำหนดทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16เมษายนรวม4วันปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีเข้าไว้ด้วยกันสำหรับปฏิบัติพระราชกิจในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวณพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญณหอพระสุลาลัยพิมานทรงบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงสักการะและทรงส่งน้ำพระบรมอัฐิซึ่งประดิษฐานในหอพระธาตุมนเทียนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อมาในตอนบ่ายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาณเจดีย์สถานต่างๆทรงพระสุรายส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วเสด็จไปส่งน้ำปูชนียวัตถุพุทธเจดีย์สถานสำคัญในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในหอพระนาคเป็นเสร็จการพระราชพิธี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นพระนครแห่งใหม่แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีและพระราชพิธีตามราชประเพณีโบราณโดยลำดับคือพิธียกเสาหลักเมืองและพระราชพิธีสมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสมัยรัชกาลที่5เป็นเวลาที่การสถาปนาพระนครบรรจบครบ100ปีในพุทธศักราช2425ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสมโภชเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่พร้อมกับสมโภชพระนครและสิ่งที่เป็นพระราชดำริใหม่คือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมผลิตผลจากการเพาะปลูกสินค้าซื้อขายของราษฎรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นงานหัตถกรรมมาตั้งแสดงให้ชมเรียกว่า Exhibition ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7กรุงเทพมหานครมีอายุครบ150ปีในพุทธศักราช2475นอกจากการปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและพระบรมรูปรัชกาลที่1เป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังจนแล้วเสร็จทันการสมโภชในเดือนเมษายนพุทธศักราช2525พระราชพิธีเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนมีการพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันที่5เมษายนเป็นพระราชพิธีถวายราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณท้องสนามหลวงเมื่อประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภชกราบบังคมทูลพระกรุณาเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสมัญญามหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงนายภาวาทบุญนาครองราชเลขาธิการอ่านราชสดุดีตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชทานเทียนชนวนไปจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชาในการฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่6เมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองราชเลขาธิการอ่านอศิรวาทปฐมราชสดุดีวันรุ่งขึ้นมีพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชออกให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเป็นการพิเศษด้วยวันที่21เมษายนเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีสมโภชหลักเมืองทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงพระเทพารักษ์เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่มหานครสืบไป

การเฉลิมพระนามาภิไธยพระเจ้าแผ่นดินแต่ครั้งโบราณว่าพระเจ้าช้างเผือกพระทรงได้ช้างเผือกหลายเชือกในรัชกาลนั้นมาจากความเชื่อที่ว่าช้างเผือกเป็นพระราชพาหนะคู่พระบารมีเชิดชูพระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพการได้ช้างเผือกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญเป็นแบบแผนธรรมเนียมสืบเนื่องมาเนื่องจากช้างเผือกเป็นของหายากเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าพุทธศักราช2464กำหนดประเภทของช้างที่มีลักษณะพิเศษตามตำราไว้3ประเภทเรียกว่าช้างสำคัญช้างสีประหลาดและช้างเนียมคือช้างสำคัญมีมงคลลักษณะครบ7ประการได้แก่ตาขาวเพดานขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ขนหางขาวอันทโกดขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่หากมีมงคลลักษณะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้เรียกว่าช้างสีประหลาดส่วนช้างเนียมมีลักษณะแตกต่างออกไปคือพื้นหนังสีดำงาดังรูปปลีกล้วยเล็บดำพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าฉบับนี้ยังกำหนดสิ่งซึ่งเป็นจารีตประเพณีโบราณไว้ด้วยว่าผู้ใดมีช้างลักษณะพิเศษทั้ง3ประเภทต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจดูลักษณะช้างตามตำราคดชลักษ์ว่าเป็นช้างเผือกชั้นใดชัดเจนแล้วจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญตามลำดับขั้นตอนคือก่อนประกอบพระราชพิธีพระหมอเฒ่าหรือผู้ชำนาญการดูแลช้างสอนทำพิธีจับเชิงเพื่อให้กวานไปฝึกสอนช้างให้รู้จักหมอจบคือทำความเคารพยืนบนแท่นเสาตะลุงเบญจพาสพร้อมด้วยเครื่องผูกมัดเพื่อให้ยืนโรงในพระราชพิธีได้โดยเรียบร้อยส่วนพระราชพิธีสมโภชแต่ก่อนมีการสมโภชณจังหวัดที่ได้ช้างและตามเมืองที่ผ่านครั้นถึงกรุงเทพมหานครมีพิธีสมโภชใหญ่ในรัชกาลปัจจุบันมีช้างเผือกที่มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางแล้ว10ช้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานดังนี้วันแรกคือพิธีถวายช้างและจารึกนามช้างสำคัญในอ้อยแดงเมื่อกระบวนแห่ช้างสำคัญซึ่งประกอบด้วยกระบวนหน้ากระบวนอิสริยยศและกระบวนหลังนำช้างสำคัญยืนแท่นในโรงพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์อ้อยแดงซึ่งจารึกนามและเครื่องคชาภรณ์คือเครื่องแต่งตัวช้างสำคัญได้แก่ผ้าปกหลังปกกระพองผ่านหน้าเครื่องผูกคุ้มทองสายสร้อยคอห้อยเสมาทองผู้หูชนักประโคนและสำอางจากนั้นพราหมณ์อ่านฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างศิลปินขับไม้ประกอบซอสามสายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชนิพนธ์ฉันดุษฎีสังเวยกล่อมช้างโดยทรงรักษารูปแบบธรรมเนียมคำประพันธ์ตามโบราณราชประเพณีและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองเช่นบทลาไพรชมเมืองและสอนช้างเป็นต้นพระราชพิธีในวันต่อมาคือการนำช้างสำคัญอาบน้ำและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระตาหารแก่พระสงฆ์พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระราชครูพราหมณ์เจิมและป้อนน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเสร็จพิธี

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอราคาวันนี้วันที่3มิถุนายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์นะวันนี้เราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้สารคดีนะคะแล้วก็ของคุณบ๊วยแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะสำหรับรายงานข่าวในวันนี้นะคะมีของกระทรวงการคลังนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าฐานข้อมูลเดิมเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2565ถึง2566มีอยู่13,800,000สิทธิ์ก็เชื่อว่าเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาเนี่ยช่วยคัดกรองผู้มีรายได้น้อยให้ถูกต้องมากขึ้นจะยึดฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยผู้มีสิทธิ์ก็คือผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วก็พฤติกรรมทางการเงินอย่างห้ามถือครองรถยนต์ยกเว้นจะใช้ประกอบอาชีพนะคะแล้วก็กำหนดให้ผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยต้องยืนยันตัวตนก่อนนะคะระหว่างวันที่4มิถุนายนถึง21มิถุนายนแล้วก็คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ในวันที่17กรกฎาคมนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะคือนายกบอกว่าตอนนี้สหรัฐเขามีข้อสรุปกับหลายประเทศแล้วทั้งในอาเซียน แล้วก็ประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้เราก็เหลือเวลาที่จะต่อรองไม่มากนักนะคะสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการล่าสุดในการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริกาก็มีการกำหนดทิศทางการเจรจาในประเด็นที่ยังติดขัดภายใต้ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศแล้วก็จะเร่งสรุปผลก่อนการประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301ของสหรัฐนะคะพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือนี้คงปิดด่าน 100% ค่ะประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวเองคือกองทัพเรือในมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ของกองทัพเรือตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะเพจของกองทัพเรือนะคะก็จะให้ดูภาพบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนะคะคือวันที่2มิถุนายนเนี่ยทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีมีการอำนวยความสะดวกให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันบุคคลสัญชาติกัมพูชา47คนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมของไทยจนสิ้นสุดตามคำพิพากษาแล้วก็พ้นโทษแล้วนะคะก็เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะรับโทษเรียบร้อยก็ส่งกลับหมดนะคะ47คนในส่วนของชายแดนใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.บอกว่าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้เรายังคงมีความมุ่งมั่นแม้ว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะแล้วเขาบอกว่าในกลุ่มผู้เห็นต่างเองเนี่ยเขาก็มีทั้งกลุ่มที่ต้องการจะพูดคุยและก็ผู้ที่ต้องการใช้ความรุนแรงแล้วก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มความคิดที่หลากหลายนะคะอันนี้ก็เลยต้องโน้มน้าวให้เขาเข้ามาสู่กระบวนการพูดคุยเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ขณะที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะเปิดเผยว่ากรณีที่น้ำในแม่น้ำกระบุรีมีความขุ่นผิดธรรมชาติต่อเนื่องมานานกว่า6ปีส่งผลกระทบต่อประชาชนและวิถีชีวิตจึงให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดระนองนะคะไปเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันซึ่งประชาชนและภาคประชาสังคมเนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุหลักๆก็คือกิจกรรมเหมืองแร่ในฝั่งเมียนมาทำให้ตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำกลายเป็นปัญหามลพิษข้ามพรมแดนแต่ว่าผลจากการติดตามคุณภาพน้ำและตะกอนดินก็พบว่าค่าสารโลหะหนักยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะแต่ว่าค่าความขุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงหน้าแล้งนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของกรมประมงเองเนี่ยเขาบอกว่าพบสารแคดเมียมและตะกั่วในกุ้งนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยนะคนชอบกินกุ้งก็ระมัดระวังด้วยนะคะเลือกก่อนนะในส่วนของข่าวต่างประเทศนะคะมีรายงานของสื่อทางการอิหร่านบอกว่าตอนนี้ทางการกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามแต่ก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือว่าปฏิเสธในร่างข้อตกลงฉบับล่าสุดที่สหรัฐแก้ไขกลับมาเพราะเขาบอกว่าสหรัฐน่ะมักจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วอิหร่านก็ยังไม่วางใจก็เลยพยายามที่จะผลักดันข้อตกลงชั่วคราวที่มีขอบเขตจำกัดเพื่อบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศและก็ยังว่าจะไม่อ่อนข้อในประเด็นโครงการนิวเคลียร์รวมถึงยุติการสู้รบในทุกแนวรบด้วยนะคะซึ่งในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเขาก็บอกว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่คาดว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเพื่อขยายเวลาหยุดยิงและก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะมีรายงานของซีนเอ็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงดำเนินอยู่แม้จะมีรายงานเมื่อวันก่อนบอกว่าอิหร่านได้รับการเจรจาแล้วก็มีการเตือนบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะยกระดับความขัดแย้งคำว่าอิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนต่อไปก็คือต้องการที่จะให้อิสราเอลเนี่ยยุติการโจมตีในส่วนของคู่อิสราเอลกับเลบานอนเองเนี่ยนะคะ เขาก็มีการเจรจาที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถึงแม้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะกับกองทัพอิสราเอลยังคงมีการโจมตีกันตลอดทั้งคืนนะคะแล้วฮิสบอลเลาะเนี่ยก็ตกลงตามข้อเสนอของสหรัฐที่จะหยุดยิงกับอิสราเอลแต่ว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยในแนวหน้าเนี่ยก็ยังมีการสู้รบกันอยู่เหมือนกับการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งก็มีผู้แทนการเจรจาที่เขาก็พยายามที่จะเจรจากันอยู่แต่ว่าการโจมตีก็ยังคงดำเนินไปควบคู่กันนะเหมือนกันมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะขัดขวางความพยายามทางการทูตระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนโดยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เพื่ออ้างความชอบหากว่ามีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพนะคือฝ่ายของสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะแยกเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนโดยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เพื่ออ้างความชอบหากว่ามีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพนะคือฝ

ขาก็มองว่าเป็นเพื่อนกับชาวปาเลสไตน์นะเขาก็เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นว่าโจมตีกันทั้งระหว่างฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนทั้งฮามาสในกาซาแล้วก็อิสราเอลนะตอนนี้ก็มามีอิหร่านเข้ามาอีกหนึ่งนี่รูบิโอก็เลยบอกว่าอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะรวบรวมเรื่องทั้งหมดเนี้ยให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะยืดเยื้อเหตุการณ์ออกไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการบรรลุข้อตกลงใดๆอิหร่านก็จะบอกว่าข้อตกลงนั้นน่ะเกิดจากอิหร่านนะคะแล้วตัวบรูบิโอเองก็บอกว่าเลบานอนเนี่ยเขาก็มีรัฐบาลอยู่นะซึ่งสหรัฐก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับรัฐบาลเลบานอนนั่นแหละแต่ฮิสบอลเลาะห์เนี่ยเป็นกลุ่มติดอาวุธนะมันไม่ได้มีสถานะที่เท่าเทียมกันในการเจรจานะเขาก็บอกแบบนี้นะคะก็เรียกร้องให้มีการลดการเคลื่อนไหวและอิทธิพลของฮิสบอลเลาะห์แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของเลบานอนแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือศักยภาพของกองทัพเลบานอนเองก็ยังไม่ได้ถึงระดับที่ควรจะเป็นแต่ก็พูดได้ว่ากองทัพเลบานอนบางเหตุการณ์บางกรณีก็ถือว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าไปให้ความร่วมมือกับฮิสบอลเลาะห์นะคะแล้วก็บอกพูดถึงผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านก็คื อมอชตาบาคาเมเนอีเนี่ยรูบิโอบอกว่าคาเมเนอีผู้ลูกคนนี้นะคะยังมีชีวิตอยู่และมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆในการตกลงสันติภาพนะคะแต่ว่าคือเขาบอกคาเมเนอีเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่มีเหตุการณ์โจมตีที่ทำให้อายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดคนเดิมเนี่ยเสียชีวิตก็คาดกันว่าเขาก็บาดเจ็บด้วยนะแต่ก็ได้รับการคัดเลือกจากสภาสูงสุดของอิหร่านให้เป็นผู้นำคนใหม่ถึงแม้ว่าจะมีการคัดค้านกันอยู่เพราะว่าตัวอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีเนี่ยไม่อยากให้ลูกชายขึ้นมาเป็นผู้นำมาสานต่อนะจ๊ะเพราะเขาบอกไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเหมือนสืบต่อกันเป็นแบบตระกูลมันไม่ใช่คือเขาก็อยากจะให้เปลี่ยนไม่ให้กลับเป็นการสืบทอดนะแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ด้วยอิทธิพลทางการเมืองในประเทศนะคะก็ไปได้แก่มอชตาบาคาเมเนอีนะคะอันนี้ผลการเจรจาระหว่างทั้งสองคู่นะยังไม่ออกมานะคะยังมีรายงานของสถาบันนะคะ S&P Global Energy นะเขาก็เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซการนิยามคำว่าเปิดท่ามกลางภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนนะคือเขาบอกว่าเงื่อนไขในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซในเชิงพาณิชย์เนี่ยไม่ใช่แค่การหยุดจริงต่อเนื่องนะแต่หมายความว่าการเดินเรือต้องกลับมาเป็นปกติจริงๆมีเรือสัญจรผ่านอย่างต่อเนื่องบริษัทประกันภัยสามารถรับประกันได้และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ธุรกิจยอมรับได้นะตอนนี้ยังมีเรือมากกว่า800ลำที่ยังคงติดค้างในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็แบบจำลองของ S&P Global Energy เนี่ยชี้เห็นว่าการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะมีแนวโน้มที่อยู่ในระดับต่ำแบบนี้นะคะไปจนถึงครึ่งหลังของปีนี้เลยนะคะส่วนเรื่องของการค้าของสหรัฐนะคะเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่าตอนนี้รัฐบาลสหรัฐเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีลงโทษรอบใหม่ในอัตรา 25% สำหรับสินค้านำเข้าร้ายรายการจากบราซิลเพราะว่ามีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในหลายๆประเด็นตั้งแต่เรื่องการค้าดิจิทัลไปจนถึงปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทรัมป์สั่งเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากบราซิลในอัตรา 50% นะแต่ว่ายังมี 40% เป็นภาษีลงโทษกรณีที่บราซิลเนี่ยดำเนินคดีชาอีโบโซนารูที่เป็นอดีตประธานาธิบดีแต่ว่าคนเนี้ย

เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของทรัมป์นะมีทรัมป์เป็นไอดอลนะก็พอบราซิลดำเนินคดีก็เลยเพิ่มภาษีขึ้นอีก 40% เลยแล้วก็มีการสอบสวนพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของบราซิลภายใต้มาตรา301ไปด้วยนะแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ศาลสูงของสหรัฐมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกมาตรการภาษีของรัฐบาลทรัมป์นะคะส่วนที่เม็กซิโกนะคะมาเซโลเอบราดรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกบอกว่าตอนนี้จะพยายามเจรจาให้สหรัฐยกเลิกมาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรระหว่างที่มีการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาหรือ USMCA ตามที่คณะผู้แทนของสหรัฐยื่นข้อเสนอไว้หลังจากเสร็จสิ้นการเจรจาอย่างเป็นทางการรอบแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการทบทวนข้อตกลงนะคะก็คือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรแบบจำแนกประเภทสินค้านำเข้าซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแหล่งผลิตสินค้าซึ่งเขาบอกว่ามันไม่สะดวกสำหรับผู้ประกอบการนะคะก็เลยจะต้องมีการเจรจาในประเด็นนี้กันค่ะปิดท้ายที่บริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์คอมพานีหรือเทปโก้ผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุจิมะไดอิจิเริ่มระบายน้ำเสียปนเปื้อนนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าลงสู่มหาสมุทรอีกครั้งนะก็ถือเป็นการระบายน้ำรอบที่20แล้วนับตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาคราวนี้นะจะเป็นน้ำเสียประมาณ 7,800 ตันนะคะก็จะปล่อยน้ำทิ้งอย่างเงี้ยจนถึงวันที่19มิถุนายนเขาบอกว่าน้ำเสียเหล่านี้จะปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีทริเทียมอยู่ประมาณ1.3 ล้านล้านเบคคอเรลก็มีเสียงคัดค้านจากชาวประมงผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นรวมถึงประชาคมระหว่างประเทศนะที่เขาไม่เห็นด้วยนะแต่ญี่ปุ่นก็บอกเป็นเหตุจำเป็นไม่อย่างนั้นจะมีแต่ถังเก็บน้ำเสียเนี่ยอยู่รอบโรงไฟฟ้าไปหมดนะมันไม่ได้นะเขาบอกมันต้องผ่านการบำบัดแล้วก็ถึงจะปล่อยออกไปนะคะตอนนี้ที่ปล่อยไปแล้ว19รอบเนี่ยมีน้ำปนเปื้อนที่ญี่ปุ่นว่าปนเปื้อนก็จริงแต่บำบัดแล้วนะลงมหาสมุทรรวมแล้วเกือบ 150,000 ตันนะคะก็จนกว่าจะหมดนั่นแหละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูสารคดีในคืนนี้ด้วยกันค่ะ

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างหรือศรีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

หากถูกทิ้งร้างไว้ก็คงเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหากต่อเมื่อผู้ค้นพบและสามารถอ่านอักขระโบราณเหล่านี้ได้ศิลาทรายจึงกลับมีคุณค่าเป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของบ้านเมืองผู้คนแต่ในบางครั้งบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์อันยากแก่การเสื่อมสลายก็ก่อปัญหาให้นักประวัติศาสตร์ต้องคบคิดอย่างไม่รู้จบได้เช่นกัน

ช่นเดียวกับเรื่องราวแห่งมหาอาณาจักรนามว่าศรีวิชัยที่ยังคงยืดเยื้อหาข้อสรุปที่แน่นอนแจ่มชัดไม่ได้การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยเริ่มต้นขึ้นโดยศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดได้เขียนบทความอ้างถึงอาณาจักรแห่งนี้สายถ้อยคำจากศิลาจารึกซึ่งค้นพบที่เกาะบังกาประเทศอินโดนีเซียและจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างก็ระบุนามศรีวิชัยโดยไม่แจ้งว่าเป็นพระนามแห่งเจ้าผู้ครองอาณาจักรหรือเป็นชื่อของอาณาจักรจารึกทั้งสองหลักนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกขึ้นมาอ้างอิงว่าศรีวิชัยควรจะมีที่ตั้งอยู่ณจุดใดบ้างก็ว่าราชธานีน่าจะอยู่ที่ปาเลมบังบนเกาะสุมาตราตอนใต้ประเทศอินโดนีเซียตามสถานที่พบศิลาจารึกบางแนวคิดกล่าวว่าที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีนี่แหละคือที่ตั้งของกรุงศรีวิชัยเพราะปรากฏโบราณวัตถุสถานเป็นประจักษ์พยานมากมายจึงก่อให้เกิดการค้นคว้าหาหลักฐานมาสนับสนุนแนวทฤษฎีของตนเองอย่างกว้างขวางนับแต่นั้นศรีวิชัยจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญอีกยุคหนึ่งในเอเชียอาคเนย์วันนี้แม่น้ำมุสิมีสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมของชาวเมืองปาเลมบังเท่านั้นพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำสายนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยที่จะมีสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าตลอดแนวลำน้ำคือแหล่งโบราณคดีอันสำคัญที่แสดงว่าบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาจะมีอดีตอันรุ่งเรืองจนทำให้เกิดแนวคิดว่าที่นี่คือราชธานีแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

บูดีอุโตโมนักโบราณคดีชาวอินโดนีเซียผู้ที่เคยร่วมงานสำรวจและขุดค้นหาร่องรอยอาณาจักรศรีวิชัยได้กลับมาสำรวจที่เมืองปาเลมบังอีกคำรบหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อเตรียมการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย

0: ดยเริ่มที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังซึ่งเป็นจุดที่เคยค้นพบฐานบัวและเศษพระพุทธรูปศิลาซึ่งภายหลังได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังจึงได้พบร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ก่อด้วยอิฐและสถูปจำลองที่ทำด้วยดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพระพุทธรูปประติมากรรมศิลาองค์นี้พบที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังเช่นกันยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ต่างกันออกไปมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่มีผู้นำมาจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพ่อค้าวานิชหรือนักบวชผู้จาริกออกเผยแผ่พระศาสนาได้นำมาเพื่อเคารพบูชาเพราะลักษณะหินที่ใช้แกะสลักนั้นไม่มีปรากฏบนเกาะสุมาตราอาจเป็นไปได้เช่นกันหากประติมากรจะนำหินจากแหล่งอื่นมาสร้างสรรค์ประติมากรรมขึ้นบนเกาะสุมาตรานี้ก็ได้บริเวณภูเขาบูกิตเซกุนตังเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองปาเลมบังประกอบเข้ากับมีการขุดพบโบราณวัตถุอันเนื่องในศาสนาพุทธนิกายมหายานปะปนอยู่กับเศษอิฐจึงสันนิษฐานกันว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวศรีวิชัยซึ่งการก่อสร้างศาสนสถานบนที่สูงเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มโบราณสถานตามคติการก่อสร้างแบบปรัชญามหายานเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของโบราณนั่นเอง
1: Tapi yang jelas Bukit Siguntang ini adalah pusat keagamaan agama Buddha untuk wilayah Palembang ini yang dulunya merupakan pusat Sriwijaya.
0: ตลอดแนวลำน้ำมุสิยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ในสมัยศรีวิชัยอีกมากมายอาทิจารึกตาลังตูโวระบุปีที่จารึกคือปีพุทธศักราช1227จารึกหลักนี้กล่าวถึงการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ศรีวิชัยโดยพระองค์ได้โปรดให้สร้างสวนศรีเกษตรอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดที่เอื้อประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรตลอดจนบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารการเดินทางที่เชื่อกันว่าเป็นการย้อนเส้นทางการยาตราทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยตามข้อความในจารึกเกดุกันบูกิตซึ่งเป็นจารึกที่กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบสันนิษฐานจากข้อความในจารึกว่ากษัตริย์ศรีวิชัยเสด็จนำทัพบกและทัพเรือไปตามแม่น้ำมุสิออกสู่ทะเลการนำทัพทั้งทางบกและทางเรือกำลังพลกว่า 20,000 คนได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้

จากจารึกหลักนี้ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในวงวิชาการมากมายว่ากษัตริย์ศรีวิชัยยกทัพไปทำสงครามกับอาณาจักรใดมีผู้แสดงทัศนะว่าน่าจะเป็นการยกทัพจากเมืองอื่นมายึดเมืองปาเลมบังได้แล้วกษัตริย์พระองค์นั้นจึงสลักศิลาเป็นหลักฐานเอาไว้แต่ศาสตราจารย์ยอสเซเดได้กล่าวว่าศรีวิชัยอาจจะยกทัพไปโจมตีดินแดนบนแหลมมลายูแต่ก็ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานปรากฏอยู่ที่ใดนอกจากการรบพุ่งในอาณาจักรขอมโบราณที่ทำให้พระราชาขอมต้องสิ้นพระชนลงซึ่งมีปรากฏในจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวอาหรับโดยกล่าวอ้างถึงมหาราชแห่งซาบักได้ยกทัพมาปลงพระชนกษัตริย์ขอมเนื่องจากกษัตริย์พระองค์นั้นเคยลั่นวาจาว่าอยากจะทอดพระเนตรเสียรของมหาราชาซาบักโดยที่ไม่ได้มีข้อพิพาทกันแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธมหายานแผ่อิทธิพลเข้าสู่สุวรรณทวีปตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจึงปรากฏประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์เหล่านี้พบทั่วไปในคาบสมุทรมาลายูและในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนั้นปรากฏหลักฐานที่เป็นบันทึกชาวต่างชาติระบุว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาพระภิกษุอี้จิงได้เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยยังชมพูทวีปบันทึกถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าในเมืองชิลิโพชิมีพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่กว่าพันรูปถ้าพระภิกษุจีนประสงค์จะเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อฟังและอ่านแล้วก็สมควรที่จะพักอยู่ที่นี่สัก1หรือ2ปีเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตามกฎที่นั่นต่อจากนั้นจึงค่อยเดินทางเข้าไปยังภาคกลางของประเทศอินเดียต่อไปนั่นย่อมแสดงว่าชิลิโพชิหรืออีกในหนึ่งคืออาณาจักรศรีวิชัยเป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธมหายานนิกายจำเริญอย่างที่สุดมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆโดยพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกชาวต่างชาติได้เสนอว่าที่ประเทศไทยนั้นมีหลักฐานสอดคล้องกับลักษณะของอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นพุทธอาณาจักรศิลาจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหน้าปรากฏข้อความว่ากษัตริย์ได้โปรดให้สร้างศาสนสถาน3หลังอุทิศถวายแด่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ปัทมปาณีและวัชรปาณีตามลำดับนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าปราสาท3หลังที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นเจดีย์ที่วัดแก้ววัดหลงและวัดเวียงในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสร้างอยู่ในแนวเดียวกันกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช2521พบว่าตลอดแนวของปราสาทอิฐทั้ง3หลังนั้นปรากฏเศษอิฐจำนวนมหาศาลซึ่งมีผู้เล่าว่าได้มีการนำอิฐบางส่วนไปสร้างกำแพงวิหารที่วัดพระบรมธาตุชัยยาวรมหาวิหารโดยเฉพาะอิฐจากวัดเวียงซึ่งสันนิษฐานกันว่าปราสาทหลังที่กล่าวถึงนั้นถูกวิหารหลังใหม่สร้างครอบไว้แล้วจึงพบเป็นเศษอิฐในบริเวณโดยรอบเท่านั้น

ากการขุดค้นในครั้งนั้นพบโบราณวัตถุกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ซึ่งย่อมแสดงว่าสถาปัตยกรรมทั้ง3เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธจึงปรากฏร่องรอยเป็นรูปพระโพธิสัตว์มากมาย

พระโพธิสัตว์ปัทมปาณีงานประติมากรรมสำริดชิ้นเอกของศิลปะแบบศรีวิชัยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งพบที่วัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงถือว่าเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนว่าอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ประเทศไทย

เช่นเดียวกับที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะต่างลงความเห็นว่าเจดีย์แบบศรีวิชัยที่เก่าแก่และปรากฏร่องรอยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือเจดีย์วัดแก้วศาสตราจารย์ซองบัวเซลีเยผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเอเชียอาคเนย์กล่าวว่าเจดีย์แห่งนี้น่าจะมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่15ซึ่งเก่าแก่ที่สุดอาจเป็นประมาณพุทธศักราช1410ถึง1450เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีย์ทั้ง3นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนสถานในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอารยธรรมศรีวิชัยได้ก่อกำเนิดและเจริญงอกงามบนเกาะชวา

มหาวิหารบรมพุทโธสถาปัตยกรรมที่สรรสร้างจากพลังศรัทธาสะท้อนถึงพุทธปรัชญาแบบมหายานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในผืนแผ่นดินทะเลใต้

จึงทำให้สันนิษฐานกันว่าหากจะพิจารณาถึงความรุ่งเรืองในพุทธศาสนาอย่างที่สุดแล้วมหาวิหารแห่งนี้คือประจักษ์พยานที่สำคัญโดยแท้

ถึงแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการสร้างว่าอยู่ในยุคหลังจากที่ปรากฏหลักฐานในเมืองปาเลมบังอินโดนีเซียและที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14แต่ด้วยพลังศรัทธาต่อพุทธศาสนากษัตริย์แห่งไสเลนทระวงศ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์แห่งศรีวิชัยจึงได้สรรสร้างศาสนสถานปรากฏบนแผ่นดินชวามากมาย

นั่นย่อมแสดงว่าณที่นี้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดจึงเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างที่ว่าศรีวิชัยคือพุทธอาณาจักรจึงมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยก็เป็นได้ไม่ว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยจะอยู่ณที่ใดแต่อารยธรรมของที่นี่ล้วนก่อกำเนิดจากท้องทะเลอันไพศาลที่เชื่อมโยงผู้คนจากแหล่งอารยธรรมต่างๆกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมอันงอกงามที่ยังคงปรากฏร่องรอยมาจนปัจจุบัน

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างฤาษีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

เลาะเรื่อยลงมาตามด้ามขวานทองแห่งราชอาณาจักรไทยกระทั่งถึงเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียล้วนมีพืชพันธุ์ที่คล้ายคลึงกันนั่นเป็นเพราะลักษณะภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นจึงก่อกำเนิดพืชพันธุ์อันทรงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจมาแต่โบราณเช่นเดียวกับภาพปัจจุบันที่ปรากฏคือแหล่งธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตดินแดนอันอุดมด้วยเครื่องเทศซึ่งเป็นสินค้ามีค่าประดุจทองคำปรากฏเอกสารอาหรับกล่าวว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศอันสำคัญมิใช่เพียงอนุภาพแห่งพืชพันธุ์เท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจให้พ่อค้าวานิชมุ่งหน้าสู่แผ่นดินทะเลใต้แต่บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นอาณาเขตของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกที่นี่จึงกลายเป็นจุดแวะพักเรือสินค้าระหว่างการรอนแรมอันยาวนานบันทึกจากนักเดินทางชาวจีนชื่อจาวจูกัวระบุว่าในดินแดนทะเลใต้มีอาณาจักรหนึ่งที่สามารถคุมอำนาจการค้าทางทะเลเอาไว้ได้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยเนื่องจากมีที่ตั้งเหมาะสมแก่การควบคุมช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกสายหนึ่งในประวัติศาสตร์จึงทำให้ศรีวิชัยเป็นอาณาจักรอันมั่งคั่งมั่นคงจากหลักฐานที่ปรากฏนั้นมีอยู่น้อยมากเพียงแต่มีข้อสันนิษฐานที่พิจารณาจากเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงศ์ถังที่พบตามแหล่งโบราณคดีในเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียและที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่แต่ละฝ่ายได้หยิบยกมาเป็นหลักฐานสนับสนุนนักวิชาการที่เชื่อว่าศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ในราชอาณาจักรสยามมุ่งความสนใจไปที่ชายหาดแหลมโพซึ่งเป็นบริเวณที่ติดต่อกับชุมชนโบราณชัยยาได้มีการเก็บตัวอย่างเศษถ้วยชามที่ปรากฏทั่วไปตลอดแนวหาดทรายไปศึกษาพบว่าเศษกระเบื้องเหล่านี้มีอายุราวสมัยราชวงศ์ถังจากการสำรวจทางโบราณคดีตามโครงการโบราณคดีภาคใต้ประมาณว่าเศษเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้น่าจะมีปริมาณมากกว่า1ตันจึงเกิดแนวคิดว่าที่บริเวณแหลมโพน่าจะเป็นสถานีการค้าสำหรับพ่อค้าที่มาจากประเทศจีนการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อหาหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงความเป็นชุมชนการค้าของบริเวณนี้พบซากหางเสือเรือโบราณความยาวเกือบ8เมตรจึงสันนิษฐานกันว่าบริเวณแหลมโพอาจจะเป็นที่จอดเรือหรืออาจจะเป็นเมืองท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองโบราณชัยยาซึ่งสามารถเดินทางถึงกันได้โดยอาศัยคลองภูมิเรียงเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าอาจกล่าวได้ว่าการค้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่13เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่งและมั่นคงแห่งอาณาจักรจึงปรากฏหลักฐานว่าศรีวิชัยต้องทำสงครามรบพุ่งกับอาณาจักรอื่นจากข้อความในจารึกเกดูกันบูกิจที่กล่าวถึงการยกทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยได้มีผู้ตีความไว้ว่าอาจเป็นการปราบปรามอาณาจักรมาลายูหรืออาณาจักรบนเกาะชวาเพื่อครองความยิ่งใหญ่เหนือเส้นทางการเดินเรืออันสำคัญในเอเชียอาคเนย์ก็เป็นได้

ปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อกันว่าสามารถแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งกิจการเดินเรือพาณิชย์ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัยณมหาวิหารบรมพุทโธแห่งนี้

จำหลักรูปเรือในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ทั่วไปตามระเบียงวิหารนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวศรีวิชัยได้ใช้เรือเหล่านี้ติดต่อค้าขายทางทะเลสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรแต่มีผู้แสดงทัศนะว่าเรือขนาดเพียงเท่านี้คงไม่สามารถฝ่าคลื่นลมทะเลออกไปในระยะทางไกลๆได้

0: แล้วหลักฐานที่สะท้อนถึงความเป็นมหาอำนาจทางการค้าของอาณาจักรศรีวิชัยคืออะไรปีพุทธศักราช2531สถาบันวิจัยโบราณคดีประเทศอินโดนีเซียได้ดำเนินการขุดค้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งชุมชนในสมัยศรีวิชัยในบริเวณรอบๆเมืองปาเลมปังพบเครื่องเคลือบดินเผาสมัยราชวงศ์ถังมากกว่า10,000 ชิ้นตามแหล่งโบราณคดีตลอดแนวลำน้ำมุสิจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าศูนย์กลางการค้าของศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังแห่งนี้บันทึกจาวจูกัวกล่าวถึงอาณาจักรแห่งนี้ว่ากษัตริย์แห่งสัมโพชิมีโซ่เหล็กขึงกั้นไม่ให้เรือผ่านเมื่อเรือสินค้าเข้ามาถึงเขาจะลดโซ่ลงเพื่อใช้ชำระภาษีค่าผ่านทางแล้วจึงเดินทางต่อไปบันทึกนี้จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญต่อการสืบค้นว่าราชธานีศรีวิชัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าอันสำคัญนี้หรือไม่ชิลิโฟชิซาบักซันโฟชิล้วนเป็นชื่อที่ปรากฏในบันทึกชาวต่างชาติที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าคืออาณาจักรศรีวิชัยโดยไม่ได้มีการบันทึกถึงความเป็นไปของอาณาจักรนี้อย่างต่อเนื่องศรีวิชัยมีพัฒนาการแห่งอาณาจักรอย่างไรนักวิชาการบางกลุ่มกล่าวว่าเงื่อนไขที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานอันมั่นคงถาวรในบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย์ก็คือหากรัฐใดสามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงผู้คนในบ้านเมืองได้รัฐนั้นก็จะมีการขยายตัวของชุมชนอย่างกว้างขวางจึงเกิดแนวทฤษฎีว่าบ้านเมืองหรือรัฐที่เจริญขึ้นมิได้มีอยู่เพียงแห่งเดียวหากแต่กระจัดกระจายอยู่ตามลำน้ำบ้านเมืองใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลก็จะเกื้อหนุนให้ชุมชนเหล่านี้คุมอำนาจการค้าทำหน้าที่เป็นคนกลางค้าขายกับต่างประเทศ
1: ศรีวิชัยนั้นเป็นรัฐที่เป็นตัวกลางในการค้าขายนะคือเป็นรัฐที่มีอำนาจทางทะเลทีเดียวเป็นตัวกลางที่จะรับสินค้าจากทางตะวันออกมาขายให้ทางตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เลยกอบโกยความมั่งคั่งจากจุดนี้ทำให้เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมา
0: บันทึกมาฮวนกลาสีเรือชาวจีนบันทึกเมื่อปีพุทธศักราช1416กล่าวว่าระหว่างการเดินเรือเข้าสู่เมืองปาเลมบังได้มองเห็นสถาปัตยกรรมในบริเวณท่าเรือเก่าซึ่งสันนิษฐานกันว่าในช่วงนั้นราชธานีศรีวิชัยได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองจามบีแล้วร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเพียงแนวอิฐที่ถูกสุสานในศาสนาอิสลามสร้างครอบไว้เท่านั้นจึงไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าลักษณะสถาปัตยกรรมในเมืองศรีวิชัยที่เมืองปาเลมบังมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไร

0: แต่ยังมีหลักฐานจาวจูกัวที่กล่าวถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าเมืองนี้ใหญ่โตนักมีบ้านเรือนของประชาชนสร้างบนแพไม้ไผ่ตลอดแนวลำน้ำอันกว้างใหญ่เทียบเท่ากับแม่น้ำเทมส์ในเมืองกรีนิชซึ่งในปัจจุบันลักษณะบ้านเรือนที่ปรากฏในเมืองปาเลมบังก็มีเพียงบ้านเรือนเสาสูงริมน้ำเท่านั้นที่เชื่อกันว่าเป็นมรดกตกทอดจากสมัยศรีวิชัย
1: แง่เต็กเนี่ยแง่เต็ก
0: บันทึกถึงอาณาจักรศรีวิชัยล้วนกล่าวถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินความร่ำรวยด้วยอารยธรรม

ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบนแผ่นดินศรีวิชัยเชื่อกันว่ามีที่มาจากการติดต่อค้าขายทางทะเล

ในสมัยที่ศรีวิชัยจำเริญอย่างที่สุดนั้นตรงกับยุคทองแห่งการค้าทางทะเลของประเทศจีนซึ่งปรากฏว่ามีหลักฐานถึงการเดินเรือค้าขายกับบ้านเมืองในโลกตะวันตก

ลายพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีถึงคุณธรรมชาติพาณิชย์นักโบราณคดีท้องถิ่นอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าว่าอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองอยู่ณจุดใดบนแผ่นดินสยามมีความเป็นมาอย่างไรโดยพิจารณาจากโบราณวัตถุสถานที่สามารถสืบค้นได้ว่าอยู่ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัย

0: ื่อพ.ศ. 2500ท่านจันทร์กับคุณเขียนยิ้มสิริสองคนเขาเดินทางมาชัยยาเพื่อจะมาศึกษาเรื่องพระพุทธรูปแบบชัยยาที่นี่มาพบว่าผมกำลังศึกษาเรื่องศรีพิชัยอยู่เหมือนกันก็ชอบใจต่อจากนั้นท่านจันทร์กับผมก็มีจดหมายโต้ตอบกันเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศรีพิชัยนี่ตลอดเวลา20ปีทีเดียว
1: กระแสน้ำและทิศทางลมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งอันเป็นนิรันดร์การพิจารณาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยจากลักษณะการเดินเรือของสมัยโบราณที่ต้องอาศัยทิศทางลมและกระแสน้ำเป็นปัจจัยสำคัญการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนของราชนิกูลท่านนี้ได้รับการเผยแพร่และยอมรับกันอย่างกว้างขวางมีการนำผลงานของท่านมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อมีการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งอาณาจักรศรีวิชัยผลงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของปราชญ์ราชนิกูลผู้นี้ยังคงได้รับความสนใจเสมอมาแม้วันนี้จะเหลือเพียงพระนามท่านจันทร์เท่านั้นหากมีผู้ใดถามท่านว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนคงจะได้รับคำตอบว่าอยู่ที่ชัยยาอย่างแน่นอนเพราะจารึกที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงของทางฝ่ายที่เชื่อว่าศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังนั้นเป็นจารึกภาษามลายูโบราณในขณะที่จารึกที่พบในประเทศไทยเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งสอดคล้องกับบันทึกภิกษุอี้จิงที่กล่าวว่าอาณาจักรศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางในการศึกษาไวยากรณ์สันสกฤตและหากจะพิจารณาถึงที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยจากบันทึกการเดินทางของพระภิกษุรูปนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาเพียง20วันแล้วจะสามารถเดินทางผ่านเส้นศูนย์สูตรไปได้เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตที่มีคลื่นลมแปรปรวนอยู่เสมอนักเดินเรือส่วนใหญ่จะเสียเวลาเดินทางอยู่ในจุดนี้นานกว่าปกติหากไม่มีความชำนาญเพียงพอหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีจะไม่ได้ศึกษามาทางโบราณคดีโดยตรงแต่ผลงานการศึกษาของท่านล้วนนำเสนอประเด็นที่แหลมคมสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2534จึงเป็นวันที่สูญเสียปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งไปพร้อมๆกับวาระแห่งการสิ้นชีพิตักษัยของราชนิกูลผู้นี้

0: การศึกษาถึงความเป็นมาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่รอหลักฐานใหม่ๆมาสนับสนุนแต่ด้วยเหมือนว่าในวันนี้ยังคงขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถชี้ชัดว่าอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่สมกับคำกล่าวจริงหรือ
1: แต่ว่าเท่าที่เราพบหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็ไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความใหญ่โตมโหฬารของศรีวิชัยอย่างที่ว่าในไว้ในศิลาจารึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันนะครับ
2: ที่ไปตีความตามจดหมายเหตุจีนั้นมันใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริงศรีวิชัยนั้นไม่ใช่เป็นรัฐหรืออาณาจักรที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางไม่มีศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่เลยนะฮะหากว่าเป็นการรวมกลุ่มของรัฐต่างๆมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะที่เป็นสหพันธรัฐหรือคอนเฟเดเรชันนั้นมากกว่าแล้วในจุดไหนจะรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของกษัตริย
0: ์หรือแนวคิดต่างๆที่เป็นข้อโต้แย้งกันในวงวิชาการล้วนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังต้องค้นหาข้อพิสูจน์ไขปริศนาว่าแท้ที่จริงแล้วศรีวิชัยคืออะไรราชธานีอยู่ณที่ใดอาณาจักรแห่งนี้ทรงพลานุภาพจริงหรือไม่

กลุ่มคนที่มีภาษาสำเนียงแปลกหูทอดเสียงสูงต่ำบางครั้งเอื้อนเสียงอ้อยส้อยเช่นนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันในเชิงลึกลับพิสดารพวกเขาถือเอาป่าเป็นบ้านจึงมีเพียงเพิงพักที่สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่หาได้บริเวณนั้นมาทำเป็นเสาและคานใช้เถาวัลย์ผูกยึดแล้วจึงเอาใบตองใบหวายหรือใบไม้อื่นๆที่มีขนาดใหญ่มาปกคลุมก็จะได้เพิงหมาแงนเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มฝนเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านทางภาคเหนือมักจะพบเพิงแบบนี้ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าบางครั้งได้พบตัวเจ้าของซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยแต่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงใบไม้ปกปิดของสงวนเท่านั้นครั้นเมื่อประจันหน้ากันคนป่าพวกนี้ก็มักจะหลบลี้หนีหายไปอย่างว่องไวจนน่าประหลาดใจชาวบ้านจึงพากันเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะเชื่อกันว่าชนกลุ่มนี้จะอาศัยในสถานที่หนึ่งๆนานเพียงแค่ใบตองที่ใช้คลุมเพิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงอพยพจากไปผีตองเหลืองเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี 3-5 คนแต่ละกลุ่มจะอยู่กันเพียง 2-3 ครอบครัวอพยพกระจายกันอยู่ตามป่าทางเขตภาคเหนือของไทยด้วยหลักปรัชญาชีวิตที่ไม่ยึดครองทรัพย์สมบัติใดๆนอกจากร่างกายที่เปลือยเปล่ามีเพียงอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการหาอาหารและป้องกันตัวมันคือวิถีชีวิตของคนป่าที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคำว่าผีตองเหลืองเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2467ปีที่นักวิชาการได้ค้นพบคนป่ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกและได้บันทึกไว้ว่าผีตองเหลืองอพยพมาจากจังหวัดชัยบุรีในดินแดนประเทศลาวเมื่อราว200ปีมาแล้วชาวลาวเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนเรียกว่ายุมบรีแต่ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไรมลาบรีคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเองในภาษาของเขาซึ่งแปลว่าคนป่าหลักฐานว่าพบมลาบรีครั้งแรกที่บริเวณภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อกว่า70ปีมาแล้วต่อมาพบที่ภูกระดึงจังหวัดเลยดอยเวียงสะจังหวัดเชียงใหม่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายและบริเวณเขตติดต่อจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพวกเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองอำเภอสาอำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคาดว่าขณะนี้มลาบรีอยู่ในประเทศไทยเพียง120คนมลาบรีเชื่อว่าการเป็นเจ้าของยึดครองสิ่งใดๆนั้นเป็นการผิดผีหากมีการปักหลักเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูกมลาบรียังชีพอยู่ได้โดยการหาของป่ามาเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกมันชนิดต่างๆผักผลไม้ที่หาได้จากบริเวณรอบๆที่พักถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวิธีถนอมอาหารแต่พวกเขารู้จักวิธีรักษาแหล่งอาหารเอาไว้เมื่อเสาะหาจนพบต้นมันมลาบรีจะหักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมันไปโดยจะเหลือส่วนหัวเอาไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาขุดไปเป็นอาหารได้อีกครั้งในปีหน้า
มลาบรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งนั่งนอนนอนในเพิงพักท้องหิวเมื่อใดก็คือเวลาที่จะออกไปหาอาหารซึ่งก็พอกินเพียงมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งเท่านั้นนานๆครั้งจึงจะออกท่องป่าล่าสัตว์แต่สภาพป่าในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นและป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชนเผ่ามลาบรีจึงต้องยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นพวกเขาออกมารับจ้างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าพวกน้ำผึ้งสมุนไพรมาแลกข้าวแลกหมูวันนี้ได้หมูเป็นค่าแรงมา1ตัวเนื้อหมูที่ชำแหละจะถูกแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในแล้วจึงเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ต้มให้สุกมลาบรีชอบกินหมูมากที่สุดโดยเฉพาะหนังและมันหมูเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแม้จะไม่ได้ปรุงรสชาติแต่อย่างใดเลยพวกผู้ชายดื่มเหล้าป่าที่ได้มาจากม้งและเริ่มร้องรำทำเพลงวันนี้ดีใจมีของกินดีอยู่ในป่าหาของกินลำบากเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ควรจะได้กินอย่างดีบทเพลงบรรยายถึงสภาพชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนลำบากยากจนภาษาที่ใช้ร้องมีทั้งภาษามลาบรีและภาษาลาวเชื่อกันว่าดนตรีและการร้องรำทำเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากคนลาวนั่นเองแต่ดั้งเดิมมลาบรีจะไม่ยอมสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้าไอเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้า

0: ล่าสัตว์หนุ่มมลาบรีจึงชอบที่จะมีเพียงแค่ผ้าเตียวผืนเดียวพันกายเหมือนเดิมเมื่อผู้ชายออกไปหาของป่าล่าสัตว์ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างถักทอถุงย่ามจากไม้เถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทะแปดเขาจะนำไปแช่น้ำแล้วฉีกเป็นเส้นๆควันต่อกันเป็นเส้นยาวแล้วใช้ชุนซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นเครื่องมือในการถักเส้นใยสีฟางข้าวที่ถักทอเป็นลายซ้ำๆต่อเนื่องกันถูกแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมสีแดงผู้ชายบางคนถักทอเสื่อหวายสำหรับใช้ปูนอนปลอกมีดก็ทำจากเส้นหวายบางคนทำกล้องยาสูบจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สางแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟตกแต่งลวดลายสวยงามมลาบรีนิยมสูบกล้องยาสูบทั้งชายและหญิงที่ติ่งหูของผู้เฒ่ามลาบรีมีรูขนาดใหญ่มากพวกเขาเล่าว่าพ่อแม่เจาะให้เมื่อยังเป็นเด็กเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่เจาะหูจะมีใบตองออกมาจากหูแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่โดนเจาะหูอีกแล้วเพราะพ่อแม่สงสารกลัวลูกเจ็บเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับสังคมเผ่าอื่นมลาบรีจึงต้องเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นพวกเขาสามารถพูดภาษาม้งและคำเมืองภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือได้นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามลาบรีเป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาของชนเผ่าขมุซึ่งมีถิ่นอาศัยบริเวณใกล้เคียงกันเราฝึกพูดภาษามลาบรีกับเขาและนำเอกสารที่สยามสมาคมเคยตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2506มาให้ดูพวกเขาตื่นเต้นและจำพรรคพวกบางคนได้คนที่มีภาพอยู่บนปกหนังสือเพิ่งเป็นไข้ตายไปเมื่อปีก่อนพวกเขานับ1ถึง10ได้แต่การบอกจำนวนของชนกลุ่มนี้พอใจแค่การนับ1กับหลายและไม่สนใจนับอายุจึงไม่มีใครบอกอายุของตัวเองได้เลยการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังทำให้วิถีชีวิตของมลาบรีเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มมลาบรีทั้ง3คนนี้หันมาสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่ภายหลังมารับจ้างทำไร่กับชาวม้งนาฬิกาเรือนนี้คือค่าแรงที่ได้รับจากการทำงานถึง1ปีเต็มพวกเขานำมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจแม้จะดูเวลาไม่เป็นและไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับแรงงานที่ลงไปหรือไม่กุและครอบครัวเป็นมลาบรีอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมารับจ้างม้งทำไร่ข้าวโพดที่บ้านห้วยบ่อหอยจังหวัดน่านใจเมียหลวงชงเมียน้อยแตงลูกชายคนโตก็เป็นแรงงานสำคัญในไร่ส่วนเหน่งคำและอีเจอร์ลูกชายอีก3คนเล็กเกินไปที่จะทำงานแต่ก็ถูกพามาที่ไร่ด้วยแต่กระนั้นความไม่รู้ค่าของเงินก็ทำให้พวกเขาได้รับค่าแรงที่ไม่แน่นอน
1: ร้อยสิบบาทสามบาทร้อยสิบตัวนี้ร้อยสิบห้าตัวนี้
0: เมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่งที่แน่นอนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ไม่สามารถติดตามช่วยเหลือชนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้มิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัว

นี้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณบ้านห้วยห้อมเป็นที่ศึกษาและช่วยเหลือชนเผ่ามาลาบรียูจีนอาลองหรือในชื่อภาษาไทยว่าบุญยืนสุขเสน่ห์เข้ามาในประเทศไทยโดยทุนขององค์กรเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่า New Tribes Mission เมื่อ11ปีก่อนงานของเขามุ่งให้ชนเผ่ามาลาบรีเกิดสำนึกในการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือตนเองได้แมรี่หรือวาสนาสุขเสน่ห์ติดตามสามีมาช่วยงานนี้และยังมีหน้าที่สอนหนังสือให้ลูกๆทั้งสามทุกๆวันจะมีลูกหลานชาวมาลาบรีมาแอบมองด้วยความสนใจจนในที่สุดชั้นเรียนเล็กๆที่สอนภาษาไทยให้ลูกมาลาบรีก็เกิดขึ้นเอเลนหรืออุดมบุตรชายคนโตวัย13ปีรับหน้าที่ดูแลเด็กๆและสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานโดยมีเปียกน้องชายฟองจันน้องสาวร่วมชั้นเรียนด้วยชั่วโมงนี้อุดมให้เด็กๆหัดวาดเขียนฟองจันช่วยเพื่อนมาลาบรีวาดรูปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆอีกต่อไป

0: บางครั้งฟองจันจะตามแม่ไปแจกยาให้กับครอบครัวมาลาบรีด้วย
1: Now, doggy, that's not very nice. He's trying to get it.
2: เป็นตุ้มกา
3: เอา
2: ไปจะได้เอ
3: า
0: ทุกวันพุธบุญยืนจะให้เบี้ยเลี้ยงแก่มาลาบรีสัปดาห์ละ20บาทสำหรับผู้ชาย10บาทสำหรับผู้หญิงคนที่อยู่นานหน่อยก็จะได้ถึง50บาทแล้วให้มาลาบรีนำเงินที่ได้มาซื้อของใช้ที่เขาจัดมาขายทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและรู้จักสร้างรายได้โดยนำงานฝีมือของพวกเขามาขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงวันนี้มีมาลาบรีอาศัยอยู่กับบุญยืนถึง25คนครอบครัวของยอดอยู่ที่นี่มานานที่สุดถึง2ปีครึ่งอย่างไรก็ตามจากการทำงานมาร่วม9ปีบุญยืนยังคงต้องจัดหาอาหารเลี้ยงดูมาลาบรีที่หมุนเวียนกันมาที่นี่เพื่อดึงดูดให้พวกเขาหยุดการเร่ร่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งโดยที่ความเป็นมาลาบรียังคงอยู
4: ่อื่นๆที่จะเปลี่ยนได้ก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่อะไรให้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยพอที่จะความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นเผ่าตองเหลืองนี่เอกลักษณ์ของตองเหลืองนี่คงจะไม่หมด
5: ครับ
4: หมายความว่าเขาจะกินข้าวครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะนอนในมุ้งการไข้มาลาเรียถ้าเขาเกิดไม่สบายต่ออะไรนี่เขาก็อาจจะเข้าไปหาหมอในเหวี่ยงก็ได้แบบนี้ก็มีเรียนหนังสือก็คงจะมีนิดหน่อยแต่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนเมืองให้เขาเปลี่ยนเป็นแมวเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็หนึ่งไม่เอาสองคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วย
0: ถ้ามีคนถามมาลาบรีว่าอะไรคือความถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ดีงามระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่ดีกินดีกับความเชื่อที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานต่อการที่จะไม่ครอบครองเป็นเจ้าของสรรพสิ่งใดๆคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่สิ่งที่ชนชาติรักสงบกลุ่มนี้พอจะบอกได้ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาถือว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกันและไม่ชอบให้ใครเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองอีกเลย
6: ตองเหลืองมันแค่ตายเขาดิ้นด้วยคนของคนป่าอันว่าติดไปไหมเนี่ยเพราะหนูเขาตัดแห้งแล้วติดปอนก็ยังดิบสามวันก็แห้งแล้วก็เลืองแล้วคนเนี่ยไปเจอว่าพี่ตรงเรื่องไปเจอคนกับคนป่ามันกันอันนี้ของคนป่านอันนี้ของคนป่าอันนี้ของคนพลังแม่นก็ต่างปุ้นก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเขาก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเหมือนกันต่างปุ้นก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเขาก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเพียงกันเพียงกระโยง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ณที่แห่งนี้คือถิ่นฐานของชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาชนเผ่านี้มีชีวิตหากินอยู่ในแผ่นดินตอนปลายของดินแดนแหลมทอง

0: ปัจจุบันคนไทยเรารู้จักคนกลุ่มนี้ในนามของเงาะป่าหรือซาไก่อันมีความหมายว่าคนป่าดังนั้นจึงมีผู้เรียกขานชนกลุ่มนี้ว่าโอรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่าคนดั่งเดิมแทนเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวพื้นเมืองในดินแดนทางใต้ของไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยหินตอนกลางและเพราะมีเชื้อสายมาจากพวกนิโกรคนกลุ่มนี้จึงมีความละไม้คล้ายกลุ่มชนในทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปและด้วยลักษณะการดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวซาไก่จึงต้องละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมอพยพเข้าไปในป่าลึกเข้าไปทุกทีชีวิตความเป็นอยู่ของซาไก่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนเมืองเพราะด้วยอุปนิสัยของชนกลุ่มนี้ที่มักจะขี้อายและหวาดกลัวผู้คนแปลกหน้าพวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนภายนอกคนไทยจึงรู้จักซาไก่ในรูปลักษณ์ของขนังตัวละครเอกในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแม้ว่าซาไก่จะไม่ยอมติดต่อกับคนแปลกหน้าแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและถ้ามีความพยายามคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นไอ้เกลอหรือสหายที่ซาไก่ไว้ใจได้เหมือนกันซาไก่กลุ่มแตนแอนที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดตรังกลุ่มนี้จึงยอมรับอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยดั้นด้นเข้าไปในป่าใช้ชีวิตคลุกคลีกับพวกเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจในวันนี
1: ้
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลานหลานแม้ว่าจะมีอายุร่วม80ปีแล้วแต่สังก็ยังแข็งแรงและเป็นผู้นำเด็กหนุ่มออกล่าสัตว์เสมอซาไก่เป็นชนเผ่าล่าสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวซาไก่จึงเชี่ยวชาญการล่าสัตว์ด้วยอาวุธประจำตัวที่เรียกว่ามอเหล่าซึ่งก็คือกระบอกไม้ซางและลูกดอกที่พวกเขาเรียกว่ามิลาซึ่งอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างอ่อนที่จะมีฤทธิ์ในการหยุดสัตว์ใหญ่อย่างหมีป่าได้แต่ถ้าจะล่าสัตว์เล็กอย่างนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างสบายซาไก่เรียกตัวเองว่าเจ้าป่าก็ด้วยเหตุที่พวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายโดยมีมอเหล่าและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจซาไก่ยังมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้เขาก็จะปีนขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อเก็บน้ำผึ้งแทนแต่เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามาใกล้ผู้คนภายนอกบุกรุกตัดฟันต้นไม้ในป่าชาวบ้านเข้ามาทำไร่และยิงสัตว์ชีวิตของซาไก่ก็เริ่มไม่สงบสุขซาไก่ผู้นี้จึงถูกชาวบ้านยิงด้วยปืนลมในขณะที่เขาปีนต้นไม้ขึ้นไปจับข้างโดยที่เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นข้างเสียเองชายผู้นี้จึงต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการอักเสบของบาดแผลกระสุนฝังอยู่ในศีรษะว่าผู้เป็นภรรยาจึงชวนลูกสาวออกไปหาสมุนไพรเพื่อรักษาพ่อที่นอนเจ็บนี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างแยบยลซาไก่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรมานานแล้วไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเขาก็มีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้แม้แต่ต้นไม้เล็กๆนี้รากของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาคุมกำเนิดซาไก่จึงรู้จักการคุมกำเนิดมานานก่อนคนเมืองเสียอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีคนมากอาหารในป่าก็มีไม่เพียงพอแม้ว่าซาไก่กลุ่มนี้จะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาแต่สังและลูกบ้านก็หลีกหนีการติดต่อกับผู้คนภายนอกไม่ได้เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปลี่ยนไปสังกับพวกก็เรียนรู้วิธียังชีพโดยการปลูกหัวมันไว้กิน แทนที่จะต้องเดินป่าหาเผือกมันดังเช่นแต่ก่อนน้ำผึ้งและของป่าที่หาได้ก็นำไปแลกเป็นข้าวเปลือกและอาหารกระป๋องเก็บไว้กินในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้สังและพวกจึงมีอาหารยังชีพจำพวกหัวมันต้มหรือไม่ก็ข้าวราดน้ำแกงปลากระป๋องสลับไปกับเนื้อนกว่าภรรยาของสังจะเป็นผู้รับหน้าที่หุงต้มอาหารโดยมีเชื้อไฟที่ได้จากกิ่งไม้มุงทับของนางเองสาไกจะออกไปหาฟืนนอกทับก็ต่อเมื่อเศษไม้ใกล้ตัวเริ่มหมดแล้วเท่านั้นและเมื่ออาหารปรุงเสร็จก็มีการแจกจ่ายกันในหมู่สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปกินในทับของตัวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแงนประกอบขึ้นด้วยกิ่งไม้และใบไม้ในละแวกนั้นซาไกจะอาศัยหลับนอนอยู่ภายในทับโดยลักษณะการนอนของคนกลุ่มนี้จะหันศีรษะออกนอกทับพวกเขาให้เหตุผลว่าหากถูกสัตว์ป่าทำร้ายที่ศีรษะขณะนอนหลับก็จะตายทันทีเพิงหมาแงนเหล่านี้แม้ว่าจะคุ้มแดดได้แต่เมื่อมีฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถคุ้มกันฝนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เลยดังนั้นซาไกจึงมักจะล้มตายด้วยอาการไข้หรือปอดบวมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการกระทําของผีร้ายความเชื่อเรื่องผีสางบันดาลให้เป็นไข้ตายทำให้ซาไกกลัวสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่ชอบถ่ายรูปหรือบันทึกภาพสังหัวหน้าหมู่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหมอผีเสกคาถาปกป้องและรักษาอาการต่างๆที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามพื้นดินในป่าทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีอาการคันตามลำตัวสาไกเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีคันเด็กเล็กๆจึงต้องสวมเกล็ดนิ่มและได้รับการเสกเป่าจากสังเพื่อไม่ให้ผีคันมารังควานเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพินหญิงสาไกผู้ซึ่งไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานมาก่อนเลยเธอบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดของเด็กหญิงให้สหายเก่าแก่ฟัง
1: ผมเกิดอะไรมาตอนนั้นเกิดมานู่นใช่ไหม
2: เกิดมานู่น
1: จะทำทิศทำแอดทำซ้ำๆอยู่เลย
2: ใช่ไ
1: หมจริงๆจ้ะ
0: ในระหว่างที่เธอตั้งท้องญาติพี่น้องในกลุ่มต่างพากันเข้าใจว่าเธอป่วยแม้แต่ตัวของพินเองก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยความเชื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าเธอไม่รู้ว่าการที่มีชายหนุ่มชาวบ้านเข้ามาหาเธอในทับยามค่ำคืนทำให้มีอาการพิสดารเช่นนั้นในที่สุดเมื่อถึงเวลาคลอดมะภรรยาของสังก็ทำหน้าที่เป็นโต๊ะบิดันหรือหมอตำแยทำคลอดให
3: ้ตำนำ
4: ตรงไหน
3: ตำนำ
4: ปัจจุบัน
3: เฮียที่นู้นน่ะ
4: เฮียที่นู้น
3: ที่นู้นน่ะ
4: ที่หมอ
0: ซาไกเป็นชนเผ่าที่รักเด็กมากพวกเขาถือว่าเด็กเป็นผู้ที่สานต่อเผ่าพันธุ์ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่เมื่อคนแปลกหน้าเอ่ยปากขอลูกซาไกก็จะอพยพออกจากหมู่บ้านทันที

เกิดจากการแต่สาเหตุใหญ่ก็คือมีคนตายในหมู่บ้านเพราะสาไก่กลัวว่าจะถูกผีรังควานเมื่อถึงถิ่นฐานใหม่ชายหนุ่มจะมีหน้าที่สร้างทัพมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งการหากิ่งไม้ใบไม้ไม่นานทับหลังใหม่ก็สร้างเสร็จที่พักก็มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำในขณะที่หนุ่มๆกำลังสร้างทับกันว่าและพินก็พาลูกมาอาบน้ำแต่โดยปกติสาไก่ไม่นิยมอาบน้ำเพราะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนและการอาบน้ำจะทำให้สัตว์ป่าผิดกลิ่น

0: ลึกเข้าไปอีกด้านหนึ่งของลำธารมีสากายอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อว่าไข่ซึ่งเป็นมันนิหรือญาติของสังเมื่อสังพาไอ้เกลือของตนเข้ามาในกลุ่มเหล่าสากายทั้งหลายก็เกิดความโอลเวงขึ้น
1: ต่อไอ้นี่เราจะไม่เห็นที่มาจากกระเทปไอ้นี่ไอ้นู่ไอ้นั่นก็เห็น
2: ที่พี่น้อง
3: เพื่อนกัน
1: ยังนู่นยังนี่ยุ่งกระเทป
3: ยุ่งเทป
1: ยังนู่น
3: ยุ่งเทปกัน
4: แต่ไม่ถึงแบบมึง
1: ไม่ถึงมึง
2: ไม่ถึงนะบ้านเดิมเราอยู่นี
1: ่อยู่ไหน
2: บ้านเดิมอยู่ตรงน
1: ี
0: ้หลังจากการแนะนำตัวและได้รับแจกยาแก้ไข้ซึ่งเป็นของจำเป็นแล้วสากายกลุ่มนี้จึงยอมรับคนแปลกหน้าเป็นสหาย
5: เลยหนึ่งเลย
0: เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตสาวสากายก็ได้สานกระบุงที่ทำจากใบเตยให้เป็นที่ระลึกโดยปกติภาชนะที่ทำจากใบเตยเช่นนี้สากายจะทำไว้ใส่สิ่งของจำเป็นและนำติดตัวไปในคราวที่จะต้องมีการอพยพเกิดขึ้นสากายกลุ่มสังและไข่คือชาวป่าที่พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่อยู่ภายในป่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

0: แม้ว่าความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้จะลดน้อยถอยลงแต่สังและพวกก็พอใจจะดำรงชีพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
1: ต้องการนี่ให้ทางอำเภอช่วยเลยมั้ง
2: มา
1: ต้องการโรงเรียนมาม
2: าเจ้าว่าเรียนจะได้เข้าเรียนไม่เต็มเตือนก็พวกครูจะทุบจะตีเราย
1: ากไหม
2: ไม่ยากเพราะฉะนั้นคนอดก็ต้องอยู่ขาเป็นเส้นใหญ
1: ่
2: บอกคุณป้าไปก็ป้าร้อยอย่างนั้นนำแป้งก่อนจนอดต่
1: อยู่ที่นี่กับอยู่ในลาดจะได้ไปวะ
2: อยู่ตำป้าไปว่าอยู่ในลาดมันเสี้ยงก่อนมันเสี้ยงจะมังเจ็งเลยมังเจ็งคนมังอับนักพูดเลยอันนี้ได้ยินหรอกว่ากันสบายว่า
0: ในขณะที่ซาไก่กลุ่มสังและไข่พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าแต่ซาไก่กันซิวในจังหวัดยะลาก็เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการประกอบอาชีพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองอำเภอถาโตซาไก่กลุ่มนี้มีกล่องเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เดิมพวกเขาก็มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าจนกระทั่งอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์และกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงกันแดดกันฝนให้และสอนให้รู้จักการเพาะปลูกเดี๋ยวนี้ซาไก่มีชีวิตเยี่ยงชาวใต้ธรรมดาพวกเขารู้จักปลูกยางหาปลาและเข้าป่าหาหัวไพรหลายชนิดออกมาขายให้ชาวบ้านแม้ว่าจะมีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็ยังคงเคยชินกับการก่อกองไฟภายในบ้านและการทำมอเหลากลายมาเป็นศิลปะประจำตัวของชาวซาไก่เสียมากกว่าการไปใช้ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นแต่ก่อนที่นิคมสร้างตนเองแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหรือมิชชันนารีเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเด็กๆในหมู่บ้านดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่สุดเพราะมักจะได้รับแจกขนมเป็นของฝากอยู่เสมอในอดีตนั้นแม้ว่าซาไก่จะถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไทยเจ้าของประเทศทำให้อนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ดูมืดมนไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำบัตรประชาชนได้แล้วพ่อแม่จะพาลูกๆเข้ามาในอำเภอเพื่อแจ้งเกิด
3: เอาไม้เลยนะคะเอาไม้ไปแย่แย่เสือนะคะนักเรียนว่าเสือจะมีความรู้สึกยังไงถ้าตอน
4: เจ็บ
3: เจ็บไหม
4: ไม่
3: เจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: ถ้าไปตีเจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: เจ็บถ้าไม่ตีแรกๆไอ้แย่ไปบนตรงนั้นทีตรง
0: เด็กๆเหล่านี้เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียนก็จะถูกส่งไปโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยและภายในโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จุดประกายของความใฝ่ฝันของเด็กๆซาไก่บางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นทหารตามแต่จินตนาการของตนที่แตกต่างกันไปเด็กๆเหล่านี้จะไม่หวนไปใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปเรื่องราวของซาไก่ในอดีตกลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กซาไก่ทุกคนและพวกเขาก็แสดงออกมาให้เห็นจากการละเล่นที่ดูแปลกไปจากลูกชาวบ้านทั่วไป
5: อาเนก
0: และสำหรับซากายรุ่นอาวุโสขึ้นมาพวกเขาก็จะใช้เวลาว่างจับกลุ่มกันบรรเลงเพลงในภาษาซากายเพื่อหวนรำลึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเสียงเพลงที่สนุกสนานนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาวซากายหรือโอรังอัสลีที่จะได้รับการถ่ายทอดไปจนชั่วลูกหลานของพวกเขา

รักคนอื่นเหมือนดั่งหนทางรักพ่อแม่เสมือนรักถิ่นฐานบ้านเรือนกินคนเดียวไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวหรือจะสุขภาษิตง่ายๆบทนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทยนานกว่า200ปีตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีตั้งแต่เชียงรายเรื่อยลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เรารู้จักคนกลุ่มนี้ในชื่อต่างๆกันในภาษาพื้นเมืองเหนือเรียกเขาว่ายางบ้างก็เรียกปากยอหรือพล่งแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือคนกะเหรี่ยงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใดแต่พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนอยู่ที่ทิบิโกรบิซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงทิเบตและทะเลทรายโกบีจากตำนานของกะเหรี่ยงเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยเรื่องราวการโยกย้ายถิ่นฐานของคนกะเหรี่ยงถูกเล่าขานเป็นตำนานและบทเพลงพื้นบ้าน

0: ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันสมัย
1: นั่นแหละที่เราพอดีมันมาถึงเราเป็นอาเซียนกินมุกุนั่นหรอกฉลองใช้ฉลองชีนะก็มาตัวน้องพงษ์แก้วหมอกแก้วอาเซียน
0: กล่าวกันว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าเผ่าอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงและกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่ม

กะเหรี่ยงในที่ลุ่มจะมีความผูกพันกับสายน้ำมากกว่าพวกที่อยู่บนดอยจนบางทีมีชื่อเรียกว่ายางน้ำอย่างเช่นที่หมู่บ้านนี้

สายน้ำน้อยใหญ่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้คนกะเหรี่ยงได้อาศัยดื่มกินและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ

สภาพแวดล้อมของป่าตะวันตกมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาชอบสร้างบ้านใต้ถุนสูงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัวส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าหลังคาบ้านมุงด้วยใบไม้และบ้านก็ใช้กระบอกไม้ไผ่มุงหลังคา

บ้านต้องมีชานเรือนไว้สำหรับนั่งทอผ้าหุงหาอาหารหรือเป็นที่ล้อมวงสนทนากันในยามราตรีและเพื่อป้องกันลมพายุชาวกะเหรี่ยงจึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้ที่พักด้วยการสร้างบ้านให้มีเสามากมายและเสาทุกต้นยังต้องมีไม้ค้ำเอาไว้แน่นหนาอีกครั้งเจ้าของเรือนจะยินดีมากถ้าหากผู้มาเยือนขึ้นเรือนแล้วทำบันไดหักเพราะเขาถือว่าผู้นั้นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัว

ธรรมเนียมในการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงมีอยู่ว่าญาติฝ่ายมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาถือว่าหญิงเป็นหลักในการสืบสกุลดังนั้นเมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงจนครบ1ปี

ภายในบ้านถือเป็นอาณาจักรของหญิงภรรยามีสิทธิ์จะอนุญาตให้ใครมาค้างแรมในบ้านก็ได้แต่จะไม่อนุญาตให้สตรีที่ไม่ใช่ญาติพักค้างคืนเนื่องจากเกรงว่าผีของเธอทั้งสองคนจะไม่ถูกกันและจะทำให้เกิดเพศภัยกับครอบครัว

0: ลัทธิการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อในเรื่องผีที่คนกะเหรี่ยงยึดถือกันนั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นจารีตประเพณีที่ทุกคนในสังคมกะเหรี่ยงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
1: สว่างขาตาแผ่แก้วตาของเมือง
2: เฮ้ยเอาเลยเอาเลยโซลาร์เดย์แท้หรอโซลาร์เดย์แท้เลย

0: ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านทิไล่ป้าคนนี้ยังรำดาบได้อย่างคล่องแคล่วชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถรำดาบแบบนี้ได้ถึงแม้ไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ถ้าจับตัวผู้ต่อสู้ได้ก็อย่าหวังว่าจะดิ้นหลุดและศัตรูก็ไม่อาจจับตัวเขาได้เช่นกันนี่คือการละเล่นในพิธีสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เรียกว่าไล่วะปองในหมู่บ้านเกาะเสด็งเพื่อร่วมกันจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ที่พวกเขาเรียกว่ามะเบิงใจมะเบิงโถพิธีนี้จัดขึ้นตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวว่าท้าวศรีสุวรรณเจ้าเมืองกะเหรี่ยงได้ทำนายไว้ว่าหากเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ปีพุทธศักราช2533แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะเกิดเพศภัยกับหมู่บ้านและประเทศชาติเทียนทุกเล่มจะต้องฟันเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะแต่ละเล่มจะมีจำนวนเส้นได้ที่เป็นไส้เทียนเท่ากับอายุเจ้าของเทียนบวกเพิ่มอีก1เส้นเพื่อเป็นการต่ออายุมีกฎว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่ฆ่าสัตว์กินอาหารมังสวิรัตไม่ดื่มสุราและต้องสวมชุดกะเหรี่ยง
1: เอากาวซ่าเอากาวซ่าเอากาวซ่า
0: ตามตำนานกล่าวว่าพิธีนี้จะต้องจัดนานถึง3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน5ผู้นำในการทำพิธีหรือโบคูและผู้ช่วยทั้ง7คนจะเป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงทั้งมวลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันทั้ง8คนนี้จะเริ่มพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พิธีนี้สำเร็จไปด้วยดีเพราะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีอย่างเด็ดขาดดังนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของโบคูและผู้ช่วยทั้ง7เท่านั้นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5วันสำคัญที่สุดของพิธีสะเดาะเคราะห์บริเวณพิธีสว่างสวยด้วยแสงเทียนตั้งแต่เช้ามืดด้วยพิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์และเมื่อค่ำลงชาวบ้านจะรวบรวมเทียนทุกเล่มมาจุดในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยหวังว่าจะช่วยขจัดเพศภัยต่างๆได้
1: เยอะเปิดใจมาเยอะเปิดใจชาริยากระบองเหมือนเท่ามากระบองทองเทียนมีเสียมาเหมือนประคันมีกุหลาบเออมาเบิดตอบแย่เนี่ยเนี่ยเรียกเนี่ยโจต้องก่อตาได้ไปนะเตะเบเปิดตานีบ้างนะเตะกุเอการกุกันดีมึงก่อนก่อนเราใช้เครื่องตาเด็กกุตัดมีเด็กกุไม่กุหลาบ
0: พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะห์ของชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งด้วยเพราะคนกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผี

0: cảm ơn chú rất là khi nói chuyện với chị. Học đường
1: ศิลปะการร่ายรำและขับขานบทเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงในภาคกลาง
0: เ

0: 乐也快乐吧。
1: 走啊，看开你。
2: ภาษาของกะเหรี่ยงแต่ละเผ่าไม่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งๆที่มีความคล้ายคลึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะภาษากะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลจากเจ้าของดินแดนที่กะเหรี่ยงเคยเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรากะเหรี่ยงด้วยกันอย่าลืมพี่น้องอย่าทิ้งกันไปรักกันไว้เพื่อหมู่บ้านของเรา

กะเหรี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองตัวอักษรที่พวกเขาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคหลังเป็นตัวอักษรธรรมแบบเดียวกับอักษรมอญแต่ออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงและพบว่าคนมอญก็สามารถอ่านคำเหล่านี้ได้แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย

สิ่งที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คงเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนที่ยังเป็นป่าเขายากแก่การแพร่ขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยใหม่ชีวิตของพวกเขาจึงยังดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

โบคูหรือเจ้าวัดคนนี้เป็นชาวหมู่บ้านกองม่องทะจังหวัดกาญจนบุรีหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของคนกะเหรี่ยงในอำเภอสังขบุรีชาวกะเหรี่ยงในย่านนี้ให้ความเคารพและยอมรับโบคูในฐานะที่เป็นหลักของหมู่บ้านในการรักษาธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการปกครองชุมชนโดยอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อในผีและวิญญาณชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5

และเมื่อถึงเวลานั้นความเลวร้ายทั้งมวลก็จะถูกทำลายล้างคนกะเหรี่ยงที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหากตนละเว้นจากการทำบาปสะสมความดีงามแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานนี่คือความสนุกสนานในงานบุญสงกรานต์ที่พวกเขาจะมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคนไทยพิธีสงน้ำพระที่แปลกและพิสดารกว่าชาวไทยเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรม1ค่ำเดือน5หลังจากที่พวกเขาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

นกะเหรี่ยงมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะต้องไม่ให้เท้าพระเปรอะเปื้อนแม้แต่เพียงธุลีดินและหากพระได้เหยียบหลังผู้ใดผู้นั้นจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า

ฉันเกิดบนภูเขาฉันเติบโตบนภูเขาฉันมีชีวิตอยู่บนภูเขาตลอดมาฉันรู้ว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินของเราอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยแต่คนพื้นราบจะรู้จักจะเข้าใจพวกเราแค่ไหนฉันไม่รู้บทกวีภาษากะเหรี่ยงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาที่ผูกพันกับถิ่นที่อยู่อย่างลึกซึ้ง

ัจจุบันกะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือประมาณ 250,000 คนหรือ 50% ของชาวไทยภูเขาทั่วประเทศ

การเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าและไม่ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กล่าวได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตผูกพันกับป่าและทำลายป่าน้อยที่สุดในบรรดาชาวไทยภูเขาทุกเผ่าพันธุ์

ไร่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นไร่แบบหมุนเวียนพวกเขารู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปล่อยให้ดินได้สะสมปุ๋ยก่อนจะกลับเข้าไปทำกินอย่างเดิมหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

แต่สภาพดินที่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเมื่อต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องมากขึ้นชีวิตคนกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนไป

บางคนต้องออกมารับจ้างทำไร่กับม้งผู้หญิงเริ่มละเลยวัฒนธรรมการทอผ้าแบบกะเหรี่ยงแล้วหันมาสวมใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมากขึ้น

คนกะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีศิลปะการทอผ้าได้อย่างงดงามวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยงแต่โบราณที่เรียกว่าทะทายังมีหลงเหลือในหมู่บ้านที่ห่างไกลเท่านั้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของบ้านทะมอลอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงไว้แต่มีรูปแบบและสีสันที่ต่างไปจากเดิมผ้าทอกะเหรี่ยงกลายเป็นสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวลวดลายและสีสันถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาดแทนความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเช่นอดีตการธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำให้ชาวพะมอลอยังรักษาศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่โบราณไว้ในขณะที่พวกเขาเองสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่กันหมดแล้ว

สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของช้างอาจนับได้ว่าเป็นคหบดีในหมู่พวกเขาเลยทีเดียว

พราะช้างเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ใช้การได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าคนกะเหรี่ยงจึงเป็นชุมชนกลุ่มเดียวที่รู้จักและผูกพันกับช้างและทักษะนี้เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นควานช้างที่มีฝีมือแต่เรื่องราวของพรานกะเหรี่ยงผู้รอบรู้เรื่องป่าดีพอๆกับความชำนาญบนหลังช้างกำลังกลายเป็นตำนานเมื่อพื้นที่ป่าไม้เมืองไทยลดน้อยลงอย่างน่าวิตก

เรียงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในขณะที่สายใยระหว่างพวกเขากับป่าและสายน้ำยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นในป่าลึกเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การขี่ช้างท่องเที่ยวไปในป่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสวงหาจากซีกโลกตะวันตกจากป่าเขาบนดอยสูงมุ่งสู่ลำน้ำแม่แตงอันกว้างใหญ่ก็มีเพียงควานช้างชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องป่าแม่น้ำและช้างขบวนแถวอันงดงามกลางลำน้ำแท้ที่จริงคือผลพวงของพระราชบัญญัติยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศที่รัฐบาลประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2531ช้างลากซุงจากเขตป่าสัมปทานภาคเหนือหลายจังหวัดถูกเจ้านายชาวกะเหรี่ยงพามารับใช้ธุรกิจทัวร์ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโดยเฉพาะในป่าริมน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: ในแต่ละปีประมาณการว่ามีช้างหมุนเวียนกันรับนักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า100เชือกในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดมีควานช้างเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้รายได้จากธุรกิจนี้จะน้อยกว่างานลากซุงหลายเท่าตัวแต่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนัก
1: ตอนนี้เขาปิดป่าเลยเขาตกงานแล้วเขาหาไม่พอป่าต่างพลังพลังทีนี้วันละแค่300ถึง2คนลากซุงได้ดีกว่าครับลากซุงได้ดีกว่าเพราะว่าวันไหนเฉลี่ยละตัวละ500-600
0: ค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างทัวร์ป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มากที่สุดก็คือการล่องแพชาวกะเหรี่ยงย่านนี้จำนวนมากมีอาชีพพิเศษคือการรับจ้างคาดแพหรือต่อแพให้นักท่องเที่ยวประสบการณ์ชีวิตที่เกิดและเติบโตมากับพงไพรและสายน้ำทำให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักต่อแพที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการล่องแพในลำน้ำอันเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยเกาะแก่งอันตราย

0: นายแซะหรือที่มีชื่อไทยว่าสกลแปลงกะเหรี่ยงวัย24ปีหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านวังพระริมน้ำแม่แตงใช้เวลาว่างจากการทำนารับจ้างต่อแพบริการนักท่องเที่ยวในอัตราวันละ200ถึง300บาทได้รับคำกล่าวขานว่ามีฝีมือถ่อแพเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำนี้สายตามันสมองและความเข้มแข็งคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ถูกนำไปผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่เขายึดถือเป็นสรณะ
1: แต่ละเดือนนี้ผมประมาณทดลองสัก 2-3 ครั้งนั่นแล้วแต่กายนะครับกายต้องการผมก็สั่งผมไปล่องแพให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็ผมไม่ได้ล่องนะครับคนอื่นล่องพูดถึงสนุกก็สนุกนะครับพูดถึงยากก็ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะนะครับหรือว่าน้ำนองในผมขึ้นบนแพแล้วผมต้องอธิษฐานเลยนะขอให้พระเจ้าอยู่กับผมตลอดทางที่ผมจะล่องแพนี้ขอให้พระเจ้าไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าแค่ทุกชีวิตอย่าให้เสียชีวิตนายบนแพของผมผมต้องอธิษฐานอย่างนั้น

ลอดเวลากว่า200ปีที่คนกะเหรี่ยงใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่เป็นหลักแหล่งร่มเย็นทำให้พวกเขาสืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ป่าไม้สายน้ำเป็นชีวิตและวิญญาณของชนกลุ่มนี้ความทุกข์ยากของชีวิตที่ทดแทนด้วยความรักและความเอื้ออาทรจากพวกพ้องถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลง

ไม้ไผ่ลำเดียวทอดข้ามน้ำไม่ได้ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวต้มเหล้าไม่ได้ความรักในเผ่าพันธุ์ของกะเหรี่ยงยังคงเต็มเปี่ยมในจิตใจไม่ว่าคนต่างเผ่าจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรแต่พวกเขายังพอใจกับชื่อตนคนปากะยอหรือคนโพล่งที่มีความหมายว่าเผ่าพันธุ์แห่งคน

ภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆเท่าใดนักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้เคยรุ่งโรจน์อยู่เหนือดินแดนที่ราบลุ่มภาคเหนือของไทยมาก่อนลัวละวาหรือละเวะคือคำเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามตำนานและความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคนไทยทางภาคเหนือเรียกพวกเขาว่าลัวซึ่งเพี้ยนมาจากละเวะคำที่เขาใช้เรียกตัวเองนักวิชาการจัดให้ลัวอยู่ในกลุ่มชนออสโตรนีเชียนและเชื่อว่าชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนเช่นเดียวกับมอญเขมรแต่ต่อมาได้อพยพขึ้นมาทางเหนือโดยใช้ลำน้ำปิงเป็นเส้นการเดินทาง

วกแรกได้ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐไทยใหญ่ของพม่าส่วนพวกที่ตามมาทีหลังตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ตามลุ่มน้ำปิงนี่เอง

จากตำนานของเมืองเชียงตุงเล่าว่าพญามังรายได้ยกทัพมารุกรานและจับกษัตริย์ลั่วไว้ได้กองทัพลั่วขอเจรจาอย่าศึกพญามังรายจึงให้ลั่วแสดงสัจจะสาบานว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องและยอมยกที่ราบลุ่มทั้งหมดให้แก่คนไทยด้วยความที่เป็นคนรักษาสัจจะจึงทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพจากชาวพื้นราบมาเป็นชาวดอยตราบจนทุกวันนี้ชนเผ่าลั่วจะตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามสันเขาห่างไกลจากชุมชนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ 20-100 หลังคาเรือนบ้านของลั่วมีลักษณะเด่นอยู่ที่ไม้ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเหนือจั่วหลังคาที่ชาวไทยทางภาคเหนือรู้จักกันดีว่าคือกาแลศิลปะของชาวลั่วที่ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนล้านนาในขณะที่เรือนกาแลดั้งเดิมที่หมู่บ้านลั่วกำลังถูกแทนที่ด้วยบ้านแบบคนพื้นราบหลังคามุงสังกะสี

ลวกกินข้าวเจ้าเป็นหลักทุกครัวเรือนจึงต้องปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนโดยจะย้ายพื้นที่ปลูกไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 7-10 ปีจึงกลับมาปลูกในพื้นที่เดิมอีกครั้ง

ในฤดูทำนาที่จะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เช่นนี้บางครั้งพวกเขาก็ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนโดยมีนิหรือกบแมงดาใส่กันฝน

าจะใช้ไม้ไผ่เป็นตัวระบายน้ำโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกเฉพาะด้านบนเพื่อชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดิน

นอกจากการทำนาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วลัวยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในการตีเหล็กจนมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนส่วนการตีเงินนั้นมีทำกันไม่กี่ครอบครัวบางคนได้เคยเข้าไปเป็นช่างเงินศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วดาบเงินที่ลุงแมวกำลังตีเรียนแบบของเก่าอยู่นี้เป็นเครื่องประดับของผู้ชายล้วที่จะใช้ในวันแต่งงาน

ในช่วงฤดูแล้งฝ่ายชายอาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกหาของป่าล่าสัตว์ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมด

ในบางครั้งพ่อบ้านก็มีน้ำใจมาช่วยแม่บ้านทำอาหารของลวดทำง่ายๆจากผักที่ปลูกเอาไว้หรือหาได้จากรอบๆหมู่บ้านนานๆครั้งจึงจะมีเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เครื่องปรุงรสมีเกลือพริกและที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่าเมอะที่ทำจากการนำเอาถั่วเหลืองมาต้ม1วันเก็บเอาไว้5วัน5คืนถึงนำเอามาต้มกับเกลือแล้วห่อใส่ใบตองหรือใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ใส่ในอาหารทุกชนิด

หญิงสาวชาวลัวเมื่อโตเป็นสาวจะต้องหัดทอผ้าและเริ่มทอเก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีดำหัวญาติผู้ใหญ่เวลาแต่งงานถึงแม้ว่าในเวลานี้เธอจะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายเลยก็ตาม

ำหรับฝ่ายชายก็ต้องเตรียมสะสมเสื้อผ้าและถุงย่ามเอาไว้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เช่นกันผิดกันตรงที่ผู้ชายจะใช้วิธีจ้างวานให้เพื่อนสาวๆทำให้โดยการใส่เงินไว้ในสิ่งของและนำไปมอบให้หญิงสาวโดยไม่ต้องบอกอะไรซึ่งจะเป็นการรู้กันว่าถ้ามีเงิน25 บาทเธอจะต้องเย็บย่ามสีขาวถ้ามี30 บาทย่ามจะมีสีสันลวดลายและเธอจะต้องทอกางเกงให้เขาถ้าได้รับเงิน50 บาท

0: การคบหาของหญิงชายล้วนดำเนินไปอย่างเสรีภายใต้ประเพณีอันดีงามหญิงสาวหากเกิดชอบพอเพื่อนชายคนใดเธอก็จะทำเตียมัดผู้ประดับสีสันสดใสนี้ไปให้เขาและในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหนุ่มชาวลั่วมักจะแต่งกายชุดประจำเผ่าออกไปแอวสาวคือการออกไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเกี่ยวพาราสีเพื่อนสาวๆตามบ้านของเธ
1: อไปตรวจละ
2: เรียนมาเลยมาปลุกงานด
0: ้วยหากเป็นในตอนหัวค่ำที่พ่อแม่ผู้หญิงยังไม่หลับเขาจะเข้าไปนั่งคุยในบ้านซึ่งเป็นห้องโถงมีเตาลมเตาไฟที่ใช้ทำครัวและให้ความอบอุ่นซึ่งผู้เป็นแขกจะล้ำเขตแนวเข้าไปไม่ได้จะต้องอยู่ในที่เฉพาะแขกเท่านั้นแต่ถ้าหากมาในตอนดึกที่พ่อแม่ของสาวหลับแล้วหนุ่มก็มีสิทธิ์เรียกให้สาวออกมาคุยกันที่ชานอกบ้านได้โดยมีประเพณีว่าห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาด

ในสมัยก่อนหญิงชาวล้วจะต้องทำคลอดเองโดยไม่มีหมอตำแยแต่ในสมัยนี้แม่ของหญิงสาวหรือแม่สามีจะมาช่วยทำคลอดให้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะต้องอยู่เดือนหรืออยู่ไฟที่เรียกในภาษาล้วว่าออดแมงงอในสมอรุ้งประนมก่อนแต่งงานกับแหม่มมานาน3ปีแล้วเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกเด็กชายอาลีแซะสมบูรณ์แข็งแรงสมใจพ่อและญาติพี่น้องแมมอ่อนระหวยอยู่กับการอยู่ไฟเธอเพิ่งมีลูกคนแรกจึงต้องอยู่ไฟ7คืนในขณะที่คนที่เคยคลอดลูกแล้วจะอยู่แค่3วันโดยต้องอยู่ในกระโจมและต้องคอยรดน้ำก้อนหินที่เผาจนร้อนเพื่อให้ไอ้น้ำช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติครอบครัวของสมอนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่มีการแจ้งเกิดลูกชายต่อผีตามความเชื่อของลัวถ้าผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์จะเลิกนับถือผีอย่างสิ้นเชิงแต่เวลามีการเลี้ยงผีรวมทั้งหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมเช่นการหยุดงานและไม่ออกจากหมู่บ้าน

0: แต่เดิมล้วนนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยและเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์คอยเทศนาสั่งสอนเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียวที่หมู่บ้านช่างหม้ออำเภอแม่สะเรียงนี้ชาวบ้านเริ่มหันมานับถือพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองพระสุรมณีจากวัดเจดีย์หลวงได้ทุดงมาถึงที่นี่และพยายามสร้างความดีจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหันมาเป็นพุทธศาสนิกชนกันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์บ้านช่างหม้อน้อยนี้ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่น็อตหมู่บ้านล้วนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของสารผีและเสาอินทขินหรือเสาสักก้างเสาหลักบ้านของล้วนซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนั้นคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ความเชื่อในเรื่องผีก็ยังไม่หมดไปล้วเชื่อว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าจะคอยดูแลครอบครัวผีป่าผีภูเขาคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินและคุ้มครองหมู่บ้านจึงต้องมีการขอบคุณโดยการเส้นไหว้อาหารที่ผีชอบซึ่งจะมีหมอผีหรือตาปีเป็นผู้ทำพิธีทุกๆเดือน9หรือประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีพิธีเลี้ยงผีเยื้อหรือผีบ่อเวียงโดยชาวบ้านจะช่วยกันลงขันบ้านละ80บาทเพื่อไปซื้อวัวมาทำพิธีเส้นไหว้ผีมีการเล่ากันต่อๆมาว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้หนีศัตรูผู้รุกรานไปติดอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าดอยบ่อเวียงเมื่อหมดทางหนีพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้ผีป่าประจำดอยช่วยหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่จนศัตรูไม่กล้าขึ้นดอยมาพวกเขาจึงทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเลี้ยงผีบ่อเวียงนี้ปีละหนึ่งครั้งด้วยวัวตัวเมียหนึ่งตัวกับไก่ต้มบ้านละหนึ่งตัว
1: เนี่ยเริ่มเนี่ยเพื่อเกียรติเนี่ยเพื่อจมูกเนี่ยเพื่อเพนเนี่ยเพื่อพาวเพื่อไอ
0: เมื่อรวบรวมเงินได้แล้วจะมอบให้ตัวแทนชาวบ้านไปหาซื้อวัวชาวบ้านก็จะรอฟังข่าวว่าจะได้วัวมาเมื่อไหร่เพราะบางครั้งอาจจะนานเป็นสัปดาห์เนื่องจากต้องหาวัวตัวเมียที่ไม่มีตำหนิและยอมให้ลากจูงมาแต่โดยดีแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องรอนานหลังจากหายไป2วันคณะตัวแทนก็กลับมาพร้อมกับวัวตัวเมียไร้ตำหนิ1ตัว

ันทำพิธีถูกกำหนดขึ้นในวันต่อมาแต่ละบ้านจะเตรียมต้มไก่แต่เช้าเพื่อนำไปร่วมในพิธีเตรียมอุปกรณ์โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะเรียกว่าร็อกสำหรับใส่ไก่ต้มและใส่ข้าว

แต่ละบ้านจะส่งตัวแทนผู้ชายไปบ้านละหนึ่งคนไม่ได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีแต่หญิงสาวชาวลัวสมัครใจที่จะไม่ไปร่วมพิธีเองด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องของผู้ชายหนุ่มๆจะมาเตรียมสถานที่และก่อไฟสำหรับต้มเนื้อเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูกอะไรก็ได้เผาเพื่อให้ผีกินข้าวสารข้าวสุกและเหล้าพิธีดำหัวผีเริ่มขึ้นโดยผู้เฒ่าที่มีอายุเกิน50ปีช่วยกันเปล่งเสียงขอพรเพื่อให้ผีคุ้มครองหมู่บ้านหนุ่มๆจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นตาแหลวที่เชื่อกันว่าเป็นตาของเหยี่ยวผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านมีการทำอาวุธติดให้ผีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเมื่อเสร็จพิธีดำหัวช่วงแรกจะให้ผีกินไก่โดยเอาเฉพาะหัวปีกเท้าและเครื่องในโดยถือว่าผีจะได้กินไก่ทั้งตัวแล้วส่วนเนื้อไก่จะนำมาแบ่งกันเองเมื่อได้เวลาอันสมควรชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปต้อนวัวมาตามความเชื่อว่าเป็นคำสั่งของผี

เนื้อวัวที่ชำแหละจะถูกแบ่งสรรปันส่วนเท่ากับจำนวนครัวเรือนส่วนหนึ่งจะนำไปต้มเพื่อเลี้ยงผีพิธีดำหัวผีเริ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกกล่าวให้ผีมากินเนื้อวัวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะกินเนื้อวัวที่เหลือและดื่มเหล้ากันส่วนตาแล้วที่ทำเสร็จเรียบร้อยเหล่านี้หนุ่มๆจะเป็นผู้เอาไปติดที่ทางเข้าบริเวณเลี้ยงผีและทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านเป็นเครื่องหมายห้ามคนเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา3วันหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินถึง500บาท

เนื้อที่ได้รับแบ่งมาจะถูกนำกลับไปทำอาหารกินแต่มีกฎว่าห้ามนำเนื้อนั้นขึ้นบนบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านล้มเจ็บและโชคร้าย

0: ส้ม
1: เอาด้วยกัน
2: การนับถือผีของลัวนั้นแท้จริงก็คือการเคารพนับถือธรรมชาติดินและน้ำสิ่งที่ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชีวิตและเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนเผ่าให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเพราะหากวัฒนธรรมใดยังไม่สูญหายถูกทำลายไปก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นยังคงมีคุณค่าและทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่เสื่อมสลาย
3: เดี๋ยวจะรู้ไหม

ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่าย

ชาวล้วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าล้วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทย

การใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขิณซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของภาคกลางเชื่อกันว่าเสาอินทขิณคือเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเชียงใหม่ประเพณีบูชาอินทขิณได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าล้วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวล้วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขิณซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวล้วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวล้วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวล้วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงาม

0: ที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวล้วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวล้วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่นย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข่าโดยคัดเลือกมาจากผู้สืบสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนตราหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักตราหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลวกมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบ
1: อ

พระหลวงหลาบเงินประกอบด้วยแผ่นเงินจารึกอักษรและดวงตราคลั่งประทับตราพระราชลัญจกร

0: มามาหมู่นอนมาฮอบนี่พวกนึง
1: ตั้งข้าวจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผีอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งเข่าสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา
2: เอาขบมาขบมา
0: หมอเอ้าโอ้ยหนักเขาก็จะหันด้วยเลยโอ้ยเหนื่อยด้วย
1: ในขณะที่ตั้งข้าวและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อน

ปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไป

0: วันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลั่วและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลั่วไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลั่วกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลั่วอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากคนไทยแต่ก็ยังยึดถือประเพณีเก่าแก่เช่นการกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิรังคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของลั่วชาวบ้านเชื่อกันว่าขุนหลวงวิรังคะเกิดที่นี่และชื่อหมู่บ้านก็หมายถึงเมืองของขุนหลวงวิรังคะนั่นเองศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่าลั่วจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมา
1: ตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตลั่วเพราะไตมีหลายไตไตลั่วไตลือไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยเป็นไตลั่วพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิรังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความเสน่หารักใคร่หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยขุนหลวงวิรังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความเสน่หารักใคร่หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจาก

0: พออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสะเน่าลงไปไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสะเน่าพอไม่ชนะพระนางจามเทวีคุณหลวงวิลังคะเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตาย
1: ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิรังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้า1 ไหไก่1 คู่

0: ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวะ
1: อาเวะนี่เขาจะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าอาเวะมีน้อยกว่าครับก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าสมังนี่เขาจะใหญ่กว่าอาเวะเวลาหมู่บ้านนี่จะสร้างหมู่บ้านที่ไหนสมังนี่ต้องอยู่ข้างบนอาเวะต้องอยู่ข้างล่างอย่างที่บ้านเป็นชั้นๆอย่างนี้สมังนี่อยู่ข้างล่างอาเวะไม่ได้
0: ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การถือว่าสมังเป็นเจ้านายอาเวะเป็นผู้รับใช้และการไม่แต่งงานข้ามชั้นวรรณะกันจะหมดไปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวลั้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโป๊ะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโป๊ะหนุ่มสาวลั้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าลั้วมีประเพณีแห่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวันหนุ่มโสดทั้งหลายจะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได
1: ้ครับครับครับแปนอาจจะละน้องแปนปวดปวดยาแล้วแปนอาจจะละน้อง
2: ออกกันได้ไหมออกกับได้ออกงอมเลยอย่างนั้นนะออกกันปวดเล่นฟ้องหนึ่งจะให้เล่นโอเคหนึ่งเมื่อแล้วเกินธรรมดาอย่างเกินเรามีเกินแบบคนเดียวเลยเอามาเกินหนึ่งแต่วันนี้เด็กเป็นเอออนเนมเป็นเอยังงา
3: จับกับน้ำเลยเอฟเองกับน้ำน้ำหนึ่งคุยเจออะไรอยู่พื้นกันที่อยู่รถพื้นกันน้ำหนึ่งคุยใช้

0: เรียกแล้วแต่ละเรียกแล้วแต่แบบเป็นยังไงกายยังรู้สัตว์ออก
1: นอกจากไร่ข้าวไร่กะหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS ร้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

บนขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประเพณีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนเผ่าอีก้อขนบประเพณีต่างๆล้อมรวมเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบรรยากาศที่เคยเงียบเหงากลับพลิกผันเป็นความสดใสอีกครั้งในเทศกาลละเฉปิหรือพิธีโลชิงช้าที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณที่เวียนมาถึงอีกครั้งในราวปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

0: Adeu.
1: ยืมะหรือหัวหน้าพิธีกรรมประจำหมู่บ้านต้องเป็นผู้ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นบ้านแรกขนมข้าวปุ๊ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับงาดำป่นและแชะมาหรือไก่ต้มกับข้าวสารและขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฉลองชิงช้าใหม่ที่ทุกบ้านต้องเตรียมไว้สำหรับบูชาบรรพชนทุกคนในครอบครัวต้องกินเครื่องเส้นสังเวยหลังจากเสร็จพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องลงแรงตั้งชิงช้าใหม่ในวันรุ่งขึ้นคนอีก้อมีเรื่องเล่าถึงการโลชิงช้าว่าขณะที่หนุ่มอีก้อออกป่าล่าสัตว์ก็ได้พบกับสาวมาลาบรีทั้งคู่ได้ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีสัญญาว่าเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วชายหนุ่มจะต้องสร้างชิงช้าให้ทุกปีดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ชายต้องสร้างชิงช้าใหม่ให้หญิงหญ้าแกลบและขี้เถ้าในห่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก่อนที่ยืมะจะโลชิงช้าเป็นคนแรกบรรพบุรุษโปรดจงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีกินดีและโลชิงช้ากันอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาลนี้แม้เวลาจะล่วงเข้าวันใหม่แล้วแต่บรรยากาศของงานฉลองชิงช้าใหม่ของหนุ่มสาวยังไม่เลิกรา

0: จ้า
1: วัวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงฉลองของหมู่บ้านในอีกไม่ช้าในบ่ายวันสุดท้ายหนุ่มสาวที่มาร่วมงานจะแต่งตัวเต็มยศประกวดประขันกันอย่างเต็มที่พวกเขาจะถือกันว่าการโลชิงช้าเป็นการขับไล่ความอัปมงคลออกจากร่างกายและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชผลในไร่นับแต่พรุ่งนี้จะไม่มีผู้ใดโลชิงช้าอีกต่อไปเพราะเป็นข้อห้ามไม่ให้แตะต้องชิงช้าประจำหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดหลังจากพิธีสิ้น

ภาพแห่งความสนุกสนานเหล่านี้จะกลายเป็นความหลังที่ทุกคนรอคอยจนกว่าเทศกาลนี้จะหวนกลับมาอีกครั้งในปีหน้า

0: พวกเขาเรียกตัวเองว่าอัคคาและพอใจจะใช้ชื่อนี้มากกว่าอีก้อที่ใครๆเรียกขานกันนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าชนเผ่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานพวกเขาจึงถอยร่นเข้าสู่ดินแดนพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยคาดกันว่าอาคาอพยพเข้ามาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาและตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่แม้พวกเขาจะไม่รู้จักบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ชนเผ่านี้ก็มีวิธีถ่ายทอดความเป็นมาแห่งชาติพันธุ์ด้วยการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาเรียกกันว่าเยิงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของอเภอมิเย่ที่เสมือนเป็นพระเจ้าและบรรพชนผู้ทรงอำนาจในขณะเดียวกันคนอาขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่งใดให้บรรพชนขุ่นเคืองใจคนอาขาเชื่อว่าตนเองเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างบรรพชนกับชนรุ่นหลังพวกเขาจึงดำรงตนให้อยู่ในกรอบของบัญญัติอาขาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศาสนาประเพณีและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอาขาโดยหวังว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วลูกหลานจะเส้นไหว้พวกเขาบ้างพวกเขาถือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณของผู้ตายจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรรพชนหากมีการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องแล้ววิญญาณของเขาก็จะคุ้มครองลูกหลานต่อไปหากสิ้นเสียงเคาะมีดแล้วร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นี้ไม่ฟื้นขึ้นมาพิมะหรือหมอผีประจำหมู่บ้านจึงประกาศว่านายอากามาเยอะสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรและภรรยาของเขาจึงจัดการอาบน้ำศพด้วยน้ำต้มสุกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาขาชุดใหม
1: ่ไหร
0: ่ล่ะแล้วใส่เหรียญเงินในปากเพื่อให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าปลายชื่อบรรพบุรุษของผู้ตายจะถูกขานชื่อเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงผู้ตายและทวนกลับอีกครั้งเพื่อนำทางให้เขาไปพบกับญาติมิตรในปรโลกอย่างถูกต้องลูกชายคนโตจะต้องทำพิธีเด่งซ้อเพื่อชำระล้างบาปให้กับผู้ตายก่อนวิญญาณสู่สัมปรายภพโดยใช้ไก่ตัวเมียมาปรุงอาหารเส้นไหว้ศพและเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานครอบครัวของผู้ตายจะต้องสละหมูหนึ่งตัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ที่จะมาช่วยทำโลงศพหลังจากได้ความว่าวันนี้เป็นวันดีของหนุ่มคนนี้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการตัดไม้ทำโลงศพในป่าที่ทำขึ้นเพียงให้พิธีนี้สมบูรณ์ตามประเพณีเท่านั้นเพราะปัจจุบันพวกเขาหันมาใช้โลงศพแบบเดียวกันกับคนพื้นราบกันแล้ว
2: มามา
1: มากที่ยังไงนี่คงได้ใช่ใช่แล้ว
2: น
1: ่
2: า
1: เ
2: จ้าแม่มาทำสุนัยยามา
0: ก่อนจะนำศพไปฝังญาติมิตรจะต้องทำพิธีเลช่อเปียวเพื่อกล่าวอำลาและย้ำให้เขามุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของบรรพชนลูกหมูตัวนี้จะกลายเป็นสมบัติติดตัวเขาไปทันทีที่สิ้นลมหายใ
3: จ
0: เจ้าของบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในหมูอีกต่อไปจึงต้องแบ่งสรรให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพอย่างถ้วนหน้าเนื้อหมูบางส่วนจะถูกนำมาปรุงอาหารเส้นสังเวยวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายเหล่านี้จะต้องมอบให้เขานำไปใช้ในโลกหน้าเมื่อเสร็จพิธีฝังศพทุกคนจะต้องไม่หันกลับไปมองสุสานโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนั้นวิญญาณจะตามกลับมาด้วยเพื่อเป็นการชำระล้างวิญญาณผีร้ายที่อาจจะติดตัวมาผู้ที่ไปร่วมพิธีจึงต้องเดินผ่านประตูหมู่บ้านล้างมือและเท้าให้สะอาดเมื่อกลับมาถึงบ้าน
2: เจ้าพี่ยังมาก

ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและความไม่เข้าใจในต้นสายปลายเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อและความยำเกรงอิทธิฤทธิ์ของพูดผีเช่นเดียวกับชาวเผ่าอื่นๆพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของพูดผีคนอาขาจึงป้องกันอันตรายจากผีร้ายด้วยการสร้างประตูหมู่บ้านที่เรียกว่าลกคอเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับพูดผีอย่างเด็ดขาดตาแหลวเป็นอาวุธให้ผีประจำหมู่บ้านใช้ต่อสู้กับผีป่าและสัตว์ร้ายข้างประตูจะตั้งตุ๊กตาไม้ชายหญิงไว้หนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงว่าต่อจากประตูนี้เป็นอาณาเขตของมนุษย์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้หญิงจะต้องไปทำไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางไกลๆบางคนจึงมีกระสวยปั่นได้ติดมือไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทอผ้าใช้เองแล้วก็ตามเส้นได้เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของเธอและสมาชิกในครอบครัวไร่ข้าวบนไหล่เขาคือแหล่งผลิตธัญญาหารเลี้ยงชีวิตพวกเขายังเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

พี่น้องคู่นี้ออกไปไร่กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่ขนและเนื้อไก่จากต้นขาสันหลังหัวจะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองที่เรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่ข้าวหนุ่มสาวอาขามีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองอย่างเต็มที่แต่มีข้อห้ามไม่ให้เกี่ยวพาราศีกันในหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการลบลู่บรรพบุรุษคนอาขาจึงมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันณบริเวณลานนอกหมู่บ้านที่เรียกว่าลานสาวกอดหรือแดะขอในภาษาประจำเผ่าถึงเวลาไปลานสาวกอดหาพื้นที่ดีๆมาเต้นรำที่นี่เหมาะจะเต้นรำมาเถิดพวกเรามาเต้นรำบรรยากาศอันรื่นรมช่วยสารสัมพันธ์ให้งอกงามจนบางคู่อาจจะปลีกตัวไปทำความรู้จักกันตามลำพังคนอาขาถือว่าลานสาวกอดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพราะที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาดำรงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ในอดีตการชนเผ่านี้มีประเพณีที่ทำให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยาจากตัวแทนของบรรพชนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการหมู่บ้านที่รู้จักกันในนามคจีมิดะและคจีระดะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและเป็นหนทางที่คนต่างเผ่าจะล่วงเกินสาวอาขาได้อย่างเสรีเรื่องราวของคจีมิดะและคจีระดับจึงเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางที่คงเหลือเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นชีวิตของชนเผ่านี้ยังคงดำเนินไปตามคันลองของวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ด้วยสำนึกในหน้าที่อันเป็นตัวแทนจากบรรพบุรุษในการสืบทอดประเพณีสู่ชนรุ่นหลังสองหูฟังขนบอย่าแช่เชือนตาอย่าเลือนลายปักรักไว้คำพร่ำสอนของคนแก่ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกหลานยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีเพื่อสืบสานความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในจิตสำนึกของคนอาขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม

หมู่คนที่ร่ายรำกันอยู่นี้กำลังประกอบพิธีซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากหมู่บ้านได้

นี่คือประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย1ใน8ชนเผ่าที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหลังจากร้อนแรงมาจากแดนไกลเมื่อนานมาแล้ว

อีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงคือประเทศลาวที่นั่นมากมายด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งในอดีตได้อพยพโยกย้ายข้ามโขงมาสู่ฝั่งไทยเป็นจำนวนมากแล้วตั้งรกรากกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับลาวคนไทยที่นี่ส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่า8กลุ่มที่อพยพมาจากฝั่งลาวอันได้แก่ไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยโซ่ขาไทยย้อกะเลิงแสบและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อยมากระทั่งวิถีความเป็นอยู่ของตนผสานเข้ากับแบบอย่างของคนไทยอย่างกลมกลืนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยมุกดาหารซึ่งในแง่หนึ่งย่อมหมายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปจนในทุกวันนี้เราไม่อาจพบเห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนทั้ง8ได้ง่ายนักหากบางกลุ่มชนก็ยังพยายามรักษาแบบอย่างประเพณีของตนไว้ให้คงอยู่นานที่สุด

ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางตะวันตกที่อำเภอคำชะอีและกิ่งอำเภอหนองสูงคือเขตที่ชาวพูดไทยในมุกดาหารอาศัยอยู่มากที่สุดถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพูดไทยอยู่ในแคว้น12จุไทยและแคว้น12ปันนาซึ่งก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวกับเวียดนามและตอนใต้ของจีนในปัจจุบันต่อมาจึงอพยพลงมาทางใต้ที่เมืองวังและเมืองตะโปนหรือเซโปนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตในประเทศลาวขณะนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้ทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และกวาดต้อนชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวพูดไทยเข้ามายังฝั่งไทยเป็นการตัดกำ

ชาวพูดไทยในครั้งนั้นตั้งบ้านสร้างเรือนรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันจนนับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดรองจากชาวไทยอีสาน

ในขณะที่วัตถุซึ่งสามารถมีอายุยืนยาวกว่าผู้คนอาจหลงเหลือบางส่วนของรูปทรงและกลิ่นอายดั้งเดิมไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ชาวผู้ไทยนั้นทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่ายเช่นชาวดินแดนที่ราบสูงทั่วไปที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของความเป็นผู้ไทยจึงค่อยๆสูญหายไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาขนบประเพณีที่ยังเหลืออยู่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

0: มัยป่าฝืนต้องปุ๋ย
1: นั่นคือมันเล่าคนบ้าน
0: เ
1: พิ่นเล่า
0: เพราะฉะนั้นเฮาคือเห็นคุณค่าของป่าไม้ป่าต้นเดี๋ยวบ้านเฮาสงวนไว้
2: ซะครับครับจังหลาย
1: ม
2: ัน
1: เฮาโด่งไปมันโด่งหลาย
0: ถ้าไปที่บ้านจังหวัดอื่นท่านนี้อึดป่าไม้หาบ่ทัน
3: ชายผู้นี้เป็นชาวผู้ไทยและเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากมายที่ตัดสินใจออกไปเสี่ยงโชคหางานทำในประเทศสิงคโปร์ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้เขากลับมาบ้านแล้วมาพบผู้คนและถิ่นที่คุ้นเคย
0: วันนี้เอา
1: ชัวร์ไป
3: ผู้หญิงพูดไทยทุกวันนี้จะแต่งชุดพื้นบ้านอันงดงามก็เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและขณะนี้ทุกคนกำลังพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสำหรับประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหนุ่มผู้ไทยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากแดนไกลเมื่อไม่นานนี้
4: เสร็จได้ยังแม่เสร็จได้ยังเสร็จแล้วนี่จะไปด้วยนะจะไปในมาตรการนั้นซื้อของที่ยังไม่ได้

พิธีรับฝันอันอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสตรีชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านออกมาฟ้อนรำบายสีสู่ขวัญด้วยท่วงท่าอ่อนช้อยเพื่อเป็นการอวยพรให้ผู้รับขวัญ

พ่อเฒ่าแห่งหมู่บ้านเริ่มสวดคำเรียกขวัญพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปขณะเดียวกันบรรยากาศอันอบอุ่นรื่นเริงก็ปรากฏเป็นระยะระยะได้มงคลซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ทุกคนมีให้แก่กันได้ผูกลงบนข้อมือผู้รับขวัญขณะที่แต่ละคนสัมผัสซึ่งกันและกันเป็นการรวมจิตใจเพื่อมอบสิ่งอันเป็นมงคลผ่านไปถึงผู้รับขวัญบายสีสู่ฝันวันคืนเย้าเสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสุขของทุกคนนี่คือประเพณีหนึ่งที่ชาวผู้ไทยยึดถือเพื่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นแก่ชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนในดินแดนที่ราบสูงส่วนใหญ่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในแง่คติความเชื่อโดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันคนผู้ไทยยังคงยึดถือคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นทุกปีจึงมีการประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นเรียกว่าพิธีเหยาหรือเหยาเป็นประจำปีละครั้งเพื่อเป็นการเส้นสวงผีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษรวมทั้งเทพพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกกันว่าหมอเหยาทั้งหมดล้วนอยู่ในชุดพื้นบ้านแบบอย่างผู้ไทยที่มีความเรียบง่ายเป็นกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักนอกจากในพิธีนี้เท่านั้น

ติความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีในพิธีเหยาอาจฟังดูน่ากลัวแต่เมื่อเสียงคลุยขับนำเครื่องดนตรีอื่นๆผสานเป็นบทเพลงผู้ไทยอันไพเราะเหล่าหมอเหยาก็ร่ายรำอ้อนวอนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนานรื่นเริงต่อเนื่องกันไปเป็นช่วงๆกล่าวกันว่าพิธีดังกล่าวจะทำติดต่อกันไปถึง3วันและตลอดช่วงเวลานั้นหมอเหยาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะพากันร่ำอุหรือดื่มสุราเป็นที่คึกครื้นพิธีเหยาของชาวผู้ไทยจึงเป็นพิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอย่างชัดเจน

นี่คือวัดเก่าแก่หลังหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวโซ่1ใน8ชนเผ่าไทยที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารชาวโซ่ก็ไม่แตกต่างไปจากชาวผู้ไทยในเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาที่นับวันแต่จะพบเห็นได้ยากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโซ่พากันอพยพมาจากเมืองมหาชัยหรือเมืองภูวานากระแดงในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยและกลุ่มชนอื่นๆกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กลืนหายไปกับผู้คนและสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชาวโซ่พยายามดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของตนเท่าที่จะกระทำได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนเผ่าโซ่ได้ก็คือภาษาพูดทุกวันนี้ชาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีคนโซ่อยู่เป็นจำนวนมากยังคงใช้ภาษาพูดของตนเองแม้จะพูดปะปนไปกับภาษาไทยอีสานด้วยก็ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นกันได้แล้วในขณะนี้หากไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมีประเพณีหรือพิธีกรรมพิเศษข้าวของทั้งหมดซึ่งได้จัดวางไว้เหล่านี้คือสิ่งที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวโซ่นั่นก็คือพิธีเหยาและการรำโซ่ทั้งบังหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสะลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิธีเหยาของผู้ไทยที่เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจำปีและรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

หมอเหยาซึ่งเป็นชายและผู้ร่วมพิธีล้วนอยู่ในชุดดำที่ดูเคร่งครึมเข้ากับท่วงท่าขณะประกอบพิธีกรรมที่ธรรมะแมงจริงจัง

มีดดาบที่ปักลงบนกระทงกาบกล้วยแล้วเวียงหมุนวนไปโดยรอบก่อนจะนำไปวางไว้ที่ด้านนอกนั้นเป็นการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจากนั้นบริวารของหมอเหยาจึงลุกขึ้นร่ายรำอย่างแข็งขันท่วงท่าดังควบบนหลังม้าคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยต่างๆไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาทำอันตรายชาวบ้านระหว่างประกอบพิธีหมอเหยาจะร้องหรือสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยในท้ายที่สุดของพิธีเหยาสาวนางรำทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นร่ายรำสะลาหรือโซ่ทั้งบ้างซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือโซ่กระแทกลำไม้ไผ่อันเป็นการละเล่นของชาวโซ่ที่มีมาช้านานโดยการเอากระบอกไม้ไผ่มากระทุ้งดินขณะร้องรำจะไม่มีการรำโซ่ทั้งบ้างเพียงโดดโดดเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจึงมักทำประกอบร่วมกับพิธีต่างๆเช่นพิธีเหยาในวันนี้สาวนางรำที่ล้วนเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ในชุดผ้าแถบห่มอกและผ้าคลุมศีรษะที่ดูนุ่มนวลเรียบง่ายร่ายรำในท่วงท่าต่างๆอย่างสวยงามตามแบบฉบับชาวโซ่เสียงเพลงที่คลอเคล้าฟังดูหนักแน่นขึ้นเมื่อมีลำไม้ไผ่กระทบดังเป็นจังหวะรับส่งอยู่เป็นระยะตราบจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

ังคมดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชนเผ่าไทยทั้ง8ในจังหวัดมุกดาหารผู้เคยร้อนแรมมาจากดินแดนแสนไกลบัดนี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบบนผืนดินใหม่ที่ไม่เคยกีดกันชนเผ่าอื่นใดพวกเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตผสานเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงได้โดยง่ายในขณะที่จิตสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้ย้ำเตือนให้พวกเขารำลึกถึงบรรพบุรุษและความเป็นไปในอดีตและนั่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าสืบสานระหว่างสมัยของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นุน้อยและปะยีแซ่ย่างสองสามีภรรยาเป็นสมาชิกโครงการหลวงเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขุนวางที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะคาร์เนชั่น
1: มีเวลาตัดนวดหน้าหดน้ำกันเนาะเนาะเริ่มมาหดแล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนาะแป้งมันอ่อนคือ
2: จิ๊กจ้าได้พูด
1: หดตอนหดเนี่ยหดต่ำๆมันขึ้นมาโดนหน้าดอกข้างบนคือเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเราแจ้งน้ำบัดตันมันเหี่ยว
0: การถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวร
3: เจ้าใจ

ราวกลางเดือนเมษายนท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงานในไร่นาที่จะมาเยือนในไม่ช้าที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงาน

0: พืชให้หมดไปจากผืนนาไร่รวมทั้งเศษเท่าทานก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม
1: เต้าไปเต้าหนาก็ร้อนแก้ไปนะ

0: หลังจากที่ป่าบริเวณนี้ถูกไฟเผาผลาญไปเพียงไม่กี่วันเราก็พบกิ่งไม้ปักอยู่ท่ามกลางเท่าทานเศษซากจากไฟป่านี่คือเครื่องหมายแสดงแนวเขตการจับจองที่ดินของชาวม้งที่พวกเขาได้เข้ามาถือครองเตรียมพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นไร่นาไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของไฟป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากชาวเขายังคงดำเนินอยู่หรือไม
1: ่เราก็พยายามให้เขาทำไร่ที่ถาวรไม่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะโดยที่ทำขั้นบันไดอะไรแต่ไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะให้เขารวยขึ้นงี้ก็เราก็หาพืชเมืองหนาวซึ่งราคาในเมืองร้อนเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมเอามาปลูกเนี่ยฮะเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีเลี้ยงวิธีดำเนินอาชีพของเขานะฮะไม่ให้เขาดำเนินทางหากินโดยที่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารของเราและทำลายชีวิตของคนอื่นโดยที่ยังปลูกฝิ่นเนี่ยนะฮะ
0: ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าในสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เมืองหนาวผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหลังจากหักภาระหนี้สินให้กับโครงการหลวงในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของรายได้คือสิ่งจูงใจให้ชาวม้งบ้านขุนกลางละทิ้งการปลูกฝิ่นเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

0: ความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนที่นี่กับชาวพื้นราบก็เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวม้ง
1: เดี๋ยวเพื่อนจะเจอตัวที่ต่อไปเนี่ยเช็คใจอย่าซีใจอย่าหนีซึ่งแม่เชื่อหรือไม่เชื่อ

ำนานบทหนึ่งของชาวม้งเล่าถึงถิ่นกำเนิดของตนว่าแต่นานมาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งหิมะตกหนักและราตรีก็ยาวนานในฤดูหนาวจึงทำให้สันนิษฐานกันว่าม้งอาจจะอพยพจากที่ราบสูงทิเบตไซบีเรียและมองโกเลียเข้าสู่ประเทศจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่แถบแม่น้ำเหลืองเมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว

ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่คนจีนใช้เรียกขานคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีนด้วยความดูถูกเหยียดหยามในระหว่างที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนแต่พวกเขาพอใจที่จะเรียกตนเองว่ามงซึ่งหมาย

0: ถึงอิสระชนมากกว่า
1: พวกข้าพูดจนตั้งอาบ้าไม่ต้องที่จะให้พวกข้าพูดกันนะพวกข้าพูดจนต้องไม่ได้ตั้งกระตังต้องพวกข้าพูดต้องพูดแล้วเนี่ย
0: หลังจากที่ต้องทำสงครามรบพุ่งกับจีนจนต้องอพยพกันอีกหลายระลอกในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยทางจังหวัดน่านเมื่อประมาณ90ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสลับซับซ้อนของภูดอยพวกเขายังคงความเป็นคนม้งไว้ได้มากน้อยเพียงไรท่ามกลางความจอแจของผู้คนที่มาซื้อหาสินค้าที่ระลึกจากศูนย์การค้าในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าม้งมาขายของที่นี่ทุกวันระยะทางจากหมู่บ้านแม่สาใหม่ในอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรเศษทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงดอยได้อย่างสะดวกสบายเครื่องแต่งกายประจำเผ่าจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการเจรจาการค้าของแต่ละคนครอบครัวของจื้อแซ่ซ้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่หันมาค้าขายเป็นอาชีพหลักทุกๆวันในราว4โมงเย็นเขาและภรรยาจะช่วยกันเตรียมสินค้าขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางให้ถึงตลาดในบาซ่าก่อนเวลา6โมงเย็นนอกจากครอบครัวของเขาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยโดยสารรถลงไปขายของด้วยโดยจะต้องเสียค่าโดยสารคนละ30บาทวันนี้จะมีคนไปด้วยหลายคนจึงต้องรอนานสักหน่อย

มาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงสินค้าไปเตรียมไว้รอท่าลูกค้าให้เร็วกว่าใครๆสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากตลาดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบางครั้งก็มีงานหัตถกรรมของชาวม้งติดมาขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักมีม้งอีกหลายครอบครัวที่ได้ละทิ้งงานในไร่นาหันมาค้าขายเดินทางไปต่างถิ่นเพราะนี่คืออาชีพอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงกับคนอื่นนอกจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือสิ่งสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่หรือนอปิใจของชาวม้งทุกคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีวันนี้จะไม่มีใครใส่ใจกับการงานอีกต่อไปเด็กชายสนุกสนานกับการเล่นลูกคางที่เรียกว่าเดาตุลุส่วนเด็กหญิงก็กำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าชุดใหม่และหนุ่มสาวก็มีความสุขกับการโยนลูกช่วงหรือลูกเปาะโป๊ะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์กันได้โดยเสรีเพียงครั้งเดียวในรอบปีถ้าฝ่ายใดทำห่อผ้าตกหรือรับไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเครื่องประดับให้อีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตกเย็นผู้ที่ถูกยึดของก็จะต้องมาร้องเพลงเป็นการถ่ายถอนหากใครร้องไม่ได้ก็จะถูกริบของนั้นเสียตลอดระยะเวลา3วันของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

0: ตอนแรก
1: ย่ำรุ่งของวันปีใหม่พี่น้องแซ่เฮ่อมาที่สุสานประจำตระกูลเพื่อคารวะและเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถือกันว่าฝ่ายชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีได้เพราะเป็นผู้สืบแท้สกุลต่อไปและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของคนมง
2: ค
1: พ่อบ้านท่านนี้กำลังทำตุลุหรือลูกข่างของเล่นยอดนิยมของเด็กชายม้งให้กับลูกสาวเตรียมไปประลองฝีมือกับบรรดาเด็กชายหัวโจกประจำหมู่บ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนแม่บ้านที่ยังตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สู้อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยมาแรมเดือนหากยังไม่เสร็จก็เร่งมือกันเพราะถือว่าการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสเช่นนี้จะทำให้โชคดีไปตลอดทั้งปีคนม้งมีปฏิทินที่นับวันเดือนปีตามการเดินทางของดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมีเพียง30วันและในวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งที่บ้านของละวือแซ่เฮ่อผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านมาชุมนุมกันอย่างคับคั่งเพราะชาวม้งถือว่าการได้รับพรจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านในวันขึ้นปีใหม่จะทำให้อนาคตดีขึ้นของกำนันที่เตรียมมาก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผู้อาวุโสได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาของปีเก่าที่ผ่านพ้นวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยงานเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้วิถีชีวิตของพวกเขาจะต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกแต่แก่นแท้ของวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในบรรพบุรุษคือสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นม้งอย่างชัดเจนเมื่อฤดูฝนมาถึงความชุ่มเย็นกลับคืนสู่ทุกชีวิตบนดอยสูงอีกครั้ง

0: วิถีชีวิตที่ยังชีพอยู่ด้วยการทำไร่ตามไหล่เขาเยี่ยงบรรพบุรุษยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพราะหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนานติดต่อกันหลายปีจะส่งผลให้การขึ้นทดแทนของพืชเป็นไปได้ยากและหากปราศจากพืชคลุมดินที่ถาวรอย่างป่าไม้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในดินก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยจะทำให้สูญเสียหน้าดินไปปีละ 2.5 ตันแม้จะมีการปรับวิถีการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเข้าสู่การเกษตรแบบยั่งยืนถาวรด้วยความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้สารเคมีต่างๆก็อาจปนเปื้อนไปกับน้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างวันนี้เด็กๆชาวม้งเริ่มต้นการเปิดเทอมใหม่ด้วยการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างสำนึกในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว
1: ์
0: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆ เหล่านี้ถือเป็นนโยบายรัฐที่มุ่งลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนผู้คนต่างวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนคือคนไทยไม่ว่าจะมีถิ่นฐานณที่ใดก็ตาม
1: ต่อไปเอาเขาว่า

เด็กม้งในวันนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งเมืองผสานเข้ากับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ความเป็นม้งของพวกเขาจะยังคงได้รับการสืบสานไปอีกนานเพียงไรไม่มีใครล่วงรู้

0: คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว่าเขาว่าป่าก็สมบูรณ์แต่รูปผมนี่ก็ป่าก็แค่นี้หลายเผ่าเข้ามาแล้วก็ป่าก็น้อยลงไป
1: พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณได้กลายเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานของผู้ที่เคยได้รับสมญาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญป่ากว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกเรียกขานว่ามูเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาฉานที่มีความหมายว่าพรานในขณะที่มูเซอร์เองเรียกตนเองว่าลาหูซึ่งแปลว่าผู้ล่าเสือในภาษาจีนแต่ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนเกิดจากการแผ่วถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินและบางส่วนก็เกิดจากพฤติกรรมการไล่ล่าสัตว์ของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการถนอมรักษาสภาพป่าไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าพื้นป่าอันอุดมจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นและชีวิตของพรานป่ามูเซอร์ก็มิได้ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดังเช่นที่เคยเป็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมูเซอร์กับป่าไม้อันเป็นถิ่นพำนักจะเป็นไปในรูปแบบใด

ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแม้หนทางจะห่างไกลแต่กลิ่นอายของธรรมชาติยังคงเรียกร้องให้ผู้นิยมใครดั้นด้นมาสัมผัสเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของทุกชีวิตในป่าพื้นนี้อย่างสม่ำเสมอ

0: วันนี้พรานป่ามูเซอร์ได้กลับกลายเป็นผู้ช่วยของนักเดินป่าสัมภาระต่างๆตกเป็นภาระที่พวกเขาจะต้องหอบหิ้วไปเป็นระยะทางไกลๆแม้ลูกหาบบางคนจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบพรานป่าเช่นในอดีตแต่ชีวิตที่เติบโตมากับป่ารับรู้ความเป็นมาของบรรพชน
1: 1,929 เมตร
2: หมายความว่าบนเทือกนี้ตลอดเทือกนี้ม่อนจองสูงสุดแล้วหรือว่ามีที่สูงกว่าม่อนจอง
1: คิดว่าคงจะม่อนจองสูงที่สุดแล้ว
0: สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมีส่วนกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้

ไม้ไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำถูกดัดแปลงเป็นซอลอกเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันหรือบ้านหัวน้ำปิงที่พวกเขารู้จักวิธีทำประมงเช่นนี้มาแต่ครั้งคนรุ่นปู่รุ่นย่าเครื่องมือง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบข้างอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบรักษาความบริบูรณ์ของสินในน้ำให้สามารถเกื้อกูลทุกชีวิตในธรรมชาติ

โรงที่เกิดจากการขยายลำไม้ไผ่ให้กว้างเพียงพอก็จะสามารถดักจับปลาที่หลงว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาติดในซอล่อเป็นอาหารในมื้อต่อไปโดยไม่ยาก

มีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าลาหูตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตมณฑลยูนนานประเทศจีนรัชฉานประเทศพม่าประเทศลาวและทางตอนเหนือของประเทศไทยราว 85% ของมูเซอร์ในประเทศไทยจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจากการสำรวจโดยโครงการสำรวจประชากรชาวเขาสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2532พบว่าจำนวนประชากรมูเซอร์ในประเทศไทยมีอยู่ 59,812 คนซึ่งในจำนวนนั้นยังได้แบ่งมูเซอร์ออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผสานเข้ากับความเชื่อในเรื่องของผลบุญนั่นเอง

0: ด้วยศรัทธาต่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะหมอจะนะจะล้มป่วยมานานกว่า2เดือนแล้วเขาก็ยังคงรักษาอาการป่วยไข้โดยการประกอบพิธีบูตีเพื่อเป็นการต่ออายุภรรยารวมทั้งญาติมิตรฝ่ายหญิงจะต้องมาช่วยกันทำอาหารมากเป็นพิเศษเพราะในการทำบุญแบบนี้นอกจากจะต้องทำพิธีบูชาไหว้ผีแล้วยังจะต้องเลี้ยงอาหารผู้คนทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ครอบครัวของเขาได้จัดพิธีนี้ขึ้นด้วยหวังว่าการปฏิบัติบูชาต่อเทวราชหงือซาและหงือหนีหรือพูดผีจะช่วยให้อาการป่วยของจ่าหมอหายเป็นปกติหากวันนี้คนป่วยเป็นผู้อื่นตัวจ่าหมอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ประกอบพิธีในฐานะปู่จองหรือผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมูเซอร์ดำแต่ในยามที่เขาเป็นฝ่ายล้มป่วยเสียเองจึงต้องยกหน้าที่ปู่จองให้กับผู้ช่วยของเขาเป็นการชั่วคราวเสียงแคนน้ำเต้าดังไม่ขาดสายในระหว่างประกอบพิธีเสมือนเป็นสะพานบอกกล่าวต่อทวยเทพถึงการปฏิบัติบูชาครั้งนี้โดยหวังว่าเสียงแคนจะสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์และยังมีตำนานเล่าสืบมาอีกด้วยว่ามนุษย์คู่แรกได้ถือกำเนิดมาจากลำแคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือการบูชาจากลูกหลานของมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ได้สร้างชีวิตให้นั่นเองแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ได้ส่งผลในการรักษาแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากุศลอันเกิดจากการทำบุญจะส่งผลให้จ่าหมอมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าถึงแม้ว่าความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งเชกเช่นมูเซอร์กลุ่มอื่นๆแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเสมอมา
1: ห้าการเดอผมมาก่อนจะห้ากาแฟห้าขาวอยู่หรือการไม่อยู่หรือการไม่ทานเขาเหล่ด้วยนี่บ้านเขาเหล่หมอเขาของปู่อายายาเต้นดีกาเมื่อดีกาเต้นถ่ายอาเรื่องของปู่นอนนุยไม่อายาเต้นเขาป่ามันปู่หมอเขาเต้นถามหมอเขาตุ๊ปู่อายาดีว่าเขาถ่ายอาเขาว่าพี่ในมือปู่หล่อนอนต้องคือปู่นุยไม่อายาอย่างนั้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรบนดอยสูงไม่ว่าครั้งใดที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและถวายการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขากำไลหญ้าชิบูแคแม้จะเป็นเพียงเส้นหญ้าอันไร้ราคาหากแต่ทรงคุณค่าจากจิตใจที่พวกเขาบรรจงถักทอขึ้นเพื่อถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ตามปกติแล้วสตรีชาวมูเซอร์ดำนั้นนิยมสวมใส่กำไลหญ้าถักชนิดนี้กันอยู่แล้วและถือว่าหากสตรีใดผูกกำไลหญ้าชิบูแคไว้มากเท่าไรก็จะยิ่งสวยงามมากเท่านั้นดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดวิธีการถักกำไลหญ้าอันเป็นหัตถกรรมประจำเผ่าในหมู่สตรีมูเซอร์ด้วยกันเองงานฝีมือจากชาวเขาถ่ายทอดสู่ชาวเมืองโดยการดัดแปลงให้เป็นกำไลหญ้าที่มีสีสันสดใสเย็บตรึงสวมใส่ได้ง่ายได้แทนที่จะผูกเป็นเงื่อนตายดังที่มูเซอร์ปฏิบัติต้นหญ้าเล็กๆที่พวกเขาสู้อุตส่าห์เดินทางไปเสาะหามาจากบริเวณที่ห่างไกลถักเป็นเส้นสายด้วยลวดลายที่ไม่ซับซ้อนก่อนจะนำมาดัดแปลงรูปแบบให้ทันสมัยนั้นมีราคาเพียงเส้นละ50สตางค์แต่ถึงกระนั้นนี่ก็คือรายได้เสริมที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงกันมากนักและในบางครั้งพวกเขาก็ออกมาขายกำไรหญ้าให้กับนักท่องเที่ยวเสียเอง
1: ในหลวงมาปีนี้จะหมอไปไหวแล้วจะไปเฝ้าในหลวงป่ะ
2: เฝ้ากับมาใหม่จะไปเฝ้า
1: ในหลวงนี่เพิ่นจำจะหมอได้
2: อ่ะโอ้จ้าเขาจะเมินตัว
3: เองก็เฝ้าตัวกูปีกูปีปีนี้จะไปอ่ะมันจะไปไม่กูเฝ้าบ้าน
0: ความหวังของชายชราวัย60ปียังคงส่องประกายเช่นเดียวกับแสงเทียนกลางลานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงลุกโชติช่วงตลอดเวลาของค่ำคืนนี้ความพร้อมเพรียงของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันเต้นรำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าจักขุคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้จะหมอหายป่วยในเร็ววันคำว่าจักขุนั้นหมายถึงกระโดดอันมีที่มาจากลักษณะการเต้นรำของชาวมูเซอร์ที่จะต้องออกท่าทางกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งพวกเขาได้เรียนแบบมาจากท่าทางของสัตว์ป่าและอากับกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันลักษณะของการเต้นจักขุนี้จะปรากฏให้เห็นในกลุ่มของมูเซอร์ทุกกลุ่มที่มักจะเต้นเพื่อเฉลิมฉลองและเมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและหากเป็นในเทศกาลปีใหม่หรือขอบเจ้าเวลานจักขุจะไม่มีโอกาสว่างเว้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำตามปกติแล้วเทศกาลปีใหม่ของชาวมูเซอร์จะอยู่ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดียวกันกับเทศกาลจุดจีนแต่สำหรับหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกเอาช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่รวมของมูเซอร์ที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมและนับถือศาสนาคริสต์ดังนั้นเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มสามารถร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เลือกเอาวันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเป็นวันปีใหม่ของพวกเขา

ประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนไปพิธีกรรมต่างๆจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังนับถือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับคริสตชนแล้วได้ละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้อย่างสิ้นเชิงคงเหลือแต่เพียงงานรื่นเริงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจะคึกอยู่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ความเชื่อใหม่ที่เผยแพร่เข้าสู่ชาวเขากลุ่มต่างๆรวมทั้งมูเซอร์ทุกๆวันอาทิตย์พวกเขาจะต้องมาชุมนุมกันที่โบสถ์ท้ายหมู่บ้านเพื่อสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้าสรณะองค์ใหม่ในจิตใจของพวกเขา

ในการศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนาคริสต์นั้นได้มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษามูเซอร์โดยการสะกดด้วยตัวอักษรโรมันพร้อมกับตำนานบทหนึ่งของมูเซอร์ที่กล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระเจ้าได้เรียกมนุษย์เข้าไปรับตัวอักษรมูเซอร์กลับเขียนตัวอักษรไว้บนขนมข้าวปุ๊กส่วนคนผิวขาวเขียนไว้บนกระดาษระหว่างที่เดินทางกลับมูเซอร์เกิดหิวจึงนำขนมออกมากินด้วยความชะล่าใจว่าคงจำได้นับแต่นั้นชาวมูเซอร์จึงไม่มีตัวอักษรใช้ต่อมาเมื่อมิชชันนารีได้นำศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่พร้อมกับมีตัวอักษรโรมันในพระคัมภีร์ชาวมูเซอร์จึงยอมรับว่านี่คือน้องผิวขาวที่นำตัวอักษรที่พระเจ้าประทานเมื่อครั้งอดีตมาให้ดังนั้นการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อ

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมนั้นในทุกๆวันศีลคือวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำพวกเขาจะพร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าหอเยทุกคนจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดและในวันศีลเช่นนี้จึงมีการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเตรียมทำกูมู่ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเตรียมไว้ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกับคนอื่นที่ได้เตรียมปั้นดินเพื่อนำไปถวายแก่ผีปู่มูเซอร์โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงดังผืนแผ่นดินมูเซอร์เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในหมู่บ้านล้วนเกิดขึ้นเพราะความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตและตลอดเวลา15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำบาปส่งผลให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องมีการรดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนและยังถือว่าจะเป็นการทำให้พลานามัยหลั่งไหลมาสู่ตนเองและครอบครัวดั่งสายน้ำ

เสียงแคนดังสอดประสานกับเสียงจากพงไพรพรรณนาถึงความรู้สึกฉันหนุ่มสาวที่มีต่อกันณบริเวณที่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเพราะถือกันว่าการใช้เพลงแคนในการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวหมู่เสือนั้นจะกระทำได้นอกหมู่บ้านเท่านั้นบทเพลงที่ขับขานโต้ตอบระหว่างชายหญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันได้อย่างลึกซึ้งจนมีคำกล่าวว่าสามีภรรยาบางคู่อยู่กินกันโดยมีเพียงเสียงแคนเป็นสื่อประสานสายสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือในบางครั้งบทร้องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการด้นกลอนสดที่นำเรื่องราวรอบๆตัวมากล่าวอ้างและเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดสู่อีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ซึ่งกันและกันเสียงเพลงมูเซอร์มิได้เพียงแต่สารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นหากยังเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาที่รู้จักถ่ายทอดความเป็นมาเรื่องราวแห่งชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลาน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

ากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ย กันกับการที่กล้วยไม้พันฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

ี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

ักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้น

่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอสชายเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแวนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้า

จะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรขจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
1: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
4: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ด้วยพระปีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการทหารการบินและการอนุรักษ์ผ้าไทยจึงทรงเป็นแบบอย่างของพระราชินียุคใหม่ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
6: ความสง่างามเข้มแข็งและอ่อนโยนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามแบบฉบับพระราชินียุคใหม่ด้วยทรงมีพระปรีชาหลากหลายด้านทั้งด้านการทหารโดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกของกองทัพบกอย่างเข้มงวดและทรงดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษนอกจากนี้ยังทรงมีพระปรีชาด้านการบินโดยทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์ชัดในการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ผ้าไทยและชุดไทยอย่างจริงจังโดยทรงเลือกฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างสง่างามเหมาะสมกับพระราชวโรกาสต่างๆและทรงออกแบบเศษผ้าเหลือใช้จากการตัดฉลองพระองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มาจากแนวคิดซีโร่เวสต์ต่อยอดสู่การใช้พลังงานซอฟต์พาวเวอร์เพื่อทำให้ชื่อเสียงของผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยขจรกระจายไปทั่วโลกเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะของญี่ปุ่นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2570แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะยกระดับพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นโดยปรับเปลี่ยนจากระบบจากการฝึกปฏิบัติงานเป็นการจ้างงานซึ่งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ระบบนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นลูกจ้างเพื่อการพัฒนาทักษะโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน3ปีซึ่งเป็นระดับทักษะที่เทียบเท่ากับแรงงานฝีมือนอกจากนี้ยังช่วยยกระดับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
7: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
12: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
13: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ด
10: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
2: สวัสดีทุกคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันหยุดค่ะเช้าวันพุธที่3มิถุนายนนะคะแล้วก็คือถ้าดูข้างนอกตอนนี้โหแดดแรงมากแล้วอากาศก็จะแบบอ้าวมากนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็ทักทายกันได้นะคะถ้าว่าใครที่กำลังเดินทางกันนะคะหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ทักทายกันได้นะคะแต่ว่าถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรกันในช่วงเช้าๆเนี่ยตะกี้ดูภาพรวมนะคะบอกว่าถนนนี้โล่งมากมากมากมากจนไม่รู้ว่าจะบอกว่าจะรายงานจุดไหนยังไงก่อนดีเลยอะอย่างเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะเผื่อว่าใครอาจจะไปพักผ่อนกันใช่ไหมคะวันหยุดวันนี้แบบไปทะเลชิลๆเช้าไปเย็นกลับนะคะแถวทางด้านของบางแสนชลบุรีพัทยาทางด้านนี้ถ้าณเวลานี้เนี่ยค่ะเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นี่คือใช้ได้ยาวนะคะตั้งแต่ช่วงของนี่เลยนะคะกิโลเมตรที่0ต่อเนื่องไปถึงพัทยาอ่ะยาวๆไปถึงระยองนะคะทั้งฝั่งขาไปแล้วก็ขากลับค่ะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของวงแหวนนะคะวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ารถน้อยนะคะรถน้อยมากๆนะคะแต่ว่าโอ้โหนี่อย่างดูเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่1กิโลเมตรที่1บวก000คือแบบแทบจะนับคันของรถได้เลยอะนะคะคือรถน้อยมากจริงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางด้านของวงแหวนตะวันตกด้วยยังไงก็ขับรถกันเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: สอบถามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะกับคุณพรศิริรักษ์สัญชาติค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
3: ค่ะสวัสด
2: ี
3: ค่ะ
2: นี่ข้างนอกมองไปแดดแรงมากแต่วันนี้แนวโน้มว่าน่าจะมีฝนเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะวันนี้ก็ยังให้ฝนทรงๆอยู่นะคะให้ถ้ากรุงเทพปริมณฑลก็ยังให้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะ
2: ค่ะ
3: แต่จะเน้นไปช่วงบ่ายหน่อยนะคะบ่ายค่ำหน่อยเนี่ยนะคะ
2: ค่ะก็คือเรียกว่าสะสมปั๊มอ้าไว้ก่อนให้อุณหภูมิเหมาะสมก่อนแต่เป็นแม่แล้วก็ฝนก็จะลงมาโอ้แต่ว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมานี่ฟ้าลงแรงมากเลยนะคุณพรศิริ
3: ค่ะ
2: ค่ะคือไม่ใช่มาแค่เรื่องของฝนอย่างเดียวแต่มาครบทุกอย่าง
3: ค
2: ่ะ
3: ตัวฝนก็ค่อนข้างหนักด้วย
2: ค่ะค่ะทุกภาคเลยใช่ไหมคะในช่วงนี
3: ้ใช่ค่ะวันนี้ก็ยังทรงๆอยู่ทุกภาคก็จะมีภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ฝนลดลงหน่อยนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้ติดฝนหนักเลยค่ะนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ภาคอื่นๆก็ยังติดฝนหนักในบางพื้นที่ไว้อยู่นะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะ
2: คลื่นลมในทะเลยังคงแรงอยู
3: ่ใช่ยังคงแรงอยู่แล้วให้2-3 เมตรนะคะอันดามันกับอ่าวไทยตอนบน
2: ทั้งสองฝั่งเลย
3: ใช่ค่ะแต่อ่าวไทยตอนล่างก็ประมาณ1-2 เมตรอะค่ะแล้วก็ถ้ามีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมากกว่า2 เมตรนะคะถ้าเป็นทางตอนล่าง
2: ค่ะแต่อย่างตะกี้ที่บอกว่าทางไหนนะทางเหนือใช่ไหมคะที่ฝนเนี่ยลดน้อยลงแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอาจจะมา
3: ประมาณ40%มันไม่ได้น้อยลงเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวช่วงวันที่5-8เองก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่นะคะ48นะคะก็คือกลับมาให้160-70ของพื้นที่ค
2: ่
3: ะ
2: ก็แปลว่า
3: ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือนะคะก็คือเรียกว่าโอเคมันก็คือยังเป็นช่วงของฤดูฝนฝนมันไม่ได้ขาดช่วงก็คือยังคงมีฝนโดยตลอดอาจจะเว้นพื้นที่อาจจะน้อยลงบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีฝนโดยภาพรวมกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะดูหนักมากๆก็คือทางใต้อย่างนั้นไหมคะ
3: ทางใต้ใช่ค่ะก็จะเน้นใต้ตกอะค่ะเป็นหลักกันนะคะที่ฝนจะค่อนข้างหนักหน่อย
2: เพราะว่าเดินไปใต้มาค่ะฝนเนี่ยตกทั้งวันแต่มันไม่ได้แบบคือมันตกแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนมันจะตกแล้วก็3 เมตรแล้วก็มันก็จะหนักแล้วก็3 เมตรแต่นี้คือมันก็จะมีเว้นว่างแบบพอฝนหยุดตกถึงโหแดดแรงมากร้อนมากอ้าวมาก พอสักแป๊บนึงมันก็จะมาตกใหม่แล้วมันก็จะตกได้อยู่แป๊บเดียวแล้วก็อากาศมันก็จะสลับกันอย่างนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเลยมันแตกต่างกันมาก
3: คือตอนนี้มันยังไม่ได้มีตัวร่องพาดด้วยนะคะช่วงที่แบบฝนตกแล้วก็หยุดเว้นช่วงไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าช่วงไหนที่มีร่องพาดผ่านอะไรเงี้ยก็อาจจะตกต่อเนื่องน้อยเนี่ยนะคะ
2: ซึ่งจะบอกว่าร่องพาดผ่านนี่คือจริงๆมันต้องมาแล้วไหมคุณพอสิริช่วงนี้
3: คือมันมาแล้วแล้วมันก็
2: หายไป
3: ม
2: ัน
3: ก็จางไปคือเมื่อวานคืนก็ยังมีตัวร่องพาดผ่านอยู
2: ่
3: แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเน้นลมมรสุ
2: มค่ะอันนี้ถือเป็นปกติไหมถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของฤดูฝนอย่างนี้ค่ะ
3: โดยรวมมันก็ยังปกติอะนะคะเพียงแต่ว่าตัวร่องปีนี้อาจจะเซตตัวน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวมรสุมก็ยังเข้ามาปกติอะนะคะ
2: ค่ะคือเห็นเหมือนกันนะว่าบางพื้นที่มันเริ่มจะมีน้ำมาละน้ำมันเป็นสีขุ่นละทางภาคใต้นะอาจจะเพราะว่าด้านบนมันน่าจะมีฝนตกหนักเนี่ยอาจจะต้องเตรียมเรื่องของน้ำใช้คำว่าน้ำหลากน้ำป่าน้ำท่วมได้เหมือนกันใช่ไหมคะในช่วงน
3: ี้ใช่ค่ะก็ภาคใต้ยิ่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันเองก็อาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
2: ค่ะเนี่ยอันนี้ฉันไปฝั่งอันดามันมาสังเกตน้ำในแม่น้ำโอ้โหสีเป็นชายเย็นเข้มมากเลยคุณพรสิริซึ่งอย่างเนี้ยมันคือน้ำจากภูเขาละ
3: ตกบนเขาก็จะต้องเริ่มเฝ้าระวัง
2: ค่ะแล้วน้ำมันก็จะแรงมากก็แบบว่าน่าจะหนักจากด้านบนเขานะคะเพราะนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างเกาะติดเลยใครที่อยู่ทางด้านของจังหวัดทางใต้โดยเฉพาะโซนทางฝั่งตะวันตกนะคะที่บอกว่าอาจจะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องของเอลนีโนกันใช่ไหมคะในปีนี้ซึ่งมันน่าจะหนักกว่าทุกๆปี
3: ก็ถ้าปีนี้ก็เหมือนเปลี่ยนจากลานิญญาเข้าเอลนีโญนะคะมันก็คือตัวฝนคือมันก็ยังมีอยู่นะคะในช่วงนี้มันอาจจะด้วยความที่มันเพิ่งเปลี่ยนผ
2: ่
3: านนะคะจากลานิญญาเข้าเอลนีโญอะไรเงี้ยเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะช่วงกลางๆถึงค่อนๆปลายปีไปปลายปีหน่อยนะคะ
2: ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน
3: อาจจะเริ่มน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะตัวเอลนีโญฝนจะเริ่มน้อยลงบ้างนะคะ
2: ค่ะแต่ถ้าเราดูมันจะมีเรื่องของพวกพายุมีอะไรยังไงไหมคะในช่วงนี้มีการจับตาหมอกตัวไหนยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าคะที่มันอาจจะมีการก่อตัวขึ้น
3: ยังไม่ถึงมีผลกระทบต่อประเทศไทยช่วงนี้ยังไม่มีนะคะที่มีอยู่มันก็จะอยู่ทางแปซิฟิกไกลๆอยู่นะคะ
2: ค่ะ
3: ในรองช่วงนี้ก็จะเป็นฝนเกือบมรสุมที่กำลังค่อนข้างแรงอันนะคะ
2: ก็คือเป็นว่ามรสุมในบ้านเราเนี่ยแหละในพื้นที่ส่วนของบ้านเรานะคะค่ะโอเคกรุงเทพเตรียมรับมือช่วงบ่ายๆเย็น
3: ๆค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพรสิริ
3: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่คือแค่6:26 นะแต่ข้างนอกเนี่ยเน้นว่าอุณหภูมิถ้าออกไปเนี่ยน่าจะอารมณ์ประมาณเกือบสัก9:00-10:00เช้าแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยมองไปนะแสงแดดเนี่ยคือแรงมากขับรถถ้าว่าขับรถเข้าหาแสงพระอาทิตย์ยังไงก็ระวังนะตาเนี่ยอาจจะพลาดได้เลยโอ้โหแบบแสงแดดแรงมากจริงๆนะคะสำหรับในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะแล้วเห็นที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์เนี่ยโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนี้เนี่ยก็ให้พูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือนะคะบอกว่าเป็น2โหมดแล้งท่วมนะคะทั้งแล้งทั้งท่วมนะคะถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ในช่วงเวลาของเอลนีโญก็ตามนะคะทางศูนย์ภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนถ้าหากว่ามีสัญญาณความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งก็อย่างหนึ่งที่ทางด้านของอาจารย์เสรีบอกก็คือว่าถึงแม้ว่าสภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีนี้นะนี่คือกลางปีแล้วนะคือเวลาผ่านไปจะเริ่มงงนี่มันเข้ามาถึงช่วง กลางปีแล้วค่ะนี่คือเดือนที่6นะคะแต่ว่าในส่วนของหลายหน่วยงานก็มีการคาดการณ์ว่าทั้งปีเนี่ยจะมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าปกติเนี่ยประมาณ 10-20% แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยของร่องฝนพายุจรแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็สามารถส่งผลให้มีฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ในเวลาจำกัดและทำให้เกิดเป็นน้ำพวกน้ำไหลหลากน้ำท่วมชุมชนเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของการระบายน้ำนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะจากในส่วนของบางโซนของกรุงเทพเราเนี่ยโอ้หนักมากแล้วมันก็จะมีเรื่องของน้ำขังที่รอการระบายนะคะซึ่งทางดร.เสรีเองก็บอกว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสภาพแบบนี้เนื่องจากว่ามันมีความร้อนสะสมสูงนะคะแล้วก็ของจริงกำลังใกล้จะเข้ามานะคะซึ่งเขาก็มีการทำเป็นแบบจำลองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันสภาพอากาศยังคงร้อนต่อเนื่องนะคะทั้งเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งบอกว่าอุณหภูมิยังคงสูงกว่าปกติในขณะที่ยังคงมีฝนตกหนักนะคะในช่วงสัปดาห์แรกของต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางในบางพื้นที่จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงของฝนลดลงแล้วก็ทิ้งช่วงนะคะทิ้งช่วงต่อไปนะคะก็เรียกว่าต้องติดตามจับตามองกันนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการคาดการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศนะคะหลังจากนี้ไปนะคะอันนี้ก็สำหรับใน Facebook ของทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะที่โพสต์เอาไว้ค่ะส่วนพูดถึงที่หัวอ่านในโซเชียลเราก็มีการพูดถึงกันเยอะมากก็คือกรณีที่มีฟ้าผ่าไรเดอร์ในขณะที่ขับรถจักรยานยนต์บนสะพานต่างระดับราชวิภาเมื่อคืนนี้ทางจสร.เองก็ได้มีการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ในประเด็นนี้เหมือนกันเชื่อหลายคนเนี่ยติดตามนะคะเดี๋ยวไปช่วงสายๆถ้ามีโอกาสอะไรมาเปิดซ้ำให้ฟังกันเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์ทางดร.บัญชาธนบุญสมบัติค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยนะคะได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ฟ้าผ่าไรเดอร์นะคะอันนี้ก็เมื่อคืนสัมภาษณ์ค่อนข้างที่จะยาวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะในช่วงสายๆนะคะจะได้มาเปิดซ้ำกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะคะของทั้งเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามแล้วก็เราจะเห็นแหละคอมเมนต์เยอะๆมากมายนะที่มีการพูดถึงในประเด็นนี้นะคะในโซเชียลนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะมากันในเรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยจะไปรายงานตรงจุดไหนดีในช่วงเช้าๆอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าเป็นวันทำงานทั่วๆไปณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถต้องเยอะแต่ว่าณเวลานี้โล่งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่มาจากวิภาวดีใต้ด่วนดินแดงเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งของพหลโยธินราชวิถีพญาไทและแม้แต่ราชปรารภนะคะเพชรบุรีถนนสิทธิยานะคะในช่วงเวลานี้โล่งค่ะรถน้อยนะคะรถน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปไหนมาไหนเนี่ยไปช่วงเวลานี้เลยนะคะแนะนำเพราะว่าแทบจะไม่มีรถเลยนะคะในแต่ละจุดที่บอกไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของพระราม6บรรทัดทองนะคะพระราม1ค่ะพญาไทนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางด้านของพระราม4นี่คือใช้ได้ยาวๆเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ทุกสะพานนะคะสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระราม7สะพานกรุงธนสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะณเวลานี้ตอนนี้นี่ไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของการจราจรแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่ขึ้นมาจากทางต่างระดับบางขุนเทียนนี่ก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะหรือแม้แต่ฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์อันนี้ก็ใช้ได้ยาวๆมาถึงตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนแล้วก็เข้าวงแหวนตะวันตกก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแล้วก็รวมไปถึงเส้น ทางทางด้านของพระราม2นะคะพระราม2โหแดดแรงมากนะเวลานี้ตอนนี้ก็ใช้ได้ยาวๆตั้งแต่ช่วงของต่างระดับวังมะนาวมาขึ้นทางด่วนขั้นที่1นะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็ฝั่งขาที่จะออกไปทางด้านของต่างจังหวัดทีนี้ถามว่าใครจะไปทานอาหารทะเลย่านแถวทางด้านของสมุทรสาครส่วนทางด้านนี้นี่นะเวลานี้นี่ทางโลกต้องไปกันตั้งแต่ในช่วงเช้าๆหรือจะไปไหว้พระนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะเล็งๆเอาไว้ใช่ไหมคะถ้าจะไปไหว้พระกันนครปฐมนะเวลานี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะก็ใช้ได้ไม่ใช่พระราม4เส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องไปถึงนู่นเลยค่ะนครปฐมนะคะนี่ไม่มีจุดใดที่มีปัญหาเลยนะคะแม้แต่จุดที่อาจจะมีเรื่องของการทำงานหรืออะไรต่างๆนี่ก็โล่งๆเลยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยววันนี้เราไปสอบถามกันอ้าววันนี้ทางด่วนขึ้นฟรีเดือนพลาดแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณพกพลสว่างแก้วนะคะจากส่วนบริหารการจราจรการทางวิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพ
0: 2-285-8888
2: เดี๋ยววันนี้เราไปสอบถามกันอ้าววันนี้ทางด่วนขึ้นฟรีเดือนพลาดแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณพกพลสว่างแก้ว

0: คืนของคืนนี้เช่นเดียวกันก็จะมีการยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางครับก
1: ็
0: จะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครครับทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาที่วิ่งมาจากบางปะอินเข้ามาถึงปากเกร็ดครับผม
1: ค่ะ3สายทางนี้นะคะค่ะค่ะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากในกล้อง CCTV แล้วคนที่ใช้บนทางด่วนนี่มีมากน้อยแค่ไหนคะแต่น่าจะยังน้อยๆ อยู
0: ่ณเวลานี้ถือว่ายังคล่องตัวเลยครับผมแล้วก็ช่วงวันหยุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงทางที่จะมุ่งหน้าไปที่ชลบุรีครับช่วงนี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีนะครับแล้วก็บริเวณหน้าด่านบริเวณทางลงชลบุรียังไม่เป็นปัญหาครับณเวลานี้ครับ
1: ค่ะอยุธยาเหรอคะ
0: ช่วงบางปะอินช่วงนี้ก็คล่องตัวเลยครับหน
1: ้
0: าด่านก็ไม่มีรถสะสมครับแล้วก็สายที่จะลงไปทางภาคใต้ช่วงเชื่อม N82ช่วงนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวเลยครับหน้าด่านก็ไม่มีรถสะสมครับ
1: จะมาเนี่ยจะมาตอนช่วงเที่ยงไหม
0: ใช่ครับช่วงสายเที่ยงนี้ก็จะมีรถเริ่มเยอะแล้วครับส
1: ่
0: วนผู้เดินทางที่จะไปเที่ยวชลบุรีช
1: ่
0: วงประมาณสายๆช่วงนี้ก็จะมีปริมาณรถค่อนข้างมากในทางที่จะลงช่วงชลบุรีครับ
1: ค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากการทำสถิติหรือว่าจากการสังเกตก็เรียกว่าพอช่วงวันหยุดนะวันหยุดวันเดียวอะไรต่างๆคนก็จะไปโซนทะเลไปหาอาหารทานกันเยอะใช่ไหมคะคุณพระคพล
0: ใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทางลงชลบุรีหรือว่าเป็นพื้นล่างที่จะเข้าไปที่ชลบุรีก็จะมีปริมาณรถค่อนข้างมากครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปแม้แต่ตอนเวลานี้จะโล่ง
0: คล่องตัวดีเลยครับว
1: ิ่
0: งได้ยาวๆจนถึงทางลงชลบุรีเลยครับ
1: ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: บอกว่ามีคุณผู้ฟังเขาติดตามนี้โทรศัพท์มาสอบถามนะว่าวันนี้ทางด่วนเนี่ยฟรีไหมฟรีค่ะแต่ดิฉันพลาดแล้วทางด่วนนี้ฟรีนะคะแต่ว่าคือแค่3สายทาง3สายทางนี้63ด่านนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ทางคุณพระคพลสว่างแก้วนะคะได้เพิ่มเติมอัปเดตให้ถึงเที่ยงคืนนะคะถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำให้ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยานะคะ3สายทางนี้เท่านั้นนะคะอย่างทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าดินแดงบางนาดาวขนองเนี่ยทั้งหมดคือ21ด่านนะแล้วทางพิเศษศรีรัตน์จ้างวัฒนาบางโคลศรีนครินทร์เนี่ย32ด่านนะคะแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวนทั้งหมดคือ10ด่านด้วยกันถ้านอกเหนือจากนี้จ่ายเงินนะคะจ่ายเงินแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่จะต้องจ่ายเงินมาแล้วเพราะคิดว่าอ้าวนึกว่าจะแบบฟรีทุกด่านไม่ใช่นะคะเฉพาะแค่3สายทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นแล้วก็ถนนโล่งๆขับรถกันชะลอกันหน่อยเพราะว่าสังเกตเวลาที่มีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงถนนโล่งๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะหนึ่งเลยสังเกตแล้วว่ารถเนี่ยจะใช้ความเร็วกันค่อนข้างที่จะสูงแล้วอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของความเร็วเนี่ยคือปัจจัยต้นๆเลยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะเรื่องของการใช้ความเร็วที่สูงมากเรื่องของการเมาแล้วขับง่วงแล้วขับเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะในช่วงหลังๆเนี่ยกรณีของง่วงแล้วขับอันนี้เนี่ยนะคะทำให้เกิดเป็นคือจะต้องบอกเป็นปัจจัยเสี่ยงต้นๆอ่ะแซงหน้าในเรื่องของเมาแล้วขับนะคะแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่พอองค์ประกอบรวมกันกับในเรื่องของการใช้ความเร็วที่สูงมากมันก็เลยตามมาซึ่งความสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆชะลอกันหน่อยค่ะในช่วงถนนโล่งๆอย่างนี้ส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับ

พลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
7: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
8: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
6: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
9: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
8: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
9: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: เดี๋ยวเราไปที่คุณอุทัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปัญญนิตครับ
0: คุณอุทัยใช่ถนนศรีนครินทร์แล้วเห็นบอกว่าเห็นผู้ชายเดินอยู่บนถนนเลยเหรอคะเล่นกว่าเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ใช่รายงานการจราจรก่อนนิดนึงนะครับผมผมมาจากถนนศรีแยกศรีเทพาแล้วก็ขับมาส่งลูกค้าที่โรงแรมแกรนด์โพวิงนะครับพอดีขับรถมาเรื่อยๆอยู่ตรงประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมหน้าพาราไดซ์ปาร์คครับแล้วก็เดินมาจนถึงซีคอนสแควร์ครับประมาณนี้นะครับ
0: ก็คือเดินจากพาราไดซ์ไปซีคอนแล้ว อยู่ฝั่งเดียวกันกับทางด้านของฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฮะฝั่งตรงข้ามพาราไดซ์หรือฝั่งเดียวกัน
1: ฝั่งตรงข้ามเป็นเดินขาเข้านะครับ
0: เดินขาเข้า
1: ก็เดินตามรถเข้าก็เดินตามรถเข้ามาแล้วก
0: ็
1: มันก็น่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าบางคนครับมาเลนขวาแล้วไม่ได้ระวังนะครับ
0: เดินไม่ระวังด้วยคือดูแล้วเป็นคนปกติไหมเป็นคนเร่ร่อนไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่ก็เป็นเพื่อสาสานนะครับคุณปัญญนุชครับแต่ว่าเขาใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อสีดำระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับผม
0: ได้ดูแล้วเป็นคนสูงอายุไหมฮะหรือว่าเป็นคนวัยไหน
1: อายุน่าจะประมาณสัก40ได้ครับผม
0: อ๋อค่ะเอ๊ะหรือว่าเขากำลังจะพยายามหาทางที่จะข้ามถนนเป็นไปได้ไหมคุณอุทัย
1: ไม่ครับเขาเดินแบบไม่รู้สึกรู้สาครับผม
0: โอ้งั้นเดี๋ยวเป็นเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันมากๆเพราะว่าถนนยังโล่งๆอยู่ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะ
1: การจราจรนะครับคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: ขึ้นล่องคล่องตัวนะครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดูก่อนเคสนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอุทัย
1: ขอบคุณนะคะคุณผู้ชม
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: มากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือยังไงให้ระวังกันครับสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์เพราะว่าเขาเดินอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเขาเดินจากทางด้านของพาราไดซ์ปาร์คมุ่งหน้าไปทางด้านของซีคอนนะคะก็เท่ากับเป็นช่องทางด้านขวานะคะของศรีนครินทร์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางกะปิฝั่งทางด้านนั้นนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันหรือไม่ก็ช่วยสังเกตช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันมาหน่อยว่าตอนนี้ล่าสุดให้อยู่ตรงจุดไหนนะคะแต่ที่ฟังที่คุณอุทัยบอกเนี่ยเขาเดินแบบไม่ระวังด้วยนะเพราะนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็รับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุจุดหนึ่งนวมินในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของปากซอยนวมิน88ค่ะเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็จุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วถ้าหากว่าใครผ่านตรงจุดนี้แล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อคืนต้องบอกใช่ป่ะเมื่อคืนแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะมีอยู่เคสหนึ่งซึ่งทางจสร.เองก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องกรณีของไฟไหม้โกดังตลาดไทยรุ่งที่ขอนแก่นนะคะบอกว่าก็คือตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันทั้งคืนนะคะซึ่งทางเราก็ได้มีการสอบถามเป็นระยะนะคะสำหรับกรณีของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานเนี่ยที่รับแจ้งได้ประมาณตอนช่วง18 นาฬิกากว่าที่มีคุณชินเนี่ยแจ้งมานะคะแล้วของคุณชินเองเนี่ยอยู่ห่างจากตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ประมาณบอกว่า 2-3 กิโลเมตรแต่เห็นเป็นกลุ่มควันค่ะซึ่งมันหนาแน่นมากๆแล้วก็เห็นรถดับเพลิงจำนวนมากเลยนะคะที่ขับผ่านนะคะแล้วคุณชินเนี่ยจะเป็นคนที่จะช่วยอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมมาให้โดยตลอดนะคะมันเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่แล้วมองเห็นได้ในระยะไกลนะคะบอกว่าได้ยินเสียงกับเป็นเสียงคล้ายๆกับเสียงระเบิดเป็นระยะด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางเราก็ได้มีการสอบถามกับทางด้านของรองผู้กำกับจราจรของสภ.เมืองขอนแก่นนะคะเมื่อตอนช่วง 19:14 นเวลานั้นตอนนั้นยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นโกดังแล้วก็อยู่ภายในตลาดนะคะซึ่งบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ10ไร่แล้วในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้คือลมเนี่ยแรงนะคะก็เรียกว่าต้องใช้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะในการเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะแต่คือไฟเนี่ยลุกแรงมาก นะคะต้องมีการกักเรื่องของการปิดการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยคือยังสรุปไม่ได้ว่ามีใครเป็นอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่เราก็ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนช่วง 20:46 นะคะก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามของสภ.เมืองขอนแก่นนะคะก็เพิ่มเติมให้ว่าคือณเวลานั้นตอนนั้นนะ 20:46 คือไฟไหม้ไปประมาณ 50% แล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็บอกว่ามีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกไป2คนนะคะซึ่งบอกเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นเจ้าของโกดังด้วยแล้วก็ได้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นอาการปลอดภัยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุอ่ะมันก็มีพวกวัตถุอะไรต่างๆที่มันเป็นเชื้อเพลิงนะคะมันเป็นคลังสินค้าซึ่งมีทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแล้วก็ของติดไฟอีกหลายรายการแล้วยังมีทั้งในส่วนของรถเก๋งรถกระบะนะคะซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยนะคะในช่วงเวลา 22:51 เราก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดขอนแก่นนะคะก็บอกว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดนะคะนั่นคือในช่วงเวลา 22:51 นะคะก็เรียกว่าเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะทั้งจากในส่วนของเทศบาลหรืออบต.ใกล้เคียงแล้วก็ทางด้านของหน่วยของทหารอากาศด้วยเข้ามาช่วยนะคะในการควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วบอกว่าคือตรงจุดนี้เนี่ยนะคะคือไม่ไปแบบเป็นพื้นที่กว้างมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วง1:00 น.1:09 น.นะคะทางเราก็ได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดขอนแก่นนะคะก็บอกว่าในช่วงเวลา1:09 น.ณเวลานั้นตอนนั้นก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ก็ยังมีรถดับเพลิงสแตนบายตรงจุดที่เกิดเหตุอยู่อีกประมาณ5 คันเพราะว่าข้างในมันยังระอุอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าหรือว่าความเสียหายอะไรต่างๆก็ต้องรอดูสำหรับในช่วงของวันนี้ละค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงได้อัปเดตกันในช่วงสายๆสำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้ต้องบอกว่าเป็นเพลิงไหม้ใหญ่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะในเขตของอำเภอเมืองเลยนะคะก็บอกว่าในส่วนของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะคะคือทั้งผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเนี่ยลงพื้นที่กันทั้งหมดเลยนะคะเพราะมันเป็นเหตุใหญ่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่าคือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุโอ้เห็นนี้เห็นจากในรูปย้อนหลังนะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นพื้นที่กว้างแล้วไฟเนี่ยโหมแรงมากนะคะสำหรับกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยค่ะนะคะมาอัปเดตให้ทราบกันนะคะลักษณะคือมันเป็นโกดังซึ่งอยู่กลางเมืองขอนแก่นเลยลักษณะก็คือเป็นโกดังที่มันเป็นชั้นเดียวอะค่ะนะคะแล้วก็ไฟนี่ก็ลุกโหมอย่างแรงเนื่องจากว่าด้านในนะคะมันมีวัตถุไวไฟหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เสียหายไปถือว่าจำมากเลยนะคะในเรื่องของเหตุการณ์นี้ค่ะที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ายังดีที่คือบอกว่าในส่วนของการที่เขาสกัดกั้นพื้นที่เอาไว้นะคะก็เลยทำให้ไม่ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของเหตุของความเสียหายนะคะเขาบอกว่าอัปเดตเนี่ยประมาณนะคะพื้นที่เนี่ยประมาณ 3.6 ไร่นะคะแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งหมดคือจริงๆแล้ว3คนนะคะตอนนี้ก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะเมื่อตอนช่วง1:00 กว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปเขาก็มีการสแตนด์บายในเรื่องของรถดับเพลิงเอาไว้นะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้ละค่ะสำหรับกรณีของเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะได้ไปดูภาพดูย้อนหลังได้นะคะใน Facebook หรือว่าใน S ของทาง JS Roy Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะ6:53 น.นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มคลังยาและเวชภัณฑ์ทั่วประเทศหวั่นค่าขนส่งดันราคาพุ่งจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
7: น้อยไปปะ
8: ยามา

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ระทรวงสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางสั่งคุมเข้มคลังยาและเวชภัณฑ์ทั่วประเทศให้รายงานทุก3สัปดาห์หากพบขาดแคลนให้แจ้งทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าแม้ในปัจจุบันนี้ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จะยังไม่ขาดแคลนแต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นร้อยละ10-15โดยผลกระทบจากสงครามและค่าขนมที่เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับแพ็กเกจสุขภาพตรวจสอบระบบขนส่งอย่างต่อเนื่องหากพบรายใดขาดแคลนจะให้รายงานทันทีโดยไม่ต้องรอรอบนอกจากนี้ยังพบว่าระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนมีผู้เข้าป่วยใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 680,000 ครั้งโดยได้อนุญาตให้โรงพยาบาลชุมชนที่เติบโตร้อยละ15ขณะเดียวกันมาตรการประหยัดพลังงานของกระทรวงประสบความสำเร็จอย่างมากในการติดตั้งโซลาร์เซลล์12เขตสุขภาพโดยสามารถช่วยกับให้พี่น้องประชาชนประหยัดค่าไฟได้แล้วกว่า968ล้านบาทและลดการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 12.4 ประหยัดเงินได้อีกกว่า20ล้านบาทต้นชัยชูประเสริฐสุขเลยนะครับ
4: สรุปความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เควินคีแกนตำนานนักเตะลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนอกจากนี้ยังเคยคุมทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษและสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนบอลและออกมายอมรับว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะที่4ซึ่งเป็นระยะลุกลามมากที่สุดระหว่างปรากฏตัวต่อสาธารณชนที่เมืองนิวคาสเซิลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอดีตยอดมิดฟิลด์วัย75ปีซึ่งเคยคุมทีมสาริกาดงถึง2ช่วงกล่าวว่าตนเองยังมีความฝันที่จะกลับไปยังสนามเซนเจไปอีกครั้งนับตั้งแต่อำลาตำแหน่งเมื่อปี2008เพื่อโบกมือลาแฟนบอลอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้คีแกนยังได้แสดงเจตนารมณ์ด้วยว่าไม่ต้องการให้มีการสร้างรูปปั้นของตนเองในบริเวณพื้นที่ของเซนเจไปอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นัวมอริสเลเนโรทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกกลุ่ม A สาธารณรัฐประชาชนจีน U20 แพ้ที่แอร์คองโก U20 0-3ซาอุดิอาระเบีย U23 ชนะโคลอมเบีย U29ที่เหลือ10คน5-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจโครเอเชียแพ้เบลเยียม0-2จอร์เจียเสมอโรมาเนีย1-1โมร็อกโกชนะมาดากัสการ์ที่เหลือ10คน4-0และเวลส์เสมอกาน่า1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศราฟาเอลโยด้านักเทนนิสชาวสเปนมือ29ของโลกและเป็นมือ26ของรายการแพ้อเล็กซานเดอร์ซาฟารีฟคู่แข่งมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนีทั้ง3เซต6-7แทบเบรก3-7 1-6และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ